0: ภาพถ่ายหนึ่งภาพอาจบอกเราได้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่ความทรงจำที่ถูกส่งต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งอาจทำให้เราเข้าใจได้มากกว่านั้นว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญกว่านั้นค่ะเมื่อคนรุ่นหลังได้รับฟังเรื่องราวเหล่านั้นอะไรคือสิ่งที่ยังคงอยู่ในหัวใจจนทำให้เขาอยากเล่าเรื่องนี้ต่อ
1: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2510เมืองชยาได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดพระบรมธาตุชยาเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีในวันวิสาขบูชาวันเวลาผ่านไปหลายสิบปีผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นอาจเหลืออยู่ไม่มากแต่เรื่องราวกลับไม่ได้หายไปพร้อมกับการเวลาเพราะบางเรื่องถูกเก็บไว้ในคำบอกเล่าของคนรุ่นหนึ่งแล้วเดินทางต่อไปยังหัวใจของคนอีกรุ่นหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของพระเมตตา
0: ได้ทราบเรื่องราวนี้มายังไงบ้างคะ
2: เรื่องราวเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินนะฮะของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระพันตรีหลวงเนี่ยคือเริ่มจากตอนเด็กๆตอนเด็กๆเนี่ยผมเก็บสะสมรูปเป็นภาพเมืองสุราษฎร์เก่าแล้วก็มีอยู่ 4-5 ภาพเป็นภาพที่ในหลวงรัชกาลที่9กับพระพันตรีหลวงเนี่ยประกอบพิธีที่วัดพระธาตุชยาก็คือเวียนเทียนนะฮะก็เลยตอนนั้นเราก็เก็บรูปที่คุณพ่อถ่ายไว้เอามาแปะใส่สมุดที่เราเรียนหนังสือนะเอากาวทาด้านหลังแล้วก็มาแปะแล้วก็ถามคุณพ่อว่ารูปเนี่ยในหลวงมาทำอะไรก็จะได้หลายๆรูปก็ในส่วนหนึ่งที่มีอยู่ก็คือมีรูปที่ท่านประกอบพิธีวิสาขบูชาก็รู้ว่าพ่อบอกว่านั่นแหละในหลวงมาเวียนเทียนที่วัดพระธาตุชยาเมื่อปี2510อันนั้นก็คือจุดที่เราเริ่มรู้ว่าในหลวงเนี่ยกับพระพันตรีหลวงได้เสด็จมาสุราษฎร์ธานีครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเก็บภาพไปเรื่อยๆจนกระทั่งงานเหตุการณ์ที่ในหลวงการที่9ของราชครบ60ปีเนี่ยนะฮะตอนนั้นผมเป็นรองนายกเทศมนตรีนายกธนงศักดิ์ทวีทองเป็นนายกเทศมนตรีเมืองท่าข้ามอยู่เราก็คิดว่าเราน่าจะจัดเนื้อการเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินของในหลวงก9นะฮะกับพระพันตรีหลวงให้คนสุราษฎร์ธานีได้รับรู้จึงเป็นที่มาของการรวบรวมเรื่องราวของการเสด็จพระราชดำเนินทั้งหมดครับ
0: ตอนที่ทราบเรื่องนี้อะค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: พอเราทราบเรื่องนี้เนี่ยเราก็อยากศึกษาไปเรื่อยเพราะตอนนั้นถามว่ายังเด็กก็ยังเด็กแต่ก็พยายามที่จะเก็บเรื่องราวต่างๆแล้วก็เคยตามเสด็จเคยไปรับเสด็จตอนที่คุณพ่อไปบันทึกภาพของการเสด็จที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ที่อำเภอดอนสักก็ทำให้เราเนี่ยมีความสนใจที่อยากจะเรียนรู้เรื่องนี้มากขึ้นก็ส่วนหนึ่งก็ได้จากการที่ไปกับคุณพ่อคุณพ่อก็บันทึกเรื่องราวไว้นะครับอันนี้ก็ทำให้เราอยากรู้เรื่องราวขึ้นมากขึ
0: ้นในเรื่องที่รับฟังมาเนี่ยค่ะกับการ ที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่พระบรมธาตุชยา
2: ครับ
0: เรื่องนี้ทำให้รู้สึกพิเศษกับช่วงไหนบ้างคะ
2: คือเรื่องนี้เนี่ยผมไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะฮะจากหนังสือราชสดุดีที่พระเทพรัตนกวีอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะท่านเขียนไว้นะครับก็ทำให้เราเห็นว่าที่พ่อเคยบอกว่าเนี่ยในหลวงมาวิสาขบูชาแล้วเราก็ไปอ่านหนังสือเล่มนี้เจอก็ทำให้เห็นว่าพระองค์ทั้งสองพระองค์เนี่ยทรงสนพระทัยในทุกเรื่องนะครับนอกจากในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรละในเรื่องของหลักศาสนาพระองค์ก็สนพระทัยก็เคยทำถามว่าเคยถามพ่อว่าทำไมวิสาขบูชาทำไมในหลวงกับราชินีต้องมาถึงชัยยาทำไมไม่ทำที่กรุงเทพนะฮะพ่อก็บอกว่าในหลวงก็จะไปหลายๆที่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนั้นเนี่ยบ้านเมืองในถิ่นทุรกันดารต่างๆเนี่ยราษฎรก็มีความลำบากใช่ไหมฮะแล้วมันมีผลทางการเมืองในยุคของโลกประเทศข้างๆอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับพระองค์ท่านเนี่ยต้องการที่จะมาป

0: าวบ้านในหลายๆเหตุการณ์และส่วนหนึ่งก็คือการแสดงเป็นพุทธมามกะของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็เสด็จมาประกอบพิธีวิสาขบูชาที่ชัยยาผมรู้สึกว่าท่านอยากจะมาความรู้สึกเรานะพอเรียนรู้ไปเรื่อยท่านอยากจะมาสักการะพระธาตุชัยยาด้วยท่านอยากจะมาพบท่านพุทธทาสด้วยนี่ที่ผมมองครับ
1: ตอนที่ได้รับฟัง การเล่าจากคุณพ่อได้อ่านหนังสือในทุกๆคำบอกเล่าในทุกๆตัวอักษร ที่ได้เห็นรับรู้ถึงความรู้สึกสัมผัสได้ถึงความรู้สึกยังไงบ้างคะ
0: คือมีความรู้สึกว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยใกล้ชิดกับประชาชนนะครับไม่ได้ห่างไกลพอเราไม่ได้รู้เพียงแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวไงเรารู้ว่าตอนที่มาเขียนหนังสือเนี่ยก็รู้ว่าเอ้ยงานศาสนาพระองค์ก็มานะถิ่นทุรกันดารพระแสงที่ไม่มีทางเชื่อมเมืองพระองค์ก็ไปไม่ใช่แต่เฉพาะวัดพระธาตุชัยยาไงครับวัดสมัยสุวรรณพระองค์ก็เสด็จวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ที่เมืองดอนศักดิ์พระองค์ก็เสด็จแต่ถามว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกรักในหลวงกับพระราชินีว่าถิ่นทุรกันดารอย่างนี้ท่านยังเสด็จมาแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเกิดหลายๆโครงการที่ทำให้บ้านเมืองเนี่ยมันมีความเจริญขึ้น
1: อะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ควรที่จะจบแค่ในครอบครัวแล้วก็ในชุมชนของเราคะ
0: ประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์มันเป็นต้นรากของบ้านเมืองสิ่งที่ดีๆเนี่ยเราอยากจะส่งเสริมให้คนในยุคปัจจุบันได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทีนะครับว่าสิ่งที่คนรุ่นเก่าเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาจนกระทั่งมีวันนี้ได้สถาบันพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกันในหลวงก็เหมือนกันพระพันปีหลวงก็เหมือนกันนะฮะท่านตากตามพระวรกายท่านไปไหนมาไหนเนี่ยขี่ม้าล้าล่อไปกันทั่วหมดนะครับเราเองคนในพื้นที่เองถิ่นทุรกันดารถิ่นอันตรายเรายังไม่กล้าไปแต่พระองค์ต้องไปเรื่องนี้ต้องสอนให้คนรุ่นต่อไปได้บอกเล่าว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดจากน้ำพระทัยของทั้งสองพระองค์ที่สร้างกันมา
1: หลังจากที่ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมรู้สึกใกล้ชิดกับเรื่องราวที่พระองค์เสด็จมาที่พระธาตุชัยยายังไงบ้างคะ
0: โอ้สนุกมากครับก็อันแรกก็คือพอศึกษามาเนี่ยก็เห็นว่าพระองค์เสด็จถูกไหมครับมาประกอบบำเพ็ญพระราชกุศลท่านพุทธทาสภิกขุซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุชัยยาในขณะนั้นสมัยนั้นท่านเป็นพระราชกวีท่านก็เทศนาพระธรรมอนัตวิจักกคถาอะไรเนี่ยทำให้ผมก็สนใจนะว่าธรรมวิจักขณคถาเนี่ยคืออะไรก็เราก็ไปเรียนรู้ต่อว่าบทเทศเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ธรรมะที่ต้องสอนโดยมีเหตุมีผลประเด็นเล็กๆอย่างนี้นะผมว่าถ้าพระธาตุท่านก็คงคัดสรรเรื่องที่จะนำมาเทศนาถวายพระเจ้าอยู่หัวก็คือเรื่องการศึกษาธรรมะอย่างมีเหตุมีผลทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องนี้ไปด้วยจากที่ไม่เคย
2: ความทรงจำของคนเราอาจเลือนหายไปตามกาลเวลาแต่บางเรื่องเมื่อถูกเล่าซ้ำด้วยความรักและความศรัทธากลับยิ่งมีความหมายสำหรับราษฎรในยุคนั้นการมีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดย่อมมาพร้อมกับความตื่นเต้นหลายคนอาจไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรหรือจะกราบทูลพระองค์อย่างไรแต่มีเรื่องหนึ่งที่ถูกเล่าต่อกันมาว่าพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยทำให้ความประมาทเหล่านั้นคลายลงพระองค์ทรงบอกว่าให้พูดคำธรรมดาได้ประโยคสั้นๆแต่สำหรับคนธรรมดาที่กำลังยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์กลับมีความหมายอย่างยิ่ง
0: เห็นภาพที่คุณพ่อถ่ายไว้นะว่าเป็นภาพโต๊ะหมู่แต่ละอำเภอน่าสนใจมีโต๊ะหมู่คือไม่ได้ไปรับเสด็จกันอย่างเดียวแต่ละอำเภอเนี่ยอำเภอบ้านนาสารอำเภอชัยยาอำเภอพุนพินแทบจะทุกอำเภอแต่ละที่ก็จะประดับโต๊ะหมู่สวยงามมากถ้าเห็นจากในภาพก็จะดูว่านี่คือศรัทธานะครับศรัทธาในพุทธศาสนาศรัทธาในพระมหากษัตริย์ของคนในรุ่นนั้นแล้วถ้าเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆก็จะเห็นถึงความใกล้ชิดของพระองค์ทั้งสองพระองค์
1: ทราบมาว่าการรับเสด็จในวันนั้นค่ะมีประโยคที่บอกว่าให้พูดคำธรรมดาได
0: ้เพราะเรื่องนี้ผมสัมภาษณ์อาจารย์ชนะนาคเวศนะครับอาจารย์ชนะนาคเวศเนี่ยท่านตอนนั้นท่านอยู่ ำนักงานศึกษาธิการอำเภอชัยยานะครับท่านก็เล่าให้ฟังตั้งแต่การรับเสด็จครั้งแรกที่เฮลิคอปเตอร์มาลงจอดอยู่ตรงหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับแล้วก็รถพระที่นั่งเนี่ยก็เคลื่อนตัวมาเรื่อยๆมาผ่านหน้าบ้านท่านท่านก็ขอให้แม่ท่านเนี่ยมาหมอบกราบหน้าบ้านท่านก็บอกกับผมว่ารถในหลวงก็ชะลอความเร็วแล้วก็รถกระจกลงนะฮะอันนี้คือใกล้ชิดแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็เล่าไปต่อว่ามีราษฎรผู้หญิงอยากจะคุยกับพระพันตีหลวงอะว่ากันอย่างนั้นน่ะนะครับก็บอกว่าตัวเองเนี่ยพูดราชาศัพท์ไม่เป็นพระพันตีท่านก็มีรับสั่งว่าไม่เป็นไรให้พูดภาษาธรรมดาอันนี้คือความไม่ถือยศไม่ถือศักดิ์ของสถาบันกษัตริย์ของพวกเรานะครับแล้วอาจจะเห็นภาพหลายๆภาพที่การสัมผัสใกล้ชิดกับราษฎรอย่างใกล้ชิดนี้ผมว่าทำให้เรามีความรู้สึกว่าใกล้ชิดกันมากระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับราษฎร
1: ทำไมถึงคิดว่าคำธรรมดาแบบนี้ค่ะเป็นประโยคธรรมดาแต่ถูกจดจำแล้วก็เล่ามาจนถึงทุกวันนี
0: ้คืออย่างนี้ครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยในความรู้สึกของคนทั่วไปคนก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเราจะพูดกับพระมหากษัตริย์หรือจะพูดกับใครเนี่ยจะเกิดความเกรงถูกไหมครับจะเกิดความเกรงแล้วต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะไปพูดกับท่านแต่พอเอาความเป็นจริงเนี่ยการมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับท่านก็บอกว่าเหมือนกับคุยกันธรรมดาอย่างเงี้ยผมเลยบอกว่านี่คือความประทับใจของคนนะอันนี้คือความจริงไม่ใช่มีเฉพาะที่สุราษฎร์หรอกครับผมเชื่อเรื่องเนี้ยมีกับทุกพื้นที่ราษฎรทั้งประเทศไทยคงไม่ได้เป็นแค่ประโยคนี้ที่ชัยยาที่เดียวคงเป็นประโยคแบบนี้ที่มีคนทั้งประเทศเนี่ยอยากจะพูดคุยกับพระเจ้าแผ่นดินแต่ท่านก็บอกว่าภาษาธรรมดานี่แหละก็ได้นะครับก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องแห่งความทรงจำของคน
1: ทำให้รู้สึกว่า เห็นพระเมตตาของพระองค์ในมุมไหนบ้างคะ
0: หนึ่งพระเมตตาของพระองค์เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ประกอบด้วยความเป็นทศวิตรราชธรรมนะครับความมีขันติความอดทนความเมตตาทุกเรื่องที่เราพูดแต่เรื่องของทศวิตรราชธรรมเนี่ยมีอยู่ในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระพันตีหลวงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบโดยที่ไม่ต้องอธิบายเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำพระทัยที่พระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเนี่ยอันนี้คือความเสียสละความสุขส่วนตัวนะนี่คือสิ่งที่เห็นชัดๆก็คือแทนที่จะอยู่ข้างในรับรายงานใช่ไหมครับพร้อมทุกอย่างแต่ทำไมต้องออกมาตากตำพระวรกายทำไมต้องออกมานี่คือน้ำพระทัยที่พระองค์ทรงเสียสละมากที่สุด
1: หลังจากที่รับรู้รับทราบด้วยตัวเองแล้วพอในวัยที่โตขึ้นเห็นถึงการเล่าขานต่อๆกันมาเท่าที่ทราบมามีการเล่าเรื่องนี้ต่อกันมายังไงบ้างคะ
0: เรื่องการเสด็จพระชำเนินใช่ไหมครับก็เหมือนที่เล่าให้ฟังว่าเราจะจัดงานการครองราชของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อตอน60ปีการครองราชผมก็รวบรวมเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะรวบรวมมาจากหนังสือของพระเทพรัตนกวีที่ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดนะฮะท่านแต่งเป็นบทกลอนไว้จากบันทึกของคุณพ่อที่คุณพ่อไปถ่ายภาพจากภาพที่คุณพ่อได้ผ่านบันทึกไว้นะฮะแล้วก็จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารู้จักก็ไปขอภาพถ่ายเก็บมารวบรวมเพราะฉะนั้นแล้วก็ได้ทำหนังสือขอไปยังสำนักราชวังนะเพื่อขอภาพถ่ายให้เพิ่มพูนมากขึ้นก็เลยนำมาไปเขียนเป็นหนังสือเรื่องการเสด็จพระราชดำเนิน15ครั้งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าหนังสือเล่มนี้ก็เป็นที่แพร่หลายแล้วก็ทำให้คนเนี่ยได้เรียนรู้นะแต่สิ่งหนึ่งที่ลึกมากไปกว่าการได้เรียนรู้ว่าเสด็จจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยจำนวนกี่ครั้งผมว่ายังไม่พอจะต้องให้รู้ว่าท่านมาทำอะไรแล้วผลลัพธ์ที่ท่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเยอะมากครับสุราษฎร
2: ์คำว่าพูดคำธรรมดาได้อาจเป็นเพียงประโยคสั้นๆแต่เมื่อเราได้ฟังจากคนที่ได้รับฟังเรื่องนี้ต่อมาเราจะเห็นว่าสิ่งที่ถูกส่งต่อไม่ใช่เพียงถ้อยคำแต่คือความรู้สึกของคนรุ่นหนึ่งที่ยังคงส่งผ่านมายังคนอีกรุ่นหนึ่งและบางทีนี่อาจเป็นความงดงามของความทรงจำเมื่อคนที่เคยได้รับพระเมตตาเล่าให้ลูกหลานฟังลูกหลานจดจำและวันหนึ่งเรื่องราวเหล่านั้นก็เดินทางมาถึงเรา
1: เนื้อเรื่องของในหนังสือนั้นมีอะไรบ้างคะ
0: ก็เป็นเรื่องของการเสด็จพระราชดำเนินนะฮะเสด็จพระราชดำเนินผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้ง15ครั้งของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็เป็น13ครั้งของสมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีแต่ละบริบทของพื้นที่เช่นไปที่เกาะสมุยนะฮะไปที่เกาะสมุย2505เนี่ยท่านก็มีรับสั่งว่าต่อไปให้ระวังเรื่องน้ำนะเห็นไหม2505ใครจะไปรู้ว่าสมุยจะขาดแคลนน้ำทุกวันนี้ขาดแคลนน้ำนะครับท่านเสด็จไปที่ดอนสักท่านเสด็จดอนสักท่านก็เป็นห่วงเรื่องคนดอนสักไม่มีน้ำประปาใช้ท่านก็ทำประปาผิวดินถูกไหมครับไปที่คีรัตนิคมเสร็จไปคีรัตนิคม2512ท่านก็มีรับสั่งเรื่องของดินเรื่องของน้ำให้คนเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องน้ำเรื่องดินให้มากขึ้นเพราะที่นี่ดินดีน้ำดีเนี่ยหลายๆเรื่อง
1: ทราบมาว่าในวันที่ตอนที่ไปรับเสด็จนะคะก็ได้มีการทำหนังสือแจกเกี่ยวกับเมืองชยาด้วย
0: ก็รวมอยู่ในเล่มนั้นแหละครับก็รวมอยู่ในเล่มของการเสด็จพระราชดำเนินนะของทั้งสองพระองค์แล้วก็สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็นำไปพิมพ์บ้างนะฮะแล้วก็ออกไปเผยแผ่ยังสื่อต่างๆที่แล้วแต่หน่วยงานไหนจะหยิบเอาไปใช้กันนะครับ
2: การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์แต่เป็นช่วงเวลาที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรชีวิตของราษฎรและราษฎรเองก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดวันนี้เมื่อเรามองภาพเก่าๆเราอาจเห็นเพียงผู้คนจำนวนมากแต่ถ้าเรามองให้ใกล้ขึ้นเราจะเห็นใบหน้าของคนแต่ละคนคนที่เดินทางมาจากบ้านไกลคนที่พาลูกมาด้วยหรือคนที่เพียงต้องการเห็นพระองค์ด้วยตาตัวเองสักครั้งและเมื่อคนเหล่านั้นกลับไปเล่าเรื่องราวให้ลูกหลานฟังภาพหนึ่งภาพจึงกลายเป็นความทรงจำความทรงจำกลายเป็นคำบอกเล่าและคำบอกเล่ากลายเป็นมรดกทางใจของคนรุ่นต่อมา
1: ถ้าวันนี้มีคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลย
0: mm-hmm.
1: ท่านอยากจะเล่าให้คนรุ่นใหม่ฟังยังไงคะ
0: คือเมื่อ2วันตอนนี้ก็ได้รับเชิญให้ไปพูดให้กับนักเรียนฟังนะครับก็ถ้ามีเวลามีโอกาสก็อยากจะพูดเรื่องแบบนี้ให้กับเด็กรุ่นใหม่เขาได้ฟังเพราะว่าโลกวันนี้มันเร็วกระบวนการสื่อสารเนี่ยมันไปเร็วข่าวจริงข่าวปลอมข่าวไม่จริงเยอะแยะหมดเลยนะแต่ว่าฐานข้อมูลแห่งความเป็นจริงเนี่ยเรามีอะไรข้อมูลดีๆที่อยากจะส่งเสริมสำหรับคนที่ทำดีนะครับให้คนรุ่นต่อไปเนี่ยได้เรียนรู้เพื่อรักษาบ้านเมืองดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของทางในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับที่พระองค์ได้เสด็จแล้วก็มาสร้างบ้านแปลงเมืองให้ที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยมันควรจะต้องถูกบันทึกแล้วก็จะต้องควรเล่าขานต่อไปให้กับเด็กรุ่นต่อไปได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยเมืองมันถูกเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะมันถูกพัฒนาการมาอย่างนี้มันถูกสร้างมาอย่างนี้เพื่อเด็กรุ่นต่อไปจะได้เกิดความรักในประเทศชาติของเขาเองรักในสถาบันรักในเมืองในชุมชนของเขาแล้วก็จะได้มีคนมาช่วยกันสานต่อบ้านเมืองต่อครับ
1: ในอนาคตถ้ามีโอกาสอยากจะแพลนที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นพระธาตุชยาแล้วก็การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นให้กับคนที่ไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่เคยรับรู้เรื่องนี้มามีแพลนไหมคะว่าอยากจะถ่ายทอดยังไงบ้าง
0: ผมว่าความคิดของตัวเองเนี่ยนะกำลังรอความหวังจากราชการที่จะมีหอประจำเมืองของเมืองสุราษฎร์ธานีนะแต่ถ้าไม่มีวันหนึ่งถ้ามีกำลังผมจะทำเป็นหอประจำเมืองนะฮะเป็นเรื่องราวที่เล่าเรื่องราวของเมืองสุราษฎร์ธานีไว้เก็บให้เป็นอนุสรณ์หรือว่าเป็นเรื่องราวที่คนรุ่นต่อไปได้มาเรียนรู้นะครับมาหอสุราษฎร์ธานีมาหอประจำเมืองแล้วก็จะได้เรียนรู้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับไม่ต้องไปวิ่งหาอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็วันหนึ่งพวกเราไม่อยู่อ่ะพวกเราก็ต้องล้มหายตายจากไปแต่สิ่งเหล่านี้มันจะอยู่กับบ้านเมืองเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้สำหรับเขา
2: เมื่อพระราชกรณียกิจในพื้นที่สิ้นสุดลงเส้นทางของวันแห่งความทรงจำกำลังเดินทางเข้าสู่ช่วงสุดท้ายจากวัดพระบรมธาตุชยาไปยังสถานีรถไฟชยาสถานที่ซึ่ง

0: ลายเป็นภาพจำสำคัญของผู้คนที่มาเฝ้าส่งเสด็จผ่านเวลามามากกว่า1ทศวรรษอาคารแห่งนี้ยังคงยืนอยู่และหนึ่งในเรื่องราวสำคัญที่สถานีแห่งนี้เก็บไว้คือการเสด็จพระราชดำเนินในปีพุทธศักราช2510จากพระบรมธาตุชยาจนมาถึงสถานีรถไฟอาจเห็นได้ว่าพระราชกรณียกิจ1วันไม่ได้จบลงเมื่อขบวนรถไฟเคลื่อนออกจากชันชลาเพราะสิ่งที่ยังคงอยู่คือศรัทธาและความทรงจำทั้งหมดนี้คือมรดกที่คนชยาช่วยกันรักษาไว้และส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง
1: มีความสุขที่ท่านได้เสด็จมาเห็นครอบครัวการเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่ละแวกของอำเภอชัยยาผมเกิดประมาณ2509ครับผมมีข่าวว่าพอตอนโตขึ้นมาก็มีข่าวว่าท่านเสด็จมาพร้อมกับนายหลวงร.9ครับผมก็มีคนพูดกันเป็นประจำเลยนะก็มีรูปภาพมีอะไรต่างๆที่ท่านได้เสด็จมาก็ยังมีอยู่ครับมีรู้สึกน่าจะมีท่านจะบอกว่าเราจะไม่ทิ้งประชาชนไงของท่านไงครับ
2: บางเรื่องราวเราไม่ได้เกิดทันที่จะเห็นด้วยตาของเราเองแต่เราโชคดีที่ยังมีคนรุ่นก่อนเก็บรักษาความทรงจำเหล่านั้นไว้แล้วส่งต่อมาให้เราเรื่องของเมืองชัยยาในวันนั้นจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของปีพุทธศักราช2510แต่เป็นเรื่องของพระเมตตาที่ยังคงถูกพูดถึงยังคงถูกจดจำและยังคงมีความหมายกับผู้คนจนถึงวันนี้จากคนที่เคยได้รับพระเมตตาสู่คนที่ได้รับฟังเรื่องราวจากคนที่ได้รับฟังสู่คนที่เลือกจะบอกต่อและจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นต่อไปเพราะพระราชกรณียกิจอาจสิ้นสุดลงเมื่อขบวนรถไฟเคลื่อนออกจากสถานีแต่พระเมตตายังคงเดินทางต่อเดินทางผ่านเรื่องเล่าผ่านความทรงจำผ่านหัวใจของประสบนิกร

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยสืบต่อจากสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าเพื่อประโยชน์และความผาสุกของปวงชนชาวไทยทรงทำนุบำรุงกิจการของสภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดและทรงสนับสนุนให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสภากาชาดเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้เจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานเข็มกาชาดเป็นบำเหน็จความชอบแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทยผู้บริจาคอวัยวะและผู้บริจาคโลหิตเป็นผลให้การดำเนินงานของสภากาชาดเป็นไปอย่างกว้างขวางสนองต่อประชาชนโดยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะทั้งในยามปกติสุขและในยามเกิดเหตุเพศภัยต่างๆทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทรงรับผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลและท้องถิ่นทุรกันดารทรงศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนการประกอบอาชีพและสภาพปัญหาความเดือดร้อนต่างๆเพื่อหาแนวทางพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรทั้งพระราชทรัพย์และพระราชดำริเพื่อขจัดปัญหาความยากจนขาดความรู้และโรคภัยไข้เจ็บที่บั่นทอนสุขภาพส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจโดยไม่ทรงย่อท้อเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพการงานเลี้ยงชีวิตและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์สามารถประกอบสัมมาชีพดูแลชีวิตและครอบครัวไม่เพียงต่อประสบนิกรชาวไทยยังได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยโดยในปี2522ประเทศกัมพูชาตกอยู่ภายใต้สภาวะสงครามมีผู้อพยพชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยสงครามเข้ามายังประเทศไทยบริเวณเขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเป็นจำนวนมากซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรสภาพของผู้อพยพซึ่งอยู่ในสภาพทุกข์ทรมานแสนสาหัสบางคนอดอาหารจนตายอีกจำนวนมากก็กำลังอดอยากหิวโหยและมีเด็กๆเจ็บป่วยหนักเนื่องจากการขาดอาหารน้ำและยารักษาโรคจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยปฏิบัติงานร่วมกับกาชาดสากลในการช่วยเหลือและทรงอำนวยการพระราชทานความช่วยเหลือในทันทีทรงจัดส่งคณะผู้แทนพิเศษของสภากาชาดไทยและอาสากาชาดออกไปช่วยเหลือจัดหาอาหารให้กับผู้อพยพพร้อมน้ำดื่มที่สะอาดยารักษาโรคและมีพระราชเสวนีให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยที่เขาล้านขึ้นเพื่อสงเคราะห์ผู้อพยพตามหลักกาชาดด้านมนุษยธรรมโดยมีพระราชดำรัสว่าความทุกข์ทรมานความเจ็บป่วยและเดือดร้อนแสนสาหัสนั้นไม่สามารถที่จะรอจนกว่าสถานการณ์สงบได้ฉันเป็นสภานายิกาของสภากาชาดไทยจะนิ่งดูดายกระไรได้นอกจากนั้นประชาชนคนไทยที่อยู่อำเภอคลองใหญ่ก็กำลังอพยพหนีกระสุนปืนใหญ่ถ้าหากฉันไปเยี่ยมก็คงทำให้ขวัญดีขึ้นไม่ต้องอพยพหนีฉันไปที่นั่นในฐานะหน่วยกาชาดชักธงกาชาดถ้าทหารข้าศึกเขาจะยิงแม้กระทั่งหน่วยงานที่ติดธงเครื่องหมายกาชาดก็ช่างเขาเถอะนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกอาชีพขึ้นเพื่อสอนวิชาชีพแก่ผู้อพยพพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สภากาชาดไทยสำหรับนำไปปฏิบัติงานและทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้านอย่างใกล้ชิดจวบจนสถานการณ์คลี่คลายจนผู้อพยพสามารถเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัยจวบจนปัจจุบันเป็นเวลา60ปีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสภานายิกาสภากาชาดไทยด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยของประชาชนและเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ทุกหมู่เหล่าเชื้อชาติศาสนาโดยยึดหลักมนุษยธรรม

0: โอ้บรรยากาศดีจังเลยนะลูก
1: เย็นๆแบบนี้ดีมาก
0: แต่ก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมก่อนไหมสลามอะลัยกุมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการอาซิกาบูกับแม่เจอกันเช่นเคย
1: ค่ะ
0: ช่องสเปซ NBT South แต่วันนี
1: ้
0: มาเปลี่ยนบรรยากาศพาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดนัดที่ไม่ใช่ตลาดนัดแต่เป็นตลาดเขาเรียกว่ากระดานี่เป็นตลาดกระดาลายาก
1: ระดาบูดายอ
0: กระดาบูดายอกระดานี่เขาเรียกว่ากระดาลายาหนึ่งอำเภอลานสร้างสรรค์ตลาดนัดวัฒนธรรมกระดาลายอกระดาก็คือตลาดเนี่ยค่ะ
1: วันนี้น้องเฟียเอากระเป๋ามาด้วยเห็นว่าพามา
0: ใส่ได้ลูก
1: ใส่ได้ค่ะเห็นว่ามีของกินเยอะไงซื้อของกินของกินของฝาก
0: เราจะเน้นในเรื่องของกินตลอดไม่ได้นะลูกเดี๋ยวเรา
1: พาด้วย
0: เอาเป็นว่าเดี๋ยวมีบรรยากาศอะไรยังไงมีการแสดงอะไรบ้างนั้นแต่เขาบอกว่าใน1เดือนจะเจอประมาณปลายเดือนใช่ไหมลูก
1: ปลายเดือนกับ
0: ปลายเดือน
1: ต้นเดือน
0: กับต้นเดือนใช่ไหม
1: ถ้ามากลางเดือนไม่มี
0: ไม่มีแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมมาเพื่อที่จะมาละหมาดที่มัสยิดรายาก็ถ้าประจวบเหมาะเป็นช่วง
1: เย็น
0: ๆเย็นๆอะไรแบบนี้บรรยากาศคือดีมากเลยไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดีกว่าไหมลูกไปดีกว่าไหม
1: ไม่สนใจ

0: ค่ะ
1: มีของกินเยอะแยะไปหมดเลยลูก
0: เมื่อกี้คุณแม่แอบไปดูมาหรือยังคะว่าม
1: ีอะไรแอบไปดูแล้วแอบไปดูแล้วแม่แอบเรียบร้อยแล้วลูก
0: คือเราอยาก
1: ให้เค้าน่ารักจัง
0: เราอยากให้ได้กลิ่นด้วย
1: อันนี้คือรสปลาเยแกเดี๋ยวรสปลาเยที่ไม่ใช่ปลาเยนะ
2: วันนี
1: ้เอาแค่ซีน
2: แล้วก
1: ็
2: ชาวช
1: ุ
2: มชน
1: ตํา
2: บล
1: ดี
2: ระหว่างที่เราจะเข้าสู่

0: โอเค
1: นี่ค่ะแม
0: ่ช่างภาพเราหลายคนเราไม่รู้จะไปมองมุมนู้มุมนี้หรือมุมนั้นเอ้าไม่เป็นไรเพราะว่ามาตลาดทั้งทีก็ต้องมุมกว้างๆนะ
1: ใช่จะได้เห็นบรรยากาศในตลาดค่ะ
0: คือบรรยากาศคือดีมากมีหมอนแม่ลูกขอนอนก่อนได้มั้ยออกไม่ได้นะ
1: สบายแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยค่ะ
0: กลิ่นหอมมาก
1: เมื่อกี้แอบเห็นร้านนึงแบบข้าวยำแบบโบราณ
0: คือตกนี่เรากลืนน้ำลายไปด้วยนะคุยไปด้วยแล้วก็กลืนน้ำลายไปด้วย
1: กลิ่นนี่มาเลยกลิ่นหอมนะกล
0: ิ่นหอมคือกลิ่นเข้าจมูกเลยแต่การเข้าจมูกก็ต้องเข้าปากด้วยนะลูกนะทีเนี้ยถ้าพูดถึงในเรื่องของเมนูก็จะเป็นเมนูแบบโบราณผสมผสานเมนูสมัยใหม่ด้วยเป็นอาหารของสมัยใหม่แล้วก็สมัยโบราณเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชม
1: งั้นไปเลย
0: นาซิกาบูรู้จักไหมนาซิกาบู
1: นาซิกาบูรายการเรานาซิกาบูก็ต้องไป
0: เดี๋ยวไปหานาซิกาบูกับแม่ลูกไปตามให้ทันนะไป
1: เห็นไหมร้าน
0: อ๋อนี่หรอ
1: คนเยอะคนเยอะแล้วว่าอร่อย
0: อร่อยสูตรและพื้นเพเดิมเนี่ยเดี๋ยวที่นี่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าบางบางก็บอก
2: บาง
0: เกมบางเกมมาเนี่ยบางก็บอก
2: บาง
0: เก
2: มบางเก
0: มอ่ะกาเวเซโรกาเวเซโรพื้นเพเดิมเป็นคนที่นี่หรือว่าเป็นคนที่ไหน
2: อ๋อก็อยู่ที่นี่30กว่าปีแล้ว
0: แล้ว
2: ขายแกงอยู่ขายแกงขายข้าวขายแกงนั่นดังในบางเกม
1: ดังสุดในจังหวัด
2: เ
1: ลย
2: ถ้าถามอัศรีนะถ้าถามอัศรีเป็นไปมายังไงกับไอ้เซร็อกก็ได้บอก
0: จะบอกเลย
1: แล้ววันนี้มาขายอะไรคะกับไอ้เซร็อก
3: มาเที่ยว
1: เอามาเที่ยวว
0: ันนี้มาเที่ยว
1: ร้านขาย
0: ก็แสดงว่าเราได้ขาย
1: วันนี
0: ้แสดงว่าเราได้ถ่ายทอดวิชาการทำอาหารให้กับหลานใช่ไหมดังที่สุดของเราสมัยนั้นเราทำอาหารกาโปกับเซร็อกแต่ช่วยเรา
2: แกงเป็ดแกงเนื
0: ้
2: อสารพัดทุกอย่างเลย
0: สารพัดแกง
2: ถ
0: ้
2: าพูดถึงว่ากาเวเซโร่ที่จะบางทีโยใครๆก็รู้จักอยู่แล้ว
0: แล้วทำไมกาเวเซโร่ต้องวางมือแล้วว่าทำไมไม่เคย
2: 12
0: โอ้ยจริงเหรอ
1: ตายแล้ว
0: โอ้สุดยอด
1: แล้วว ันนี้ล่ะคะ
0: คนมาดูวันนี้มาดู
1: มาโฆษณาค่ะ
2: วันนี้มีไก่กอลเล
1: ่ไก่กอลเล่แล้วก็
0: สุดเอาไปใส่รอบไหม
2: ไม่แค่กับอันน้ำสุดของคุณแม่ค่ะคุณแม่เขาก็เป็นน้องสะพาย
0: แสดงว่าเก่าไปใส่รอบนี่จริงๆแล้วเป็นคนที่นี่หรือว่าเป็นคนที่ไหน
2: คนที่นี่ดั้งเดิม
1: ไก่กอเละแล้วหน
0: ึ่
1: ง
0: แล้วหนึ่ง
1: แล้วก็อะไรอีกคะ
2: มีทั้งหอยมีทั้งหอย
0: หอยกอเละไก่กอเละปอดกอเละมีเรือกอเละมี
2: มีปลาแล้ววันนี
0: ้ไม่แน่ใจ
2: ก็คือวันนี้ไม่มีปลา
0: เดี๋ยวเล่านาซิกาบูสกินาซิกาบู
2: นาซิกาบูตุมนี
1: ่นี
0: ่นี่คือนาซิกาบ
1: ูนี่ไฮไลท์เลยของร้านนี
0: ้ตัวเดียวห
1: ยอเบโนคือข้าวยำตุมินี่มันแตกต่างกับข้าวยำปกติยังไง
0: อ๋อยังเบส
2: ม
0: ัน
2: คือว่าตุมินี่ไม่เหมือนอันนั้นมันบูดู
0: อ่า
1: บูดู
2: แล้วอันนี้คล้ายกะทิ
1: กะทิ
2: ลงเครื่อง
0: ลงเครื่อง
1: รสชาติล่ะคะ
2: รสชาติก็จะบอกไม่จุอร่อยมาก
1: อร่อยมากรู้แค่ว่าอร่อยมากก็พอ
0: ไม่ได้แล้วเดี๋ยวถ้าไม่ชิม
1: เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันแตกต่างยังไง
0: อย่าคล้ายๆกับของมาเลยเลยนะคล้ายๆกับอาหารมาเลยด้วย
2: นะการเคยมาเลยไม่เคย
0: แต่ที่นี่เครื่องอะไรทุกอย่างทำเองหมดไม่ใช่แบบจะมีความแตกต่างจากนาซิกราบูทั่วไปหน้าตาเป็นยังไงมาดูเลยดีกว่ามา
1: ดูเลย
2: สม
1: ัน
2: น
1: ี่
2: ไม
1: ่
2: เหมือนกันนะ
0: เดี๋ยวบอกหน่อยมาบอกกัน
2: อ
0: ัน
2: นี้ใช้ปลาใช้อะไรเครื่องครบเครื่อง
0: จับปูเสียรู้
2: เ
0: หรอผสมนี้หมดเลย
4: แต่บอกไม่ได้ว่าใส่อะไร
1: สูตร
0: ถึงบอกแล้วมาซื้อดีกว่าแล้วก็ทีนี้ทำไมต้องเป็นอันนี้คือตูมี่นี่มาอันนี้คือตูมี่ของยอ
1: ข้าวสีอุ้ยข้าวสีเหลืองเหรอคะ
0: ทำไมต้องข้าวสีเหลืองทำไมต้องข้าวสีเหลืองวะปกนาซิกุนิง
1: สีเหลืองนี่หุงกับ
0: ให้สวย
1: ขมิ้นหุงกับขมิ
0: ้
1: น
0: เป็นจากสมุนไพรจากสมุนไพรนี่ก็คือแม้ว่าจะเป็นข้าวของสมัยก่อนแต่ยังขายได้ในณปัจจุบันเป็นเมนูของโบราณแต
2: ่คือว่าสืบทอดมาเรื่อยๆ
0: กี่รุ่นแล้วเนี่ยกี่รุ่นแล้วว่าเป็นรุ่นเดียวเลยหลายรุ่นแล้วนะ
1: โอเคขอบคุณ
0: เรมากาเซกาเวเซโรกิตอนหรือกะเป็นสีกับปากาลิกิวาโก
2: สิริสา
0: คุณไม่เหมือนกับวาโกนี่วันนี้แม่อยากจะกินนาซิกาบูตุมิเพราะว่าฮะ
1: นาซิข้าวยำตุมิเมื่อกี้ใช
0: ่ไหมใช่นาซิกาบูคือข้าวยำนี่แหละตุมิก็คือเบอร์เดียวปกติเราจะกินข้าวยำที่เป็นใส่บูดูแต่นี่คือความแปลกก็คือข้าวยำตุมิข้าวยำตุมิเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นแบบตลาดทั่วไปนะมันต้องมีคลาสหน่อยเนี่ย
1: ไม่ใช่แค่จะหาซื้อทั่วไปได้
0: ไม่ได้
1: ปกติเขากินบูดู
0: ดูเครื่องก็แบบมันถึงเครื่องนะสมุนพงสมุนไพรขิงขาตะไคร้ไม่ใช่หรือเปล่านะ

0: ท่านผู้ว่าคะ
1: อัสลามุอะลัยกุม
0: เรียบร้อยเลยโดนยิง
2: แล้วอเมริกาอาเลยามีลาไอดามีตะเลยามีลาขนาดกระบอกบอกอีเดรุนบอกอีนี่วันนี้นี
0: ่โอ้ความปัญญาความรู้สึกสกิลเราสนใจอันนี้มันอ่านทุกภาษาไทยภาษามลายูจากปูนาซิกาบุรุษท่านผู้ว่าว่าสเบนอร่อยไหม
2: ลาเฮบอกอีนี่ก็ปีศาจก็ลำไม้อำนาจตุ๋ย
0: ไม่ว่าอย่างภาษาไทยที่ผู้ชมเราที่กำลังติดตามรับชมอยู่เดี๋ยวต้องมานั่งแปลเป็นภาษาไทยอีกช่วยบอกหน่อยว่าโบอิภาษาไทยนี่คืออะไรโมอิ
1: โมจิไหมคะ
0: โมจิ
2: ไม่ใช่
0: แต่เป็นโมจิ
2: ไดฟุกุ
0: อ๋อไดฟุกุหรือภาษามลายู
2: โบอิ
0: รู้สึกยังไงบ้างบรรยากาศไม่เหมือนกับย้อนยุค
2: ย้อนยุคมากมันไม่ได้ย้อนยุคเท่ากับยุคเราเลย
1: คิดถึงบรรยากาศเก่า
0: บรรยากาศเก่าๆแล้วก็ได้กินไดฟูกุ
2: ไดฟูกุ
0: หรือบอ
2: คุย
0: โอเคมากาเซไม่รบกวนท่านผู้ว่าเลยท่านผู้ว่าจะไปชิมอย่างอื่นนักศึกษาผู้ตุ้มเยอะๆ
3: เรียนผู้ว่าได้ว่าสมควรถึงเวลา
0: ไปโอเคค่ะโอเคผู้ว่ามาสวัสดีมาเซเดี๋ยวบอ
1: ได้บอยด้วยไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะผู้ว่าพาชิมไดฟูกุ
0: ชิมเราไม่จ่ายตังค์
1: แล้วก็คือบออินั่นแหละค่ะแล้วเราชิมก่อนไหมคะนี่เขาบอกว่าเป็นไดฟูกุแบบโบราณ
0: จ่ายตังค์ก่อน
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยจ่ายตังค์ขออีกอันนึงได้ไหมคะเด็ก
0: มาอีกอันนึงน้องก็แบบน้องบอกว่า
1: เอา
0: เดี๋ยวถามน้องดีกว่าว่าน้องรู้จักน้องรู้จักโบอิไหมถามเนี่ยทำไมถึงได้มาขายนี่อ่ะเดี๋ยวถามก่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาเราถามเด็กรุ่นใหม่ดีกว่าว่าเขารู้จักโบอิไหมมาวาโปสเตเดนี่เด็กน่ารักจัง
1: ลูกละ7บาท
0: มาเดี๋ยวเรา
1: จ่ายเจ็ดบาทเองอ่ะถูกนะทุกคนเดฟูกุปกติเราซื
0: ้
1: อหลักร้อยอ่ะหลักร้อยบาทอันนี้7บาทค่ะทุกคนบออีนะคะ
0: จะมาเป็น
1: ไส้ถั่วเขียว
0: ขอใส่
1: ปกติจะมีไส้ถั่วแดงนี
0: ่หนูก็ขายพันไม่ต้องสนใจเพราะสุภาโดฟอยอสุภาโด
1: นี่อันนี้เอาขายอะไร
0: อันนี้อะไรมั่งลูกอันนี้ขายอะไรลูกจะบอกหน่อยนี่นี่มาดูกาตงมาดูกาไอ้บุกแก
1: สอดไส
0: ้บุกุ
1: สุดยอดก็นี
0: ่
1: ขนมบลิปุล้อเลย
4: อ
1: ันนี้บาเกโบราณอันนี้ก็คือเป็นของโบราณที่หาทานได้ยาก
4: วัยรุ่นหลานนั่ง
1: วัยรุ่นทำไม่เป็นนะคะ
0: อ่ะนี่เดียวมาดูกาตุงเราดูแลนะนี
5: ่
0: โอเคนะกาตุงเลยนะนี
5: ่
0: วานนบเลยนะอาเกมาดูกาตัวช่วยยาสิ
5: ของโบราณ
1: เป็นของโบราณ
5: เราเองรุ่นเราเรียกนักว่
0: า
5: ตอนนี้ทำให้ยืนลอยตัวรุ่นลอยม
0: า
5: สว่
0: าง ตอน
5: นี้ไม่มี
1: ตอนนี้หากินยากเลยใช่ไหมคะถ้าจะกินต้องไปซื้อที่ไหนครับ จิ๊กปกติ
5: เดี๋ยว

0: ่ค่อยมี
1: ไม่ค่อยมีเดี๋ยวจะมีเฉพาะตามงาน
0: ตามงานตามหมู่บ้านเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีก็ทําไม่ค่อยคือว่าคนถ้าพูดง่ายๆว่าคนแก่ๆสมัยก่อนทําเ
1: ป็นอุ๊ยอย่าพูดคําว่าแก่เจ็บเออฟังแล้วท้อแท
0: ้คนโบราณ
1: คนเก่าคนโบราณ
2: รสชาติเป็นยังไงคะมาดูกัน
0: ตรงหวาน
2: หวาน
0: ปฏิแบบคล้ายๆว่าปุลุปุลุ
1: ปุลุปุลุตัวบ่แบบสปังกะซีก็ตะซีก็ใช่ไหมแหม
2: เ
1: รา
2: อร่อยเลย
1: อร่อยเลย
2: กี่บาทนี้ปกติซื้อ
0: ซื้อ40 บาท
2: 40 บาทเองทุกคนได้เต็มถุง
0: ไปฝากอยู่ที่บ้าน
1: ไปฝากอยู่ที่บ้านหมายถึงว่าฝากแฟนฝากเด็กฝากลูกละ
0: ฝากคนแก
1: ่ฝากคนแก่หมายถึงแฟนที่บ้านหรือว่ายังไง
0: ฝากคนข้างบ้าน
1: คนข้างบ้านนี่เป็นคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนที่ไหน
0: จัง
1: หวัดอ๋ออยู่แค่นี้เอง
2: ทานได้อร่อยนะคะวันจี
1: ค่ะมาเซค่ะ
2: กินแล้วอ่ะ
1: เมื่อคืนมือไส้ถั่วบอกอีกบอกอีก
2: ติดฟันค่ะ
1: ไม่ลิปก็ติดไปด้วยตรงนี
2: ้ติดฟัน
1: ไม่เป็นไรหรอกลิป
2: ไส้
1: ติดถั่วปกติหนูชอบกินแดฟูกุใช่ไหมลูกแม่ชอบกินบอก
2: อีกแม่ลงเหมือนกันเลยอ่ะ
1: บอกอีกทำไมอ่ะ

0: อาหารจะเราจะยิ้มเกษตรไงลูก
1: อิ่ม
0: ใหญ่เลย
1: นิดนึงแต่ว่า
0: ตอนนี้
1: มันมีการแสดง
0: ไปชมการแสดงก่อนไหม
1: เมื่อกี้
0: เดี๋ยวไปเซอร์เวย์ก่อนไปชมการแสดงก่อนเลยไป
1: อุ้ยไปข้างแมวอุ้ยน่ารักมากค่ะ

0: ตะกี้
1: ค่ะ
0: ได้เห็น
1: ดูกาแฟแดงเสร็จแล้ว
0: จริง
1: เราไปหาอะไรกินต่อ
0: เราต้องมีของกินอะไรบ้างอ่ะเนี่ยอันนี้คือทอดมันเอาคิดว่าเป็นห่อหมกตอนแรก
1: อันนี้คืออะไร
0: ทําเองเหรอคะ
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ัน
1: นี้คืออะไรอ่ะคะ
0: อันนี้คือห่อหมก
1: แบบย่าง
0: ทำเองขายเองปกติขายที่ไหนคะ
2: จะขายทางวัฒนธรรมค่ะ
1: ขายตามงาน
0: ค่ะ
2: แถวหน้าขายตามของการ
1: กี่บาทแค่นี้กี่บาท
2: แล้วก็กำลังการ
1: ที่นายยอ20 บาทเอง
0: กินกับข้าวได้อยู่หนุ่มจีนขึ้นมาทันทีแล้วพูดถึงห่อหมกพูดถึงไอ้ทอดมันกินกับหนุ่มจีน
1: ฟินเลย
0: แล้วฟินเลยแล้วปกติถ้าไม่ออกงานเลยมันจะขายไหมคะทั่วไป
3: ขาย
0: ตลาดเปิดท้ายก็คือตลาดเปิดท้ายสิน
3: ี
0: ่กะเป็นคนที่นี่หรือว่ายังไงคะ
4: คนที่นี่ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างพอมีตลาดนัดแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกในฐานะเราเป็นผู้ประกอบการอ่ะ
4: ก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้ร่วมงานเนี่ยว่าวันนี้คึกคืนมากเลย
0: ค่ะ
4: เพราะว่านานๆที
1: จะมีงานแบบนี้เนาะ
0: เดือนละครั้งเองใช่ไหม
1: นี่กลิ่นหอมมากเลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี
0: ้ตอนนี้หากระเป๋าตังค์ก่อนเลย
1: ค่ะ
0: พอหมดจะทอดมันแล้วก็เสร็จปุ๊บหาคนหนุ่มจีนโอ้บรรยากาศคือดีมากเลยนะใครอยากจะกินทานโอเคก็มาเที่ยวได้เดือนละครั้งนะมาท้ายๆหน่อยโอเคมาเซ
1: มาจากไหน
0: มาจาก
1: เป็นกลุ่มอะไรคะ
5: เป็นกลุ่มมาก้านจากเนี่ย
0: ก้านจากเนี่ยแหละจาก
1: เขาทำจาก
5: ก้านจากที
0: ่บุรี
5: ก็ทำสุบุรีอ่ะ
1: ไม่
5: ได้
1: ใบจากที่เขาดู
0: สนาอยู่สนาอยู่กับบุเคสนาอยู่กับป้าจ่าเน
5: ี่
0: ย
5: คร
0: ับ ป้ามันจะมีคำหนึ่ง
1: หัตตะ
0: จาก
1: เป็นกลุ่มวิสาหกิจใช่ไหมคะ
5: ก็ทำโอทอ
1: โอทอ

0: คุณได้โอท็อปเลยนะคะ
1: คุณโอท็อปเริ่มมาก
2: เนี่ยเขาของเขานี่มันอยู่สายบุรีบ้านลำม่วงอ่ะครับก็มีเรือด้วย
1: น่าสนใจต้องไปเที่ยว
0: ต่อไปต้องไปดูนะ
2: ไปอาทิตย์ที่แล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเราไปนี่จะมีแบบขึ้นเรืออะไรแบบนั้นไหมคะ
2: มีครับติดต่อที่กลุ่มเขา
1: ค่ะ
0: แล้วเราติดต่อกลุ่มนี้ได้เลยใช่ไหมคะ
2: ได้เลย
0: อันนี้คืออะไรครับอาจิ
2: อันนี้ถ้าเขาบอกว่า
1: ใส่โคมไฟเปล่า
2: ใส่โคมไฟก็ได้แต่ใส่ปลาเล็กอันนั้นได
0: ้ใส่ทิชชู
1: ่เลิศเลยอ่ะตอนแรกคิดว่าเป็นไอ้นั่นอ่ะก้านมะพร้าวไปๆมาๆไม่ใช่เป็นก้านจากโอ้
0: สวยนะคะ
1: มันนำมาแปรรูปได้เลยเนาะโอ้สวยๆๆเนี่ยถามช่างภาพแล้วชอบไม่ชอบแล้วด่าชอบหรอ
0: ชอบ
1: ชอบ
0: ช่างภาพจองแล้ว
1: โอเค
0: แล้วอันนี้ล่ะคะ
2: อ
0: ัน
2: นี้เป็น
0: ปลาโอ้เราบอกว่าจับปลา
1: เองเคราคานี่เท่าไหร่
0: เจกันเจกันเนี่ยใครปลูกดอกไม้นะคะตัดดอกไม้มาใส่เจกัน
1: เครา
0: น่ารักมากค่ะเนี่ยมีราคาอยู่ค่ะข้างหลังนี้120บาทเองค่ะทุกคนงานฝีมือ
2: ของไม่ได้มาน
1: ะคะโอเคมากาเซรวบๆๆๆ
0: โอเคเดี๋ยวให้อาเบขายของต่อลูกค้ามาเห็นไหมลูกค้ามายื่นจะซื้อเลย
1: มาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมามาๆๆโอเคไปต่อ
0: ไปต่อค่ะมีของเยอะแยะไม่ก
1: ระเราไปดูทำรถยานรอดดีกว่า
0: เจ
1: ตอนนี้เราต้องมามุงคุณคุณจังเลยนะคนใส่เสื้อสีชมพูเนี่ยนะคุณคุณนะ
0: ดูทำรถยานรอดอะ
1: ย่าโรตียาเราจากกลุ่มไหนเนี่ย
3: นุ่มสตรีดารา
1: คุณสตรีดารา
0: ดารานี่ดอกไม้ใช่ไหม
1: ดอกไม้ดอกมือรักแต่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวย่าเข้าไปฟังดูนะเราจะไปขายกับเขามั่ง
0: แล้วแบบ
1: กลุ่มสตรีดารากลุ่มสตรีของเราตั้งอยู่ที่ไหนคะสตรีดาราเดี๋ยวจะโอเคตัวเดียวเนาะทำเลยจ้านี่เราขายทุกเดือนใช่ไหม
3: ไม่ได้ขายค่ะวันนี้ออกบูธของวัฒนธรรม
1: วันนี้ออกบูธของวัฒนธรรมย่อแล้วตกลงโรตียาโลของเรานี่มีกี่สีหลากสีป่ะเหมือนดาราเลยนะสีอะไรบ้างนี่สีชมพู
3: เหลืองเขียวค
1: ่
3: ะ
1: มีเขียวด้วย
3: เขียวด้วยค่ะยังไม่ลงค่ะ
1: เขียวยังไม่ลง
0: แล้วโรตียาโลนี่มันต่างกับโรตีทั่วไปยังไงอะคะ
3: จะเป็นเส้นไงคะ
0: อ๋อเนี่ยเป็นเส้นๆเนี่ย
3: มันคล้ายๆกัน
0: แค่ทำเป็นเส้นนะคะนี่เดี๋ยวกะกันดู
1: ไปเดินนะ
0: นี่ไงเส้นแบบ
1: ส
0: ี
1: ชมพ
0: ูน
1: ่
0: ารักจังอะไม่กล้ากินเลย
1: แปลว่า
3: เอากลับไปเก็บ
1: เราจะไม่กินเราเก็บดีกว่าเพราะว่าเราเสียดาย
0: แล้วเขากินกับอะไรคะโรตีอะไรอ๋อเป็นน้ำแกงมัสมั่นเหรอคะเป็นน้ำแกงมัสมั่นใช่ไหมคะเป็นแกงเนื้อกับแกงไก่
3: พี่เขากินแกงกะทิเหมือนกล้วยทับนะ
1: เ
3: หมือนคนสตูลจะกินแบบน
1: ั้
3: น
1: ไม่เหมือนกันอย่านี่โรตียาล
0: อแบบใหม่นะ
1: แบบใหม
0: ่หาย่างนะคะโรตียาล
1: อเวลาเห็นจะแบบม้วน
0: ไม่ค่อยขาย
1: เพราะว่าขั้นตอนในการทำมันใจนั่นหน่อยนะยอกระป๋องง่ายๆฮันซีสิกิจะค่อนข้างที่จะต้องแบบขั้นตอนจะต้องมานั่งแบบทำแบบนี้แล้วก็มาม้วนไม่เหมือนกับขายโรตีนู้นไงโอเค
0: โอเคค่ะ
1: เดี๋ยวหยิบใหม่ก่อนมากาเซ่ค่ะอันนี้ของกลุ่มดาราของเราแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือขนมโปลีไม่ใช่โปลีนะโปลีภาษาไทยก็โปลีใช่ไหมโปลีเนี่ยลองชิมก่อน
0: ชิมก่อนเดี๋ยวน้องเฟียชิมโรตี
1: อันนี้เป็นของกลุ่มไหนคะของคุณจะบางทีก็เหมือนกันเยอะตราเลยนะตราเลยนะสำหรับประมาณนี้อร่อยมากนี่อร่อยแ
0: ค่อันนี้เหมือนเคยไปกินที่มาเลยอะค่ะเหมือนกันเลยอร่อย
1: แล้วมาสูตรอาหารที่สั่งจังภาพก็ถามไม่สงสารเลยว่าจะติดคอมั้ง
4: ลงอัดกระป๋องมาสู
1: ตรลงชิมอันนี้ด้วย
0: แกงยอสดะแกงยอสดะสดะแปลว่าอร่อยนะคะ
1: มันฝรั่งโพเทโต
0: นะกินกับเนี่ยกำลังดีเลยค่ะเหมือนกินโรตีแกงอะค่ะโอ้ยยั่วยั่วยั่ว
1: เป็นยังไงบ้างลูก
0: อิ่มอกอิ่มใจค่ะ
1: เดี๋ยวเดือน

0: วันนี้รายการอาชีพการบุของเราก็หมดเวลาลงแล้วดิซาวนะคะแยมและการีดองและก็ลูกเปียของแม่ถ้าลูกว่างนะไปก่อนนะจ๊ะ
1: ค่ะ
0: เราไม่ได้สนุก
1: เปิดตลาด

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและทันตวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์

อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนส่งผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอรับกับต้อนรับช่วงเวลาของรายการเล่นข้าวชาวใต้นะครับทาง NBT ภาคใต้ทีวีดิจิตอล21ครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะวันนี้มาแลข้าวบ้านเราค่ะกับผีเบาเกลียงและการหนองยิ่งออมวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ค่ะมีข้าวซ่านมีข้อมูลดีๆมาฝากเหมือนเดิมค่ะติดตามแลกันได้ทีวีดิจิตอลกดหมายเลข10แอดแล้วก็ทางเพจของ NBT ภาคใต้ที่เราไลฟ์กันอยู่ตอนนี้แล้วนะกาข่าวไปกดไลค์กดแชร์มาร่วมคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้รวมไปถึงทุกช่องทางที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้กันด้วยค่ะ
0: ครับรายการเล่นข่าวชาวใต้ของเรานะครับนะรวมถึงในช่วงจับเกษตรใต้วันนี้เนี่ยจากประเพณีสู้ผับพยนต์กับสืบทอดวัฒนธรรมผ่านนั่งสั้นเรืองชั้นนะครับแขกมาแล้วกับประเพณีจับพาทอดพระป้าและแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เราคุยพี่เกลี้ยงนะครับนี่เป็นหนึ่งในคนทำนั่งอิสระนะครับนะนั่งสั้นด้วยจะทำถ่ายทอดประเพณีสำคัญออกมาพันธุ์เรียนในช่วงจับเกษตรใต้มาพูดคุยกันในเรื่องนี้ครับ
1: ค่ะแล้วก็รวมไปถึงวันนี้ค่ะพี่บอกเกลี้ยงก่อนที่เราจะพาไปแลกข้าวก็มีเรื่องราวมาฝากกันสักคิดก่อนค่ะ
0: ครับไปแลกกันที่ทางด้านครม.อนุมัติเพิ่ม 1,500 ล้านบาทนะครับใจช่วยชาวนารายละ 1,000 บาทครับไม่เกิน10รายสูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนโดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนานะครับนาปีนะครับส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2519 จำนวนนะครับ 1,545.98 ล้านบาทครับตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้มีสิทธิ์ตามเหมือนไข้นะครับแต่ยังไม่ได้รับเงินรวมทั้งเม็ดเนี่ย 233,729 ครัวเรือนครับประกอบไปด้วยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ตกค้างนะครับ 122,206 ครัวเรือนและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมนะครับจากการตรวจสอบสิทธิ์อีก 113,523 ครัวเรือนครับโดยธนาคารธ.ก.ส.นะครับสำรองใจดำเนินงานไปก้นเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามเป้าหมายครับ
1: สำหรับการดำเนินมาตรการในครั้งนี้ค่ะการมุ่งแน่นบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกและการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและการคุณภาพของผลผลิตข้าวค่ะโดยเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรารายละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10รายค่ะหรือว่าสูงสุดเนี่ยไม่เกิน10,000 บาทต่อครัวเรือนการจะมีการโอนตังค์เข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงจากธ.ก.ส.ค่ะและก็พร้อมกันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและก็ระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือเนี่ยออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569จากเดิมที่มันจะสิ้นสุดตั้งแต่30กันยายนที่ผ่านมานั่นแหละค่ะเพื่อจะให้ความช่วยเหลือถึงมือพี่น้องชาวนาย่างถั่วถึงและก็ยุติธรรมอันนี้ก็ขยายไปจนถึงสิ้นปีนี้ค่ะอันที่นี้มาแล่ในเรื่องของการระบายน้ำกันมั่งค่ะในพื้นที่ภาคกลางที่น้ำท่วมกันอยู่ตอนนี้นะคะรักตะวันนี้ค่ะกรมชลประทานก็มีการแจ้งเตือนในเรื่องของการปรับการระบายน้ำเพิ่มนะคะแบบขั้นบันไดค่ะก็คาดว่าวันนี้เนี่ยอาจจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำมีระดับน้ำที่สูงขึ้นประมาณ40-70เซนติเมตรนะคะและการปริมาณน้ำเนื้อเคลื่อนเจ้าพระยาอาจจะพุ่งสูงไปจนถึง 3,600-3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่นี้พื้นที่ที่ว่าต้องเฝ้าระวังค่ะก็จะมีจังหวัดอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองและก็ชัยนาทค่ะ
0: ครับต่อมาเวลา 15:00 นะครับที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าเนี่ยเกิดพุ่นเทชุดใหญ่มีลูกเห็บตกถล่มทางกรุงเทพนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าเมื่อเวลาที่พวกนาฬิกา35นาทีเรดาร์พบกลุ่มฝนนะครับบริเวณกรุงเทพนนทบุรีนครปฐมและสมุทรสาครทางฝนปานกลางและฝนหนักนะครับโดยกลุ่มฝนส่วนใหญ่กำลังเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกครับและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนอกจากฝนที่ตกลงมาแล้วทั่วกรุงเทพแล้วนะครับพบว่าในบางจุดมีลูกเห็บตกด้วยได้แก่พื้นที่รัชดาลาดพร้าวและโชคชัยซีนอกจากนี้กับด้านของการสนับสนุนการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในพื้นที่อื่นๆเมื่อวันที่1ตุลาคมนะครับมูลนิธิกุศลทานสุราษฎร์ธานีรวมกับหน่วยกู้ภัยเพชรพนมวังหน่วยกู้ภัยท่าช้างลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับอันนี้มาถึงราชบุรีนะครับสนับสนุนน้ำดื่มอาหารและก็น้ำมันพืชและก็ครัวช่วยอุทกภัยหมู่7ตำบลลุ่มดินครับพร้อมจะอพยพผู้ป่วยเปราะบางเพื่อส่งต่อให้กับทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลลุ่มดินตลอดจนช่วยเหลือเคลื่อนย้ายนะครับนะพาหนะของพี่น้องประชาชนให้พ้นจากพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้ยังได้แจกจ่ายข้าวกล้องทุกอย่างชีพและก็น้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยนะครับขอบคุณที่ส่งกำลังใจกับพี่น้องอาสากู้ภัยของเรานะครับนะพอสุราษฎร์ธานีนี่ไปกัน3ทีมขาช่าง เพชรพนมวังและก็คุณสุนทราสุราธานีนะครับน
1: ำ
0: โดยท่านพันเอกจงยุทธวัฒนกุลนั่นเองนะหัวหน้าทีมกู้ภัยสุราธานีน้องเบิร์ดวัชราบัตรโยธาหน่วยกู้ภัยเพชรพนมวังนะครับก็ลงไปช่วยพื้นที่ก็นี่แหละครับก็ไปช่วยเรือนะ
1: ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะค่ะเอาแล้วก็ยังมีข้าวที่เอามาฟาดกันนะเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามพร้อมกันในช่วงของทานข้าวเช้านี้ค่ะ
0: เอาละครับมาที่ทันข้าวเช้านี้นะครับไปเลยข้าวเย้ไม่ได้แต่ว่าที่จังหวัดระนองนะครับเดชไอรวมกับปปส.สนธิกำลังกองทัพเรือสำนักตำรวจแห่งชาติกองทัพบกและก็ฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการพาขี่พีคาร์ตัดวงจรยาเสพติดข้ามชาตินะครับหยุดสับสิ้นมากว่า77ล้านบาทครับโดยเมื่อไรแต่ว่าเวลา10นาฬิกาครับนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลครับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนายราชันมีน้อยครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองครับร้อยตำรวจเอกวิษณุจิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนายวิทวัฒน์สุคนธรสนะครับผู้อำนวยการกองคดียาเสพติดรวมกับกองทัพเรือสำนักตำรวจแห่งชาติกองทัพบกฝ่ายปกครองรวมกันแถลงการเปิดปฏิบัติการภาคีพิฆาตตัดวงจรยาเสพติดข้ามชาติณท่าเรือเทพพามาตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองครับ
1: ค่ะจากกรณีนี้ก็ซืบเนื่องมาจากกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษกองคดียาเสพติดได้รวมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และก็กองทัพเรือค่ะได้ไปจับกุมยาไอซ์จำนวน 2.4 ตันค่ะมูลค่าการส่งออกก็ประมาณ 3,000 ล้านบาทพร้อมกับผู้ต้องหา8รายและก็ต่อมาก็ได้มีการดำเนินการสอบสวนเป็นคดีพิเศษที่ 108/2568 ค่ะพบว่ามีการกระทำความผิดข่าวค่ายเป็นลักษณะเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมเมื่อวันที่30กันยายนถึง1ตุลาคม2569กรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพบกแล้วก็ฝ่ายปกครองก็คือไล่ฝ่ายค่ะมารวมกันตรวจค้นสถานที่เป้าหมาย5จุดในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะการสามารถที่จะตรวจยึดและก็อายัดทรัพย์สินนะก็จะมีเรือประมงจำนวนว่า50ลำ มีที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างรถยนต์เครื่องอีกจำนวน30คันบัญชีธนาคารอีกว่า50บัญชีรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งแม็ดเนี่ยประมาณ77ล้านบาทค่ะพร้อมที่จะปูพรมดำเนินการตามข้อร้องเรียน1386ในพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อจะลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะเดี๋ยวฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ
2: ยืนยันว่าในลักษณะของการดำเนินการเนี่ยเราจะเดินไปถึงผู้สั่งการนะครับแต่เดี๋ยวส่วนในรายละเอียดของว่ายึดอะไรหรือว่ามูลค่าเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับก็ต้องฝากบอกให้ความมั่นใจกับทางสาธารณชนว่าในการดำเนินการของทุกหน่วยที่อยู่ในวันนี้นะครับในทุกพื้นที่หรือว่าตัวปปส.เองที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่องของการป้องกันและปราบปรามเนี่ยเรายืนยันว่าทุกเครือข่ายขยายผลนะครับและใช้มาตรการที่ควบคู่ทุกประเด็นทางคดีอาญาก็ดีทางการยึดทรัพย์ทางการฟอกเงินก็ดีหรือค่าภาษีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าท่านมีเบาะแสหรือมีข้อมูลยังยืนยันอยู่ว่าขอให้ความมั่นใจในการที่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที
0: ่ส่วนการตามเป้าหมายยาเสพติดรายสำคัญและก็ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังบูรณาการขยายผลออกหมายจับหยุดทรัพย์นะครับกลุ่มกระบวนการรับสั่งการและก็นายทุนทั้งหมดนะครับตามนโยบายกัดไม่ปล่อยหยุดทรัพย์ทำลายวงจรของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและก็กลุ่มสอบสวนคดีพิเศษนะครับพร้อมจะยกรับแลกเปลี่ยนข้าวกล้องทางทะเลและความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนะครับต่างประเทศเพื่อปิดช่องการขนส่งและก็ทำลายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อสามารถติดตามดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องเครือข่ายเบื้องล่างขบวนการยาเสพติดระหว่างประเทศได้อย่างถึงที่สุดครับ
3: เครือข่ายนายโกขาวนะครับเราได้รับความร่วมมือการประสานงานจากการข่าวนอกประเทศนะครับตั้งแต่ปี65จากสปป.เมียนมานะครับแล้วก็ความร่วมมือทางการข่าวกรองจากทั้งอินโดนีเซียและก็มาเลเซียต่อเนื่องมาเป็นลำดับเพราะว่าจากการข่าวกรองเนี่ยเราทราบว่าเครือข่ายนี้เนี่ยเป็นหัวขบวนในการลักลอบนำยาเสพติดผ่านน่านน้ำประเทศไทย ไปยังน่านน้ำสากลนะครับแล้วก็สู่ประเทศที่3ซึ่งสร้างผลกระทบนะครับกับภาพลักษณ์และก็ชื่อเสียงประเทศไทยโดยแล้วก็มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางกระทรวงยุติธรรมพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัญหายาเสพติดไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับราชการทุกหน่วยงานนะครับต้องผนึกกำลังตามนโยบายของรัฐบาลนะครับเพื่อเอาชนะยาเสพติดแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังภาคประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนหากพบเบาะแสนะครับได้กรุณาแจ้งนะครับเราต้องร่วมด้วยช่วยกันครับ
1: เมื่อธันวานะรวมโดยช่วยกันถูกฝ่ายค่ะกระจัดยาเสพติดนั่นเองค่ะทีนี้จากเรื่องยาเสพติดไปแลในเรื่องห้องนอนมินิกันมั่งค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้นำตำรวจและการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบร้านอาหารที่อ่าวนางค่ะล่างพบว่าที่นี่มีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมชาบัตรและก็ส่งไส้หวาจะเข้าค่ายนอนมินิค่ะนี่แหละค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุขเกษมนครวิไลเนี่ยค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางตำรวจฝ่ายปกครองพาณิชย์จังหวัดสำนักงานที่ดินสำนักงานสรรพากรสำนักงานจัดห้างงานสำนักงานประกันสังคมนะไปตรวจสอบร้านอาหารค่ะที่ชื่อว่าไบฮิลิเอลโคเซอร์ค่ะก็เป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นอยู่ที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ทุกเช้าโดยบริษัท Southern Road จำกัดและก็จดทะเบียนเป็นชื่อคนไทย 100% ค่ะพบว่าที่นี่เปิดเป็นร้านอาหารก็ให้บริการกับนักท่องเที่ยวต่างชาติทีนี้พอไปตรวจสอบ
0: ภายในร้านนะครับมีผู้จัดการร้านและพนักงานชายยิ่งนะสัญชาติไทยรวม7คนนะครับเป็นร้านจำหน่ายอาหารอิสลามทั่วไปมีโต๊ะรับรองลูกค้ามีห้องครัวประกอบอาหารแต่เมื่อตรวจสอบโดยละเอียดพบว่าอาหารเครื่องดื่มเนี่ยไล่รายการเป็นอาหารนำเข้าจากอิสราเอลส่วนใหญ่เลยส่งมาตามสู้นะครับชาบัตกรุงเทพไม่พบเอกสารสำแดงการผ่านสุนกากรนอกจากนี้เมื่อตรวจสอบพื้นที่ต่างๆของร้านเนี่ยขอบอีกว่าถูกดัดแปลงเป็นห้องประกอบพิธีทางศาสนาอยู่ได้นะครับหรือว่าสุนชาบัตจุคนได้ประมาณ20-25คนจากการตรวจสอบกับพนักงานของร้านที่เปิดเผยเนี่ยบอกว่าวันศุกร์และวันเสาร์กลุ่มชาวอิสราเอลจะมารวมกลุ่มกันทานอาหารและประกอบพิธีทางศาสนาโดยมีนายชิมมอนชาวอิสราเอลนะครับซึ่งอาศัยอยู่ในตัวเมืองกาบีเนี่ยเดินทางมาเป็นผู้ประกอบพิธีหลังจากนี้ภายในร้านนะมีการปิดป้ายรับบริจาคหลายจุดเลยในขณะที่ชั้นอื่นๆเนี่ยของร้านกระทุกแบ่งเป็นห้องเล็กๆกันนะครับไว้เก็บของไม่มีคนพักอาศัยครับทางด้านของนายอังกูลศิลาธิวากูลผู้ว่าการจังหวัดกาบีเกกะโปกว่าจะการตรวจสอบดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาธุรกิจโนมินีครับและการกระทำผิดของคนต่างชาติตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนะครับโดยได้ตรวจสอบใน3ประเด็นครับได้แก่ตรวจสอบโครงสร้างการถือหุ้นการประกอบกิจการของบริษัทการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการตรวจสอบเรื่องการถือครองหรือได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างดาวนั่นเองครับ
1: ทีนี้พ้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะก็ได้มีการตรวจยึดอาหารและก็เครื่องดื่มที่นำเข้ามาจากประเทศอิสราเอลที่ไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรขณะที่ประเด็นการรวมกลุ่มของชาวอิสราเอลเพื่อประกอบพิธีชาบัตของผู้ของคนที่ว่านับถือศาสนายูดาห์นั้นกาทาวาไม่พบการกระทำต่อความมั่นคงและก็ความสงบสุขของประเทศกาสามารถกระทำได้แต่ว่าพันธุ์พืชก็ตามค่ะการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมหลักฐานและการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นค่ะโดยเฉพาะกรณีการตรวจพบหลักฐานการโอนเงินจากผู้จัดการร้านไปยังชาวต่างชาติที่ชื่อว่านายโซเกรฟเนี่ยโอนไปถึง600,000บาทค่ะเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะทำการสืบสวนสอบสวนว่ามันเชื่อมโยงกับร้านอาหารนี้พันธุ์พืชมั่งนะคะก็รอตรวจสอบกันอีกครั้งนึงค่ะ
0: ครับไปแล้วที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างครับได้รวมประชุมคิกออฟโครงการประกันภัยเพื่อประชาชนผ่านระบบวิวคอนเฟอเรนซ์นะครับกำชับภาคส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นท้องถิ่นศึกษารายละเอียดกลุ่มมาท่านให้ชัดเจนนะครับก่อนจะเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้ได้ประรับประโยชน์นะครับและคุ้มครองอย่างถูกต้องนั่นเองครับโดยที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้นที่สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกิจกรรมคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับจองประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยกรุงเทพมหานครโดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนะครับนอกจากผู้ว่าผู้ว่าสุราษฎร์เข้าร่วมกันประชุมนะโดยเป็นการประชุมพร้อมกันทั่วประเทศนะครับ โครงการประกันภัยวิบัติเพื่อประชาชนเนี่ยเป็นกลไกเพื่อเพิ่มการดูแลประชาชนโดยภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศเพื่อรองรับนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยวิบัติและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุนอกเหนือจากการให้การช่วยเหลือภัยล่างเกิดภัยครับ
1: สำหรับความคุ้มครองนะคะก็จะครอบคลุมภัยพิบัติภัยธรรมชาติเนี่ยสร้างประเภทด้วยกันค่ะก็จะมีอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศแล้วก็จะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ไปจนถึงแล้วก็จะมีการต่อประกันภัยกันทุกปีค่ะทางนี้ด้านข้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นเนี่ยให้ไปแร้งศึกษารายละเอียดเงื่อนไขและก็สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างถูกต้องจะได้นำข้อมูลตรงนี้ค่ะไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเพื่อจะให้ได้ประชาชนได้รับทราบสิทธิ์นะคะและก็ประโยชน์จากความคุ้มครองข้องโครงการได้อย่างถั่วถึงนั่นเองค่ะ

0: และก็ทีนี้เดี๋ยวพามาติดตามอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราเคยพูดคุยกับท่านพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปแล้วนะคะโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะลงพื้นที่ไปติดตามในเรื่องของการรับซื้อมะพร้าวนะคะจากเกษตรกรวันแรกตามโครงการดูดซับมะพร้าวพ่นแก่ปี2569ค่ะแรกตะวานีที่ตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะนายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็นำคณะทำงานไปลงพื้นที่ลงรุงรถคามะพร้าวค่ะที่นี่ก็เป็นหนึ่งในสี่ลงในหาที่เข้าร่วมโครงการดูดซับมะพร้าวพ่นแก่ปี2569การจะมีเกษตรกรเอาพร้าวนี่แหละมาค่ายที่ลงรุงรถเนี่ยสร้างรายตอนที่ไปอะนะแล้วก็มีลงสุธรรมอีกสองรายค่ะรวมยอดซื้อค่ายวันแรกเนี่ยเห็นว่าไม่น้อยว่า10,000ลูกเลยค่ะ โดยปัจจุบันนี้ราคาหน้าส้วนเนี่ยอยู่ที่ลูกละ5บาทนะพอมารวมกับตางที่ช่วยเลือกจากพาณิชย์อีก4บาทการทำให้เกษตรกรเนี่ยจะขายพร้าวได้ในราคาลูกละ9บาทค่ะก็ถือว่าเป็นราคาที่น่าพอใจแล้วก็คุ้มต้นทุนนะคะอันนี้เขาบอกว่ามันมีขาขึ้นขาแก๊ปเฉลี่ยอยู่ลูกละบาทใช่ไหมแล้วก็มีขาปอกอีกลูกละ80ตาง
1: ครับนายวรพจน์จันทร์เล็กครับเจ้าของลงรุงรุดขาพร้าวเกกบอมีเกษตรกรลงทะเบียนเตรียมนำพร้าวมาขายให้กับถามลุงว่า100ไร่ครับซึ่งพร้อมร่วมมือกับภาครัฐเต็มทีทั้งนี้ราคาพร้าวตกต่ำต่อเนื่องกว่าครึ่งปีจากลูกละ18บาทเหลือ3บาทอาทิตย์ก่อนจะขยับขึ้นมาเป็น5บาทเพราะผลผลิตเริ่มลดลงนะครับใช้มาจากผลผลิตหล่นตลาดครับและมีการนำข้าวพร้าวครับจึงย้ายภาครัฐชะลอการนำข้าวซึ่งพอการนำข้าวเริ่มลดเนี่ยราคาก็เริ่มขยับไปในทิศทางที่ดีขึ้นพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีระบุว่านอกจากเป้าหมายในการรับซื้อพร้าวนะครับ700,000ลูกแล้วยังมีเนื้อพร้าวแห้งอีก35ตันครับในราคากิโลกรัมละไม่เกิน20บาทซึ่งทางคณะทำงานนะครับจะเร่งทำงานให้ได้มากที่สุดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์จนเกษตรกรขึ้นทะเบียนเพิ่มกว่า100ไร่รวมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้แล้วกว่า400ไร่แล้วนะครับนะก็เป็นเรื่องที่ดูดซับและก็ช่วยเหลือเกษตรกรครับไปแลบรรยากาศวันแรกของแร่แต่ว่ากันบ้างครับนั่นก็คือการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัดนะครับที่สุราษฎร์ธานีเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์วันแรกกันแล้วนะว่างลดขาใช้ใจขณะที่ร้านค้าเนี่ยคาดว่าจะช่วยเพิ่มยอดการขายแล้วครับเมื่อแรกแต่ว่าที่บรรยากาศตลาดนัดซอยซ่องตำบลคุณทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับวันแรกของการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัดอก10 40นะครับรอบเพิ่มเติมนี่แหละก็เป็นไปอย่างคึกคักกันนะครับผู้สื่อข่าวเราก็ลงไปสำรวจความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าประชาชนกลุ่มนักศึกษาสอบตามหนึ่งการใช้สิทธิ์เลยว่าความรู้สึกต่อมาตรการดังกล่าวซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสนใจและมองว่าเป็นมาตรการที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในระดับหนึ่งนะครับจากการพูดคุยพ่อค้าแม่ค้าในตลาดก็พบว่าหลายร้านนะครับเตรียมความพร้อมรองรับลูกค้าที่ต้องการใช้สิทธิ์โดยมองว่าการที่ประชาชนสามารถนำสิทธิ์มาใช้จ่ายซื้อสินค้าและอาหารในตลาดเนี่ยจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อและทำให้บรรยากาศการค้าขายคึกคักมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคของกินของใช้ขณะที่ผู้ค้าบางรายนะครับระบุว่าก่อนหน้านี้ลูกค้าเนี่ยอาจจะเลือกซื้อเฉพาะสินค้าจำเป็นแต่เมื่อมีมาตรการช่วยแบ่งภาระค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ทำให้ประชาชนตัดสินใจซื้อของหายขึ้นนะครับฟังเสียงของแม่ค้าพ่อค้ากันเลยครับ
2: ค่ะวันนี้คนออกมาซื้อสินค้าค่อนข้างเยอะค่ะก็ตื่นเต้นแหละเดือนสุดท้ายแต่ก็ยังมาใช้ถือว่าระยะเวลาจะนานหน่อยแต่ว่าคนออกมาใช้เยอะค่ะวันนี้ค่ะยอดขายเยอะขึ้นค่ะยอดขายดีขึ้นเพราะว่าจากที่ว่าเขาซื้ออย่างละนิดอย่างละนิดพอมีไทยช่วยไทยก็ซื้อแบบตุนเลยค่ะตุนไว้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็ใช้ได้อยู่คึกคักดีทำวันนี้ตอนเช้าคึกคักครับปกติ
4: อยากให้มีโครงการนี้อีกไหมคะ
3: ก็ดีนะมันคือชัดดี
4: มองว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไหมคร
3: ับ ได้ดีกว่านี้ดีกว่าดีอันนี้ไม่ใช่
0: ทางด้านของประชาชนที่มาทายบริการค่ะก็บอกว่าก็ได้กดรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ช่วงเช้าของแรกว่านะเพราะว่าสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละวันโดยเฉพาะค่าอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องซื้อเป็นประจำพร้อมกับมองว่าการที่ภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนเนี่ยก็ทำให้ตังเนี่ยที่มีอยู่สามารถจะเอาไปจ่ายกับสิ่งอื่นที่จำเป็นได้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของประชาชนกันค่ะ
4: ระบบอะไรไม่ยากไหมคะ
5: ไม่ยาก
4: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยได้ใช้มาตลอดเนี่ยหรือว่ามันช่วยเรื่องของค่าครองชีพอะไรของเราได้บ้างเยอะบ้างน้อยแค่ไหนคะ
5: ก็เยอะอยู่ค่ะส่วนมากจะไปซื้อของทั่วไปแล้วก็ไปกินหมูกระทะอะไรดีค่ะ
4: อยากให้มี
5: อีก
0: าทิกลุ่มนักศึกษาที่มาจับจ่ายใช้สร้อยที่ลาดนัดค่ะก็มองว่าโครงการนี้ก็มีส่วนช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่ะโดยเฉพาะในเรื่องค่าอาหารเครื่องดื่มซึ่งก็เป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของนักศึกษาได้อีกทางนึงพร้อมมองว่ามาตรการลักษณะนี้ก็ช่วยให้เงินหมุนเวียนเนี่ยไปถึงร้านค้าย้อยในชุมชนโดยตรงเอาฟังนักศึกษากันแลค่ะ
5: ยากค่ะเหมือนแอปมันล่มอะค่ะแบบมันโหลดเลย
6: เริ่มกี่โมงเราก็ไหนกี
5: ่หกโมงตรงเป๊ะ
4: แล้วก็เหมือนกับว่ายังระบบมันยัง
5: ใช่ค่ะ
4: อาจจะเป็นคนเข้าเยอะ
5: อาจจะเป็นคนเข้ากันเยอะค่ะทำให้ระบบอาจจะล่ม
4: แต่ก็
5: เปิดได้ค่ะ
4: แล้วที่ผ่านมานี่คือเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าโครงการนี้เป็นยังไงบ้างที่ผ่านมา
5: ก็ดีค่ะประหยัดตังค์ได้เยอะค่ะสำหรับเด็กหอ
6: เราซื้ออะไรก็ส่วนใหญ่
5: เป็นพวกกับข้าวค่ะมันเราสั่งข้าวกล่องอะค่ะเราก็ใช้ไทยช่วยไทยจ่ายอะค่ะมันก็ลดราคาได้เยอะค่ะ
1: นี่นะครับจากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวเราไม่ได้แต่ว่ากระเพาะบรรลันซอยซ่องเนี่ยมาตรการดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้สื่อผู้ใกล้โดยประชาชนมองว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับในการลดค่าใช้จ่ายขณะที่พ่อค้าแม่ค้าขาดว่างนะครับจะช่วยเพิ่มยอดขายกระตุ้นให้ตลาดมีความคึกคักมากขึ้นสะท้อนให้เห็นมาตรการการช่วยเหลือด้านการใช้จ่ายไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะผู้ที่รับสิทธิ์เท่านั้นแต่ยังเป็นการช่วยการหมุนเวียนนะครับของเงินในรับชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยได้อีกด้วยครับ
0: เลือกอีก 1,000 สุดท้ายจะใช้อะไรก็คิดกันดีๆนะ
1: เอาละครับช่วงนี้ไปติดตามราคาสินค้าเกษตรประจำวันครับ

0: เอาละครับจากราคาสินค้าเกษตรเรามาเลยลักษณะอากาศกันบ้างนะครับไปเลยภาพใต้ดาวเทียมครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังโอนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้นะครับในขณะที่มีลมใต้และก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยขอให้ประชาชนนะครับน่าระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงครับส่วนชาวเรือนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองครับ
1: ค่ะมาแล้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและกะยาลาเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสและก็ต่ำสุด23องศาเซลเซียสค่ะ
0: ครับไปเลยกว้ายตกกันบ้างนะครับมีฝนฟ้าคะนองนะครับร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมาบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับในจังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับในจังหวัดภูเก็ตลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดนะครับ35องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสครับนี่คือลักษณะอากาศของเช้าวันนี้ครับ
1: และการในช่วงหน้าเมื่อที่บอกค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับนั่งชื่อเรื่องว่าชั้นนะคะจากประเพณีสู้ภาพยนตร์ค่ะซืบทอดวัฒนธรรมผ้านั่งสันเหลืองชั้นเนี่ยค่ะจะมีแนวคิดเรื่องนี้ผันพรื้นเราจะได้ชมกันมากมายนะคะเดี๋ยวพูดคุยกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ

0: ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1: มีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

0: ครับสวัสดีครับชาวใต้จงจับกระแสใต้นะครับวันนี้เรามาติดตามงานประเพณีชักพระทอดป้าและแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปีนี้กันบ้างนะครับเกิดขึ้น23-31ตุลาคมนี้แต่นอกจากกิจกรรมที่เราติดตามกันแล้วนะครับชักพระทอดป้าแล้วเนี่ยหนึ่งในนั้นก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมน่าสนใจนั่นก็คือนั่งสั้นเรืองชั้นครับที่ปีนี้มีการกำหนดว่าไทยทำภายใต้คอนเซปต์การมีชีวิตสำคัญกว่าการมีความสุขโอ้รายละเอียดเป็นผัดเพื่อวันนี้เราได้เกียรติจากคุณเกลี้ยงนะครับคุณธีรวัฒน์สกุณาครับผู้ผลิตและกำกับนั่งเรืองชั้นเรืองชั้นนะครับมาพูดคุยกับสวัสดีกับพี่เกียงครับ
1: สวัสดีครับพี่เกียงสวัสดีค่ะ
0: ขอรับสู่แหล่งข่าวชาวใต้นะครับ
1: ภาพยนตร์เรื่องชั้น
0: ชั้นอันนี้ทำมาแล้วตอนนี
2: ้เดี๋ยวจะถ่ายในช่วงชักพระเนี่ย
0: จะถ่ายในช่วงชักพระนะครับอยากให้พูดเรื่องของแนะนำตัวเองก่อนว่ามาจากไหนเป็นไงผลงานที่ผ่านมาเป็นไงบ้าง
2: ผมก็เป็นคนสุราษฎร์เนี่ยครับแล้วก็เรียนที่นี่โตที่นี่แล้วก็ทำงานที่นี่ครับแล้วก็ผมทำงานเกี่ยวกับเป็นช่างวิดีโอนะเขียนบทตัดต่ออะไรพวกนี้ครับแล้วก็อยู่ที่สุราษฎร์ทำงานที่สุราษฎร์มา10 กว่าปีแล้วแล้วก็เห็นงานช่างภาพมาตลอดครับทุกทีที่ผ่านมาก็ถ่ายแค่เป็นสารคดีเป็นพรีเซนเทชันใช่ไหมปีนี้เลยแบบจริงๆทำมาเป็นหนังสั้นมาเป็นหลายเรื่องแล้วแหละแต่ปีนี้ก็ลองเล่าแบบนี้ดู
0: แบบ
2: ฉันดู
0: เล่าแบบฉันในงานประเพณี
2: ใช่ครับ
0: ถ้าหลายคนติดตามพี่เกียงใน TikTok ก็จะเห็นว่าไปโรงเรียน
2: ใช
0: ่ตอนนี้นะครับหลายๆด้านของงานสื่อสารนะครับแต่เอาเรื่องของแรงบันดาลใจและก็จุดเริ่มต้นของหนังเรื่องฉันครับ
2: ผมชอบดูหนังมาอยู่แล้วแล้วก็ดูมาเรื่อยๆเนี่ยมันชักอยากจะทำแล้วก็ทำไปเรื่องที่1ก็ติดใจเรื่อง2 3 4ก็สนุกดีแล้วก็พอมาปีนี้ก็ลองเปลี่ยนโจทย์แล้วก็ทำเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะก็เลยมาสนใจในครั้งล่าสุดที่เป็นงานชักพระของสุราษฎร์ธานีของเราคราวนี้อยากจะให้พี่เกรียงเล่าถึงวัตถุประสงค์นะคะที่มาทำหนังเรื่องฉันเนี่ยทั้งในมุมของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของเราค่ะพี่เกรียง
2: ครับก็จริงทำหนังเนี่ยตอบสนองตัวเองซะเยอะเหมือนกันว่าอยากจะเล่าเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เราตั้งโจทย์นึงก็คือหนังน่าจะต้องเกิดขึ้นในงานชักพระ2-3 เรื่องที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นในงานชักพระเหมือนกันซึ่งเอางานเป็นฉากให้เรื่องของเรามันมีทั้งเรื่องของความรักเรื่องของการหลงทางของคนเมียนมาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาปีนี้ผมให้เป็นตัวเอกเป็นพระก็คือในงานจะมีพระมากับวัดเป็นร้อยๆวัดใช่ไหมแล้วก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวทีนี้พอ2กลุ่มนี้มาเจอกันเนี่ยอยากให้เห็นความแตกต่างของ2สถานะที่ถามหาความสุขซึ่งกันและกันทั้งฝั่งของพระแล้วก็ฝั่งของคฤหัสถ์อะไรอย่าง
0: นี้ต้องเที่ยว
2: ใช่ครับ
1: ค่ะแต่เดี๋ยวอยากจะให้พี่เกรียงเล่าถึงชื่อหนังได้ไหมคะฉันอันเนี้ยหมายถึงว่าเราจะสะท้อนถึงยังไงฉันแบบไหน
2: ฉันแรกก็เป็นตัวฉันนะฮะก็คือตัวของตัวเอกของเราที่เป็นพระเนี่ยครับฉันที่2ก็คือเรื่องกินนี่แหละครับ
1: อ๋อมีเรื่องฉันเรื่องกินด้วยใช่ไหม
2: เรื่องกินในงานในหา
0: ดพระเลย
2: ใช่ครับ
0: แล้วมันจะไปสืบสานว่าทำมันจะถ่ายทอดนอกจากเรื่องราวแล้วเนี่ยภาพที่มันออกมาเป็นยังไงบ้างครับ
2: คือฉากหลังทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของงานชักพระทั้งหมดเลยครับพี่แล้วก็ตั้งแต่ชักพุ่มไปจนถึงพุ่มพระราชทานแข่งเรือภาพต่างๆเหล่านี้จะถูกบรรจุอยู่ในหนังหมดเลย
0: สอดแทรกเข้าไป
2: ครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรานำเสนอไปหาคนดูว่าบรรยากาศงานชักพระมันเป็นอย่างนี้นะสำหรับบางคนที่ไม่รู้ว่าชักพระเป็นยังไงครับนอกนั้นก็คือแก่นข้างในก็คือเป็นเรื่องของสิ่งที่เราอยากจะพูดก็คือเรื่องของความสุขการหาความสุขการทำหาชีวิตอะไรพวกนี้ครับ
1: นี่แหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องเล่าถึงคอนเซปต์นิดนึงเมื่อกี้เราบอกไปแล้วการมีชีวิตสำคัญกว่าการมีความสุขเป็นยังไงคะตรงนี
2: ้พอผมอายุมากขึ้นเนี่ยธีมของเรื่องก็จะเปลี่ยนไปตามอายุนะแล้วก็เราเองก็ทำหาความสุขเหมือนกันแล้วก็สิ่งนี้ให้ไปอยู่ในตัวละครทีนี้การวางว่าเป็นพระเนี่ยบางทีก็พระก็มีกรอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ละคนก็มีวิธีหาความสุขของตัวเองใช่ไหมก็เลยตั้งคำถามร่วมกันกับคนดูว่าเอ้ยคนเป็นพระเขาหาความสุขกันยังไงไว้ในงานนี้แล้วคนธรรมดาเขาหาความสุขกันยังไงนะทีนี้มันก็จะเกิดความแตกต่างแล้วก็การพูดคุยกันต่อในเรื่องนะฮะ
1: เพราะบางทีเราอาจจะได้คนอื่นพูดว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขอะไรอย่างนี้ใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ใช่
1: แต่อันนี้คือการมีชีวิตสำคัญกว่าการมีความสุข
2: เพราะว่าชีวิตมันไม่ได้มีแต่ความสุขนะฮะชีวิตมันต้องมีความทุกข์ความหิวความคิดถึงความอยาก ต้องผสมกันถึงจะกลายเป็นการมีชีวิตถ้ามีชีวิตหาแต่ความสุขอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ชีวิต
1: แล้วก็นำเสนออีกมุมหนึ่งอะไรดีเกร
0: ียเห็นภาพเมื่อกี้ครับนั่นก็คือในพระเอกไหมครับภาพออกมาแล้วเริ่มมีโปสเตอร์หรืออะไรไหมคร
2: ับโปสเตอร์นั้นโปสเตอร์นั้นเราทำขึ้นมาแต่ว่าภาพที่เห็นตอนนี้เป็นปีก่อนๆของการทำ
1: อันนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ใช่อันนี้เราจะผลักดันให้หนังเราเนี่ยไปฉายในโรงภาพยนตร์แบบว่าเช่าเหมาโรงครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเข้ามาดูกันในวันนั้นคล้ายๆดูฟรี
0: เข้าไปในโรงภาพยนตร์เลย
2: ใช่ครับสักรอบนึงนะฮะอันนี้ก็เป
0: ็
2: น
0: พระ
2: เอกนี่เราเจนมา
1: แล้วตอนนี้มีนักแสดงหรือยังคะพี่เกรียง
2: เรียกว่าครบเกือบ 100% แล้วครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่เรายังพอมีเวลาเนี่ยผมก็ยังตามหาพระเอกอยู
1: ่
2: เพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเน
0: ี่ย
2: อันนี้เป็นพลาดนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการแคสติ้งค้นหานักแสดงของเรานะฮ
1: ะแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เล่าแบบว่าเส้นเรื่องแล้วก็มิติของตัวละครอาจจะไม่ต้องสปอยอะไรมากค่ะพี่เกรียงคร่าวๆได้ไหม
2: ครับเรื่องราวก็มันจะเล่าผ่านพระรูปหนึ่งนี่แหละที่ว่าเข้ามาในงานทีนี้พระมาจากวัดบ้านนอกเนี่ยก็ถือว่างานนี้เป็นงานมาเที่ยวครับเขาก็มาแล้วก็พอเขาอยู่ในงานตลอด3-7 วันเนี่ยมันก็มีการตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราเป็นพระเราทำอะไรไม่ได้หลายอย่างเนาะอะไรเงี้ยคนธรรมดาทำได้หลายอย่างเนาะดันไปเปรียบเทียบว่าชีวิตคนอื่นมีความสุขกว่าตัวเองอะไรเงี้ยแต่จริงตัวเองมองผิดเพราะตัวเองหาได้ความสุขซึ่งมันไม่ใช
0: ่
2: หาชีวิตที่ดีดีกว่า
1: อ๋อมันก็จะไปเข้ากับคอนเซปต์ของหนังเราพอดีเนาะ
2: ใช่ครับ
0: คือพอหนังที่เป็นประเพณีอะไรอย่างเงี้ยเราจะนึกถึงอยู่เรื่องนึงคือเรื่องสิบแปดคำเดือนสิบเอ็ด
2: ครับคล้ายๆกัน
0: ทีมแบบแนว
2: คล้ายๆกันครับคล้ายๆบรรยากาศของงานเป็นบรรยากาศที่นำเสนอให้คนดูแต่มันมีเกตกลางของมันอยู
1: ่โอ้โหน่าชมมากมากเลยค่ะ
0: จะช่วยถ่ายทอดประเพณีสำคัญของเราของสุราษฎร์
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะและคราวนี้ค่ะพี่เกียงตั้งใจที่จะให้หนังเรื่องนี้ค่ะมาเชื่อมโยงกับประเพณีชักพระเหมือนที่ว่าเนี่ยยังไงกันบ้างรวมไปถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านดอนนะวัฒนธรรมต่างๆของเราจะสื่อยังไงบ้าง
2: มันเป็นภาพของกิจกรรมตั้งแต่เช้าของวันชักพระแล้วรันมาตามนั้นเลยว่าเช้านั้นเราชักพุ่มกันนะฮะชักพุ่มเสร็จก็เริ่มที่จะมีเรือพระทยอยเข้ามาตัวละครเราก็จะไหลไปตามเวลาของมันไปดูการแข่งเรือนะฮะแล้วก็ตอนท้ายก็จะมีช่วงค่ำก็จะมีเหมือนกับแสงสีเสียงอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้ก็จะแทรกมาในหนังอยู่ตลอด
1: ค่ะ
2: คนดูนอกจากสนุกกับเรื่องเนี่ยก็สนุกกับบรรยากาศนี้ไปด้วยครับ
0: ครับนอกจากหนังแล้วเนี่ยครับพี่เก่งครับในตัวเองเลยความรู้สึกกับประเพณีชักพระทอดผ้าป่าของเราเป็นยังไงบ้างครับ
2: เราผูกพันนะเพราะเราคนสุราษฎร์ครับพี่แล้วก็เราเห็นความศรัทธาเห็นความอลังการของงานเห็นความตั้งใจของคนทำเรือมาแต่ละลำเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นความรักระหว่างคนกับศาสนาซึ่งที่อื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้มข้นเท่าที่นี
0: ่
2: พอเป็นอย่างนี้แล้วเรารู้สึกก็อินกับสิ่งนี้ก็เลยแบบอยากจะนำเสนอตรงนี้อ่ะพี
0: ่
2: ครับเราอินกับมันฮะ
0: เคยเก็บภาพงานประเพณีมานานหรือยังฮะ
2: โอ้โหน่าจะ10ปีแล้วครับที่ผมจะต้องไปเก็บให้กับเทศบาลบ้างอบจบ้างหรือหน่วยงานต่างๆบ้างก็จะได้เห็นงานทุกๆปีทุกๆปีครับ
1: แต่ว่าหนังเรื่องนี้เราจะมาเริ่มถ่ายกันตอนงานเริ่มจริงๆ
2: ใช่
1: เราใช้เวลาในการถ่ายนานไหมคะโดยปกติแล้ว
2: เมื่อเรือพระมาวันที่27อย่างเงี้ยเราก็ถ่ายไปประมาณอีกสัก4วันก็เกือบงานเสร็จพอดี
0: ตอนที่เรือพระไปจอดริมน้ำ
2: ใช่ใช่ครับใช
0: ่
2: คร
0: ับ
2: ก็จะถ่ายกันประมาณ 4-5 วันเสร็จ
1: ค่ะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราก็จะรอชมนะคะหนังสั้นเรื่องฉันแต่ว่าอยากจะให้พี่เกรียงเล่าถึงผลงานที่ผ่านมาของเราโดยเฉพาะผลงานที่แบบอาจจะเป็นชิ้นหลักๆที่ทำให้คนรู้จักเรามากขึ้น
2: ครับถ้าเป็นลักษณะนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกที่ผมทำเป็นหนังรักที่เกิดขึ้นในงานชักพระของคนสองคนที่มาเจอ
1: กัน
2: ใช่ฮะแล้วก็อันนั้นมีเสียงตอบรับค่อนข้างดี
0: ชื่อเรื่องอะไรกัน
2: ลักนาเฟสติวัล

0: ณนี่คือณยังไงคะ
1: นออะณ
0: นออะณเลย
2: ตอนนี้ในออนไลน์ยังหาดูได
1: ้ยังหาดูได้ครับคล้ายๆชักพระแต่นี่รักนะอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของคนทำกล้องหายคนนึงถ่ายกล้องฟิล์มคนนึงถ่ายดิจิตอลอ่ะพอมันมาเจอกันอ่ะมันก็จะคุยกันกันเรื่องนี้มันไม่เหมือนกันคนละยุคมาเจออ
2: ันนี้ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่อันนี้ครับ
0: พระเอกอันนี้ตอนปีไหนนะคะพี่เกรียงจำได้ไหม
1: โอ้โหอันนี้ประมาณ10ปีแล้วฮะ
0: โอ้10ปีมา
1: อันนี้10ปีแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พม่าหลงทางฮะ
0: อันนี้ก็อีกหนึ่งเรื่องใช่ไหมคะอ
1: ีกหนึ่งเรื่องอ
0: ันนี้ชื่อเรื่องอะไรคะพี่เกรียง
1: หลงชักพระนะ
0: หลงชักพระ
1: หลงชักจะเขาจะพูดภาษาพม่า
0: เป็นพม่าจริงไหมคะเน
1: ี่ยเป็นพม่าจริงครับ
0: เพราะว่าใช้ภาษาพม่าจริง
1: ใช่ครับ
2: เรื่องเป็นยังไงคะเรื่องนี้น่าสนใจ
1: เขามาเที่ยวงานอย่างเงี้ยครับคือเรามักจะเห็นเรือพระบางลำเนี่ยพม่ามาด้วยผมจึงหยิบตรงนั้นมาแล้วก็ให้เขามาเที่ยวในงานแล้วเขาก็ดันทำโทรศัพท์เนี่ยตกน้ำไปเขาก็ต้องติดอยู่ในงานเนี้ยทีนี้เขา
2: ติดต่อใครไม่ได้
1: ใช่เขาทำอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่เขาทำได้คือเขาทำบุญเขาก็แลกเอาแบงค์ร้อยไปแลกเหรียญมาได้ร้อยเหรียญใช่ไหมเขาก็ไล่หยอดไปแล้วเขาก็อธิษฐานว่าขอให้เขาได้โชคดีบ้างอะไรเงี้ยสุดท้ายเวลาเราหยอดเราจะได้น้ำจากน้ำมนต
0: ์
1: มันมีคนขอแลกกับลอตเตอรี่เขาได้ลอตเตอรี่นั้นมาแล้วเขาถูกหวยอะไรเงี้ย
0: ก็คือพรสำริดผลวันนี้ขอให้ฉันโชคด
1: ี
0: หนูนึกว่าจะแบบขอให้ฉันเจอโทรศัพท
1: ์โทรศัพท์ก็ตกน้ำไปแล้ว
0: แต่จริงๆพี่เกรียงทำหนังมาหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องที่มันจะมาเชื่อมโยงกับชักพระนี่ดูเหมือนจะมีหลายเรื่องเหมือนกันใช่ไหม
1: ประมาณ 4-5 เรื่องได้ครับ
2: ประมาณ 4-5 เรื่องงานชักพระ
1: เราจะทำกันทุกๆ2ปีค
0: ือ
1: บางทีมันคันไม้คันมืออยากทำอ่ะอยากทำ
2: ทีมาเราเยอะไหมครับ
1: 2-3คนเองครับ
0: หนังสั้นของเรานี่ประมาณกี่นาที
1: เรื่องที่จะทำเรื่องฉันเนี่ยจะยาวกว่าหน่อยที่ผ่านมามันแค่10 นาที15 นาทีใช่ไหมเรื่องนี้มันอาจจะ40 นาทีเพราะเราตั้งเป้าว่าเราฉายในโรงหนังก็จะมีเวลาที่จะทำกิจกรรมโน่นนี่นั่นดูหนังแล้วก็คุยกัน
0: ครับคราวนี้เดี๋ยวพี่เกรียงเล่าถึงแพลนให้ฟังหน่อยว่าถ้าสมมติเรื่องฉันเนี่ยถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะไปฉายที่ไหนเรามีค่าเข้าชมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เกรียง
1: ครับเมื่อหนังเสร็จเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการตัดต่อโรงเสียงอะไรใช่ไหมครับแล้วก็คิดว่าน่าจะฉายประมาณต้นปีสมมติว่าอาจจะวางไว้เป็นมกราหรือกุมภาอะไรช่วงนี้ครับเพราะว่าธันวานี่มีแต่หนังดีๆอยู่ในโรงทั้งนั้นเลย
0: แล้วก็ไปต้นปีซะเลย
1: ใช่ครับแล้วก็มีเวลาในการทำเขาเรียกว่าโพสต์โปรดักชันให้มันละเอียดแล้วก็ฉายแล้วก็ก่อนถึงวันนั้นเนี่ยผมจะประชาสัมพันธ์ในทุกๆช่องทางให้ทุกคนเนี่ยไปดูร่วมกันผมหวังว่าทุกคนที่รักงานชักพระเนี่ยก็จะมาด้วยกันในวันนั้นแล้วก็ไปดูกัน
0: แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นโรงภาพยนตร์ไหน
1: ใช่ครับอาจจะเป็นในคือ AGV เนี่ยครับอาจจะเป็นสาไทยหรือว่าโลตัสอะไรก็เดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที
0: เราเก็บตังค์มั้ยคะพี่เกีย
1: รติกะดูฟรีครับผม
2: ดูฟรีแล้วคุยกันทำบุญกัน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่ว่าในเรื่องของโรงจะไปฉายที่ไหนจำนวนรอบอะไรเดี๋ยวว่ากันหลังจากที่ผลิตเสร็จอีกครั้งนึง
1: ใช่ครับอาจจะรอบเดียว
0: อาจจะรอบเดียว
1: คร
0: ับ
1: เพื่อว่าพวกเราหาทุนกันเองฮะหาทุนกันเองเพื่อมาเช่าโรงหนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาศัยพี่ๆน้องๆที่เรารู้จักเนี่ยเดินเข้าไปขอสปอนเซอร์มา
0: ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นอีกถ้าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องแบบว่าผลงานอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นคนที่ทำงานสายงานนี้เยอะมากๆเลยที่แบบว่าตั้งใจผลิตผลงานดีๆสักชิ้นนึงค่ะพี่เกรียงส่งต่อกำลังใจดีๆหน่อยได้ไหมคะว่าบางคนกำลังพยายามทำแบบเนี้ยเพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆสักชิ้นนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ขอให้อยู่กับความชอบของตัวเองให้เยอะๆครับแล้วความชอบนั้นน่ะจะพาเราไปทำในสิ่งที่มันเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาแล้วก็เมื่อทำออกมาแล้วมันจะมีคนเห็นนะฮะคนเห็นเหล่านั้นแล้วครับที่จะมาสนับสนุนคุณอะไรอย่างเงี้ยครับขอให้ทำต่อไป
2: ครับ
1: ใช่ครับ
2: วันนี้เราได้ทีมงานพร้อมหรือยังครบหรือยังครับดารงดารา
1: ตีว่าครบหมดแล้ว
2: ครบหมดแล้วครับ
0: แต่ว่าเวลาเหลือไงเวลายังพอมีก็เลยอาจจะหาแบบพระเอกอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: จะฝากเชิญชวนได้ติดตามใครอยากจะร่วมงานกับพี่เกียรติ
1: ครับผมข่าวสารทั้งหมดของเกี่ยวกับหนังสั้นเรื่องนี้เนี่ยจะอยู่ในเพจชื่อว่าสุราษฎร์ฟิล์มเฟสติวัลนะครับอันนี้ไปติดตามกันได้แล้วก็ผลงานของผมก็จะอยู่ในFacebook ของผมนะครับก็อาจจะใช้ชื่อว่าธีรวัฒน์สกุณาชื่อผมนะครับ
0: เป็นภาษาไทยไปเลย
1: ภาษาอังกฤษฮะธีรวัฒน์สกุณา
0: ค
1: ครับ
0: อันนี้คือสามารถเข้าไปติดตามผลงานของพี่เกรียงกันได้แต่ว่าเดี๋ยวในช่วงท้ายนี้ค่ะพี่เกรียงฝากผลงานล่าสุดของเราที่จะเกิดขึ้นฉันให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันด้วยค่ะ
1: ก็หนังเรื่องฉันเนี่ยสุดท้ายเราจะฉายกันในโรงหนังนะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามข่าวว่าหนังเราฉายประมาณมกรานี้แหละนะครับแล้วก็ทำตัวให้ว่างไว้ไปดูหนังกัน
2: เดี๋ยวเราจะอาสาเป็นช่องทางให้พี่เกรียงมาเอาข่าวมาฝาก
1: ขอบคุณครับ
2: เปิดวันไหนนะครับ
0: อาจจะไปติดตามในช่องทางของพี่เกรียงที่บอกเมื่อสักครู่นี้ก็ได
1: ้
0: นะคะจะได้รู้ว่าโอ้หนังมันฉายวันไหนฉันจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมชมฟรีด้วย
1: ชมฟรีครับ
2: ที่สำคัญนะครับก็คือคนสุราษฎร์นะครับผาคนสุราษฎร์ประเพณีของเราเนี่ยคนจะได้ชมกันแบบสวยๆนะครับท่านเล่นของพี่เกรียงนะครับวันนี้รายการชาวใต้นะครับต้องขอบคุณนะครับจากประเพณีสู้ภาพยนตร์สืบทอดวัฒนธรรมผ่านนางสั้นเหลืองชั้นนะครับเราคงจะได้ชมกันจริงๆต่อต้นปีหน้า2570นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณธีรวัฒน์สกุณานะครับพี่เกรียงนะครับคนทำนั่งอิสระนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณพี่เกรียงค่ะและวันนี้ค่ะเวลาห้องรายการแล่นข่าวชาวใต้แม่ลงแล้วค่ะเราทั้ง3คนพร้อมโดยทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพี่รับขับข่าวนะคะวันนี้พบกับส้มโอลลิตวดีแก้วซ่องเมืองค่ะ
0: และกันอัฐาแก้วการสุขพรมค่ะ
1: รวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่กำลังแลอยู่ด้วยค่ะผ่านทางโทรทัศน์ช่อง10 @NPT ภาคใต้ค่ะ
0: รวมไปถึงช่องทางอื่นๆให้ได้รับชมไปพร้อมๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านเพจ Facebook NPT ซ่องคลาที่มีการไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ค่ะและก็อีกหนึ่งเพจนะคะทีวีซ่องคลาค่ะช่องทาง YouTube ค่ะ New NPT ซ่องคลาและก็ทีวีซ่องคลา TikTok ค่ะ New NPT ซ่องคลาและก็ทีวีซ่องคลา X NPTส่งคลาสและก็อีกหนึ่งแอปพลิเคชัน NBT Plus นั่นเองค่ะอันนี้สามารถลดลงโทรศัพท์และก็ติดตามรายการต่างๆได้ผ่านแอปพลิเคชันนี้เลยนะคะ
1: ถูกต้องค่ะหลากหลายช่องทางกับการรับชมรายการพี่รับขับข่าวนะคะช่องทางหลักช่อง10 @NBT ภาคใต้ค่ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok รวมถึงแอปพลิเคชัน NBT Plus ที่จะสามารถแลรายการพี่รับขับข่าวของเรานะคะจะแลสดๆตอนนี้ก็ได้หรือว่าใครที่ไม่สะดวกตอนนี
0: ้
1: ไปแลย้อนหลังก็ได้
0: ย้อนหลังก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แลได้หลากหลายภาคนะNBT ของเรามีทางภาคกลางภาคเหนืออีสานใต้มีครบเลยนะคะ
1: แต่ถ้าเกิดแลไปด้วยอยากจะแลกับเราไปด้วยเนี่ยก็สามารถจ่ายช่องทาง Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะพูดคุยทักทายหรือว่าแลกับเรากันเข้ามาก็ได้นะคะนี่หลายคนทยอยเข้ามาแล้วด้วยน้องนัทผ่านทางแฟนเพจ NBT ส่งคลาสน้องต้นน้ำมาแล้วบอกว่าสุขในเล่า
0: จะเท่าสุดสัปดาห์ถูกต้องค่ะนี่คือความสุข
1: มันน่าเป็นวันสุขสุดสัปดาห์วันสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์นั่นเองนะคะแต่บอกหลายคนบอกว่าสวัสดีก็ยังทำงานเหมือนเดิมจ้า
0: ค่ะนี่เหมือนเราเลย
1: มันจะเหลี่ยแต่นะคะทีนี้ค่ะวันนี้พี่ราบขับข่าวของเรามีหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่สองของพี่ราบขับข่าวค่ะเราจะมาแลเรื่องของการรวมด้วยช่วยกันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะต้องย้อนไปว่าเล็กช่วงที่หัดใหญ่ของเราประสบอุทกภัยก็จะมีหลากหลายหน่วยงานกู้ชีพกู้ภัยจากหลายพื้นที่เนี
0: ่
1: ยเดินทางลงมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ของเรานะคะที่นี่ในยามที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเราชาวหัดใหญ่กู้ชีพกู้ภัยหัดใหญ่ก็ไม่ทิ้งกันนะคะก็ได้มีการระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือพ
0: ี่
1: น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเป็นไปพื้นได้ติดตามกันในช่วงที่สองของพี่รับขับขาวค่ะช่วงแรกค่ะมาแลบรรยากาศของการแลกธนบัตรที่ระลึกกันก่อนนะคะหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสะสมกันทั่วประเทศค่ะโดยบรรยากาศวันแรกของการเปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวงคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะก็มีพี่น้องประชาชนนะคะตั้งใจจะเก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึกค่ะขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการกำหนดโควต้าไม่เกิน20ฉบับต่อคนต่อชนิดราคาเพื่อจะกระจายให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะบรรยากาศการเปิดให้ประชาชนแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยที่ธนาคารออมสินสาขายะลานะคะก็มีประชาชนทยอยเดินทางมารอแลกธนบัตรตั้งแต่ช่วงหัวเช้าเลยหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนสามารถแลกแล้วก็เก็บสะสมธนบัตรที่ระลึกได้ทั่วประเทศค่ะโดยประชาชนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาแลกธนบัตรเนี่ยก็บอกว่าต้องการจะเก็บไว้เป็นของที่ระลึกแล้วก็เป็นสิริมงคลรวมถึงจะไว้ให้ลูกหลานในอนาคตด้วยนะคะเพื่อจะเป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณค่ะโดยประชาชนชาวยะลารายนึงก็เปิดเผยนะคะว่าตั้งใจเดินทางมาแลกธนบัตรเพื่อจะเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ชมแล้วก็เก็บเป็นที่ระลึกแม้จะต้องการแลกปากว่าจำนวนที่ได้รับแต่ก็เข้าใจนะว่าทางธนาคารเนี่ยเขามีการกำหนดโควต้าเพื่อให้สามารถกระจายธนบัตรให้ประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมกับกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้ธนบัตรกลับไปเก็บไว้ตามความตั้งใจนั่นเองค
0: ่ะสำหรับธนบัตรที่เปิดให้ประชาชนแลกในหุ้นนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยธนบัตรที่ระลึก2ชนิดราคาด้วยกันชนิดแรกค่ะชนิดราคา100บาทอันนี้จัดทำขึ้นในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ12สิงหาคม2567และก็ชนิดราคา500บาทค่ะจะทำขึ้นในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559สำหรับธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา100บาทค่ะอันนี้สามารถแลกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่1ถึง3ตุลาคมนะคะและก็ทุกวันศุกร์ถึงอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคม2569ยกเว้นค่ะวันที่16และก็23ตุลาคมหรือว่าจนว่าธนบัตรจะหมดค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังเปิดให้แลกผ่านธนาคารออมสินทุก สาขาและกับธนาคารกรุงไทยในสาขาติดกับน็อตค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปหรือจนว่าจะม็อตนั่นเองค่ะส่วนธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา500บาทอันนี้ก็เปิดให้เล็กเฉพาะที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่1ถึง3ตุลาคมและก็ทุกวันศุกร์ถึงอาทิตย์ลอดเดือนตุลาคม69ค่ะโดยไม่มีการเปิดแลกผ่านธนาคารออมสินและกับธนาคารกรุงไทยค่ะ
1: ท่านี้ประชาชนก็สามารถเข้าถึงแล้วก็เก็บสะสมธนบัตรที่ระลึกได้อย่างทั่วถึงนะคะโดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็มีการกำหนดให้ประชาชนแลกธนบัตรที่ระลึกได้ไม่เกินคนละ20ฉบับต่อชนิดราคาค่ะขณะเดียวกันค่ะก็อยู่ระหว่างการจัดเตรียมพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกไม้อีก2แบบค่ะได้แก่ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและธนบัตรที่ระลึกในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีกำหนดเปิดให้ประชาชนแลกในช่วงของปลายปี2569นี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครอยากจะมีธนบัตรพระพันปีหลวงเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือว่าเก็บไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ลูกให้ล้านเนี่ยได้เรียนรู้ต่อไปก็สามารถไปกันได้ที่ธนาคารออมสินก็ได้นะคะหรือว่าธนาคารที่อยู่แคบาน
0: นั่นแหละนะคะหรือว่าธนาคารกรุงไทยแต่ว่า500นี่ก็ต้องไปที่ศูนย์ที่กรุงเทพเลยนะคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะทีนี้ต้องบอกวันแรกว่า1ตุลาคมไล่คนเฮเพราะว่าเริ่มไทยชวนไทยพัดรอเพิ่มเติมวันแรกเดี๋ยวบรรยากาศแต่ละพื้นที่เป็นวันพื้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปติดตามในช่วงของไทยชวนไทยคนไทยช่วยกันค่ะ

ไทยช่วยไทยพัดแน่กว่าค่ะ1ตุลาคมนะคะต้องบอกว่ารอเพิ่มเติมวันแรกร้านอาหารเนี่ยรับอานิสงส์ค่ะลูกค้าเนี่ยสร้างเพิ่มและก็เสือรับมานด้วยโดยบรรยากาศการใช้จ่าย60เศษ10รอเพิ่มเติมวันแรกนะคะที่ร้านต้นหมวงก๋วยเตี๋ยวต้มยำกระดูกหมูค่ะร้านดังที่เปิดให้บริการมานานว่า15ปีและก็คล่องใจชาวฮาดใหญ่จนขยายสู่สาขาที่2ค่ะผู้ประกอบการเขาเผยนะคะว่าโครงการนั้นช่วยเพิ่มกำลังซื้อลูกค้าเนี่ยสร้างเมนูพิเศษเครื่องดื่มและก็สื่อล็อบมานมากขึ้นค่ะบรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการ60เซ10รอเพิ่มเติมวันแรกและว่านี้ค่ะเริ่มเห็นการใช้สิทธิ์ของประชาชนกันอย่างต่อเนื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาหารผ่านระบบและก็การเข้ามาใช้บริการที่หน้าร้านค่ะโดยผู้ประกอบการก็มองนะคะว่าโครงการนั้นช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับลูกค้าและก็ทำให้การจับจ่ายในแต่ละคนเนี่ยแหละค่ะเพิ่มขึ้นจากเดิมเนื่องในร้านที่เข้าร่วมโครงการค่ะนั่นก็คือร้านต้นหมวงก๋วยเตี๋ยวต้นยำกระดูกหมูซึ่งจากการลงพื้นที่ช่วงก้อนเทียงค่ะก็พบว่าลูกค้ายังคงทยอยเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องโดยช่วงเวลามื้อกลางวันนี่แหละค่ะก็จะเป็นช่วงที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้นทางกลุ่ม

0: ร้านก็ระบุว่าพบทั้งลูกค้าที่ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ
1: การโครงการนั้นเป็นมาตรการที่ช่วยเพิ่มกำลังซื้อแล้วก็อยากให้สนับสนุนยังคงดำเนินต่อไปค่ะโดยส่วนตัวก็มองนะคะว่าการได้รับวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนในช่วงเวลานึงเนี่ยอาจจะช่วยให้ลูกค้ามีกำลังซื้อในแต่ละเดือนได้มากกว่าการกระจายวงเงินออกไปใช้ในระยะเวลาที่ยาวขึ้นค่ะเดี๋ยวเราลองฟังเสียงแลค่ะ
2: มีแล้วก็คือมียอดเข้ามาทั้งในแอปแล้วก็ที่ร้านลูกค้าก็ได้ใช้คนละครึ่งรอบใหม่ก็ดีครับก็คือลูกค้าเหมือนที่พี่บอกก็คือลูกค้าจ่ายเยอะขึ้นที่พี่การประสบการณ์ที่พี่ทำตั้ง4เดือนนี่นะก็คือลูกค้าเข้ามาจ่ายแล้วก็มียอดที่เข้ามาร้านก็คือเหมือนที่พี่บอกก็คือลูกค้าจะจ่ายเพิ่มขึ้นจากสั่งถ้วยเดียวก็คือเป็น2ถ้วยมีใส่ถุงกลับบ้านให้ลูกแล้วก็มีเครื่องดื่มก็คือมันก็เพิ่มยอดตรงนั้นก็มันที่จริงอ่ะมันก็ดีอยู่แล้ว4เดือนนี้คือลูกค้าก็โอเคร้านก็มีรายได้แต่ที่จริงแล้วที่มันจะสุดก็คือว่าให้รัฐบาลก็คืออย่าไปลดตรงนั้นใช่มั้ยมันจะสุดอยู่แล้วของโครงการนี้ใช่มั้ยแต่คือตามที่ผมบอกก็คืออยากให้จบให้มันสวยๆถูกต้องครับที่จริงตามในความคิดผมนะแค่เดือนเดียวก็พอใช่มั้ยเราไม่ต้องไปต่อ2เดือนพันจบตรงนั้นเลย1เดือน 1,000 แล้วก็จบ
0: สำหรับร้านต้นหม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำกระดูกหมูก็เปิดให้บริการมานานว่า15ปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นร้านที่ได้รับความนิยมจากชาวหาดใหญ่ค่ะรวมถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีการขยายกิจการเป็นสาขาที่2แล้วด้วยก็สะท้อนถึงการเติบโตของร้านอาหารท้องถิ่นที่สามารถรักษาฐานลูกค้าแล้วก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจอยากจะไปใช้ไทยสวยไทยพลัส
1: ค่ะ
0: หรือว่าอยากจะไปลองชิมก๋วยเตี๋ยวดกหมูนะคะก็สามารถไปลองกันได้ที่ร้านต้นหม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำกระดูกหมูมีทั้ง2สาขานะคะมีทั้งสาขาที่อยู่ลังติสบานนครหาดใหญ
1: ่
0: แล้วก็สาขาที่อยู่ลังไปรษณีย์หาดใหญ่นะคะใครสะดวก
1: ก็ไม่ได้ไกลกันมาก
0: ก็ไป
1: แต่ว่าก็แวะเวียนกันไปได้แล้วก็รับรองว่าร้อยจริงนะ
0: มา
1: เพราะเราก็ไปกินอยู
0: ่ไม่นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ไปที่ร้านก็ใช้ไทยสวยไทยพลัสแบบ delivery ก็ได้นะคะเพราะทางร้านเขาก็เข้าร่วมโครงการด้วยเหมือนกันค่ะทีนี้นอกจากหาดใหญ่ไปแลบรรยากาศในชายแดนใต้กันบ้างค่ะกับไทยสวยไทยพลัสเห็นว่าชาวยะลาก็ออกมาทยอยฉายซิดกันอย่างคึกคักด้วยค่ะโดยบรรยากาศการฉายจ่ายตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็รอบมาคึกคักอีกครั้งนะคะหลังจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากมีการกดยืนยันซิดในโครงการไทยสวยไทยเฟส2สำเร็จค่ะแล้วก็ได้รับวงเงินสนับสนุน 1,000 บาทต่อคนค่ะในประชาชนในพื้นที่แหลกช่วงเทียงนะคะทั้งกลุ่มคนทำงานแล้วก็ลูกค้าทั่วไปในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะก็ได้มีการออกมาเลือกซื้ออาหารแล้วก็ใช้บริการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะที่ร้านข้าวแกงอัศลีนาค่ะที่อยู่บริเวณสี่แยกโรงเรียนรัชตะก็มีพี่น้องประชาชนแวะเวียนไปอุดหนุนทั้งกินที่ร้านแล้วก็ซื้อลบบานตลอดช่วงมื้อกลางวันค่ะหลังรัฐบาลมีการขยายโครงการไทยสวยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนซึ่งเล็กว่าเนี่ยก็เป็นวันแรกของการกดยืนยันสิทธิ์แล้วก็การฉายสิทธิ์ด้วยเหมือนกันค่ะ
1: ส่วนด้านคุณมาริเย่ฮายีวังค่ะนึกในประชาชนผู้รับสิทธิ์ก็เปิดเผยนะคะว่าได้พยายามกดยืนยันสิทธิ์แล้วค่ะตั้งแต่ช่วงตี8อั่วเช้าเลยเนื่องจากช่วงตี6ในรหัสของเล็กว่านี้เนี่ยระบบคัดกรองแต่แม้ว่าในวันนี้จะยังไม่ได้ฉายสิทธิ์ทันทีแต่ก็ไม่ได้รู้สึกรีบร้อนอะไรนะคะเนื่องจากโครงการนั้นมีกำหนดระยะเวลาให้ฉายจ่ายยาวนานถึง2เดือนนั่นก็คือเดือนตุลาไปจนถึงพฤศจิกาค่ะซึ่งต้นกำไรบอกเพิ่มเติมนะคะว่าโครงการดังกล่าวนั้นช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประจำวันได้เงิน 1,000 บาทที่รัฐให้ก็ถือว่าไม่น้อยค่ะช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เยอะเลยส่วนใหญ่ก็จะนำมาซื้ออาหารสำหรับรับประทานในแต่ละวันส่วนด้านคุณอัศลีนาสมะแอนะคะเจ้าของร้านข้าวแกงอัศลีนาการบูค่ะว่ามีลูกค้าในทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องโดยมียอดซื้อค่ะเฉลี่ยคนละ100ถึง200บาทก็ทำให้บรรยากาศการค้าขายก็มีความคึกคักและก็ช่วยดึงดูดให้ประชาชนค่ะออกมาจับจ่ายใช้สอยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่สนใจค่ะสามารถที่จะแวะเวียนมาอุดหนุนและก็ใช้สิทธิ์ได้นะคะที่ร้านข้าวแกงอัศลีนาค่ะก็ตั้งอยู่ลังโรงเรียนสตรีบริเวณ4แยกรัชตานั่นเองค่ะ

0: ลืมรับมาเหมือนกันก่อนหน้านี้ถ้าอยู่หาดใหญ่นี่เราจะเห็นว่าฝุ่นเต็มนุ้นเลย
1: มันก็คือขมุกขมัวในท้องฟ้าด้วยนะ
0: นี่นะคะก็ต้องระวังกับฝุ่น PM 2.5 ภาคใต้ตอนล่างก็แนวหนุ่มลดลงนะคะแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16เผยสถานการณ์ PM 2.5 ภาคใต้ตอนล่างในวันที่1ตุลาคม69ที่ผ่านมานะคะแนวหนุ่มเนี่ยลดลงขณะที่คุณภาพอากาศโดยรวมก็อยู่ในระดับดีแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนและการสะสมของฝุ่นจากสภาพอากาศที่ระบายตัวได้ไม่ดีค่ะสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16นะคะได้รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะก็พบว่าค่าฝุ่นละอองนั้นมีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ผ่านมาโดยสถานการณ์คุณภาพอากาศโดยรวมก็ยังคงอยู่ในระดับดีนะคะผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศณเวลา 9:00 นก็พบว่าปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงเนี่ยก็อยู่ที่20-22ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมงอยู่ที่ 17.6 ถึง 23.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะ
1: สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่นะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่นควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะโดยมีกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดพาควันเนี่ยเข้ามาสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยขณะเดียวกันค่ะข้อมูลจุดความร้อนบริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียก็พบว่าลดลงเหลือ47จุดจาก191จุดค่ะแม้แต่ก็ตามค่ะการระบายอากาศในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ไม่ดีซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในพื้นที่ได้นะคะโดยทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเตรียมรับมือแล้วก็ติดตามสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนอย่างใกล้ชิดค่ะโดยควรที่จะใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองป้องกันออกจากบ้านนะคะแล้วก็ประชาชนกลุ่มเสี่ยงก็ควรจะสังเกตอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจถ้าเกิดมีอาการผิดปกติก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละอองเป็นเวลานานค่ะทางนี้ค่ะทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16เนี่ยเขาก็ยังคงติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะโดยพี่น้องประชาชนเองก็สามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศแล้วก็ข่าวฝุ่น PM 2.5 ได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน A4 ไทยนั่นเองค่ะ
0: นี่นะคะก็เฝ้าระวังกันต่อไปไม่ว่าคุณภาพอากาศมันยังอยู่ในระดับดีแต่ก็ต้องเฝ้าระวังบางทีฝุ่นมาข้ามแดนมังการซ่าซุ้มมังเยอะแยะนะคะแล้วก็ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของเราเช่นเดียวกัน
1: ถูกต้องถึงฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยบางทีเราอาจจะแลไม่เห็นด้วยตาเปล่าบางทีเนี่ยต้องขึ้นไปอยู่ที่สูงๆมองลงมานู่นถึงจะเห็นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นแล้วว่ามันอากาศมันแปลกๆนะคะคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มผู้ที่มีโรคทางเดินหายใจก็ต้องระมัดระวังไว้ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนั่นเองค่ะแล้วนอกจากเรื่องของฝุ่นค่ะมาแล้วเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยโดยเฉพาะเรื่องของปภ.ตอนนี้เขามีการยกระดับการเตือนภัยศูนย์ผักพิงเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วด้วยนะคะโดยทางปภ.ทรงคล้าค่ะมีการเตรียมพร้อมปรับดูฝน6ด่านเสริมระบบแจ้งเตือนภัยเตรียมศูนย์ผักพิง197แห่งครอบคลุม16อำเภอค่ะแล้วก็ย้ำว่าให้ติดตามข่าวสารทางราชการไม่ตื่นตระหนกยึดหลักความปลอดภัยต้องมาก่อนค่ะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทรงคลาค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนของผักตายค่ะโดยนายโสพลทองไซหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทรงคลาก็เปิดเผยว่าจังหวัดเนี่ยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของประชาชนค่ะโดยขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงการดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็เส้นทางอพยพค่ะ
0: จังหวัดสงขลาเองนะคะก็ได้วางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สอดคล้องกับทุกระดับค่ะโดยแน่นการจัดทำแผนระดับชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่และก็พื้นที่โดยรอบครอบคลุมทาง16อำเภอเพื่อทอดบทเรียนจากพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัยและก็ลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดค่ะโดยการเตรียมความพร้อมกับแบ่งเป็น6ด่านสำคัญหลักๆนะคะด่านแรกค่ะระบบแจ้งเตือนภัยบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสควบคู่กับเสียงต่ำซ้ายฮอกกระจายข่าวรถประชาสัมพันธ์และก็สื่อสังคมออนไลน์ของชุมชนค่ะด่านที่2นะคะทรัพยากรและการช่วยเหลือค่ะสำรวจพื้นที่เสี่ยงแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำและก็กำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำพร้อมเตรียมเรือเครื่องสูบน้ำและก็อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยค่ะส่วนด่านที่3นะคะก็คือศูนย์ผักพิงชั่วคราว าเตรียมพื้นที่รองรับประชาชน197แห้งครอบคลุม16อำเภอพร้อมระบบผักพิงไล่ระดับในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ค่ะและก็เซยนะคะระบบท่านข้อมูลพัฒนาระบบค่ะหาดใหญ่โมเดลพลัสและก็สมาร์ทเซ็นเตอร์นะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลน้ำศูนย์ผักพิงและก็กลุ่มเปราะบางและก็5ค่ะจุดจอดรถอันนี้และจัดเตรียมพื้นที่รองรับรถยนต์ประชาชนเพื่อไม่ให้กีดขวางการเข้าไปช่วยเหลือคนจราทีและก็สุดท้ายค่ะข้อ6นั่นก็คือการช่วยเหลือเยียวยานั่นเองค่ะ
1: ดอกจากนี้ค่ะจังหวัดก็ยังจัดตั้งคณะทำงาน12คณะค่ะเพื่อจะสนับสนุนอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่เกินขีดความสามารถทางด้านการระบายน้ำศูนย์ผักพิงอาหารการสื่อสารตลอดจนระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นค่ะโดยนายสุพลกล่าวว่าการรับมืออุทกภัยเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะแล้วก็พร้อมข้อให้พี่น้องประชาชนไม่ตื่นตระหนกนะคะแต่ว่าต้องเตรียมความพร้อมรวมถึงติดตามข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือค่ะหากมีการแจ้งเตือนหรือว่าคำสั่งอพยพเนี่ยก็ขอให้ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่อย่างแข็งขัดโดยยึดหลักความปลอดภัยต้องมาก่อนค่ะเพื่อลดความสูญเสียจากสถานการณ์อุทกภัยนั่นเองค่ะ
0: นี่นะคะก็ต้องบอกว่าเราทอดบทเรียนกันตั้งแต่เซตน้ำท่วม68เราทอดกันมาโดยจนถึงปัจจุบันเพื่อที่จะรับมือที่ข้าวมาแล้วเลยน้ำฝนที่กำลังจะถึงนี้นะคะ
1: ต้องสิ่งที่ต้องทำตามมากที่สุดถ้าเกิดทางการเนี่ยออกมาแจ้งเตือนว่าตรงนี้อาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะให้อพยพออกจากพื้นที่ก็ต้องข้อความกรุณาแล้วก็ข้อร้องนะให้ออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนะคะ
0: บ้าน
1: มันแต่ละคนเนี่ยแต่ละทีเนี่ยเขาก็ประเมินแล้วนะว่าอาจจะไม่ท่วมอาจจะท่วมไม่มากปนีนะบางทีเนี่ยเราไม่รู้สาธารณภัยภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยความรุนแรงจะมีมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือการเตรียมความพร้อมของตัวเองนั่นเอง
0: นะคะเชื่อว่าหลายคนทอดบทเรียนในช่วงของประชาชนเองก็ทอดกันมาแล้วและในการเชื่อว่าปีนี้หลายคนเตรียมพร้อมกันอย่างดีแน่นอนค่ะอาทิตย์นี้มาแลกการทำข้องที่อำเภอเบตงกันสักนิดค่ะจะบอกว่านายอำเภอเบตงเขาได้นำส่วนราชการนะรับนโยบายกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติจากนายกรัฐมนตรีค่ะโดยนายอำเภอเบตงก็ได้นำส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นรับชมการมอบนโยบายค่ะการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนถูกลังคาเรือนนะคะจากนายกรัฐมนตรีผ่านระบบทางไกลมุงหลอดพาราและก็สร้างหลักประกันความมั่นคงให้พี่น้องประชาชนค่ะที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะนายอิสมาเอลยาโกะนะคะนายอำเภอเบตงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายประคองผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันและก็แพทย์ประจำตำบลรวมรับชมการประชุมมอบนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนถูกลังคาเรือนค่ะผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลและก็การถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์กรมการปกครองโดยการประชุมดังกล่าวนะคะก็มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานการมอบนโยบายณห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อที่จะสร้างหลักประกันและการลดภาระความเสียหายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ3ประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวค่ะ
1: โดยที่ประชุมค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการเน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนมาตรการคุ้มครองแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆค่ะได้แก่อุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวผ่านการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติครอบคลุมถูกลั่งคาเรือนตามโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชน3ภัย1ความคุ้มครองเพื่อทุกบ้านของคนไทยค่ะมีการคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อลั่งคาเรือนคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนค่ะโดยมีเงื่อนไขสำคัญก็คือต้องเป็นพื้นที่ประสบภัยที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดระยะเวลาคุ้มครองระหว่างวันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570เพื่อจะสร้างหลักประกันความมั่นคงให้ประชาชนเข้าถึงเงินชดเชยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในระดับท่านรากทั่วประเทศได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
0: ส่วนด้านนายอิสมาเอลยาโกนามเพื่อไปตรงก็กล่าวนะคะว่าจะนำแนวนโยบายดังกล่าวนี่แหละค่ะมาขับเคลื่อนรวมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นและก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อที่จะสื่อสารสร้างความเข้าใจและก็ประสานการปฏิบัติให้ความคุ้มครองเข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือนในอำเภอเบตงอย่างทั่วถึงและก็มีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ
1: ก็เลยต้องทำให้หน่วยงานตอนนี้เนี่ยต้องเตรียมความพร้อมนะคะทางการยกระดับการเตือนภัยการช่วยเหลือประชาชนรวมไปถึงกรมธรรม์ประกันภัย ยพิบัตินะคะถือจะช่วยคุ้มครองหลังเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่นั่นเองค่ะส่วนช่วงหน้าพลาดไม่ได้ค่ะจะไปติดตามทงเสือเสี่ยงตึงกับภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฟ้าวิกฤตภัยพิบัตินั่นเองค่ะบรรยากาศการช่วยเหลือจะเป็นผืนแล้วก็การเดินทางไปช่วยเหลือครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากใครบ้างนะคะเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าช่วงนี้เรื่องของกฎหมายมีมาฝากเรื่องของเหตุใดนักโทษจึงไม่ได้รับโทษเต็มตามคำพิพากษาติดตามได้ในช่วงของ3 นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

านทราบหรือไม่คะว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาตัดสินให้จำเลยต้องรับโทษจำคุกการนับโทษจำคุกนั้นจะนับอย่างไรและเหตุใดนักโทษบางคนจึงได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำก่อนที่จะได้รับโทษเต็มตามคำพิพากษาวันนี้อัยการมีคำตอบค่ะการนับโทษจำคุกนะคะจะนับวันแรกเมื่อศาลมีคำพิพากษาซึ่งในวันที่ศาลมีคำพิพากษานั้นจะไม่สนใจว่าจำเลยถูกคุมขังกี่ชั่วโมงก็จะนับเป็น1วันทันทีค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้นะคะ 1. เมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วเราจะหักวันที่มีการคุมขังจำเลยก่อนมีคำพิพากษาออกจากวันรับโทษทั้งหมดค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวจำเลยเองนะคะข้อ2ค่ะการนับวันรับโทษนะคะหากจำเลยต้องคำพิพากษามีหน่วยเป็นเดือน1เดือนจะหมายถึง30วันแต่หากจำเลยต้องคำพิพากษามีหน่วยเป็นปี1ปีจะหมายถึง365วันหรือ366วันแล้วแต่ว่าในปีพ.ศ.นั้นมีวันกี่วันนะคะเพราะฉะนั้นจำเลยที่ต้องโทษจำคุก12เดือนจะมีวันรับโทษจริงน้อยกว่าจำเลยที่ต้องโทษจำคุก1ปีค่ะข้อ3วันปล่อยตัวจำเลยออกจากเรือนจำค่ะจะเป็นวันหลังจากวันที่ครบกำหนดรับโทษนะคะแล้วเหตุใดทำไมนักโทษบางคนถึงถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำก่อนที่จะได้รับโทษเต็มตามคำพิพากษาค่ะในเรื่องนี้นั้นก็เป็นไปตามหลักการของเรือนจำสมัยใหม่ทั่วโลกนะคะที่ต้องการให้โอกาสให้สามารถนักโทษสามารถกลับไปอยู่กับสังคมได้นะคะโดยสำหรับประเทศไทยมี3หลักเกณฑ์ด้วยกันที่ทำให้พ้นโทษก่อน 1. คือการลดโทษค่ะหากนักโทษทำตัวดีก็จะได้รับการลดโทษเป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ค่ะ 2. การพักโทษซึ่งเป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์เช่นกันแต่การพักโทษจะต้องถูกคุมประพฤติไว้นะคะข้อ3ค่ะคือการได้รับพระราชทานอภัยโทษตามวาระสำคัญของประเทศซึ่งเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ค่ะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน1157ขอบคุณค่ะ

0: มาในช่วงสนทนาพิรับขับข้าวของเราในช่วงนี้นะคะจะได้มาติดตามภารกิจของทงเสียเส้นตึงค่ะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฟ้าวิกฤตภัยพิบัตินะคะต้องย้อนไปวันในช่วงที่หัดใหญ่ภาคใต้ของเราได้รับผลกระทบค่ะเราก็มีหลายหน่วยงานโดยเฉพาะกู้ชีพกู้ภัยจากหลายพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือครั้งนี้ก็เหมือนกันค่ะในยามที่คนอื่นเดือดร้อนเราก็ไม่ทิ้งกันก็ไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของการช่วยเหลือกับภารกิจในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเพื่อจะได้รวมพูดคุยกับช่องทันค่ะตอนนี้นางอยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะท่านแรกค่ะคุณอรุณชัยสิริมหาชัยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีทงเสียเส้นตึงหัดใหญ่แล้วก็ท่านเนี่ยอย่างเป็นประธานมูลนิธิส่งเคราะห์ผู้ประสบภัย14จังหวัดภาคใต้ด้วยค่ะส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะท่านกิตติชัยธรรมสิริพงศ์ค่ะรองประธานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีทงเสียเส้นตึงหัดใหญ่ค่ะตอนนี้ทางสองท่านนั่งอยู่กับเราในรายการแล้วด้วยตอนรับเข้าสู่รายการสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็แน่นอนว่าการช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ปริมณฑลรวมถึงกรุงเทพมหานครเราต้องขออนุญาตเปลี่ยนภาษาแล้วก็พูดเป็นภาษากลางเพื่อจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในการส่งต่อทานน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยในครั้งนี้นะคะก็เรียนถามท่านประธานก่อนค่ะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้บทบาทภารกิจของมูลนิธิว่าทำอะไรยังไงบ้างมีการช่วยเหลือยังไงบทบาทภารกิจของเรามีอะไรบ้างคะ
2: ทางมูลนิธิทงเสียเส้นตึงหัดใหญ่เนี่ยเราก็ตั้งมาก็เรื่องเนี่ยอุทกภัยช่วยเหลือประชาชนนะครับที่เดือดร้อนหรือมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเรานะฮะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วพอวันที่25เนี่ยก็ได้ทราบข่าวนะครับข่าวด่วนจาก

0: กรุงเทพเลยนะครับภาคกลางก็บอกว่าเนี่ยมีน้ำหลากเยอะนะครับแล้วก็ปีนี้คงจะท่วมในตัวเมืองกรุงเทพด้วยแล้วก็ปริมณฑลนะครับพวกผมก็ตอนเย็นก็เรียกประชุมเลยประชุมด่วนเลยนะครับฉุกเฉินนะครับก็เชิญคุณวิเชียนนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกู้ภัยเนี่ยแล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่ประชุมด่วนว่าเราจะต้องติดตามยังไงอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะเตรียมพร้อมให้ทางกู้ภัยนี่จะได้ประสานยังไงเพราะของเราเนี่ยดูแลทั้งภาคใต้ด้วยนะครับเราต้องไปประสานตั้งแต่โกลกไปถึงชุมพรเลยทั้งหมดเรามี 5-60 องค์กรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชุดองค์กรไหนพร้อมเนี่ยเราจะเตรียมประสานกันแล้วก็จะเตรียมพร้อมไปขึ้นไปช่วยเนี่ยช่วยครับ
1: ค่ะก็เลยเป็นที่มาของการไปสนับสนุนภารกิจนะคะในพื้นที่ของภาคกลางที่เกิดอุทกภัยในครั้งนี้นั่นเอง
2: นะคะทีนี้มาขออนุญาตมาในส่วนของคุณกิติชัยสักนิดนึงแล้วกันนะคะในส่วนของการที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือในครั้งนี้ถ้าพูดถึงกำลังใจที่เราส่งให้ทีมของเราเจ้าหน้าที่นะคะเราส่งกำลังใจยังไงรวมไปถึงอุปกรณ์นะคะเรามีการส่งอุปกรณ์อะไรเป็นหลักบ้างกับภารกิจหลักๆคืออะไรบ้างคะ
3: ครับผมเฉพาะทีมงานของทางมูลนิธินะฮะเรือท้องแบน2ลำพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่15นายนะครับพร้อมกับอุปกรณ์อีกอย่างท่านประธานก็สั่งการลงมาให้มีเครื่องของข้าวสารอาหารแห้งให้ติดขึ้นไปด้วยเพราะในการเข้าช่วยเหลือพื้นที่นะครับส่วนใหญ่บางครั้งประชาชนเนี่ยค่อนข้างจะห่วงทรัพย์สินนะครับไม่ก็ไม่ค่อยอยากจะอพยพทิ้งบ้านเท่าไหร
2: ่
3: คือถ้าจำเป็นเราเข้าไปคุยแล้วเขาส่วนที่อพยพได้คนแก่สูงอายุเด็กอพยพก่อนพวกวัยชการที่คิดว่าอยากจะดูแลทรัพย์สินเราก็คงจะต้องทิ้งข้าวสารอาหารแห้งให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้นะครับท่านประธานก็ได้สั่งการให้เตรียมขึ้นไปให้เรียบร้
2: อ
3: ยนะครับก็ตรงนั้นเราคงต้องยึดหลักของความปลอดภัยมาอันดับแรกนะครับเครื่องชูชีพทั้งเสื้อชูชีพในการช่วยเหลือเบื้องต้นทั้งหมดเนี่ยลงไปในการเคลื่อนย้ายอพยพเนี่ยทุกคนที่ลงไปในเรือของกู้ภัยทั้งหมดจะต้องมีตัวนี้ติดอยู
2: ่
3: นะครับไม่ใช่เฉพาะแต่กำลังเจ้าหน้าที่เท่านั้นผู้อพยพจะต้องได้รับแจกเสื้อชูชีพตรงนี้ไว้ด้วยนะครับ
1: ก็หลักๆก็คือเรื่องของความปลอดภัย
3: เรื่องความปลอดภัยต้องมา
1: คือไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจะปลอดภัยอย่างเดียวเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยเหลือก็
3: ต
1: ้
3: องปลอดภัยด
1: ้วยเช่นเดียวกัน
2: แสดงว่าภารกิจหลักๆสำหรับทีมของเราที่เข้าไปช่วยหลักๆคืออพยพลำเลียงออกมาหรือแจกจ่ายอาหารหลักๆเป็นยังไง
3: อันดับแรกฮะอันดับแรกก็คือผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยที่ต้องจำเป็นต้องได้รับการอพยพเบื้องต้นอันดับแรก
2: อ
3: ันดับที่สองก็คือผู้อพยพนะครับที่ว่าบ้านเรือนคงจะอยู่และอันดับที่สามเนี่ยร้ายสุดก็คือการวนเข้าไปเรื่องของการแจกจ่ายเรื่องการยังชีพก็คือถุงยังชีพอะไรทั้งหมดหรืออาจจะเป็นข้าวกล่องหรือว่าถุงยังชีพที่ว่าเขาสามารถดูแลตัวเองได้เบื้องต้นนะครับเราก็ต้องระวังสเต็ปความสำคัญไว้อยู่ตรงนั้นอยู่นะคร
1: ับ จริงๆก็ครอบคลุมทุกการช่วยเหลือนะคะแต่ว่าอยากจะให้ท่านประธานได้เล่าให้ฟังก่อนว่าจู่ๆเราจะไปช่วยเหลือเลยเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้เรารวมตัวกันยังไงแล้วเราประสานกันยังไงในการที่จะตัดสินใจส่งทีมเข้าไปช่วยเหลือในครั้งนี้คะ
0: ครับอันดับแรกเนี่ยเราก็เตรียมตัวของเราก่อนนะครับอย่างที่ท่านรองกิติชัยได้พูดไปไว้ว่าเราเตรียมเจ้าหน้าที่15ท่านก่อนเรือ4ลำนะครับแล้วก็รถกี่คันแล้วก็ประสานไปจุดมูลนิธิต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายของเราเนี่ยเราพร้อมขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วก็ไปเจอที่กรุงเทพไปร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึงซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของเรานะครับแล้วก็ไปสอบถามว่าจุดไหนที่เราต้องรีบเข้าไปนะครับก็อย่างที่เราไปทำมาก็คือ1ย้ายผู้ติดเตียงนะครับไปที่สูงนะครับแล้วแจกจ่ายอาหารกล่องให้ชาวบ้านนะครับที่เดือดร้อนก็ขนย้ายอพยพคนทุกอย่างเลยนะครับแม้กระทั่งพวกไอ้หมาแมวอะไรพวกนี้
1: พาไปหมด
0: ทุกอย่างการเลี้ยงทุกอย่างก็เราทำหมดอ
2: ่ะ
0: พอไปถึงมันต้องมีจุดศูนย์กลางก็คือมูลนิธิปอเต็กตึงนะครับเขาจะรู้นะครับแล้วเราก็กระจายมูลนิธิของเราเนี่ยที่ไปจากทางใต้เนี่ยซึ่งมีตั้งภูเก็ตกุศลธรรมนะครับชุมพรนะครับแล้วก
3: ็ระนองสงเคราะห
0: ์ระนองสงเคราะห์
3: นี่น่าจะสตูล
0: สตูลก็มีแล้วก็โก
3: ลกหมู่โกลกนะครับทานน้ำใจเส้นหมู่สวยโกลก
0: ครับ
3: หลายองค์กรครับที่ไปร่วมก
0: ัน ที่ไปเองเราก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ไปเจอที่กรุงเทพอ่
2: ะ
0: ก็คือเราสองปีที่แล้วที่หาดใหญ่น้ำท่วมเนี่ยเขาก็มาช่วยเราเยอะเลยนะครับเยอะมากๆเลยนะ แม้กระทั่งภาคอีสานภาคเหนืออะไรเนี่ย
2: ก็ลงมา
0: เขาลงมาหมด
3: ทั่วประเทศ
0: ของเราก็ไม่เกี่ยงว่าตรงไหนท่วมบ่อมาไปรู้สึกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ปราจีนบุรี
1: อยู่ที่ปราจีนนี่ตอนนี้ปราจีนกำลัง
0: เจ็ดวันแล้วแปดวันแล้วแต่ตั้งแต่ไปถึงวันนี
2: ้แสดงว่าแนวโน้มของทีมที่จะอยู่ช่วยเหลือก็คือเราจะอยู่ช่วยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
0: ถูกต้องครับเขาจะไม่ได้กลับมาโดยภารการนะทางนี้ต้องตั้งทางนี้ติดต่อเสร็จแล้วว่าโอเคแล้วเราเนี่ยกลับนะครับ
1: ทีนี้แน่นอนว่าพอเวลาเราไปเนี่ยพื้นที่มันก็ไม่ใช่พื้นที่ที่เราคุ้นเคยถ้าเกิดหัดใจเราปิดตาไปได้เลยก็กู้ชีพกู้ภัยท่วงเสือซึ่งตึงเนี่ยชำนาญทุกพื้นที่อยู่แล้วแต่ทีนี้พอเราไปต่างพื้นที่ถามท่านรองกิติชัยดีกว่าว่าเรามีการสื่อสารกับทีมยังไงว่าต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษหรือว่ามีการบริหารจัดการความปลอดภัยของทีมยังไงบ้างคะ
3: แน่นอนฮะในการเข้าพื้นที่อย่างน้อยเจ้าของพื้นที่นะครับเรามีการประสานเจ้าของพื้นที่ตัวหลักเลยก็คือหน่วยงานภาครัฐนะครับฝ่ายการปกครองของเราหรือไม่ก็ปภ.นะครับเพราะปภ.เขาจะเป็นคนรู้ข้อมูลทั้งหมดว่าพื้นที่ไหนจำเป็นต้องให้การช่วยเหลือ พื้นที่ไหนซึ่งกำลังซึ่งเข้าไปช่วยเหลือผมไม่ได้เป็นเฉพาะเราอย่างเดียวอาจจะมาจากหน่วยอื่นๆด้วยนะครับเขาจะได้รู้เกลี่ยกันลงไปถูกเลยว่าพื้นที่ไหนเข้าไปเสริ
1: ม
3: นะครับเหมือนกับณปัจจุบันนะฮะในตัวอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเองเนี่ย50-60หน่วยงานนะครับเราเมื่อวันแรกเราไปถึงก็คือวันที่27พื้นที่กทม.เราไปถึงก่อนก็ช่วยเบื้องต้นที่คลองจันทร์ตรงนั้นน่ะนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็คือทีมงานก็มุ่งไปสระแก้ว
1: อ
3: รัญญประเทศวันต่อมา28ถึงจะ29ถึงจะเข้ามาที่สีมาโพธิ์ปราจีนบุรีนะครับแล้ววันนี้ก็ดูแลทั้งสีมาโพธิ์แล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะท้องที่จะเป็นปภ.กับท่านรองทางนายกอะไรทั้งหมดเนี่ยพวกนี้จะเป็นคนประสานงานแล้วเป็นคนแจ้งเลยนะตั้งศูนย์ให้เราให้แล้วว่าเราจะอยู่รวมกันที่จุดใดออกไปทำงานที่ใดบ้างนะครับมันต้องมีแผนนะครับ
2: เรียกได้ว่ามีการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เป็นอย่างดีอยู่แล้วเขาก็จะช่วยจัดแจงว่าเดี๋ยวมีพื้นที่ไหนที่จะต้องไปนู่นนี่นั่นมีการประสานงาน
3: แต่คนนำทางหรือว่าอะไรด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่คนพื้นที
2: ่ถูกนี่ก็เป็นในส่วนของพื้นที่ที่เชื่อว่าทีมเราอาจจะยังไม่รู้จักแบบโอ้โหชัดเจนเหมือนหาดใหญ่แต่อยากจะถามท่านประธานสักนิดนึงค่ะในส่วนของคือต้องเรียกได้ว่าหาดใหญ่นี่เป็นสิบพี่นะตอนนี
1: ้ถูก
2: เพราะเราทั่วมาก่อนเรามีประสบการณ์มาก่อนด้วยประสบการณ์ทั่วหาดใหญ่ปีที่แล้วค่ะเรามีการนำจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยมาปรับใช้ในการช่วยเหลือพื้นที่กรุงเทพหาดใหญ่กรุงเทพยังไงบ้างคะ
0: สำหรับจังหวัดสงขลาอำเภอใหญ่เราเนี่ยเจอน้ำท่วมครั้งที่แล้วมาเนี่ยเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไร
1: จะต้องเริ่มอะไรยังไงก่อน
0: เริ่มต้นยังไงตอนนี้เราก็มีเตรียมพร้อมนะครับว่าไปสำรวจบ้านที่อยู่ที่ต่ำๆหรือพื้นที่ต่ำเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็มินโลก็เตรียมร่วมกับทางเทศบาลนะครับไปหาบ้านพี่เลี้ยงซึ่งเป็นอาคารสูงนะครับแล้วก็จะพยายามอพยพคนเนี่ยถ้าทึกเกิดว่าเขาปักเขียวเหลืองแดงใช่ไห
1: ม
0: พอเหลืองแล้วเราก็จะโยกแล้วโยกคุณละโยกคุณเนี่ยเพราะว่าชาวบ้านบางครอบครัวเขาไม่ยอมย้ายอ่ะเราจะย้ายไปที่มออเงี้ยเพราะว่าไกลเดี๋ยวบ้านมีโจรขึ้นบ้างอะไรเนี่ยเราก็พยายามจะเอาละแวกใกล้ๆเคียงกันนะครับแล้วก็ทางของเราก็มีประชุมกับฝ่ายรัฐนะครับจังหวัดอำเภอเทศบาลนะครับทหารด้วยอะไรเนี่ยประชุมเยอะบ่อยมากเรื่องน้ำท่วมเนี่ยว่าจะต้องทำยังไงนะครับแล้วเรื่องอย่างสมมติอพยพคนไปอยู่ที่บ้านพี่เลี้ยงแล้วเนี่ยเอาแล้วอาหารการกินอีกอ่ะใช่ไหมเราก็ต้องเนี่ยเราเสียงตึงเราเนี่ยจะซัพพอร์ตภาครัฐไม่ต้องก่อนนะครับเอาเรื่องกินเนี่ยพวกเราจะเตรียมอาหารไปให้เรียบร้อยเลยครับเราเลยคุยกันว่าไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารนะครับแล้วเราก็เตรียมพร้อมเรื่องเรือเรื่องอะไรพวกเนี้ยนะครับครับ
1: ก็คือไม่ได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ไม่ได้ส่งกำลังไปช่วยเหลือพื้นที่อื่นๆอย่างเดียวในส่วนของมูลนิธิที่ตั้งอยู่ที่พื้นที่เองตอนนี้เราก็ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือเพราะว่าตอนนี้ชาวหาดใหญ่เองเรียกง่ายว่าเริ่มจะนับถอยหลังกันแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงหน้าฝนนอกเหนือจากประชาชนเองก็เลยต้องทำให้หน่วยงานอย่างกู้ชีพกู้ภัยหรือมูลนิธิท่องเสือเซ็นเตอร์ก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยเช่นเดียวกันทีนี้อย่าง อุปกรณ์กำลังพลจะถามรองกฤษชัยดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมความพร้อมไว้ยังไงแล้วบ้างคะ
3: ส่วนที่สูญเสียไปตอนน้ำท่วมครั้งที่แล้วนะฮะตอนนี้เราสร้างกลับขึ้นมาเกือบ90กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบเต็มกำลั

0: นะครับเรื่องหนึ่งที่เที่ยวที่แล้วต้องขอโทษพี่น้องประชาชนชาวใหญ่ก็คือเรื่องของเมื่อน้ำท่ว
1: ม
0: ขึ้นสูงไฟฟ้ามันตัด
1: แ
0: ล้วก็จมถึงระดับเครื่องปั่นไฟของทางมูลที่ที่เตรียมเอาไว้เนี่ยเรายกสูงขึ้นหนีน้ำไม่เพียงพอนะครับทำให้การติดต่อสื่อสารกับทางมูลนิธิทำแทบจะเกือบจะไม่ได้นะครับเรื่องนี้ทางมูลที่เองก็เตรียมเรื่องของการหาเรื่องการจ่ายไฟสำรองอะไรในการยกหนีพ้นน้ำให้รองรับสถานการณ์ในการติดต่อสื่อสารกับทางมูลนิธิให้ได
1: ้
0: นะครับเรื่องที่สองใหญ่ที่ท่านประธานเรียนมาก็คือมีการพูดคุยกับทางส่วนการปกครองอันเนื่องมาจากพี่น้องจะต้องช่วยตัวเองเบื้องต้นติดตามข่าวสารแต่อย่าตื่นตระหนกกันฮ
1: ะ
0: ติดตามข่าวสารของทางภาคราชการทั้งหมดนะครับในการเตรียมความพร้อมเพราะว่าช่วยตัวเองอันดับแรกเลยครับทีนี้เรื่องของบ้านที่เลี้ยงเนื่องจากถ้าย้ายเข้าศูนย์อพยพนะครับพี่น้องอาจจะว่าอยู่ไกลจากบ้านอยู่อาศัยเป็นห่วงทรัพย์สินแต่บ้านที่เลี้ยงในละแวกแถวนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ตอนนี้ในชุมชนเรามีหลักเกิน50ชุมชนนะฮะที่ว่ายอมรับยินดีเป็นบ้านพี่เลี้ยงแต่ภาระมันก็จะตกกับบ้านพี่เลี้ยงในเรื่องของการรับคน 3-40 คน 4-50 คนก็ไปอยู่อาศัยนะครับทางภาครัฐถ้าไม่ประกาศเขตภัยพิบัติงบประมาณตรงนี้ก็ค่อนข้างจะเดินลงมาเยียวยาลำบากทางมูลนิธิเองท่านประธานเองก็มีการพูดคุยกันว่าเดี๋ยวก่อนที่ทางภาครัฐจะประกาศถ้าเป็นภาระของบ้านพี่เลี้ยงนะครับมูลนิธิตรงนี้จะช่วยดูแลรับผิดชอบให้เบื้องต้นนะครับพอรัฐภาครัฐประกาศแล้วงบของทางภาครัฐคงจะลงมาสนับสนุนต่อนะครับตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่ง
2: นี่ถ้าเรียกให้เข้าใจง่ายๆบ้านพี่เลี้ยงก็คือเป็นบ้านที่เขาสมัครใจที่จะอาสาถ้าเกิดว่าเกิดอุทกภัยขึ้นมาเนี่ยบ้านเขาบ้านพี่เลี้ยงอาจจะสูงหน่อยรองรับคนได
0: ้
2: มาอยู่ที่นี่ได้แล้วก็ทางด้านมูลนิธิก็จะสนับสนุนในเรื่องของอาหารต่างๆเข้าไปช่วยเหลือทีนี้ขออนุญาตถามเพิ่มเติมด้วยประสบการณ์ปีที่แล้วเรามีการพูดคุยกับทีมกู้ชีพกู้ภัยจากที่อื่นที่เดินทางลงมาช่วยหาดใหญ่อ่ะค่ะก็จะมีการวางแผนจากที่คุยณตอนนั้นเขาบอกว่าทีมเขาจะมีการสลับทีมกันทีนี้ในส่วนของหาดใหญ่มูลนิธิธงเสซิ่งตึงที่ส่งทีมไปกรุงเทพค่ะเรามีการสลับทีมกันไหมคะว่าโอเคทีมที่ไปนี้ประมาณนี้และระยะเวลานี้เดี๋ยวเราสลับทีมนี้ไปมีแบบนี้ไหมคะหรือว่าหนึ่งทีม
0: ก็มีแผนอยู่ครับนะครับก็ตอนนี้แบบทีมแรกที่ลงไป15นายเนี่ยณตอนนี้ปฏิบัติงานไปประมาณล่วง1อาทิตย์แล้วนะครับกำลังประเมินว่าให้ทางหน้างานก็ประเมินลงมาเลยว่าถ้ายังมีงานหรือพื้นที่เพราะว่าน้ำมันกำลังลงตอนนี้น่าจะลงมาทางจัดเชิงเซานะครับเพราะว่าน้ำคงจะลงมาที่ลาดต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับถ้ายังต้องปฏิบัติภารกิจร่วมในการอาจจะต้องสลับกำลังขึ้นไปเปลี่ยนนะครับลงมา
1: ค่ะก็อ
0: ย่างตรงนี้อยู่ในแผนอยู่ฮะ
1: นี่ก็อย่างที่ท่านรองบอกตั้งแต่ต้นนะคะว่าการช่วยเหลือก็คือไม่ได้เฉพาะการปลอดภัยของผู้ที่ช่วยเหลืออย่างเดียวคนที่ไปช่วยก็ต้องปลอดภัยท่ามกลางการซัพพอร์ตหรือว่าการสนับสนุนจากทีมหลังบ้านก็คือทางมูลนิธิที่คอยมอนิเตอร์คอยดูแลแล้วก็คอยส่งกำลังใจกันอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นท่านประธานค่ะได้ถือโอกาสนี้ฝากกำลังใจไปยังเจ้าหน้าที่ของเราเองรวมถึงเจ้าหน้าที่จากทั่วพื้นที่ภาคใต้ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้รวมถึงส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จะได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ
3: ครับก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่เสียสละแล้วก็ไปช่วยทุกข์ภัยครั้งนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยทำงานโดยสุดความสามารถนะครับแต่ต้องดูตัวด้วยแล้วดูสถานที่ด้วยถ้าเสี่ยงเราก็ต้องไต่ตรองก่อนนะครับระวังระมัดระวังนะครับเราจะไปช่วยเขาเราก็ต้องอยู่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอให้ใต้หงโจซือที่เรากลับไหว้บูชาและนับถือเนี่ยให้ช่วยคุ้มครองให้พวกทุกท่านที่ไปช่วยงานในครั้งนี้ตั้งนับนับโดยเฉพาะที่ไปแล้วมีประมาณสัก7-8 องค์กรนะครับแล้วที่เหลืออยู่ก็อีกหลายองค์กรนะเพราะทุกๆองค์กรก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้สะดวกสบายแล้วก็ทุกอย่างก็ประสบความสำเร็จแล้วก็สู้ๆนะครับทางมูลนิธิธงเสซิ่งตึ้งผมในนามประธานและกรรมการทุกท่านก็ทุกคนก็ส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสำหรับชาวบ้านที่อยู่ในจังหวัดสงขลาอำเภอใหญ่เนี่ยตอนนี้เราก็อย่าต้องระวังฟังข่าวตลอดนะครับถ้าเกิดว่าฝนตก2วันนะครับเราต้องขนย้ายของที่อยู่ชั้นล่างเนี่ยต้องขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับแล้วก็ถ้าอีกวันนึงเนี่ยนั่นน่ะต้อง

0: ต้องโยกย้ายแล้วนะครับต้องระวังและมันระวังของนี่เป็นของธรรมชาตินะครับเหตุการณ์อย่างนี้ไม่มีใครกล้าบอกว่าท่วมไม่ท่ว
1: ม
0: นะครับไอ้ภาคใต้เนี่ยโลหะใหญ่ท่วมหนักงี้นะเราคิดว่าที่อื่นไม่มีแล้วกรุงเทพเที่ยวนี้ก็มาท่วมอย่างนี้นะครับทั้งนายกทั้งสองนายกรัฐมนตรีนายกเมืองท้องถิ่นอ่ะทุกคนก็เดือดร้อนหมดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภัยธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้นะฮะ
1: ไม่สามารถคาดการณ
0: ์ได้ใช่นะก็ขอให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เดินทางโดยไปไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ระวังตัวให้มากสุดๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ค่ะนะคะก็เป็นในส่วนของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมไปถึงผู้ที่ประสบอุทกภัยด้วยทีนี้ขออนุญาตข้อสุดท้ายอยากให้ท่านกิติชัยค่ะฝากช่องทางการติดต่อถ้าเกิดว่ากรณีอยากขอความช่วยเหลือไม่ใช่แค่อุทกภัยหรือว่าเหตุการณ์อื่นๆที่เสี่ยงต่อชีวิตแล้วอยากได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิเนี่ยค่ะสามารถติดต่อช่องทางไหนได้
3: ศูนย์วิทยุกู้ภัย1163เลยครับนะครับตัวเดียวเลยนะครับ
2: นี่อันนี้สามารถโทรได้24ชั่วโมง
3: 24ชั่วโมงฮะศูนย์วิทยุเราทำงาน24ชั่วโมงนะครับ
1: 1163
3: 1163คร
1: ับ โทรได้เลยจะงูเข้าบ้านต้องการความช่วยเหลืออ
3: ุบัติภัยอะไรทั้งหมดนะแม้แต่เรื่องของผู้ป่วยแพทย์นัดผู้ป่วยซึ่งเดินทางไปหาแพทย์ไม่สะดวกบ้านอยู่ลึกหรือว่าเคลื่อนย้ายไม่สะดวกนะโทรเข้าไปเลยฮะนะครับตรงนี้มูลนิธิรับอาสาในการไปรับถึงบ้านไปส่งนะครับ
1: ถึงเวล
3: าหาแพทย์เสร็จได้เวลากลับโทรมาไปรับส่งกลับบ้าน
2: นี่บริการถึงที
1: ่ใช
2: ่คร
1: ับ
2: บริการดีแน่นอน
1: มาจำไม่ขึ้นใจเลย1163แต่ว่านี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านที่มาบอกถึงภารกิจดีๆแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ
3: ครับ
1: ขอบคุณค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือทางมอดคอมพิลาบขับเขาในวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะสมโอ๊ตดองนาดพร้อมด้วยทีมงานรวมถึงผู้ร่วมรายการต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันในพื้นที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและตรงนี้นะคะที่เจนยืนอยู่ก็คือคลองมีนค่ะที่เทศบาลปากน้ำฉวางนะคะจะบอกว่าที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เขาขึ้นชื่อว่าน้ำดีค่ะแน่นอนนะคะว่าถ้าน้ำดีสุขภาพก็จะดีสิ่งแวดล้อมก็จะดีผู้คนก็จะดีไปด้วยนะคะวันนี้เราจะได้รู้ได้ทราบกันค่ะว่าที่นี่เขามีการบริหารจัดการยังไงให้สิ่งแวดล้อมที่นี่ดีสุขภาพดีผู้คนดีและที่สำคัญเหมือนที่บอกไปน้ำดีให้สมกับโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมติดตามมาพร้อมกันได้ในรายการวันนี้ค่ะ

คุณผู้ชมข่าวเหมือนที่บอกไปว่าที่อำเภอฉวางนะคะที่เทศบาลปากน้ำฉวางเนี่ยจะมีน้ำดีอย่างที่เห็นเลยพอน้ำดีแล้วสุขภาพก็ดีสิ่งแวดล้อมก็จะดีไปด้วยนะคะแล้วตอนนี้นะคะจะอยู่กับท่านนายกแล้วค่ะท่านที่

0: ที่จะมาบอกมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันว่าที่นี่เขามีการบริหารจัดการยังไงทำไมสิ่งแวดล้อมที่นี่น้ำที่นี่ถึงดีอย่างนี้ท่านนายกสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับผู้สื่อข่าวและท่านผู้ชมทุกท่านครับเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางเป็นท้องถิ่นเล็กๆเต็มไปด้วยแม่น้ำลำคลองและบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติซึ่งห่างจากตัวอำเภอฉวางประมาณ2กิโลครับ
0: ค่ะที่นี่เป็นคลองที่มีสายน้ำหลายสาขาไหลผ่านท่านนายกขาแล้วทางเทศบาลมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับน้ำที่นี่ยังไงบ้างคะ
1: ต้นแม่น้ำตาปีซึ่งเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงพี่น้องโซนภูเขานะครับวันนี้ปากน้ำฉวางแม่น้ำทุกสายจะมาบรรจบกันณสถานที่แห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นการหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยแม่น้ำตาปีแห่งนี้เพราะฉะนั้นเรื่องความสะอาดต้องมีเรื่องการห่วงใยในเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องมีเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดน้ำต้องสะอาดต้องไม่มีมลพิษต้องไม่มีสิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงสู่แม่น้ำสิ่งปฏิกูลมูลฝอยไม่ว่าจะเป็นขยะก็ดีหรือของเสียจากมูลสัตว์ก็ดีอื่นๆก็ดีครับ
0: น้ำที่นี่ต้องสะอาด
1: ครับ
0: อันนี้เราทำยังไงคะท่านนายก
1: ต้องเรียนว่าอิทธิพลทางความคิดอิทธิพลของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเราอยู่ด้วยแม่น้ำลำคลองมาตลอดเราเป็นสังคมชนบท
0: ค่ะ
1: แล้วก็ความเจริญก็พัฒนามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องใส่จิตสำนึกต้องปลูกฝังต้องรณรงค์กับองค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเป็นพี่น้องชุมชนพี่น้องอสม.ผู้ใหญ่กำนันนักปกครองท้องที่ท้องถิ่นทุกเครือข่ายต้องระดมความคิดกันแบบนี้และก็ต้องปลูกจิตสำนึกตลอดเวลา
0: การปลูกจิตสำนึกของเราเริ่มต้นจากอะไรคะ
1: เริ่มต้นจากตรงไหนเริ่มต้นจากคนในครอบครัว
0: ค่ะ
1: เริ่มต้นจากการพูดคุยไม่ว่าจะวงเสวนาร้านน้ำชากาแฟขยายไปสู่โรงเรียนโรงเรียนก็ขยายไปที่คุณครูขยายไปที่นักเรียนวัดและก็ที่สำคัญที่สุดผู้มีอิทธิพลก็คือพี่น้องอาสาสมัครในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นอสม. อปปร.และภาคเอกชนทุกส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกัน
0: การปลูกฝังจิตสำนึกของเรา1 2 3 4จนมาประสบความสำเร็จอย่างนี้เราทำยังไงบ้างคะเคสตัวอย่างมี
1: ครับเคสตัวอย่างก็คือเรื่องขยะมูลฝอยอันดับแรกเลยนะครับเราต้องไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำหรือที่สำคัญที่สุดไม่เหวี่ยงไปที่ริมคลองเพราะว่าธรรมชาติของคนเราเนี่ยชอบเหวี่ยงขยะไว้ริมขอบถนนหรือริมคูคลองห้วยหนองคลองบึงตลอดโดยเฉพาะความมีวินัยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยไม่ใช่ว่าสังคมชนบทแล้วนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถุงลูกชิ้นก็เหวี่ยงข้างถนนอย่างนี้ในปากน้ำฉวางไม่มีฮะแต่ก่อนมีตอนนี้ประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมาไม่มีครับหรือสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในแม่น้ำก็ไม่มีริมคลองไม่มีมีแต่หญ้าเขียวๆทั้งนั้นพวกก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายหลักของเทศบาลปากน้ำฉวางที่ปลูกฝังกันมาในทุกยุคทุกสมัยฮะ
0: แล้วมาเปลี่ยนแปลงยังไงคะตอนนั้น
1: เปลี่ยนแปลงโดยผู้นำท้องที
0: ่
1: ก็คือผู้ใหญ่กำนันในพื้นที่ผู้นำท้องถิ่นสมาชิกผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างพวกเรานี่แหละครับและที่สำคัญที่สุดก็คือผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที
0: ่
1: ทุกสถานศึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสถานีอนามัยและพี่น้องอสม.เพราะบุคคลเหล่านี้จะไปถ่ายทอดไปยังครัวเรือนบุคคลเหล่านี้ถ่ายทอดไปยังสถานศึกษาเพื่อนบ้านข้างเคียงและเรามีกติกาว่าเราเนี่ยแม่น้ำตาปีเนี่ยเป็นแม่น้ำหลักเพราะฉะนั้นอย่าทำความสกปรกหรือว่าทำลายสิ่งแวดล้อมและเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญสังคมเมืองเดี๋ยวนี้ให้ทุกคนเห็นว่าฝุ่นมลพิษอย่างเช่น PM2.5 ประมาณนี้นะครับ
0: ก็แสดงว่าเราเริ่มต้นจากการคัดแยกขยะบนบก 100% เพื่อที่จะไม่ให้ลงสู่แม่น้ำลำคลอง
1: แน่นอนครับขยะในแม่น้ำลำคลองเนี่ย100% ไม่มี
0: 100% ไม่มีนะคะที่ปากน้ำฉวางแห่งนี้
1: ถ้าจะมีก็ตอนภัยธรรมชาติมีบ้างแต่ก็ถือว่า 100% ส่วนการคัดแยกขยะในพื้นที่ปากน้ำฉวางเป็นคลัสเตอร์1คลัสเตอร์ที่5ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเราทำมาตลอดศูนย์คัดแยกขยะของเราเป็นลำดับต้นๆของจังหวัดเรามี RDF จำหน่ายได้เรามีธนาคารขยะเรามีสิ่งดีๆมากมายในเรื่องการรณรงค์เรื่องขยะเพราะเราเป็นท้องถิ่นขนาดเล็กเราทำง่ายนะครับผมมั่นใจว่าโครงการคัดแยกขยะหรือปลูกฝังวินัยเนี่ยปากน้ำฉวางเนี่ยมาถูกทางครับ
0: พูดถึงโครงการการคัดแยกขยะในหลายๆพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจะเป็นปัญหาเรื่องของขยะเยอะมาก
1: จริงๆแล้วผมว่าการคัดแยกขยะเนี่ยเป็นข้ออ้างมากกว่าว่าไม่มีบริเวณไม่มีถังออกจากถังแล้วไปปลายทางก็ไปรวมกันอยู่ดีไม่ใช่ครับเดี๋ยวนี้ดูนะครับสินค้าออนไลน์ที่มีกระดาษต่างๆเนี่ยเก็บไว้เถอะครับมาขายได
0: ้
1: หรือพลาสติกถุงพลาสติกต่างๆแยกไว้เถอะครับแยกไว้พอถึงเดือนเราก็จะมีธนาคารขยะเราก็เดือนหนึ่งเรามารวบรวมครั้งหนึ่งที่เทศบาลส่วนขยะอันตรายขยะมีพิษก็แยกไว้ที่บ้านประธานชุมชนในแต่ละชุมชนเป็นหน่วยรับได้อย่างดีเลยเป็นสาขาได้อย่างดีเลยคณะกรรมการชุมชนนะครับไปไว้ที่บ้านกรรมการชุมชนส่วนขยะที่เดือนเอามาขายเรามีธนาคารขยะแบบนี้ครับทำได้ไม่ว่าสังคมชนบทหรือสังคมเมืองอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มต้นกันไหมประมาณนี้ครับ
0: แสดงว่าเราเป็นการคัดแยกขยะบนบกแบบ 100% แล้วก็ชัดเจนมากทั้งขยะอันตรายขยะที่รีไซเคิลด้วยและตรงขยะอันตรายอะค่ะนายกเอาไปทำอะไรต่อคะ
1: ขยะอันตรายนี้1ในเมื่อที่บ้านคุณมีขยะอันตรายคุณไม่มีบริเวณกำจัดหรือคุณไม่มีที่เก็บคุณพามาที่บ้านของคณะกรรมการชุมชนประธานชุมชนแต่ละชุมชนหรือพามาไว้ที่เทศบาลปากน้ำฉวางเราจะมีที่เก็บสุดท้ายเราก็จะรวบรวมส่งไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพี่ใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะขนถ่ายไปที่กำจัดถูกวิธีครับผม
0: ค่ะกลับมาเรื่องคลองสักนิดเพราะว่าถือว่าเป็นความท้าทายเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกับการที่เราจะดูแลคนในชุมชนไม่ให้ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลองเพราะอย่างที่เรารู้กันดีว่าในพื้นที่อำเภอฉวางเนี่ยเขาจะใช้น้ำซะส่วนใหญ่นะคะในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะทั้งเรื่องของการเกษตรอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยที่นี่แต่ละปีค่ะทราบกันดีเขาจะมีการใช้น้ำในการแข่งขันเรือค่ะและทีนี้พอเป็นคนนอกอย่างเจนใช่ไหมเราก็จะคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่ามีการแข่งขันแข่งเรือแล้วทีนี้น้ำจากที่เป็นน้ำที่สะอาดเป็นน้ำที่สมบูรณ์แล้วหลังจากแข่งเรือเสร็จเนี่ยมันจะเป็นกลับมาสมบูรณ์ไหมเพราะว่าไอ้ที่ลงไปในคลองก็จะมีเรือมีทั้งคนมีทั้งน้ำมันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านนายก
1: เรื่องนี้นะครับถ้าพูดเรื่องนี้มองมุมกลับเลยครับปากน้ำฉวางเนี่ยคนทุกคนเนี่ยเน้นที่ศักยภาพและศักดิ์ศรีทุกคนมีศักยภาพมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นคนปากน้ำฉวางนี่รักศักดิ์ศรีมาก
0: ค่ะ
1: พอเป็นมนุษย์เนี่ยหน้าตานี่สำคัญการแข่งเรือวันออกพรรษานี่แหละก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งว่าความสะอาดต้องมีเพราะอะไรรู้ไหมเรามีถ้วยรางวัลพระราชทานถึง3ใบด้วยกันปีนี้วันที่26 27ตุลาคมเราก็มีการแข่งขันเรือยาวพอดีตรงนี้แหละเป็นจุดเด่นสำคัญของพวกเราในแม่น้ำตาปีเนี่ยมันต้องสะอาด
0: ที่หนึ่งฝั่งโน้นจะบอกว่าทั้งสะอาดแล้วก็ทั้งสวยด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามกันได้ค่ะ

0: นี
1: ่
0: ตรงนี้เป็นประจักษ์พยานและสักขีพยานที่ดีที่สุดตั้งแต่สมัยองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางแล้วก็ยกฐานะมาเป็นเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางซึ่งป้ายนี้ไม่ต่ำกว่า12ปีให้ความมั่นใจได้นะครับปวดอย่าทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำลำคลองจะเห็นได้ว่าพวกเราเนี่ยทำกันมาอย่างต่อเนื่องทำกันมาอย่างยาวนานทั้งในแม่น้ำริมคลองริมถนนต่างๆเราจะตัวเนี้ยเป็นประจักษ์ที่เห็นได้ชัดว่าปากน้ำฉวางยั่งยืนในเรื่องขยะ
1: แล้วก็มีการทำมานานแล้วการันตีได้จากป้ายนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าที่ปากน้ำฉวางเขายืนหยัดค่ะเรื่องของการไม่ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำนะคะ
2: ป้ายตรงนี้อยู่คู่กับลำน้ำแห่งนี้แม้จะติดตั้งมานานกว่า12ปีแต่ข้อความสำคัญยังคงเดิมโปรดอย่าทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำลำคลองเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการดูแลรักษาความสะอาดของลำน้ำยังคงเป็นสิ่งที่เทศบาลปากน้ำฉวางให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องและไม่ใช่เพียงแค่การดูแลในวันปกติเท่านั้นแต่ในช่วงเตรียมพื้นที่สำหรับประเพณีแข่งเรือทางน้ำซึ่งจะมีผู้คนแล้วก็จะมีกิจกรรมเข้ามาใช้พื้นที่ริมลำน้ำมากขึ้นแต่ที่นี่ก็ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาดควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สายน้ำเพื่อให้สายน้ำแห่งนี้ยังคงเป็นทั้งพื้นชนภาคภูมิใจในทุกวัน

0: สำหรับที่นี่การสืบสานประเพณีไม่ได้หมายถึงการใช้สายน้ำเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการช่วยกันรักษาสายน้ำให้คงอยู่ต่อไปอีกด้วย
1: ตอนนี้เปลี่ยนโลเคชั่นแล้วค่ะจุดนี้จะเป็นจุดที่เห็นได้กว้างกว่าเมื่อกี้ตรงนี้เรียกได้ว่าอะไรคะ
2: ตรงนี้เป็นไฮไลท์ของปากน้ำฉวางเนี่ยที่แม่น้ำสามสายมาบรรจบกันตรงนี้นะครับและตรงนี้ที่สำคัญที่สุดเป็นจุดปล่อยเรือ
1: ค่ะ
2: ไอ้คุ้งตรงนี้ครับจะเป็นจุดปล่อยเรือแล้วก็จุดเส้นชัยไปประมาณ650เมตรนะครับจะมีจุดเส้นชัยอยู่มีกองอำนวยการอยู่
1: ตรงนี้จะเห็นได้ว่าเป็นภาพกว้างเลยแล้วไม่มีขยะเลยแม้แต่ชิ้นเดียวทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำแต่ท่านนายกค่ะท่านนายกมีวิธีการดูแลยังไงเพราะว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ 100% ที่จะไม่มีขยะเล็ดลอดลงมาเลยเรามีการแบบว่ามาตรวจมาอะไรอย่างนี้ไหมคะ
2: ไม่ครับก็เหมือนที่เรื่องก็คือเรื่องศักยภาพศ
1: ัก
2: ดิ์ศรีของคนปากน้ำฉวางเนี่ยถ้าเขาเห็นนะเขาจอดรถหยิบขยะเลยผมรณรงค์ถึงขนาดนี้ลูกๆนักเรียนเนี่ยพวกเดี๋ยวนี้สื่อเนี่ยเหมือนตาวิเศษเลยนะฮะคนทำความดีนะครับบางทีจอดรถเอารื้อไม้ที่ล้มอยู่ข้างถนนหรือขยะที่โกยข้างถนนเนี่ยเป็นคนที่น่าชื่นชมเราต้องยกย่องเขานะครับเราต้องให้สิ่งดีๆกับบุคคลเหล่านี้ให้เขาคิดดีให้เขากล้าที่จะทำดีจอดรถปุ๊บเก็บขยะอย่าให้เห็นเพราะว่าเป็นหน้าตาความรู้สึกตัวนี้มันมีกับคนปากน้ำฉวางเยอะ
1: ก็คือถือว่าเป็นศักดิ์ศรีของชาวฉวางเลยนะคะจะไม่ให้มีขยะทั้งบกแล้วก็ในน้ำเลยแบบ 100%
2: เพราะว่าเส้นนี้เป็นเส้นหลักในการไปศูนย์ราชการในตัวอำเภอด้วยคนสัญจรไปมาเยอะเพราะฉะนั้นเราเจ้าบ้านเนี่ยต้องเน้นไปตรงนั้นด้วยแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี
1: ตลอดระยะเวลาที่เราทำเรื่องนี้กันมาอย่างจริงจังตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแค่ไหนคะ
2: 90% คร
1: ับ90แล้วอีก10
2: อีก 10% เนี่ยข้อมูลตรงนี้เผื่อคนนอกพื้นที่มานะครับถ้าพูดว่าเต็ม100เดี๋ยวบางทีไปมาเจอทักชิ้นอย่างนี้เสียหายแต่ว่า90ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากอยู่แล้วครับ
1: แล้วเรามีเกณฑ์ในอนาคตไหมคะวางแผนไว้ว่ายังไงบ้าง
2: ในอนาคตนะครับของเราเนี่ยมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพื้นที่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นความไม่ขัดแย้งในพื้นที่เราจะต้องเป็นตัวประสานที่ดีกับวัดกับโรงเรียนกับส่วนราชการเนี่ยต้องเป็นตัวประสานที่ดีเราอย่าไปสร้างความขัดแย้งในพื้นที่และทุกอย่างเนี่ยมันจะไปด้วยดีครับเข้าหากัน
1: เข้าหากัน
2: ให้ความร่วมมือกันให้ความสำคัญกับทุกครัวเรือน
1: นายกค่ะเหมือนที่เรารู้กันว่าตรงนี้ค่ะเขาชาวบ้านใช้ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันกับ
2: มีตังประปาอยู่ทีนี้ที่เห็นเป็นลักษณะแบบนี
1: ้
2: ก
1: ็
2: คือวิถีชีวิตเผื่อมีการทอดแหกันบ้างหาปลากันบ้างก็เป็นวิถีชีวิตชุมชนส่วนศาลาเทวดานี้ก็เป็นของคู่บ้านคู่เมืองปากน้ำฉวางที่เราเคารพนับถือเขาเรียกว่าเทวดาหัวกรองเทวดาหัวกรองนะครับได้สักการะกันนะครับประมาณนี
1: ้ก็ถือว่าใช้น้ำทั้งอุปโภคบริโภคแล้วก็เหมือนที่เห็นอยู่ก็หาปลาด้วย
2: ครับ
1: จ
2: ะเป็นช่วงฤดูอยู่นะครับบางทีก็หน้าน้ำมาปลาก็เยอะก็มาเวียงแหกันบ้างนะครับนั่นเป็นวิถีชีวิตชุมชนของคนในพื้นที่นะครับ
1: ถ้าใครที่มีโอกาสมาอำเภอฉวางนะคะมาเที่ยวปากน้ำในช่วงของเข้าปกพรรษานะคะจะมีการแข่งเรือด้วยแล้วก็เหมือนที่ท่านนายกบอกว่าการแข่งเรือจะไม่ได้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการที่ทำลายระบบนิเวศของน้ำแน่นอนเพราะว่ามีการเขาเริ่มจากจิตสำนึกดีกว่าจิตสำนึกของคนในอำเภอฉวางเขารักน้ำของเขาเชิญชวนหน่อยค่ะท่านนายก
2: ครับท่านผู้ชมทั้งหลายครับปากน้ำฉวางเนี่ยเป็นต้นแม่น้ำตาปีแม่น้ำตาปีจะไหลไปสู่จังหวัดสุราษฎร์เพราะฉะนั้นถ้าต้นน้ำสะอาดปลายน้ำก็ต้องสะอาดด้วยและที่สำคัญที่สุดอดีตที่ผ่านมากรมมลพิษได้พิสูจน์และก็ได้ให้รางวัลว่าปากน้ำฉวางแม่น้ำตาปีเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดยืนยันได้จากข้อมูลของกรมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
1: แม่น้ำตาปีอำเภอฉวางเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดคุณผู้ชมค่ะและแน่นอนว่าจะมีการคัดแยกขยะทางบกนะคะเป็นคัดแยกแบบ1 2 3 4แบบชัดเจนเลยเพื่อที่จะไม่ให้มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเล็ดลอดลงไปลงสู่แม่น้ำลำคลองเดี๋ยวท่านนายกจะพาไปดูการคัดแยกขยะนะคะ
2: ดีครับเดี๋ยวตามไปดูที่ศูนย์คัดแยกขยะของเรานะครับแล้วก็เป็น RDF เราส่ง SCG ลงปูนทุ่งสง
1: ไปค่ะ

0: คุณลุงเขาเป็นคนที่นี่ไหมคะท่านนายก
1: เป็นคนแถวนี้ครับ
0: เป็นคนแถวนี้ใช่ไหมลุงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: วันนี้มาสัมภาษณ์นายกค่ะลุงพูดคุยเรื่องการคัดแยกขยะเพราะว่าได้ข่าวมาว่าที่ฉวางเนี่ยน้ำดีมาก
2: ครับผม
0: เขามีการบริหารจัดการน้ำลุงเป็นคนที่นี่ไหมคะ
2: คนที่นี่ครับตอนนี้ทีมบริหารจัดการของเทศบาลตำบลป่าน้ำฉวางเนี่ยก็มาอยู
0: ่
2: รู้สึกว่าน้ำมันดีขึ้นเยอะก็มีในหมู่ที่8น่ะมันมีโครงขยะอยู
0: ่
2: ตอนนี้มันก็โอเคอยู่นะทางเทศบาลของปากน้ําเยาวังทีมบริหารเค้าก็มาจัดการอยู่ตรงเนี้ย
0: ดีขึ้นเยอะจากเมื่อก่อนใช่มั้ยคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: เมื่อก่อนเป็นยังไงคะ
2: เมื่อก่อนมันยังไงอ่ะขยะมันเยอะอ่ะเดี๋ยวนี้มันลดลงแต่ยังมีกลิ่นอยู่ไม่มากน้ําก็มีอยู่เสียบ้างมาตอนขนมาแต่ตอนนี้มันก็ดีขึ้นเยอะแล้ว
0: ขึ้นเยอะแล้วแล้วลุงได้ใช้น้ำไหมคะในชีวิตประจำวัน
2: ได้ใช้ครับได้ใช้
0: ใช้ทำอะไรเอ่ย
2: ช้ำเอามาใช้กับในครัวเรือนเนี่ยอาบน้ำซักผ้าอะไรแบบเนี้ย
0: ก็คือใช้อยู่เป็นในครัวเรือนในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว
2: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วลุงอยากจะฝากอะไรถึงชาวบ้านไหมคะคนอื่นเรื่องของการจัดการน้ำการจัดการขยะอะไรเงี้ยเราต้องช่วยกันนะ
2: ใช่ครับก็กว่าถึงกว่าชาวบ้านในเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางช่วยกันเอาขยะมาขายที่เทศบาลเทศบาลเขารับซื้อขยะอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วตอนนี้ตำอยู่แล้วแต่ว่าคนที่ตำอยู่แล้วก็ตำเรื่อยๆไปคนที่ไม่ตำทีก็ช่วยกันหน่อยครับช่วยกวาดไปกัน
0: ก็คือให้ช่วยกันไปคัดแยกขยะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: เจอคุณลุงชาวปากน้ำแท้ๆค่ะลุงย้ำนะคะว่าต้องคัดแยกขยะนะบ้านของเราชุมชนของเราจะได้สะอาดทำให้เป็นหน้าที่อย่างเดียวกับที่ท่านนายกบอกเลยค่ะว่าศักดิ์ศรีของคนฉวางเขายอมไม่ได้นะคะที่จะมีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเดี๋ยวท่านนายกจะพาไปดูค่ะว่าที่ทิ้งขยะของที่นี่เป็นอย่างไรมีการจัดการแบบไหนกระบวนการต่างๆได้ประโยชน์แน่นอนตามไปดูกันเลยค่ะ

0: ท่านนายกตรงนี้ด้านหลังเป็นอะไรนะคะตรงนี้คัดแยกขยะ
1: เรียกว่าศูนย์คัดแยกขยะปล่อยของเทศบาลตำบลป่านัดที่ว่าเป็นกลุ่มที่5ของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีหน้าที่ประมาณ18ไร่สามารถนะครับก็มีการคัดแยกขยะเข้าแต่ละวันก็ประมาณ80ตันถึง100จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องนี้ขยะเข้ามาหายหมดไปแต่ละวัน80ตันถึง100ตันของ200ตันก็ต้องเอามาคัดแยกสรุปว่าขยะจากส่วนที่ขยะไปแต่ละวัน300ตันเนี่ยต้องมีการคัดแยกและออกมาเป็นรูปแบบอาเดียนี่คือผู้จัดการการมากครับตรงไหนถามผู้นี้ได้เลย
0: บอกว่าเป็นรูปแบบ RDF RDF คืออะไรคะ
2: RDF คือผลผลิตจากขยะนะฮะเราทำเพื่อเป็นเชื้อเพลิงส่งโรงไฟฟ้าครับผมเป็นเชื้อเพลิงครับผม
0: ค่ะแต่ละวันเราทำอะไรบ้างคะ
2: แต่ละวันนะก็หน้าที่หลักเราคือคัดแยกขยะจากขยะสดนะขยะสดเนี่ยเอาเข้ามาครับผม
0: ค่ะ
2: ครับเริ่มแรกเลยเนี่ยต้องขอบคุณท่านนายกนะฮะท่านละ
0: ค่ะ
2: ท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์นะมองเห็นว่าขยะเนี่ยคือปัญหาของท้องถิ่นนะครับท่านก็เลยเลือกให้ทางเรามาช่วยดูแลกำจัดขยะนะครับในพื้นที่เนี่ยคัตเตอร์ที่5เนี่ย30

0: สะสมซึ่งสะสมมาเป็นเวลา30กว่าปีแล้วก็ได้สมัย4ไร่แล้วครับผมซึ่งเป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นนะฮะนะครับจะสังเกตว่าขยะในที่นี
1: ้
0: ถึงแม้ว่าเป็นกองขยะที่สูงใหญ่แต่จะไม่มีกลิ่นสังเกตไหมฮะกลิ่นจะน้อยมากครับผมเพราะว่าการบริหารจัดการนะท่านนายกจะเน้นย้ำแล้วว่าเรื่องกลิ่นเราก็จะมีการฉีด UM นะวันละ3รอบนะครับช่วยกำจัดแมลงวันและกลิ่นซึ่งว่าประชาชนรอบๆเนี่ยจะได้รับผลกระทบน้อยมากครับจากการดูแลนะ
2: เนี่ยแบบนี้ขยะก็เข้ามาในแต่ละวันขึ้นตาช่างขึ้นตาช่างในดีด้านในกระบวนการของเราก็จดดึงกระปากกันแยกสุดท้ายก็ยังเหลืออยู่ดีแต่เหลือที่น้อยที
1: ่น้อยสุดอันดับแรกเข้ามาเราต้องมาชั่งก่อนชั่งแล้วเอาไปแยก
0: ไปไม่ไปกองรวมครับตอนนี้อยู่ข้างหลังท่านนายก
1: ค่ะ
2: นี่เกิดเหมือนบินเบิร์ดจะเห็นหมดเพราะฉะนั้นขยะเหล่านี้ที่อยู่ฝั่งด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่มีการสับกับทิลิกแล้วก็ไปสู่เมืองไฟฟ้าขนาดใหญ
1: ่
2: ไม่ว่าจะเป็นเมืองปูนซีจีหรือว่าที่ไหนก็ไม่แต่เดี๋ยวนี้เขารวมรวมกันช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็มีมูลค่านะครับทางเทศบาลก็มีรายได้อีกส่วนหนึ่งจากตรงนี
1: ้ก็คือเป็นการแยกขยะที่ชัดเจนเลย
2: ต้นทางต้นถึงปลายทางให้ความมั่นใจเหมือนที่ผมบอกไว้ว่าตอนนี้ว่าทุกอย่างเราดูระดับโลก
1: ค่ะก็คือให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนได้ว่าเราจะมีการคัดแยกที่ชัดเจ
0: นครับผมแล้วก็ผลประโยชน์นะผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยได้ตั้งแต่เริ่มต้นจากประชาชนเลยฮะประชาชนจะหมดปัญหาเรื่องการทิ้งขยะเพราะว่าเราสามารถรองรับได้ตลอดนะฮะเพราะเราสามารถกำจัดขยะสดรายวันเนี่ยหมดเป็นรายวันนะฮะแล้วก็อาเดียนที่ได้เนี่ยก็เป็นผลประโยชน์นะฮะโดยตรงเทศบาลก็เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากอาเดียนนี้ด้วยนะฮะจะมีรายได้จากอาเดียนที่เราคัดแยกมาส่งโรงไฟฟ้านะฮะอันนี้เป็นผลประโยชน์เพื่อที่จะเอางบประมาณเนี่ยไปช่วยประชาชนอีกทีนึงครับ

0: ท่านนายกขาโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมอำเภอฉวางเป็นยังไงบ้างคะสำหรับท่านนายก
1: โลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมของอำเภอฉวางอย่างไรก็แล้วแต่ก็มนุษย์เป็นผู้สร้างทุกอย่างล้วนเกิดจากฝีมือมนุษย์ก็คือพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องช่วยกันรักษาสร้างความสมดุลให้ได้เพื่อความยั่งยืนของทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดจากมือมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนก็ต้องช่วยกันบำรุงรักษาช่วยกันสร้างโดยปลูกจิตสำนึกถามว่าจิตสำนึกเนี่ยก็ต้องมีการกระตุ้นกระตุ้นจากไหนกระตุ้นจากพวกเราผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นส่วนราชการเพราะฉะนั้นเราปลูกจิตสำนึกขึ้นมาในเมื่อเราเป็นผู้สร้างสิ่งแวดล้อมเราก็สร้างให้สวยสร้างให้ยั่งยืนสร้างให้สมดุลอย่าให้มีมลพิษการมีมลพิษก็คือการทำลายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาให้นานที่สุดโดยการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับลูกหลานรุ่นต่อๆไปนานๆทุกอย่างแก้ปัญหาให้ถูกทิศถูกทางและจะอยู่กันได้อย่างยั่งยืนแบบหลักธรรมาภิบาลครับ
0: สรุปง่ายๆก็คือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกนะคะจากเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวชุมชนสถานศึกษานะคะหลากหลายในพื้นที่อำเภอฉวางล้วนแล้วแต่รักสิ่งแวดล้อมรักบ้านเกิดสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นได้จากตัวเรานะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมในวันนี้ในพื้นที่เทศบาลปากน้ำฉวางวันนี้ขอบคุณท่านนายกมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกท่านเลยนะคะตอนหน้าคุณผู้ชมข่าวรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมจะพาคุณผู้ชมไปสถานที่ไหนอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้เจแล้วก็ท่านนายกพร้อมด้วยพี่ๆทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ

0: ุกเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
4: อยากดูรายการดีๆฟังข่าวทันใจอยู่ที่ไหนก็เข้าถึงได้มาที่นี่เลยเว็บไซต์ PRD คลังคอนเทนต์คุณภาพที่รวมครบทั้งสาระและความบันเทิงอัปเดตข่าวเด่นรอบวันแบบไม่ตกเทรนด์
5: สว
4: ั
5: สดีครับท่านผู้ชมดีขอรับครับต้อนรับทุกเวลารายการเล่นข่าวชาวใต้นะครับ
6: ท่านเคยเจอปัญหากรณีดังต่อไปนี้หรือไม่
4: ย้อนดูรายการโปรดที่คุณพลาดไปและซีรีส์จีนคุณภาพที่คัดมาให้ชมแบบครบรถพอดแคสต์สาระดีฟังได้ทุกเวลาเรดิโอออนไลน์ฟังรายการสดได้ทันทีพร้อมแผนที่ค้นหาสถานีทั่วประเทศเพราะเว็บไซต์ PRD คอนเทนต์ดีเชื่อมทุกข่าวเชื่อมทุกเรื่องราวเชื่อมถึงคุณ
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
8: ์ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอะไปไหนดีอ่ะเราอยากเที่ยวอ่ะ
9: ไปห้วยย่ากันปะ

0: Journey to ห้วยยอด Soft Power in Motion
1: เมืองไทยมีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

รังจังหวัดที่หลายคนนึกถึงคงหนีไม่พ้นทะเลน้ำสีฟ้าเกาะสวยๆหาดทรายและโลกใต้ท้องทะเลที่เต็มไปด้วยชีวิตแต่วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสโลกใต้ทะเลเหมือนกันโดยไม่ต้องลงทะเลถ้าโลกใต้ทะเลถูกยกมาไว้บนบกจะเป็นอย่างไรและถ้าอยากใกล้ชิดกับสัตว์ทะเลแบบไม่ต้องออกเรือตรังจะพาเราไปเจอคำตอบแบบไหน

และจุดแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมมาเช็คอินในพื้นที่ของจังหวัดตรังนะคะต้องบอกว่าเราจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลโดยที่ไม่ต้องลงทะเลจริงๆค่ะนั่นก็คือเขาไม้แก้วพิสดารนะคะที่นี่ต้องบอกว่านอกเหนือจะได้เห็นโลกใต้ท้องทะเลแล้วค่ะทุกคนจะได้รูปกลับไปแบบหนำใจโดนใจสำหรับคนที่เป็นสายถ่ายรูปนะคะนอกเหนือจากสายถ่ายรูปค่ะก็ต้องบอกว่าที่นี่เหมาะสำหรับเที่ยวฉบับครอบครัวใครที่มีน้องๆหนูๆลูกๆหลานๆพามาได้เลยค่ะพาเขามาเปิดหูเปิดตาเปิดโลกกับโลกใต้ท้องทะเลด้านในจะตระการตาแค่ไหนไปดูพร้อมๆกันค่ะ

0: ้ามาด้านในแล้วนะคะเราก็จะมาถึงจุดลงทะเบียนค่ะก่อนอื่นเราจะต้องมีการถอดรองเท้าก่อนแล้วก็เดินไปลงทะเบียนด้านในนี้นะคะเดี๋ยวตามมาพร้อมๆกันค่ะ
1: เดินเข้ามาแล้วอย่าลืมแวะซื้อตั๋วกันก่อนนะคะจุดจำหน่ายตั๋วก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าเลยค่ะจากนั้นเมื่อเข้ามาด้านในก็จะมีพี่ๆคอยต้อนรับและก็ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวเพราะมีโบชัวร์แนะนำรายละเอียดต่างๆของสถานที่ทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษในโบชัวร์ก็จะบอกไว้ด้วยนะคะว่าที่นี่มีโซนไหนบ้างแต่ละโซนนั้นมีอะไรให้ชมและมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจเรียกได้ว่าหยิบติดมือไว้สักฉบับก็ช่วยให้เราเดินเที่ยวได้ง่ายขึ้นแล้วล่ะค่ะ
0: ตอนนี้เราเข้ามาด้านในแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าด้านในน่าสนใจแค่ไหนแน่นอนวันนี้เราจะต้องมี1คนที่พาเราไปทัวร์นั่นก็คือพี่บีหนึ่งสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่พี่บีหนึ่งวันนี้พร้อมนะ
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมพาทัวร์
2: ใช่
0: อยากรู้บ้างค่ะว่าด้านในนี้มีพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะ
2: เดี๋ยวดูแผนผังก่อนนะคะ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น1นะคะในอาคารนี้จะมี2ชั้นค่ะชั้น1ก็จะมีโซน A โซน B โซน C แล้วก็โซน D ค่ะแล้วก็ส่วนชั้น2ก็จะเป็นโซน E ค่ะจุดนี้ที่เรายืนเรียกว่าโซน A ค่ะ
0: โซน A
2: ใช่ค่ะ
0: เริ่มต้นจะอยู่ตรงน
2: ี้
0: ต้องบอกว่าเมื่อกี้เข้ามาด้านหน้าเนี่ยหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าด้านในจะเป็นยังไงเข้ามาด้านในเย็นสบายมีแอร์พร้อมด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: มีแอร์พร้อมด้วยเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นจุดถ่ายรูปเลย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้คือ
2: ตรงนี้เรียกว่าเขานุ้ยค่ะ
0: เขานุ้ย
2: ใช่ค่ะเขานุ้ยเดี๋ยวก่อนที่จะถ่ายรูปอะค่ะก็คืออยากจะแนะนำที่จุดสติ๊กเกอร์บนพื้นนิดนึงนะคะก็คือเวลาถ่ายรูปมันจะได้เป็น3มิติ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ตากล้องก็คือต้องยืนตามสติ๊กเกอร์เนี้ยค่ะมันจะได้เป็นภาพของ3มิติค่ะ
0: แสดงว่าไอ้สติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่บนพื้นนั่นคือพิกัดของช่างภาพ
2: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่คนถ่าย
2: ใช่ค่ะ
0: คนถ่ายอาจจะต้องอยู่ในภาพ
2: ใช่ค่ะคนถ่ายก็คือโพสต์ด้านนอกได้เลยค่
0: ะทีนี้ดูจากตาเปล่าเนี่ยเราอาจจะนึกไม่ออกเนาะว่าภาพมันจะออกยังไงเพราะฉะนั้นเทคนิคการถ่ายรูปเป็นยังไงบ้างคะอยากให้แนะนำสักนิดนึงค่ะ
2: เดี๋ยวก็คือนำโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ตากล้องนะคะจะยืนตามจุดสติ๊กเกอร์ค่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างฝั่งนี้ได้เลยค่ะ
0: สติ๊กเกอร์เต็มพื้นเลย
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่ามันมีหลายมุมให้ถ
2: ่
0: าย
2: อย่างอันเนี้ยค่ะเราจะถ่ายภาพตรงนี้เราก็ต้องดูผ่านสติ๊กเกอร์ค่ะเนี่ยค่ะตากล้องต้องยืนตรงสติ๊กเกอร์
0: แล้วคนถ่ายต้องอยู่ตรงไหนคะ
2: ยืนที่บนไม้นั้นได้เลยค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าในหน้าจอมือถือเราจะรู้แล้วว่าคนที่จะถ่ายรูปจะต้องยืนตรงไหน
2: ใช่ค่ะ
0: งั้นเราเทสสักรูปดีกว่า
1: โซน A เรียกได้ว่าเป็นการรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆของจังหวัดตรังมาไว้ในที่เดียวผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวด้วยลวดลายและงานศิลปะในรูปแบบภาพ3มิติให้เราได้สนุกกับการถ่ายภาพและเหมือนได้เข้าไปสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นด้วยตัวเองเลยค่ะและสำหรับใครนะคะที่กังวลว่าถ้ามาถ่ายภาพแล้วจะออกมาเป็น3มิติหรือเปล่าไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะที่นี่ค่ะเขามีจุดมาร์คไว้ให้เรียบร้อยแล้วจุดที่มาร์คไว้จะเป็นตำแหน่งสำหรับตากล้องส่วนคนที่เป็นนายแบบหรือนางแบบจะยืนตรงไหนนั้นตากล้องสามารถดูผ่านหน้าจอโทรศัพท์ได้เลยค่ะว่าจะต้องขยับไปตรงไหนหรือจะจัดท่าอย่างไรถึงจะได้ภาพที่สวยและดูสมจริงที่สุดส่วนภาพไฮไลท์ที่มาแล้วไม่ควรพลาดค่ะนั่นก็คือภาพเกาะกระดานค่ะเพราะเกาะกระดานจังหวัดตรังนั้นก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลกมาเที่ยวที่นี่ทั้งทีได้มีโอกาสมาอยู่ใกล้ๆกับเกาะกระดานแบบนี้แล้วจะไม่แชร์ภาพเก็บไว้สักหน่อยก็คงจะไม่ได้แล้วล่ะค่ะ
0: เข้ามาในโซน B ต้องบอกว่าความรู้สึกที่อยู่โซน A กับโซน B นี่จะมีความต่างเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่งเลย
2: ค่ะ
0: จริงๆอันนี้ก็จะอยู่ในใต้ท้องทะเลเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: โซน A เราจะเห็นเป็นรูปภาพซะส่วนใหญ่
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ตรงนี้จะเป็นเหมือนรูปปั้น
2: เป็นรูปปั้นประติมากรรมขึ้นมาค่ะ
1: ผ่านกันมาแล้วนะคะสำหรับโซน B ค่ะจากตรงนี้เราจะพาทุกคนเข้าสู่โซน C กันต่อซึ่งบรรยากาศของโซน C ก็ยังคงพาเราไปสัมผัสกับโลกใต้ท้องทะเลอันดามันผ่านงานประติมากรรมทั้งแบบนูนต่ำและนูนสูงที่มีการไล่สีสันอย่างสวยงามและมีมิติ เมื่อเดินเข้ามาแล้วค่ะจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้ดำดิ่งลงไปอยู่ใต้ท้องทะเลจริงๆเพราะทั้งแสงสีและรายละเอียดของงานประติมากรรมทำให้บรรยากาศดูมีชีวิตชีวาและชวนให้เราเพลิดเพลินไปกับการสำรวจโลกใต้ท้องทะเลแห่งนี้ค่ะส่วนไฮไลท์เด็ดของโซนนี้นะคะต้องยกให้กับถ้ำมรกตเลยค่ะเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยรู้สึกเหมือนกับกำลังดำน้ำสำรวจถ้ำมรกตของจริงเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมุมที่ทั้งสวยและถ่ายรูปได้สนุกมากๆและถ้าถามว่าโซนไหนถูกใจเด็กๆมากที่สุดโซนนี้ก็น่าจะติดอันดับต้นๆเลยค่ะเพราะมีทั้งสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดให้ได้ชมโดยเฉพาะพี่ปลาหมึกยักษ์พระเอกของโซนนี้ค่ะที่บอกเลยนะคะว่าเห็นแล้วเนี่ยต้องรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแชะภาพกันสักหน่อยเดินต่อมาอีกนิดค่ะก็จะเข้าสู่โซนดีซึ่งเป็นโซนถ้ำจำลองค่ะเพียงก้าวเข้าไปด้านในก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังเดินสำรวจอยู่ในถ้ำจริงๆทั้งบรรยากาศและการจัดองค์ประกอบต่างๆทำให้เราได้สัมผัสประสบการณ์เหมือนกำลังผจญภัยอยู่ในถ้ำเลยแหละค่ะและเดินทางมาถึงโซนสุดท้ายกันแล้วนะคะโซน E ค่ะซึ่งโซนนี้เนี่ยก็จะอยู่บริเวณชั้นบนจากตรงนี้เราจะค่อยๆเดินขึ้นบันไดกันไปเรื่อยๆและบอกเลยนะคะว่าแค่โซนนี้โซนเดียวเนี่ยเหมือนได้เที่ยวครบทั้ง6จังหวัดฝั่งอันดามันเพราะว่าที่นี่ค่ะเขาได้รวบรวมแลนด์มาร์คแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของทั้ง6จังหวัดฝั่งอันดามันมามัดรวมกันไว้แล้วเรียกได้ว่าเดินชมโซนนี้โซนเดียวก็เหมือนได้ออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของอันดามันครบทั้ง6จังหวัดเลยแหละค่ะแต่ละจุดนะคะก็จะมีเอกลักษณ์และเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปใครที่กำลังวางแผนเที่ยวภาคใต้บอกเลยค่ะว่าโซนนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยคุณได้เห็นว่าฝั่งอันดามันยังมีอีกหลายมุมที่รอให้เราออกไปค้นพบค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือบรรยากาศของเขาไม้แก้วพิสดารที่เราได้พาทุกคนเดินชมกันมาตั้งแต่ชั้นล่างจนมาถึงชั้นบนเรียกได้ว่าแต่ละโซนก็จะมีเรื่องราวและความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าหากพูดถึงจุดเริ่มต้นของสถานที่แห่งนี้แนวคิดหรือวัตถุประสงค์เกิดจากอะไรมีเรื่องราวอย่างไรบ้างเพื่อพาทุกคนย้อนไปฟังถึงจุดเริ่มต้นของสถานที่แห่งนี้ไปฟังคำตอบกันค่ะ
3: ที่นี่คือแลนด์มาร์คสุดอลังการเขาไม้แก้วพิสดารนะคะสำหรับจุดเริ่มต้นของการสร้างแลนด์มาร์คที่นี่นะคะเนื่องจากว่าเขาไม้แก้วของเรานะคะเป็นจุดแข็งก็คือเป็นทางผ่านสู่จังหวัดอันดามันนะคะก็ท่านผู้บริหารนะคะท่านเห็นว่าที่นี่ควรจะมีจุดเช็คอินเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตรังค่ะก็เลยสร้างแลนด์มาร์คเขาไม้แก้วพิสดารขึ้นมานะคะสำหรับจุดเด่นของแลนด์มาร์คเขาไม้แก้วพิสดารนะคะก็เป็นการจำลองสถานที่ท่องเที่ยวของ6จังหวัดอันดามันนะคะมาไว้ในรูปแบบภาพ3มิตินะคะก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่เด่นๆของ6จังหวัดอันดามันนะคะเราจะมาจำลองไว้ในรูปแบบ3มิติคือมาที่นี่เที่ยวที่เดียวเหมือนกับว่าเราไปครบ6จังหวัดนะคะ
1: ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวค่ะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะที่จะได้ทั้งความสนุกและเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้ไปพร้อมกันใครนะคะที่กำลังมองหาสถานที่เที่ยวที่ได้ทั้งความสนุกได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆและยังมีมุมสวยๆให้เก็บภาพที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่น่าสนใจค่ะเปิดให้เข้าชมทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกาและถ้าเกิดว่าโลกใต้ท้องทะเลที่เราได้สัมผัสกันเมื่อสักครู่อย่างไม่จุใจทริปนี้ค่ะเราจะพาไปเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ใกล้ชิดกับเหล่าสัตว์ทะเลกันมากยิ่งขึ้นจากภาพ3มิติที่ได้ชมสู่การเรียนรู้โลกใต้ท้องทะเลของจริงจะเป็นที่ไหนนั้นไปติดตามกันค่ะ
0: ผ่านกันมาอีกหนึ่งวันค่ะต้องบอกว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเราพาทุกคนไปที่เขาไม้แก้วพิสดารไปดูโลกใต้ท้องทะเลมีภาพสวยๆภาพ3มิติให้ทุกคนได้ถ่ายรูปกันแต่วันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนมาสัมผัสสัตว์น้ำสัตว์ ใต้ทะเลค่ะต้องบอกว่าเห็นตัวเป็นๆแล้วก็สวยงามมากๆเราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังค่ะเดี๋ยววันนี้ทุกคนจะได้เห็นทั้งสัตว์น้ำเค็มนะคะปลาน้ำเค็มปลาน้ำจืดรวมไปถึงการแสดงอย่างแมวน้ำด้วยด้านในน่าสนใจแค่ไหนตาม
1: เข้ามาถึงจุดแรกนะคะรับรองว่าโดนใจน้องๆหนูๆแน่นอนค่ะกับวิดีโอโลกใต้ท้องทะเลที่ฉายให้ได้ชมพร้อมเสียงคลื่นและบรรยากาศของท้องทะเลช่วยสร้างความรู้สึกเหมือนได้ดำดิ่งลงไปสัมผัสโลกใต้ท้องทะเลกันจริงๆและนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังค่ะแหล่งเรียนรู้ทางทะเลที่รวบรวมเรื่องราวและความหลากหลายของสัตว์น้ำให้ผู้ที่มาเยือนได้ทั้งความเพลิดเพลินและความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลไปพร้อมกันแล้วที่นี่มีสัตว์น้ำอะไรให้เราได้ชมกันบ้างแต่ละชนิดมีความน่าสนใจอย่างไรวันนี้ค่ะเราจะพาไปพูดคุยกับผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: และตอนนี้ค่ะเราอยู่กับผอ.ประเสริฐนะคะ
4: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยววันนี้ก็จะให้ผอ.แนะนำแล้วกันเดี๋ยวเราเดินไปพูดคุยไป
4: ได้ครับ
0: นะคะจะพูดถึงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะปลาส่วนใหญ่แล้วจะมีทั้งน้ำเค็มน้ำจืดใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับก็มีส่วนของที่เป็นส่วนของน้ำจืดนะครับแล้วก็น้ำเค็มนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าเป็นน้ำจืดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปันปลาไทยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าปลาไทยไม่น่าสนใจแต่จริงๆมันหลายๆชนิดกำลังจะสูญพันธุ์นะครับแล้วก็เป็นปลาที่หายากแล้วปัจจุบันครับ
0: แสดงว่าเข้ามาพิพิธภัณฑ์โซนแรกก็จะเจอกับปลาน้ำจืดก่อน
4: ใช่ๆครับก็คล้ายๆว่าเหมือนเราไปจากบกลงสู่ทะเลนะครับบนบกเราก็จะเจอแหล่งน้ำจืดก่อนนะครับจากนั้นน้ำจืดก็ไหลลงสู่ทะเลเราก็จะเจอปันปลาที่จากน้ำจืดสู่ทะเลครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วค่ะนักท่องเที่ยวที่มาจะเป็นประเภทไหนคะมาเป็นกรุ๊ปทัวร์หรือว่าเป็นครอบครัวซะส่วนใหญ
4: ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรุ๊ปของนักเรียนนักศึกษานะครับซึ่งอาจจะมีปริมาณค่อนข้างมากนะครับส่วนก็จะเป็นส่วนกรุ๊ปครอบครัวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับเข้ามากันตั้งแต่หมายถึงว่าก็จะประกอบไปด้วยตั้งแต่ปู่ย่าพ่อแม่และก็ลูกหลานอันนี้คือกรุ๊ปครอบครัวนะครับถ้าต่างชาติเขาส่วนใหญ่เขาจะเป็นทุกครอบครัวมาจากมาเลเซียครับ
1: ปลาน้ำจืดที่จัดแสดงที่นี่ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะเพราะเป็นสายพันธุ์ปลาไทยที่บางชนิดนั้นหาชมได้ยากบางชนิดก็ใกล้สูญพันธุ์และหลายตัวอาจเป็นปลาที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเรียกได้ว่าได้ชมทั้งความสวยงามและเรียนรู้คุณค่าของพันธุ์ปลาท้องถิ่นไปพร้อมกันค่ะ
0: เดินมาถึงตรงนี้ค่ะจะบอกว่าน่าสนใจนะคะเขามีการจัดสถานที่คล้ายๆกับอยู่ในถ้ำซึ่งปลาที่อยู่ในนี้ค่ะก็คือปลาพวงชมพูนะคะจะพบเฉพาะภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่แม่น้ำตาปีไปจนถึงมาเลเซียเลยแล้วก็จะพบได้มากสุดนั่นก็คือในน้ำตกคาราบาลานั่นเองค่ะ

ดูในส่วนของปลาน้ำจืดไปแล้วค่ะมาถึงตรงนี้นี่ตรงนี้น่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าเราจะเห็นโครงของสัตว์น้ำหลายๆชนิดนะคะจากการสอบถามมาเขาบอกว่าเป็นสัตว์จริงๆนั่นแหละที่เขาเสียชีวิตแล้วก็เอามาสตาร์ฟไว้ไม่ว่าจะเป็นปลาวาฬนี่ตัวใหญ่มากอันนี้ของจริงนะคะไม่ได้จัดขึ้นมาก็จะมีข้อมูลต่างๆนะคะสำหรับใครที่มาก็จะมีข้อมูลว่านี่คือปลาลายเป็นปลาชนิดแบบไหนลักษณะเป็นอย่างไรอันนี้ของจริงๆเลยนะคะน่าสนใจมากๆ

0: นี่ถ้าพูดถึงปลาน้ำเค็มถ้าน้องๆหนูๆดูอยู่ตอนนี้สัตว์ตัวไหนที่เป็นเด่นเลยที่น้องๆมาแล้วตื่นเต้นแน่นอน
1: ส่วนใหญ่เขาก็จะเรียกหาปลาการ์ตูนหรือปลานิโม่กัน
0: เด็กๆอาจจะต้องมาดูก่อน
1: ส่วนปลาฉลามหรือว่าไม่ใช่ปลาแต่เป็นพวกสัตว์เล็กๆก็คือพวกเต่าทะเล
0: อัน
1: นี้คือสิ่งที่เขาเรียกหากันในส่วนของส่วนที่แสดงสัตว์น้ำนะครับ
0: ค่ะถ้าพูดถึงพิพิธภัณฑ์นะคะแน่นอนเราเข้ามาเราจะได้ความรู้ในเรื่องของสัตว์น้ำต่างๆแน่นอนเด็กๆที่จะได้รู้ค่ะนอกเหนือจากความรู้เรื่องสัตว์น้ำแล้วเขาจะได้อะไรกลับไปนอกเหนือกว่านี้ไหมคะ
1: คือเขาจะเห็นอย่างน้อยๆเขาจะจดจำนะครับจดจำในเรื่องของการดูรักสัตว์น้ำนะครับแล้วก็พฤติกรรมการอยู่อาศัยนะครับรูปร่างของปลาที่แตกต่างกันอันนี้คือเป็นส่วนที่เขาจะเห็นความหลากหลายของที่นี่นะครับส่วนเรื่องงานจัดแสดงข้างหลังพวกแมวน้ำ
0: จะมี
1: แมวน้ำแมวน้ำอยู่โซนหลังนะครับเป็นการแสดงความสามารถของแมวน้ำมันก็เขาจะจำท่าทางนะครับของการแสดงนะครับแล้วบางคนก็จะไปพูดถึงลักษณะการแสดงนะครับอาจจะไปแสดงบทบาทสมมุติกันที่บ้านนะครับพ่อเขาอาจจะเป็นครูฝึกลูกก็จะเป็นแมวน้ำอันนี้เห็นที่เขาเล่าให้ฟังหรือว่าเหมือนลูกเราเวลามาเที่ยวเขาก่อนนอนเขาจะแสดงเป็นแมวน้ำมันก็คล้ายๆกันนะครับผมว่าก็จะเป็นบทบาทสมมุติ
0: ที่นี่ครบเลยเดี๋ยวเราจะได้เห็นทั้งปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มแล้วก็จะได้เห็นการแสดงของแมวน้ำด้วยแล้วก็อยากจะให้ติดตามกันไปจนจบรายการแต่ว่าตอนนี้ค่ะอยากให้ผอ.ฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้เชิญชวนมาที่นี่หน่อยค่ะ
1: สำหรับสถานแสดงปันสัตว์น้ำหรือว่าพิพิธภัณฑ์น้ำราชมงคลตรังนะครับเราก็เปิดบริการทุกวันนะครับแล้วก็มีการแสดงความสามารถของแมวน้ำหรือว่าสิงโตทะเลนะครับจริงๆมันคือสิงโตทะเลแต่ว่าเนื่องจากว่าชื่อทางการค้ามันเป็นแมวน้ำนะครับก็เราก็เลยใช้ชื่อแมวน้ำไปนะครับก็มีการแสดงทุกวันนะครับรอบเช้าและก็รอบบ่ายนะครับสำหรับวันหยุดหรือว่าวันสำคัญต่างๆก็จะเพิ่มรอบของการแสดงเนื่องจากว่ามีผู้ชมเข้ามาจำนวนมากนะครับและก็ในแต่ละรอบเนี่ยถ้าเป็นวันที่มีผู้ชมเยอะๆเราก็จะมีการจำกัดการเข้านะครับหมายถึงว่ารอบละประมาณ100คนหรือว่า200คนนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับอันนี้ก็แต่ว่าเราจะเพิ่มรอบให้แค่นั้นเองครับ
0: ก็แวะเวียนมาได้นะครับ
1: แวะเวียนมาได้ครับ
0: โลกใต้ท้องทะเลนะคะหลายเด็กๆอาจจะเห็นแค่ในการ์ตูนแต่ถ้ามาที่นี่ปุ๊บเราจะเห็นตัวเป็นๆแล้ว
1: ครับ
0: ก็ฝากมาได้
1: ค่ะก็ในโซนอันดามันตอนล่างก็อยู่ที่นี่นะครับถ้าตอนบนอยู่ที่ภูเก็ตนะครับก็ไปเยี่ยมชมได้

เมื่อกี้เราได้ดูทั้งปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มไปแล้วนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นเวลาที่รอคอยเราจะพาทุกคนค่ะไปดูการแสดงของสัตว์น้ำอย่างแมวน้ำกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะน่ารักแค่ไหนตามกันไปดูค่ะต้องบอกว่าทางเข้านะคะก็จะต้องผ่านจุดนี้ก่อนนี่นะคะตรังอควาเรียมมันก็จะมีภาพน้องๆแมวน้ำน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวตามไปดูด้านในกันค่ะ

การแสดงแมวน้ำครั้งนี้พิเศษมากๆค่ะเพราะเราได้พบกับน้องอันดาแมวน้ำน้องใหม่ที่เพิ่งฝึกได้เพียง5

0: เดือนเท่านั้นมาพร้อมกับรุ่นพี่อย่างพี่เปรี้ยวและพี่ตัวเล็กค่ะที่สร้างความประทับใจและก็เรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่ผสมผสานทั้งความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมเข้ากับกิจกรรมที่สร้างความสนุกและประสบการณ์ให้กับผู้เข้าชมได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับการมาเรียนรู้ได้ทั้งเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปค่ะนอกจากเสน่ห์และจุดเด่นของแต่ละสถานที่ที่เราได้พาไปสัมผัสกันแล้วอีกหนึ่งส่วนสำคัญค่ะที่ช่วยขับเคลื่อนให้สถานที่เหล่านี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นก็คือการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่ที่เข้ามาส่งเสริมและต่อยอดให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพแล้วในมุมของจังหวัดตรังมีแนวทางในการสนับสนุนและผลักดันสถานที่อย่างเขาไม้แก้วพิสดารและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังให้เป็นที่รู้จักและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างไรไปฟังมุมมองจากผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกันค่ะ
1: สองส่วนนี้นะครับบางทีเนี่ยหลายๆท่านมากับครอบครัวมีเด็กนะครับพาไปเที่ยวทะเลอะไรตรงนี้ก็เป็นประสบการณ์ร่วมนะครับแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะมีพื้นที่ที่รองรับเด็กๆได้อย่างโดยตรงเลยนะครับตามธรรมชาติของเด็กเนี่ยครับเขาจะชอบก็มีเขาไม่แก้พิสดารเขาไม่แก้พิสดารเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการจำลองนะครับท่านจะเห็นว่าท่านเคยไปเที่ยวที่พัทยานะครับอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นแกลเลอรี่ที่มีการใช้สีน้ำมันวาดรูปสามมิติเราสามารถถ่ายรูปได้ผมเคยทำงานที่ราชบุรีที่สวนพึ่งก็จะมีแลนด์มาร์คตรงนี้เหมือนกันในส่วนของเขาไม่แก้พิสดารนะครับนอกจากจะมีรูปปูนปั้นหรืออะไรที่เป็นแสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ของทะเลแล้วเนี่ยนะครับรูปภาพที่เป็นรูปสามมิติที่เราสามารถไปถ่ายรูปได้เนี่ยก็จะสะท้อนถึงชีวิตของชาวทะเลโดยตรงซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่ทุกวัยนะครับโดยเฉพาะท่านที่พาลูกเด็กเล็กแดงมาเนี่ยก็สามารถไปเที่ยวได้ในส่วนของเขาไม้แก้วเนี่ยนะครับก็ล่าสุดจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณนะครับในการที่จะทำแลนด์มาร์คอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นนะครับถึงอาจจะอยู่ไกลเมืองไปหน่อยนะครับแต่ก็คุ้มค่านะครับเพราะว่าพื้นที่นะครับที่จะเราให้เราชมความงามแล้วก็ถ่ายรูปนะมีพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับในส่วนของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับแมวน้ำหรือสิงโตทะเลนะครับผมก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับในพื้นที่ของจังหวัดตรังเนี่ยเขาก็จะมีการเปิดสอนอยู่2คณะนะครับแล้วก็อาคารเรียนหรือพื้นที่นะครับก็อยู่ติดชายทะเลนะครับซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่ดีในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีคณะประมงด้วยนะครับคณะประมงมีโรงพยาบาลสัตว์นะครับจังหวัดรอบๆข้างเนี่ยนะครับถ้าเจอสัตว์ทะเลที่บาดเจ็บนะครับก็จะมีแหล่งอนุบาลอยู่ที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเต่ากระดองเก่าขาขาดเนื่องจากโดนแหโดนอวนหรือกระดองเกิดจากเพลียงเจาะหลังนะครับก็มาอนุบาลที่นี่นะครับในพื้นที่3จังหวัดรอบๆเนี่ยก็จะมาส่งที่นี่ที่นี่มีทั้งห้องเอ็กซเรย์นะครับห้องผ่าตัดนะครับให้เลือดอะไรเนี่ยนะครับมีหมดนะครับ
0: และทั้งหมดนี้ก็คืออีกหนึ่งมุมของตรังค่ะที่เราอยากจะชวนทุกคนมาเปิดประสบการณ์ด้วยตัวเองตั้งแต่ความมหัศจรรย์ของงานศิลปะ3มิติที่เขาไม้แก้วพิสดารไปจนถึงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังที่พาเราไปเรียนรู้โลกใต้ท้องทะเลและสัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิดแต่เสน่ห์ของตรังไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะเพราะที่นี่เนี่ยยังมีทะเลสวยๆธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และอากาศบริสุทธิ์ให้เราได้ออกไปสูดให้เต็มปอดปล่อยใจไปกับเสียงคลื่นและใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติอย่างเต็มที่ตรังจึงเป็นเมืองที่มีทั้งธรรมชาติการเรียนรู้และวิถีชีวิตซ่อนอยู่ในทุกการเดินทางและยังมีอีกหลายมุมค่ะให้เราได้ค้นพบอีกมากมายถ้ามีโอกาสลองออกมาเปิดมุมใหม่ๆของตรังแล้วคุณอาจจะพบว่าตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิด

เบื้องยุคนกมลเกตสเวตฉัตรดุจดวงแก้วเพชรรัตน์ส่องสวัยสุรรางจรัสฟ้าประชาไทยแสนอาลัยองค์ยุพินสิ้นพระชนพระองค์พาเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงหลังดั่งสายฝนพระสุกนิกรแสนโสกาทั่วสากลบันดาลดลสู่สวรรค์นิรันดร์เทอญสถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะวันนี้รายการชุมชนเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดชุมพรค่ะมาติดตามวิถีชีวิตชุมชนที่ผูกพันกับสายน้ําและต่อยอดไปสู่อัตลักษณ์การแข่งขันเรือยาวของจังหวัดชุมพรกับกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนที่นี่ค่ะจะมีความเป็นมาและกิจกรรมอะไรบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: และตอนนี้เราก็มาอยู่กับอาจารย์มานัทค่ะผู้ที่จะมาเล่าที่มาแล้วก็ความเป็นมาวิถีชุมชนของที่นี่ที่เกี่ยวพันกับสายน้ําแล้วก็เรือว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะอาจารย์มานัทคะชุมชนที่นี่เราผูกพันกับสายน้ําแล้วก็เรือยังไงบ้างคะ
1: ครับเรียนว่าชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับโดยเฉพาะการทํานาทําสวนทําไร่เลี้ยงสัตว์และการประมงซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้สามารถประกอบอาชีพต่างๆนี้ได้นะครับแต่สมัยก่อนเราไม่มีแม่น้ำสายสำคัญอย่างนี้เราก็อาศัยน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเช่นห้วยหนองคลองบึงครับแล้วก็น้ำจากน้ำฝนนะครับซึ่งมาใช้ในการเกษตรได้นะครับในช่วงเวลาที่ย้อนหลังไปนะครับก็จะเห็นว่าเกษตรกรซึ่งประกอบอาชีพในเรื่องการทำนาทำสวนทำไร่นี่ก็จะอาศัยน้ำตลอดนะครับแต่เราอาศัยน้ำโดยธรรมชาติครับแต่เมื่อมีคลองเอาแหละแต่เมื่อว่าเกิดคลองก็ทำให้แม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำสายที่มีความสำคัญต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่นี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการประกอบอาชีพประชากรก็ประชาชนก็สามารถที่จะนำน้ำจากแม่น้ำลำคลองนะครับมาใช้ในการเพาะปลูกในการเกษตรนะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในฤดูแล้งคือมีน้ำใช้ตลอดปีนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือที่มาของการมีความผูกพันกับสายน้ำของคนที่นี่มาแล้วกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวอย่างเงี้ยค่ะมันเริ่มต้นมาจากอะไรคะ
1: กิจกรรมการแข่งขันเรือยาวต้องย้อนหลังนิดนึงนะครับว่าพอมีแม่น้ำของในหลวงนะครับแม่น้ำในหลวงคือแม่น้ำหัววังพนังตักนะครับก็ทําให้เกิดประเพณีนะครับประเพณีนั้นก็คือประเพณีของการแข่งขันเรือยาว
0: ค
1: ่ะซึ่งประเพณีนี้เกิดตามพระราชกรณีของประเทศนะครับในครั้งที่สร้างเสด็จมาเพื่อที่จะเปิดโครงการแก้มลิงนะครับกับในหลวงรัชกาลที่9ท่านมายืนบนสะพานนะครับและท่านมองลงมาด้านล่างนี
0: ้
1: ท่านก็บอกว่าริมคลองนี้มีพื้นที่เป็นขั้นอัศจรรย
0: ์
1: นะครับน่าจะมีการแข่งขันเรือยาวนะครับเป็นพระสงฆ์ประเทศนะ
0: ฮะ
1: หลังจากนั้นก็ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่นะครับก็นำเอาพระราชโอรสนั้นมาเริ่มนะครับเริ่มทำการแข่งขันนะครับโดยในช่วงแรกก็จะมีผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่นะเป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ต่อมาจังหวัดชุมพรโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดชุมพรก็ได้ดำเนินโครงการนี้ต่อ
0: เพราะจุดเริ่มต้นจากลำคลอง
1: กันจากลำคลองครับ
0: แล้วก็เราก็ได้เรียนรู้ว่าเป็นวิธีที่แข่งเรือกันได
1: ้ได้ตามพระราชโอรสด้วยนะครับถ้าไม่มีพระราชโอรสก็คงจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับเพราะว่าความจริงมันก็มีอยู่ที่ลำคลองแล้ว
0: ค่ะก็ทีนี้เราจะแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนไหมคะ
1: ครับในการแข่งเรือนะครับตั้งแต่เกิดการแข่งเรือยาวขึ้นเขื่อนจิงทองณคลองแห่งนี้นะครับก็จะทําให้เกิดสิ่งต่างๆนะครับในชุมชนขึ้นมากมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลช่วยเหลือเพราะว่าการแข่งเรือสิ่งสําคัญนะครับทางชุมชนทางท้องถิ่นนะครับก็จะต้องมีการทั้งหมดก็คือมีเรือนะครับเรือที่ใช้ในการแข่งขันเรือที่ใช้การแข่งขันจะมี8ฝีพาย16ฝีพาย32ฝีพายนะครับเรือเมื่อมีเรือนะครับก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของชุมชนจะต้องจัดหาเรือมานะครับโดยมากเรือที่ได้มาก็จะการช่วยเหลือของชุมชนการบริจาคนะการบริจาคชุมชนมาซื้อเรือมาสร้างเรือขึ้นมาพอมีเรือแล้วประการสำคัญต่อมาก็คือต้องมีฝีพายนะครับถ้ามีแต่เรือไม่มีฝีพายก็พายไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเรือผู้นำ32ฝีพายเนี่ยต้องมีฝีพายอย่างน้อย40คนตามเกณฑ์ตามระเบียบนะก็ฝีพายก็ต้องมีการฝึกซ้อมพอมีฝีพายฝึกซ้อมแล้วก็ต้องมีกำลังสนับสนุนมีพี่น้องประชาชนมาดูแลช่วยเรื่องของอาหารที่เลี้ยงฝีพายเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพายเรือนะครับเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติสืบกันมาแต่เริ่มมีการแข่งเรือนะครับแล้วนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือมีการระดมทุนนะครับตั้งแต่มีการแข่งเรือของท้องที่แห่งนี้นะครับก็จะมีการระดมทุนถามว่าลงทุนมาจากไหนก็มาจากพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่และก็ผู้ที่ให้การสนับสนุนนะครับปีหนึ่งเรา สามารถระดมทุนได้ประมาณ 5-6 แสนบาทนะครับ
0: ก็คือกว่าจะเป็นความเข้มแข็งแต่ละคนก็ต้องเหมือนมีหน้าที่รู้หน้าที่ว่าจะต้องถนัดด้านไหนทำอะไรกันเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
1: คือจะแบ่งงานกันนะครับโดยเฉพาะในของพื้นที่จะต้องมีผู้นำนะครับผู้นำท้องถิ่นก็ได้แก่ผู้นายกนะครับและผู้ตต.และผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนตัวพี่เองนี่เขามอบหมายให้ทำในเรื่องของการดูแลในเรื่องของดูแลเรือและก็ดูแลเรื่องทุนที่จะมาจัดการแข่งขันนะครับ
0: ก็ถือว่ากิจกรรมนี้ก็คือถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนได้ด้วย
1: ใช่ใช่ใช่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งพื้นที่ตั้งแต่พระคุณเจ้านะพระคุณเจ้าผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่พี่น้องประชาชนนะครับ
0: เพราะเราจะมีกิจกรรมบวงสรวงกันก่อนทุกปีใช่ไหม
1: เป็นกิจกรรมบวงสรวงเมื่อมีเรือแล้วเมื่อกี้พูดว่าเราจะแข่งเรือได้ต้องมีเรือนะและก็มีกำลังคนสิ่งหนึ่งที่ต้องปฏิบัติและเป็นความเชื่อนะต
0: ั้
1: งแต่สมัยโบราณกาลว่าเรือทุกลำเนี่ยมีสิ่งที่ประจำเรือเขาเรียกว่าแม่ย่านางนะครับแม่ย่านางไม่ว่าเรือที่จะแข่งเรือยาวหรือเรือที่เขาใช้ในการประมงหรือใช้ในแม่น้ำลังคลองนั้นก็จะมีพิธีบวงสรวงเชื่อว่าเรือแต่ละลำมีแม่ย่านางซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเรือนะครับและนอกจากนั้นนอกจากแม่ย่านางและกระบอกในเรือไม้ที่มากุดอะไรนี่ก็อาจจะมีอะไรที
0: ่ถึงสถิตอะไร
1: จะจู่ครับไม้แต่ต้นที่เอามาทำเรือก็มาได้มาไม่ง่ายน
0: ะ
1: ต้องหาต้นไม้ต้นใหญ่ๆเนี่ยจำเมื่อก่อนที่ใช้เรือขุดแล้วมันก็ใช้เรือเสียบก็เลยต้องมีการบวงสรวงเรือบ้านเราก็เรียกว่าการไหว้เรือนะครับทุกลานทุกปีนะครับทุกปีที่มีการแข่งขันเรือยาวเรือทุกลำนะครับที่มาอยู่ที่ริมคลองที่คลองอย่างนี้นะครับก็จะมีพิธีบวงสรวงไหว้เรือแต่ความจริงการไหว้เรือนี้เป็นประเพณีแต่โบราณนะ
0: ค
1: นที่ทำประมงสมัยก่อนก็เขาจะไหว้เรือก่อนที่เอาเรือลงสู่แม่น้ำทำอาชีพประมงนะ

0: การว่ายเรือแต่ว่าการว่ายเรือยาวเนี่ยมันจะให้ความสำคัญมากกว่าเรือประมงเพราะว่ามีพิธีบวงสรวงการบวงสรวงการว่ายเรือเนี่ยจะต้อง
1: เหมือนกับศูนย์รวมจิตใจ
0: เป็นศูนย์รวมจิตใจ
1: ให้เราร
0: ู้สึกดีมีความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วมีใจฮึกเหิมนะครับพร้อมที่จะลงสู่การแข่งขันได้แล้วก็พอว่ายเรือเสร็จนี่เขาถึงบอกว่าแม่ย่านางที่เป็นสิ่งประจำเรือนะก็จะช่วยดลบันดาลให้ฝีพายให้ทีมงานเรือเนี่ยมีความกระตือรือร้นมีความเข้มแข็งนะครับที่จะนำเรือเข้าสู่การแข่งขันเพื่อหวังชนะนะครับ
1: อยากให้อาจารย์มนัสได้ฝากถึงประเพณีดั้งเดิมของที่นี่ให้เป็นที่สืบทอดต่อไปให้กับคุณผู้ชม
0: ครับก็ประเพณีการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงทงชิงถ้วยพระราชทานนะครับถือว่าเป็นประเพณีที่อยู่คู่กับบ้านกับพื้นที่บ้านเรานะครับมาเป็นเวลาเกือบ30ปีนะครับซึ่งประเพณีนี้เกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมแรงร่วมใจนะครับของทุกฝ่ายไม่ว่าจะผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่แม้แต่พระคุณเจ้าและพี่น้องประชาชนนะครับทุกคนหวงแหนว่าประเพณีเช่นนี้ครับไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับพอเกิดขึ้นแล้วเราก็จะต้องมีความหวงแหนช่วยกันรักษาช่วยกันเสียสละช่วยกันดูแลนะครับเพื่อให้ประเพณีนี้คงอยู่กับบ้านเราตลอดไปนะครับ
1: ค่ะทราบถึงความเป็นมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าเขามีกระบวนการหรือมีการทำกิจกรรมอะไรกันบ้างหลังจากนี้ค่ะ

0: จากความเชื่อและความเป็นมาของชุมชนที่มีวิถีชีวิตส่วนใหญ่กับแม่น้ำลำคลองสู่ประเพณีสำคัญของจังหวัดชุมพรกับการแข่งขันเรือยาวที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบันต้องใช้ความสามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนและการบูรณาการกับหลายภาคส่วนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีกระบวนการอย่างไรบ้างค่ะก็อยู่กับนายกเอแล้วค่ะนายกคะอยากทราบว่าหลังจากที่เราเห็นว่าชุมชนมีความผูกพันกับสายน้ํามาอย่างเงี้ยค่ะเราได้มีโครงการหรือว่าสนับสนุนยังไงบ้างคะ
1: ครับก็ในนามของเทศบาลตำบลนาชะอังนะครับก็สิ่งสําคัญนะเราต้องมองย้อนกลับไปนิดนึงนะครับว่าที่ไปที่มาของคลองแห่งเนี้ยมาอย่างไรนะครับเมื่อก่อนจังหวัดชุมพรนะครับเกิดพายุนะครับไม่ว่าพายุต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับยุคมาก่อนตั้งแต่ปี32หรือปี30กว่านะครับก็มีพายุแล้วทําให้น้ําท่วมจังหวัดชุมพรเนี่ยสูงนะครับไม่ต่ํากว่า2เมตรถึง3เมตรนะครับเราเลยก็ได้คลองแห่งนี้ขึ้นมาโดยได้รับพระราชทานนะครับจากในหลวงนะครับได้ขุดคลองหัววังพนังตักครับซึ่งปัจจุบันนี้เราใช้คลองนี้ว่าคลองในหลวงหรือเรียกว่าคลองหัววังพนังตักนะครับหลังจากการขุดคลองแห่งนี้ขึ้นมานะครับก็จะได้มีพระสวนีนะครับจากในหลวงแล้วก็สมเด็จพระเทพนะครับก็ท่านได้บอกว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะที่จะจัดการแข่งขันเรือยาวนะครับหลังจากนั้นชาวจังหวัดชุมพรนะครับรวมถึงพี่น้องชาวตำบลนาชะอังนะครับเราก็ได้สืบสารนะครับพระราชดำริของท่านนะครับว่าเราจะจัดการแข่งขันเรือยาวนะครับตั้งแต่ปี40-41นะครับเป็นต้นมาตอนนี้ก็นับว่า20กว่าปีนะครับที่เราจัดการแข่งขันเนี่ยเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของพื้นถิ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของเทศบาลเราก็ให้ความสำคัญนะครับก็ไม่ว่าในส่วนของงบประมาณต่างๆเนี่ยเราให้สนับสนุนในการร่วมนะครับในการจัดการแข่งขันเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคร
0: ับมาพูดถึงการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงกันบ้างค่ะอันนี้คือเป็นลักษณะการแข่งขันยังไงคะท่านนายก
1: คือของจังหวัดชุมพรเนี่ยมันเป็นอัตลักษณ์นะครับเพราะว่าเราจะต้องไม่ได้เอาที่ว่าใครถึงก่อนนะครับว่าจะได้รับชัยชนะนะครับของจังหวัดชุมพรเนี่ยก็คือจะต้องได้หวายนะครับนายหัวนะครับจะต้องนั่งบนทองเหินนะครับนั่งบนทองเหินแล้วก็ปีนขึ้นโขนขึ้นไปนะครับเพื่อฟ้าทองหวายนะครับทองหวายก็จะมีผ้าทองสีแดงนะครับส่วนหวายเนี่ยจะทำจากหวายธรรมชาตินะครับผูกต่อกันนะครับถ้าทีม1ทีมใดนะครับได้หวายไปนะครับทีมนั้นจะได้เป็นผู้ชนะนะครับ
0: ก็เหมือนที่เราเห็นในภาพว่าเรือแข่งกันมา2ลํา
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าลําไหนไปถึงหวายที่มีธงอยู
1: ่ครับ
0: แล้วไปคว้าธงแล้วก็คือจะได้ชัยชนะอันนี้ตกน้ําได้มั้ยคะเราเห็นภาพบาง
1: คือถามว่าตกน้ําได้มั้ยนะครับนายหัวถ้าตกน้ําก่อนถึงธงนะครับก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าคว้าธงแล้ว

0: ตกก็ไม่ได้แต่ถ้าฟ้าทองแล้วตกแต่ว่าตกในช่วงของท้ายเรือนะครับพ้นทุ่นการแข่งขันไปแล้วนั่นก็ถือว่าได้นะครับ
1: อันนั้นได้อันนี้เขาแบ่งเป็นประเภทฝีพายหรือยังไงกี่ประเภทคะ
0: คือหลักๆนะครับของจังหวัดชุมพรนะครับเรามีตั้งแต่8ฝีพายนะครับ16ฝีพายแล้วก็32ฝีพายในส่วนของ8ฝีพายเนี่ยที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ดำเนินการอยู่เนี่ยก็จะเป็น8ฝีพายภายในจังหวัดชุมพรนะครับ16ฝีพายเนี่ยจะเปิดโอเพ่นนะครับภาพกว้างมาได้ทั่วหมดเลยนะครับ16ฝีพาย32ฝีพายนั่นก็จะมีประเภทของโอเพ่นประชาชนทั่วไปนะครับภายในจังหวัดชุมพรนะครับในหนึ่งประเภทแต่ประเภทที่เป็นไฮไลท์ที่สุดก็คือประเภทของผู้นำนะครับประเภทผู้นำเนี่ยก็คือ32ผู้นำนะครับจะต้องมีผู้นำอยู่ในลำเรือนะครับไม่น้อยกว่า8คนถึง10คนเนี่ยต้องมีผู้นำนะครับแล้วนายหัวสิ่งสำคัญนายหัวจะต้องมาจากการเลือกตั้งก็คือมาจากการเป็นผู้นำนะครับทุกลำจะต้องมาจากการเลือกตั้งมาจากการเป็นผู้นำขึ้นโขนเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าประชาชนขึ้นไปทั่วไปขึ้นไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นเลยเป็นไฮไลท์ของการแข่งขันในครั้งนี้ครับที่เกิดขึ้น
1: นายกก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แข่งด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ทุกปีไหมคะนายกแข่งทุกปีไหม
0: คือเมื่อก่อนนะครับก็จะเป็นในของตำบลอาจังเนี่ยเราจะมีท่านอดีตกำนันนะครับกำนันใหญ่เนี่ยก็ได้กำนันนะครับขึ้นโขนอยู่เป็นประจำนะครับหลังจากท่านที่เกษียณอายุราชการนะครับผมในฐานะที่เป็นนายกนะครับก็ได้สานงานต่อนะครับจากรุ่นของกำนันขึ้นมาแล้วก็ผมก็ได้สานงานต่อเป็นผู้ที่ขึ้นโขนเองนะครับก็ปีนี้จะเป็นการขึ้นโขนของปีที่2กับปีที่แล้วก็ขึ้นโขนเช่นกันนะครับ
1: ค่ะแล้วเราได้เห็นการฝึกซ้อมอะไรเห็นถึงความสามัคคีอะไรยังไงบ้างคะ
0: คือการแข่งขันเรือยาวเนี่ยมันทำคนเดียวไม่ได้นะครับเลยจะสร้างความสามัคคีนะครับในลำเรือทุกคนเนี่ยทั้ง32ฝีพายเองรวมถึงตัวสำรองที่เรามาร่วมกันฝึกซ้อมเนี่ยทุกคนก็ต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้สิ่งสำคัญคือมาจากความสามัคคีนะครับทุกคนจะต้องพายนะครับให้เป็นหนึ่งเดียวให้ได้นะครับน้ำหนักต้องลงเท่ากันพายก็ต้องพายเหมือนกันท่าเดียวกันเพราะเรือจะได้ไปให้มันนิ่งและไปได้ดีนะครับถ้าต่างคนต่างพายเรือก็ไม่สามารถไปได้อย่างคล่องตัวได
1: ้อันนี้ใช้เวลาฝึกซ้อมยังไงบ้างคะ
0: ปกตินะครับก็ไม่ต่ำกว่า2เดือนอยู่แล้วในการฝึกซ้อมขึ้นโขนจริงๆนะครับ
1: ก็คือซ้อมในคลองนี้เลย
0: ใช่ครับคลองหน้าบ้านเลยนะครับ
1: ก็คือมีเวลาในการซ้อมนัดกันอะไรทุกวัน
0: ใช่ใช่ถูกต้องครับนัดรวมกันมานะครับก็ได้ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นรวมถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่สนใจในการพายเรือนะครับมาร่วมกันนะครับแล้วก็เรายังมีเด็กรุ่นเด็กๆนะครับเพื่อจะต่อยอดนะครับเพื่อทดแทนในรุ่นเก่าๆที่ใกล้ๆจะไม่ไหวนะครับก็มาทดแทนกันด้วยนะครับ
1: แล้วรางวัลที่ได้เป็นยังไงบ้าง
0: รางวัลนะครับในการแข่งขันนะครับของกลองหัววังพนังตักนะครับซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจังหวัดชุมพรครับรางวัลที่ได้นะครับรางวัลชนะเลิศเนี่ยจะได้รับถ้วยพระราชทานนะครับถ้วยพระราชทานนะครับแล้วก็มีเงินรางวัลนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับ
1: นอกจากไฮไลท์ที่ความสนุกสนานของการแข่งเรือแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นเช่นแสงสีเสียงอะไรมีทุกปีใช่ไหมคะ
0: ก็ส่วนมากแล้วจะเป็นลานวัฒนธรรมนะกิจกรรมเกี่ยวกับลานวัฒนธรรมแล้วก็มีนิทรรศการนะครับที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนะครับของในหลวงนะครับของราชวงศ์ต่างๆเนี่ยมีให้เห็นนะครับในบริเวณงานนะครับ
1: ค่ะอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากมาดูบรรยากาศสามารถวางแผนไม่ได้เพราะเรามีการแข่งขันทุกปีใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็การแข่งขันนะครับณคลองหัววังพนังตักนะครับที่ตำบลนาจังเนี่ยจัดในช่วงของเดือนกันยายนของทุกปีครับ
1: ก็คือเป็นประจำเลยกันยายนถ้าเกิดเหมือนใครเห็นบรรยากาศแล้วอยากมาก็สามารถวางแผนมาได้
0: เชิญนะครับดีๆครับ
1: ให้เชิญชวนนิดนึงค่ะว่ามายังไงกัน
0: ในนามของเจ้าของพื้นที่และกันในนามเจ้าของพื้นที่ของตำบลนาจังนะครับซึ่งเป็นสนามในการจัดการแข่งขันนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะในส่วนของจังหวัดชุมพรหรือว่าจากจังหวัดใกล้เคียงนะครับพี่น้องจากต่างชาตินะครับก็ขอเรียนเชิญมาเที่ยวมาชมนะครับในการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนจริงทองนะครับเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับนอกจากการแข่งขันเรือยาวแล้วเรายังมีกิจกรรมอื่นๆนะครับมาให้พี่น้องประชาชนได้เดินเที่ยวเดินชมกันนะครับ

0: นายกคะอันนี้คือเรือที่เราใช้แข่งจริงๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: กี่ลำได้คะของราชอัง
1: ของราชอังเนี่ยเราลำด้านในสุดนะครับจะเป็นลำของลำเดิมนะเป็นเมื่อก่อนจะใช้เรือขุดคือขุดจากไม้ทั้งต้นนะครับขุดมาเป็นเรือนะครับลำนู้นก็เป็นอดีตแชมป์3สมัยติดต่อกันนะครับของเรือในนามของสังกัดของเรือเจ้าแม่พนังตักนะครับ
0: เจ้าแม่พนังตักยังใช้แข่งอยู่เหมือนเดิม
1: ตอนนี้เราไม่ได้ใช้นะแต่ว่ายังดูแลท่านอยู่ดูแลแม่ยานางอยู่นะครับแล้วปัจจุบันนะครับเราจะใช้เรือประเภทเรือยุคใหม่ก็คือเรือประกอบนะครับก็คือเรือประกอบเพื่อประกอบขึ้นมานะครับประกอบขึ้นมานะครับก็อันนี้ก็คือประเภทของเรือ32นะครับทั้ง2ลำนะครับ
0: 32ฝีพาย
1: ใช
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่ครับคือปีนี้เราจะใช้ลำตัวกับชมพูลำนี้ครับจะใช้ในการแข่งขันในเรือของประเภทของผู้นำนะครับส่วนลำนี้เราจะใช้ในประเภทของการแข่งขันเรือประเภทของประชาชนทั่วไปนะครับประเภทเพื่อนนะครับแล้วก็ยังมีเรือ8ฝีพายบ้างนะครับก็นี่ลักษณะเรือก็จะมีกาบเรือมีตัวเรือแล้วก็มีต่างๆ
0: ก็คือ32ฝีพายก็คือ32คนนั่งอยู่บนเรือลำเดียวกัน
1: ถูกต้องครับใช่
0: รวมทั้งคนที่ขึ้นโขนจริงทงด้วย
1: ถูกต้องครับ32คนก็จะรวมคนที่ขึ้นโขนด้วยนะครับ
0: อืมค่ะแต่เราก็คือมีการบำรุงรักษาดูแลกันไว้ทุกปีใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับเรือเนี่ยพอการแข่งขันจบการแข่งขันเนี่ยเราต้องมีการบำรุงรักษาเพราะเรือมันต้องมีตามการชำรุดไปตามสภาพของมันแหละ
0: อันนี้คือเป็นไม้
1: ทั้งหมดเลย
0: เขาใช้ไม้อะไรคะถ้าทำเรือ
1: ปกติจะใช้ไม้สักนะครับเพราะว่าจะมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีไม้อื่นผสมบ้างนะครับตัวด้านล่างเนี่ยเขาเรียกกระดูกงูเนี่ยส่วนมากจะใช้ไม้เคียนไม้ตะเคียน
0: ก็คือเรือลำนี้จะลงแข่งด้วยชื่อเรืออะไร
1: เรือเจ้าแม่พนังตักครับ
0: เรือเจ้าแม่พนัง
1: ตักอัน
0: นี้คว้าแชมป์มากี่สมัยแล้วคะ
1: ของตำบลนาจังเนี่ยเราได้แชมป์มาแล้ว4สมัยนะครับก็เป็น3สมัยที่ติดต่อกันแล้วก็เว้นมาช่วงหนึ่งแล้วก็ได้มาอีก1สมัยเมื่อปี62นะครับหลังจากนั้นก็มีช่วงโควิดบ้างอะไรบ้างก็ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนของตำบลอื่นบ้างนะครับแต่ปีนี้เราก็ตั้งใจนะครับตั้งใจทีมฝีพายเองก็ตั้งใจที่จะนำแชมป์กลับมาสู่ตำบลนะครับ
0: ค่ะแล้วการฝึกซ้อมเนี่ยจังหวะฝีพายอะไรเราคือนอกจากซ้อมในน้ำแล้วมีการแบบว่าซักซ้อมกันบนบก
1: มีครับเรามีไม่ว่าจะเป็นการเวทเล่นเวทการออกกำลังกายหรือการยืดเส้นยืดสายในเรามีหมดครับเราคือจะใช้แต่การทักษะการพายเรืออย่างเดียวไม่ได้มันต้องใช้วิทยาศาสตร์ในการกีฬาเข้ามาช่วยด้วยนะคร
0: ับก็คือผสมผสานกันไปแต่ว่าความสิ่งสำคัญก็คือความพร้อมเพรียงความสามัคคีแล้วก็จังหวะที่นายกบอกว่าต้องมีจังหวะพายที่เหมาะพร้อมกันด้วย
1: นั่นแหละคือที่มาของความสามัคคีเลยครับทุกคนมันจะต้องออกแรงทุกคนนะครับเพราะว่าเรือต้องไปด้วยกันนะครับถ้าไปข้างคนหนึ่งหนักคนหนึ่งเบาเนี่ยเรือมันจะไม่ไปได้ตรงมันจะแทงไป
0: ที่เราเห็นเรือเล่นไปบนผิวน้ำเหมือนธรรมดาแต่ว่าจริงๆคือเขาใช้ฝีพาย
1: ใช้ฝีพายไปนะครับใช้แรงขับจากคนเนี่ยขึ้นไปตัวเรือก็มีองค์ประกอบนะครับเพราะว่าเรือสามารถเดินได้ดีไม่ดีเนี่ยอยู่ที่การทรงรูปทรงของเรือด้วยแล้วก็สภาพของเรือแล้วเป็นสิ่งสำคัญ
0: ค่ะเดี๋ยวเราขอเดินไปดูที่บริเวณหัวเรือกันแล้วกันค
1: ่
0: ะอันนี้คือบริเวณหัวเรือใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้ที่เราเห็นในภาพคือคนที่ขึ้นโขนชิงธงจะต้องนั่งตำแหน่งไหนคะ
1: ไอ้ตรงนี้เดี๋ยวพูดตรงนี้ก่อนตรงนี้คือเขาเรียกทองเหินนะครับภาษาของเรือเขาเรียกทองเหินนะครับผู้ที่จะขึ้นโขนนะครับของประเภทเรือ32พุ่มที่32ฟีพายเนี่ยจะต้องนั่งบนทองเหินนะครับหรือนั่งบริเวณโขนเนี่ยจากทองเหินเนี่ยขึ้นไปนะครับอยู่ช่วงนี้ครับเพื่อใช้ในการทำแข่งขันนะครับทุกลำนะครับจะต้องนั่งบนจุดนี้นะครับหลังจากพายไปนะครับระยะหนึ่งนะครับก่อนจะเข้าเส้นชัยเนี่ยในหัวนะครับจะส่งสัญญาณเคาะเร่งบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพื่อปลุกฝีพายนะครับที่ช่วยพายเรือช่วยขับเรือเนี่ยให้มีแรงกระตุ้นนะครับเพื่อส่งให้นายหัวเรือเนี่ยวิ่งนะครับขึ้นไปบนโขนนะครับเพื่อจับฟ้าทอง
0: แต่เราจะเห็นคู่ต่อสู้อยู่เหมือนกันเพราะว่า
1: เห็นครับเห็นครับจะหันดู
0: กันไป
1: จะมีทักษะไหวพริบนะครับจริงได้เปรียบกันนะครับว่าจังหวะการขึ้นเนี่ยคือถ้าขึ้นไวเกินนะครับก็จะเสียเปรียบนิดนึงนะเพราะว่าน้ำหนักของนายหัวเรือเนี่ยพอขึ้นไปอยู่ปลายสุดเนี่ยถ้าอยู่ห่างจากหวายเกินไปเนี่ยน้ำหนักหัวเรือจะกดทำให้การพายเรือเนี่ยมันจะหนักกว่าปกติ
0: มันช้าลง
1: ช้าลงนะครับแต่ถ้ามันจังหวะพอดีเนี่ยก็สามารถขึ้นปุ๊บแล้วก็ฟ้าทองได้เลยเนี่ยมันจะได้เปรียบกว่านะครับมันต้องมีการชิงไหววิวซิปนิดนึงนะครับ
0: แล้วก็คนที่ชิงธงจะไม่มีพายใช่ไหมคะมีภัยไหม
1: มีไม่มีก็ได้ครับ

0: ตายทุกคนในหัวในท้ายเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะครับ
1: ตัวเองประจำตัว
0: ถูกต้องครับต้องมีไม้พายเป็นของตัวเองนะครับอันนี้เป็นไม้พายไม้นะครับปัจจุบันเนี่ยจะไม้พายเนี่ยจะมีหลายรูปแบบนะครับที่ทำไม้พายอันนี้เป็นไม้พายไม้นะความยาวนะครับที่ฝีพายใช้กันนะครับก็อยู่ประมาณเม็ด23ถึงเม็ด25ครับที่ใช้กันส่วนนายท้ายเนี่ยก็จะเป็นใบลักษณะหนึ่งจะมีด้ามยาวๆนะเพราะว่านายท้ายนี่จะต้องยืดนะครับเพื่อช่วงงัดน้ำให้เรือขึ้นนะครับ
1: อันนี้คือลักษณะหรือขนาดของไม้พายแต่ละเรือได้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะไม่มีข้อกำหนดอะไรใช่
0: ไหมได้หมดครับแต่ใช้ขนาดนี้หมดเลยนะครับ
1: เอาที่ความถนัดของแต่ละ
0: ป
1: ั
0: จจุบันเนี่ยก็จะปรับประยุกต์มาใช้เป็นใบคาร์บอนครับจะมีน้ำหนักเบานะครับแต่ไม้ก็ยังนิยมใช้อยู่นะครับ
1: ค่ะก็เห็นแล้วว่าลักษณะลำเรือเป็นยังไงการนั่งพายการขึ้นโขนจริงทงยังไงเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการแข่งขันเรือจริงกันเลยได้ไหมคะ
0: โอเคครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
0: ครับชมครับ

0: ะไปชมเรือแปรได้เที่ยวต่อไปประเภทผู้นำท้องถิ่นเอาละพี่น้องเอ้ยแก้วกัลยาหลายบัดไปเจอกับเจ้าแม่พนักตังอดีตที่เคยโด่งดังและก็เจ้าที่เจ้าติดตีมาเจอกับแก้วกัลยาหลายบัดไปซึ่งมีอัดฉีดอยู่ 10,000 บาทจะเป็นผลหรือไม่ป้าชมติดตามตอนต่อไป
1: เอาละครับทั้งคู่จังกันมาเต็มที่แล้วละครับเสียงประทัดดังสนั่นหวั่นไหวใครจะดีกว่ากันไล่จีบีสามเพื่อมาแล้วขึ้นมาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยหัวเรือใกล้เคียงกันแล้วเรือจะเบียดเสียดสูสีกันสุดประมาณเดียวส่งกันไปเต็มที่ไล่ขึ้นไปใส่ขึ้นไปใส่ขึ้นไปเอาแล้วเว้ยเรือจะเบียดกันกันไปแล้ว
2: เอาละครับในขณะนี้ครับในขณะนี้รู้สึกว่าทางสนามด้านขวาครับยังคุมสถานการณ์อยู่เล็กน้อยเท่านั้นทางซ้ายทางซ้ายไล่ดีจีสามขึ้นมาเลยว่ายังไงว่ายังไงแก้วกัลยาไล่กอดของไล่กอดของกันว่านาจางเริ่มจะหนีไม่ออกแล้วเริ่มจะหนีไม่ออกระยะทางเหลือประมาณ80เมตรสุดท้าย80เมตรสุดท้ายมันไม่แน่เทเลเวอร
3: ์เอาละครับท่านผู้ชมที่เคารพครับแก้วกัลยาแก้วกัลยาพลายพันไกนายหัวนายหัวดูท่าดูทางแล้วดูสิว่าทางด้านขวาเจ้าแม่พนันตักนายกเอกครับนายกเอกทำท่าจะออกขนแก้วกัลยาทำท่าจะตะคุบคอแล้วจะคุบคอได้ไม่ได้ได้หัวออกขนแล้วออกขนสุดขนแล้วออกโค้ดจุดโค้ดแล้วไล่แล้วจะแม่พนักตักกับควาไปตะกอดกันรอผลจากคณะกรรมการคณะกรรมการตีธงไปทางสายด้านขวาให้กับเจ้าแม่พนักตักจากนาชะอัง

คุณผู้ชมคะสายน้ำไม่ได้เป็นเพียงวิถีชีวิตของคนที่นี่แต่คืออัตลักษณ์ท้องถิ่นความผูกพันความภาคภูมิใจที่หลอมรวมความสามัคคีให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและจะยังคงเหนียวแน่นอยู่ในสายเลือดของคนลุ่มน้ำเพื่อร่วมสืบสานประเพณีนี้ต่อไปวันนี้รายการชุมชนเล่าเรื่องหมดเวลาแล้วขอลาคุณผู้ชมไปกับภาพบรรยากาศความตื่นเต้นและสนุกสนานของการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทุกเรื่องที่อยากรู้
1: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความดันมัตต์มา
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT มีประเด็นกับอัยการช่วยได้ค่ะวันนี้พบกับดิฉันปิยดาชยานัยคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทางกล่องดิท่านกฎหมายเลข11หรือจะรับชมทางออนไลน์ทางแฟนเพจ Facebook NBT สงขลาค่ะอัยการช่วยได้วันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กและสตรีและที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะหลายคนเนี่ยมองว่าพอเกิดปัญหาขึ้นปุ๊บอาจจะมีการเงียบขึ้นเพราะไม่รู้ว่าจะไปขอความช่วยเหลือกับใครหรือถ้าหากว่าไปขอความช่วยเหลือแล้วก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะแต่ที่จริงแล้วในประเทศไทยของเราค่ะเรื่องนี้เนี่ยมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ยังมีอีกหน่วยงานหลายภาคส่วนค่ะที่เขาร่วมกันทำงานร่วมกันในรูปของทีมสหวิชาชีพเพื่อจะคุ้มครองเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างรอบด้านวันนี้ในช่วงของอัยการช่วยได้เราจะพาไปทำความเข้าใจค่ะว่าทีมสหวิชาชีพคืออะไรเขามีบทบาทอย่างไรแล้วอัยการจะมีส่วนช่วยเด็กและสตรีในเรื่องนี้อย่างไรบ้างติดตามพร้อมกันในช่วงของอัยการช่วยได้แต่ตอนนี้ค่ะไปติดตามคลิปดีๆจาก3นาทีกับอัยการแผ่นดินก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะถ้าคุณหรือคนที่คุณรู้จักกำลังเผชิญกับการถูกลวนลามทางสายตาหรือว่าถูกโรคจิตสะกดรอยตามหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานพูดจาในเชิงล่อแหลมหรือเข้ามาคอมเมนต์โดยใช้ข้อความในลักษณะ18บวกหรือแม้กระทั่งมีคนส่งภาพของลับมาให้ดูแล้วไม่รู้จะจัดการอย่างไรอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอเรื่องคุกคามทางเพศรู้ไว้ไม่ตกเทรนด์ที่ผ่านมานะคะเราไม่มีการบัญญัติฐานความผิดการกระทําในลักษณะดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะค่ะหากจะเป็นความผิดก็คงจะเป็นในความผิดเพียงละหุโทษในฐานก่อความเดือดร้อนรําคาญซึ่งมีระวางโทษไม่สูงผู้กระทําความผิดจึงไม่เกรงกลัวกระทั่งต่อมานะคะมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาโดยได้มีการบัญญัติความผิดฐานคุกคามทางเพศขึ้นและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่30ธันวาคม2568ที่ผ่านมาดังนั้นหากได้ความตามตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นโดยมีลักษณะส่อไปในทางเพศน่าจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญอับอายถูกเหยียดหยามหวาดกลัวหรือได้รับความไม่ปลอดภัยในทางเพศแล้วก็ย่อมเป็นความผิดฐานคุกคามทางเพศซึ่งมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับเลยนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะหากผู้กระทำความผิดได้กระทำซ้ำๆต่อเนื่องจนทำให้ผู้เสียหายไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติหรือเป็นการกระทำในที่สาธารณสถานต่อหน้าธารกำนันหรือในโลกออนไลน์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้หรือกระทำต่อเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีหรือว่ากระทำโดยอาศัยเหตุที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นผู้บังคับบัญชายกตัวอย่างเช่นการเป็นนายจ้างลูกจ้างก็เป็นเหตุให้ต้องรับโทษหนักขึ้นอีกด้วยค่ะแต่มีข้อสังเกตที่จะต้องให้ความสำคัญกับทุกท่านนิดนึงนะคะในความผิดฐานคุกคามทางเพศที่กล่าวมาข้างต้นนี้ยกเว้นกรณีที่เป็นการกระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน15ปีและกรณีที่กระทำโดยอาศัยเหตุที่เป็นผู้บังคับบัญชากฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ค่ะซึ่งหมายความว่าผู้เสียหายก็จะต้องร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเมื่อฉะนั้นจะขาดอายุความร้องทุกข์นะคะดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดเมื่อเราถูกคุกคามทางเพศต้องตั้งสติแล้วรวบรวมพยานหลักฐานที่มีอยู่ในขณะนั้นยกตัวอย่างเช่นการแคปหน้าจอข้อความการเก็บรวบรวมภาพนิ่งคลิปวิดีโอและ URL ที่เกี่ยวข้องแล้วดำเนิน

การร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้เร็วที่สุดค่ะแต่หลายคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าถ้าเกิดคลิปวิดีโอภาพลามกที่เข้าข่ายคุกคามทางเพศเนี่ยกำลังว่อนอยู่ในโลกออนไลน์ใครๆก็สามารถเข้าไปชมได้กว่าจะรอให้คดีถึงศาลก็อาจจะมียอดวิวยอดแชร์นับไม่ถ้วนยิ่งเป็นการซ้ำเติมผู้เสียหายให้บอบช้ำยิ่งไปกว่าเดิมเสียอีกกฎหมายจึงมีมาตรการพิเศษให้สิทธิผู้เสียหายขอให้ศาลทำการไต่สวนเพื่อขอให้มีคำสั่งให้ผู้นำเข้าข้อมูลระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์แต่ว่าพอในสภาพความเป็นจริงอะค่ะเรามักจะไม่ทราบเลยว่าผู้นำเข้าข้อมูลเป็นใครกฎหมายจึงให้อำนาจศาลในการสั่งให้ผู้ควบคุมผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์ซึ่งในปัจจุบันก็หมายถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีที่เรารู้จักกันระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยที่ผู้เสียหายไม่ต้องรอให้เป็นคดีความขึ้นที่ศาลเลยนะคะทั้งนี้ก็เป็นการบรรเทาความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นมากไปกว่านี้นั่นเองค่ะหากคลิปรู้ดีๆนี้ให้กับคนอื่นเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันพวกเขาด้วยนะคะท้ายที่สุดนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเพศใดอายุเท่าไรการเคารพและให้เกียรติผู้อื่นเป็นสิ่งที่พึงกระทำค่ะและหากท่านมีปัญหาข้อพิพาทหรือต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนอัยการ1157หรือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทุกจังหวัดใกล้บ้านท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มาในช่วงอัยการช่วยได้ค่ะอย่างที่บอกนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของบทบาทของทีมสหวิชาชีพค่ะว่าเขามีหน้าที่อย่างไรและจะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีอย่างไรบ้างวันนี้เราจะได้รับพูดคุยกับท่านณรงค์ศรีรสรรค์ค่ะท่านรองอธิบดีอัยการภาค9นั่งอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่าน
1: ครับสวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นค่ะท่านรองก่อนที่เราจะไปพูดถึงของบทบาทหน้าที่ของทีมสหวิชาชีพแล้วเนี่ยเราขอพูดก่อนว่าความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในทางกฎหมายเนี่ยค่ะมันหมายถึงการกระทําลักษณะไหนบ้างคะท่านที่เข้าข่าย
1: ครับก็ในคําถามนี้ก็จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนของเด็กกับส่วนของสตรีในส่วนของเด็กเนี่ยครับก็มีเรื่องของการทารุณกรรมเด็กนะครับมีคํานิยามของเขาก็คือการที่ทําร้ายร่างกายจิตใจเด็กนะครับหรือรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศนะครับแล้วก็กรณีที่ทำให้เด็กนั้นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจต่างๆเนี่ยถือเป็นเรื่องของการทารุณกรรมเด็กทั้งสิ้นนะครับเด็กเหล่านี้ต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพในส่วนของสตรีนะครับก็จะมีเรื่องของพรบความรุนแรงในครอบครัวนะครับกรณีดังกล่าวนี้การกระทำความรุนแรงหมายความถึงการกระทำใดๆด้วยก็ตามที่มุ่งประสงค์จะทำร้ายร่างกายจิตใจและสุขภาพของหญิงนะครับหรือผู้ที่อยู่ในครอบครัวนั้นนะครับหรือมีเจตนาที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่กายจิตใจและก็สุขภาพอนามัยเขาด้วยรวมทั้งการใช้ที่บุคคลในครอบครัวนั้นใช้อำนาจครอบงำผิดของธรรมนะครับบังคับให้เขากระทำการไม่กระทำการหรือจำยอมรับต่อการกระทำใดๆที่ไม่ชอบนะครับแต่ต้องพูดอีกอันหนึ่งก็คือว่าแล้วการกระทำดังกล่าวนั้นมันมีคำว่าบุคคลในครอบครัวก็ต้องมาขยายต่อว่าคำว่าบุคคลในครอบครัวคือใค ใครก็จำเป็นคู่สมรส
0: ค
1: ู่สมรสเดิมที่แยกกันแล้วหรือคนที่เคยอยู่กินหรือคนที่เคยอยู่กินในปัจจุบันแต่ไม่จดทะเบียนแล้วก็บุตรบุญธรรมรวมถึงผู้ที่ต้องพึ่งพาอยู่ในบ้านนั้นอย่างเช่นคนรับใช้คนแก่ปู่ย่าตายายเราที่เราเอามาหรือหลานที่เราเอามาเลี้ยงถ้าอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลในครอบครัวการที่ทำให้มุ่งอันตรายกับกายจิตใจเขาเนี่ยรวมถึงบุคคลเหล่านี้ด้วยนี่คือคำว่าความรุนแรง
0: ก็คือรวมหมดเลยนะถ้าพ
1: ู
0: ดถ
1: ึ
0: งถ้าความรุนแรงในครอบครัว
1: คร
0: ไม่ใช่ว่าจะอยู่ในปัจจุบันหรือว่าห่างกันไปแล้ว
1: เคยอยู
0: ่
1: แต่กลับมารังควานแยกกันแล้วยังไม่จบยังมาหาเรื่องเป็นครูก็ไปหาเรื่องที่หน้าโรงเรียนนะครับเป็นพยาบาลก็มาเฝ้าหน้าโรงพยาบาล อย่างนี้ก็เรียกว่ารังควานนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันเลิกกันแล้วทำไมต้องมายุ่งกันอีกเหมือนที่เราเห็นนะครับเขามีแฟนใหม่แล้วกลับมาทำร้ายเขาอะเขาเลิกกันไปแล้วอะครับ
0: อย่างนี้กฎหมายคุ้มครองภาพข่าวอยู่เพราะว่ามีให้เห็นอยู่แบบคุ้นชินตามากเลยทีเดียวในส่วนของเรื่องของการกระทำความรุนแรงในลักษณะนี้นะคะทีนี้หลายคนเข้าใจว่าความรุนแรงเนี่ยเป็นเรื่องของคนภายในครอบครัวคนอื่นไม่ควรเข้าไปยุ่งถ้าในมุมมองของกฎหมายเนี่ยค่ะท่านความเข้าใจนี้เนี่ย
2: อุทกภัยตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพย

0: กรณ์ที่จำเป็นให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติค่ะและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการและระบายน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านค่ะและเร่งดำเนินการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะโดยในวันนี้นะคะเรื่องสภาพอากาศค่ะเราเริ่มต้นกันที่สภาพอากาศค่ะโดยทางกรมอุตุนะคะได้ชี้แจงว่าในวันที่5ถึง7นี้นะคะจะมีฝนมากขึ้นค่ะเริ่มจากภาคอีสานไล่ทางตะวันตกของประเทศนะคะและอีกช่วงนึงนะคะจะเป็นช่วงที่สำคัญคือช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมค่ะซึ่งจะมีฝนตกหนักหรือฝนตกแช่นะคะในภาคกลางไล่ตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาโดยปริมาณน้ำฝนค่ะอยู่ที่100มิลลิเมตรจากนั้นจะเลื่อนไปทางตอนใต้นะคะซึ่งในรายละเอียดของทางสภาพอากาศค่ะจะให้ทางกรมอุตุเป็นผู้ชี้แจงค่ะ
1: สวัสดีครับครับก็ในส่วนของลักษณะอากาศนะครับก็เนื่องจากช่วงวันช่วงนี้นะครับก็จะมีแนวโน้มนะครับจะมีความกดอากาศสูงลงมานะครับลักษณะของอากาศก็จะมีน่าจะมีฝนนะครับในช่วงวันที่เริ่มวันที่4นะครับเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมานะครับไปทางทิศตะวันตกนะครับแล้วก็ซึ่งพื้นที่ที่จะมีฝนต่อลุ่มน้ำเจ้าพยานะครับแล้วก็พื้นที่กรุงเทพมหานครก็เป็นประมาณวันที่5นะครับส่วนวันที่6ก็จะมูฟเข้าไปที่แถวจังหวัดแนวกาญจนบุรีทางด้านฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับแล้วก็จนถึงวันที่7ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะดีขึ้นครับฝนจะลดลงไปนะครับก็จะมีบ้างอยู่แถวบริเวณทางภาคเหนือนะครับเพราะว่าเรื่องของความกดอากาศต่ำหรืออากาศหนาวเนี่ยเริ่มปกคลุมแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในวันที่11นะครับยังคงต้องจับตาเฝ้าระวังนิดนึงครับเพราะว่าอาจจะมีแนวร่องความกดอากาศต่ำนะครับอยู่บริเวณแถวภาคกลางนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็จะสวิงอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็กำลังจับตามองนะครับร่วมกับทางสทช.แล้วก็หน่วยงานบริหารจัดการน้ำนะครับเราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับรวมถึงวางแผนการเตรียมความพร้อมนะครับในการรับมือดังกล่าวครับก็น่าจะมีประมาณนี้ครับ
0: ค่ะในส่วนของการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมนะคะปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาค่ะน้ำเข้าน้ำปิงลดลงนะคะน้ำน่านอยู่ในการควบคุมค่ะโดยภาพรวมน้ำขาเข้ามีแนวโน้มลดลงค่ะในส่วนของท้ายเขื่อนค่ะเรามีการระบายน้ำนะคะอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังในส่วนของชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนะคะโดยสถานการณ์ใน3จังหวัดนี้ยังอยู่ในช่วงทรงตัวค่ะและในผลกระทบของปัจจุบันนะคะจะอยู่ที่อำเภออยุธยาอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะคะอำเภอเสนาผักไห่บางบานซึ่งผลกระทบยังคงที่นะคะในส่วนของปทุมธานีนนทบุรีสถานการณ์ยังคงที่และยังมีผลกระทบในพื้นที่ริมตลิ่งค่ะในส่วนของกทม.ค่ะในแนวคันกั้นน้ำนะคะไม่มีผลกระทบในระดับปัจจุบันค่ะจุดน้ำเนี่ยยังอยู่จุดต่ำสุดของคันกั้นน้ำประมาณ90เซนติเมตรค่ะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำได้มีการเสริมกระสอบทรายในจุดที่เป็นแนวฟันหล่อไว้นะคะเพื่อทำแล้วก็ทำสะพานไม้เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยในส่วนของจุดที่มีวิกฤตเดิมนะคะเช่นคลองจันทนะตอนนี้แห้งแล้วนะคะและในส่วนของร่มเกล้าค่ะเมื่อวานน้ำลดไปเพิ่มอีกนะคะซึ่งจะเพิ่มลงน้ำลดลงไปอีก30เซนติเมตรนะคะโดยในวันนี้นะคะน้ำก็ดังบางจุดยังอยู่ในบริเวณลึกค่ะแต่ในบางจุดเนี่ยได้มีการลดแล้วก็เริ่มที่จะลดระดับลงเพิ่มเติมแล้วก็สัญจรได้บ้างแล้วนะคะโดยในรายละเอียดของการบริหารจัดการน้ำค่ะจะให้ทางสนทช.เป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติมค่ะ
2: ครับขออนุญาตให้ข้อมูลนะครับในส่วนของการระบายน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งหลายๆคนกังวลเรื่องของน้ำเหนือขออนุญาตนะครับ ในส่วนของเขื่อนหลักๆนะครับในรุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลนะครับแล้วก็เขื่อนเศรษฐกิจนะครับเขื่อนภูมิพลเนี่ยยังมีปริมาณน้ำประมาณเกือบ 70% นะครับผมเขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยมีประมาณ 80% นะครับเขื่อนแควน้อยก็ยังมีอยู่อีกประมาณ 70-80% นะครับเขื่อนมีเขื่อนป่าสักนะครับที่มีความจุที่เกิน 100% แต่ต้องเรียนครับเรามีช่องว่างอยู่อีกประมาณ6,000 กว่าล้านนะครับผมซึ่งไม่กรณีอย่างเงี้ยนะครับไม่เหมือนปี54ขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของข้อมูลน้ำนะครับตามที่ท่านรองโฆษกได้กรุณาบอกก็คือในส่วนของแม่น้ำปิงเนี่ยมีแนวโน้มลดลงนะครับผมลดลงยังมีนัยยะสำคัญนะครับผมลดลงไป500กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมน้ำที่ C2 ปัจจุบันเนี่ยครับที่ขณะนี้นะครับประมาณ 2,398 นะครับผมน้ำสูงสุดเมื่อวานเนี่ยครับ 2,610นะครับผมก็ลงมาประมาณเกือบ200กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็คือสรุปว่าน้ำเหนือลดลงนะครับผมน้ำที่สแกร์กลางนะครับก็ลดลงนะครับทำให้น้ำที่ไหลมาที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับมีปริมาณการระบายที่คงที่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถคงการระบายอย่างเงี้ยได้อีกประมาณสัก 5-6 วันสถานการณ์น้ำเหนือก็จะดีขึ้นเพื่อรองรับฝนที่อาจจะตกใหม่นะครับในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ทีนี้รายละเอียดต่างๆเนี่ยทางกรมอุตุได้กรุณาให้ข้อมูลเรื่องของฝนที่จะตกช่วงวันที่11ถึง13ไว้แล้วนะครับผมเรียนนับในส่วนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ผมเรียนว่ามีปริมาณน้ำเกินความจุนะครับมีการระบายน้ำที่ประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำก้อนนี้นะครับก็อยู่ในลำน้ำของเขื่อนป่าสักนะครับที่อยู่ตรงท้ายน้ำบริเวณจังหวัดสระบุรีนะครับผมก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อลำน้ำเพราะระบายที่400น้ำก้อนนี้มารวมกับคลองชัยนาทป่าสักนะครับรวมแล้วประมาณ540ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจะไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราปล่อยมาที่2,500นะครับจากการตรวจสอบล่าสุดนะครับน้ำตรงนี้เองก็จะไหลไปที่ตรงบริเวณแถวบางปะอินแถวบางไทรนะครับผมน้ำเข้ามาที่ปทุมธานีนนทบุรีเนี่ยประมาณ 2,100 น้ำเนี่ยวิ่งไปอีกทางหนึ่งก็คือไปทางผักไห่ไปทางเจ้าเจ็ดนะครับไปทางสุพรรณบุรีพวกนั้นนะครับผมซึ่งต้องขออนุญาตเรียนนะครับวันนี้ตลิ่งที่นนทบุรีเนี่ยนะครับยังต่ำกว่าประมาณ 1.2 เมตรนะครับผมก็คือยังต่ำกว่ากำแพงกั้นน้ำของตัวนนทบุรีต่ำกว่าที่ปทุมประมาณ 0.57 เมตรก็คือครึ่งเมตรนะครับผมต่ำกว่าที่กรุงเทพเนี่ยประมาณ 1.2 เมตรนะครับผมก็ยังสามารถระบายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแต่ทั้งนี้อาจจะมีพื้นที่ที่ผลกระทบตามที่ท่านรองโฆษกได้กรุณาบอกคือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งเป็นประมาณสัก8อำเภอนะครับก็คือเป็นจุดที่อยู่นอกคันกั้นน้ำบริเวณหัวเวียงเสนาผักไห่ท่าดินแดงบางกระทุ่มพวกนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางผู้ว่าการจังหวัดกรุงพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้จัดกำลังทหารเลยนะครับเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนอพยพพี่น้องประชาชนเมื่อเช้าเนี่ยมีคุณยายวัย90นะครับก็ดูแลก็เอาออกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเราจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตรา 2,500 เนี่ยประมาณสัก 5-6 วันนะครับเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำแล้วตรงแม่น้ำท่าจีนเองนะครับก็จะมีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของท้ายประตูโพพยานะครับเราก็รักษาการระบายน้ำที่จะเข้าแม่น้ำท่าจีนนะครับเพื่อที่จะให้ไม่ไปกระทบตรงนั้นเนี่ยมากนะครับผมแต่ตรงนี้ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าเราดูถึงผลกระทบที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกที่จังหวัดกาญจนบุรี5อำเภอของกาญเนี่ยแถวบ่อพลอยห้วยกระเจ้าเราฝันหนองปือพวกเนี่ยจะลงมาที่แม่น้ำท่าจีนด้วยนะครับตรงบริเวณอำเภอ2พี่น้องของจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็เป็นทุ่งโพพยาของสุพรรณบุรีเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงบริเวณสุพรรณบุรีรอยต่อนครปฐมเนี่ยนะครับซึ่งได้รับรายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดนครปฐมเนี่ยได้มีการบริหารจัดการน้ำค่อนข้างที่จะมีข้อมูลและการบริหารจัดการที่ดีนะครับผมเรากลับมานะครับในส่วนของสถานการณ์ที่เรียนนะครับว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางกทมคงให้รายละเอียดก็ยังมีขีดความสามารถในการระบายที่ฝั่งเจ้าพระยาที่ยังสามารถสูบได้วันละประมาณ70ล้าน หรือประมาณวันละประมาณลูกบาศก์เมตรนะครับประมาณ800กว่าลูกบาศก์เมตรผ่านอุโมงค์ผ่านคลองต่างๆผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาแต่การระบายในฝั่งตะวันออกที่ไปฉะเชิงเทราและไปทางนครนายกเนี่ยหรือทางสมุทรปราการที่เป็นแนวดิ่งเนี่ยจะระบายได้ไม่มากแต่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีบัญชาให้ทางกองทัพบกนะครับทางกระทรวงกลาโหมทางกรมชลประทานเนี่ยเพิ่มเครื่องไม้เครื่องมือในการสูบเร่งนะครับแล้วก็ทอยน้ำไปในจุดที่เราสามารถระบายได้ดีนะครับตรงนี้เองนะครับขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของน้ำเหนือท่านคลายความกังวลได้นะครับแต่เราต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในของลุ่มน้ำเจ้าพระยาอาจจะมีสถานการณ์ที่น้ำท่วมเหนือเขื่อนเจ้าพระยาบ้างนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ที่สว่างอารมณ์ที่แควตากแดดที่อุทัยธานีแต่เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็ได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในจุดดังกล่าวจากการที่เราต้องทดระดับน้ำเหนือเขื่อนที่ระดับสูงพอสมควรนะครับเรามาถึงลุ่มน้ำบางปะกงต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยลุ่มน้ำบางปะกงสูงสุดเป็นโทษนะครับเป็นนิวไฮใหม่ของแม่น้ำบางปะกงเลยนะครับสูงกว่าระดับปี56ถือว่าที่เป็นปีน้ำท่วมหนักของตรงปราจีนบุรีสูงกว่า11เซนติเมตรมาที่ระดับ 4.98 เมตรนะครับสูงกว่าระดับปกติปี56นะครับ11เซนเป็นนิวไฮใหม่นะครับและเนี่ยการระบายน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงนะครับก็จะมีระบายจากเขื่อนขุนด่านซึ่งเราสามารถที่จะควบคุมการระบายได้แต่ทั้งนี้ต้องเรียนนะครับว่ากรมชลประทานเองก็ยังมีการระบายอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำในตัวเขื่อนให้มีช่องว่างพอกรณีวันที่11ถึงวันที่13ในมีฝนตกเนี่ยจะต้องไม่ระบายเยอะๆเพราะข้างล่างจะได้รับผลกระทบตรงนี้เองครับก็จะมีผลกระทบในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของแม่น้ำบางปะกงนะครับที่มีระดับสูงขึ้นบริเวณจังหวัดนครนายกไม่ว่าจะเป็นอำเภอองครักษ์นะครับอำเภอปากพีนะครับหรืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวของฉะเชิงเทรานะครับหรือบ้านสร้างของปาจิตตรงนี้มีปริมาณน้ำท่วมค่อนข้างสูงบางจุดเป็น2เมตรนะครับโดยเฉพาะที่องครักษ์และที่บางคล้านะครับของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ทางรัฐบาลเองนะทางกองทัพเรือก็จัดเครื่องมือนะครับในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำนะครับไปอยู่ในจุดของแม่น้ำบางปะกงที่จะช่วยนะครับซึ่งสถานการณ์เนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเราก็พยายามที่จะลดการระบายน้ำจากเขื่อนกรณีที่เรายังสามารถบริหารจัดการได้แต่ก็ยังมีเขื่อนเช่นเขื่อนสียัดนะครับที่ฉะเชิงเทรานะครับก็มีปริมาณน้ำเกิน 100% นะครับก็ระบายลงมาทางคลองท่าราชตรงบริเวณตัวเมืองฉะเชิงเทราตรงคลองเขื่อนนะครับตรงบางคล้าก็จะได้รับผลกระทบนะครับตรงนี้เองก็เป็นจุดที่ต้องมีการผลักดันและเร่งการระบายน้ำในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นปลายน้ำของแม่น้ำบางปะกงนะครับส่วนสถานการณ์ในลุ่มน้ำย่อยๆเช่นที่ระยองครับก็จะมีในส่วนของตัวบ้านค่ายตัวอำเภอเมืองบางส่วนนะครับส่วนจันทบุรีลดลงแล้วแต่ทั้งนี้นะครับจากสถานการณ์ที่ทางกรมอุตุให้มาเนี่ยอาจจะมีฝนที่ตกหนักในช่วงวันที่11ในจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ในส่วนของตราดด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้มีการเตรียมพร้อมในทุกจังหวัดของภาคตะวันออกนะครับแล้วต่อมาเรามาที่ลุ่มน้ำแม่กลองนะครับผมก็เริ่มต้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับเรายังมีช่องว่างอยู่ประมาณ120ล้านนะครับเราระบายที่วันละ40ล้านนะครับผมซึ่งวันนี้เป็นข่าวดีครับมีการนำเข้าที่เขื่อนแม่กลองเนี่ยเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยครับประมาณ50ล้านนะครับพรุ่งนี้จะเข้าที่40ล้านเพราะอัตราการเข้าของน้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์กับอัตราการระบายของน้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเท่ากันก็คือจะทำให้ระดับเท่ากันเราจะเร่งการระบายน้ำเพื่อรอน้ำในช่วงวันที่6ซึ่งคาดว่าจะตกที่ทองผาภูมิด้วยนะครับแล้วก็วันที่11ถึง13เพื่อที่จะให้มีช่องว่างแต่ทั้งนี้ครับไปดูแล้วนะครับโดยที่ทางอาคารระบายน้ำล้นของเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยก็ยังมีช่องว่างพอที่จะบริหารจัดการได้ส่วนเขื่อนศรีนครินทร์นะครับก็ยังมีช่องว่างอยู่ประมาณเกือบ700ล้านซึ่งสามารถที่จะรองรับฝนที่ตกวันที่6และตกวันที่11ถึง13ได้นะครับกลับมาที่เขื่อนแม่กลองแล้วซึ่งเป็นด้านท้ายของเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์นะครับยังระบายน้ำอยู่ที่ 1,800 กว่าลูกบาศก์เมตรคาดว่าภายใน1สัปดาห์เนี่ยจะกลับไปที่ต่ำกว่า 1,000 นะครับซึ่งต่ำกว่า 1,000 เนี่ยนะครับในบริเวณโซนของบ้านโป่งโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีอัมพวานะครับแถวบางคนทีก็จะมีปริมาณน้ำลดลงนะครับแม่น้ำแม่กลองเนี่ยทางฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลองเนี่ยตลิ่งค่อนข้างต่ำโดยเฉพาะบริเวณโซนอำเภอโพธารามลากลงไปจนถึงตัวอำเภอเมืองราชบุรีซึ่งคิดว่าประมาณ1สัปดาห์ครับก็จะต่ำกว่า 1,000 และต่ำกว่าตลิ่งก็น้ำก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับผมส่วนที่เขื่อนแก่งกระจานที่น้ำเพชรนะครับก็มีปริมาณน้ำไหลเข้าประมาณวันละ 12-13 ล้านนะครับเราก็ยังระบายได้10ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการระบายที่เขื่อน แก่งกระจานนะครับยังสามารถบริหารจัดการได้นะครับโดยเราใช้เขื่อนเพชรบริหารจัดการนะในตัวจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็ยังปลอดภัยจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีการระบายน้ำเหนือเขื่อนเพชรอยู่ด้วยแต่ก็ต้องเตรียมไว้สำหรับในช่วงของวันที่6และวันที่11ถึง13ด้วยนะครับซึ่งดูสถานการณ์แล้วเนี่ยก็ต้องมีการเร่งการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เร่งการระบายน้ำน้ำยังอยู่ในแม่น้ำนะครับในแม่น้ำเพชรบุรียังไม่ได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของทั้งหมดนะครับแต่ต้องเรียนเน้นย้ำอีกทีว่าในส่วนของน้ำเหนือเนี่ยครับตอนนี้ยังอยู่สถานการณ์ที่มีแนวโน้มลดลงนะครับแล้วก็ปลอดภัยทั้งปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพและสมุทรปราการอาจจะมีน้ำท่วมขังในพื้นที่นะครับส่วนในกรุงเทพเดี๋ยวทางท่านโฆษกทางกทม.คงได้กรุณาชี้แจงให้เพิ่มเติมครับ
0: ค่ะมีแจ้งเพิ่มเติมนะคะในส่วนของเส้นทางที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะแล้วก็เส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงในกรุงเทพนะคะโดยเส้นทางที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะคะได้แก่ถนนพหลโยธินนะคะรอยต่อกทม.พหลโยธิน 54/1 ถนนสุวินทวงศ์แยกตัดถนนรามคำแหงคลองตโนดถนนกรุงเทพกรีฑาซอย9ถึง25และ41ถึง55ค่ะถนนหลวงแพ่งตลอดทั้งสายถนนฉลองกรุงตลอดทั้งสายถนนเจ้าคุณทหารตั้งแต่ตัดร่มเกล้าแยกเจ้าคุณทหารค่ะโดยในส่วนของชุมชนนะคะชุมชนที่ยังมีวิกฤตอยู่นะคะได้แก่ชุมชนลาดกระบังค่ะซึ่งได้แจ้งไปแล้วเบื้องต้นนะคะว่าระดับน้ำลดลงแต่ยังพบปัญหาในพื้นที่ในเรื่องการสัญจรนะคะรวมถึงทางกรุงเทพมหานครได้เร่งสูบน้ำระบายเต็มที่ค่ะและอีกพื้นที่นึงนะคะเป็นพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงและสายไหมค่ะโดยพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงและสายไหมยังต้องเฝ้าติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะโดยน้ำในพื้นที่นี้ค่ะมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นด้วยค่ะเนื่องจากเกี่ยวข้องกับระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์นะคะโดยในพื้นที่สายไหมอเงินยังคงมีน้ำท่วมขังในชุมชนแม้ระดับน้ำลดลงต้องเร่งสูบน้ำและผลักดันน้ำเพิ่มเติมค่ะคาดว่าจะระบายได้ภายใน2วันนะคะโดยในส่วนนี้ค่ะจะมีการวันนี้ปภ.ได้มีการเปิดยื่นขอเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะตั้งแต่8โมงเช้าวันนี้ในแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะซึ่งหลายๆท่านถามเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะโดยข้อมูลที่ประชาชนต้องเตรียมคือบัตรประชาชนของผู้เอาประกันนะคะหรือผู้แจ้งภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนค่ะโดยท่านที่อยู่ในกทม.นะคะจะต้องมีการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งผ่านทางเว็บไซต์ของกทม.เองนะคะโดยต้องลงทะเบียน2รอบค่ะเป็นทางแอปทางรัฐ1ครั้งและลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ที่กทม.จะแจ้งอีก1ครั้งนะคะโดยรายละเอียดส่วนนี้จะให้ทางกทม.เป็นผู้ชี้แจงค่ะ
3: หลักเกณฑ์และแนวทางมาตรการการช่วยเหลือนะครับผมซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะได้เร่งรัดขั้นตอนการเยียวยานะครับโดยมีทั้งการลงทะเบียนได้ทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันของกรุงเทพมหานครเองนะครับรวมถึงเราอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านที่ไม่สะดวกในการเข้าถึงทางแอปพลิเคชันนะครับสามารถที่จะมาลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตนะครับผมโดยการช่วยเหลือเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของในส่วนของค่าซ่อมแซมบ้านนะครับค่าที่พักพิงชั่วคราวค่าเครื่องมือประกอบอาชีพค่ารักษาพยาบาลค่าจัดการศพและค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะครับซึ่งหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยในส่วนของค่าซ่อมแซมบ้านก็จะมีทีมจากกรุงเทพมหานครและทีมวิศวกรอาสาที่จะลงในสำรวจต่อไปครับผมขอเพิ่มเติมในส่วนของการจัดตั้งศูนย์ประชาการหน้างานหรือ IPC ของกรุงเทพมหานครนะครับก็กรุงเทพมหานครเนี่ยจะได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประชาการเร่งด่วนนะครับ440ก็คือโซนกรุงเทพเหนือนะครับบริเวณสนามบินดอนเมืองของด้านบนนะครับเพื่อจะช่วยบริหารจัดการน้ำที่ไหลมาจากทางด้านตอนบนนะครับส่วนลาดกระบังและร่มเกล้านะครับโดยตอนนี้จะตั้งศูนย์ประชาการถาวรนะครับโดยมีผู้บริหารกทม.ที่มีอำนาจการตัดสินใจได้ประจำอยู่ตลอดเวลาจนกว่าน้ำในพื้นที่จะลดลงครับผมส่วนโซนถนนลาดกระบังจะตั้งบริเวณซอยลาดกระบัง100นะครับและส่วนพระนครโดยจะตั้งศูนย์เสริมเพื่อดูแลประชาชนตามถนนลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบนะครับผมสำหรับโซนหนองจอกบริเวณชุมชนวิกฤตเนี่ยจะตั้งศูนย์หน้างานดูแลหมู่บ้านฟอร์วิวชุมชนในเขตหนองจอกและที่ในจุดที่ระดับน้ำยังอยู่ในวิกฤตครับผมครับ
0: แล้วจะมีในส่วนของที่ในช่วงของวันที่11และ14ที่ระดับน้ำฝนจะมีการฝนมีการคาดการณ์ว่าฝนตกเพิ่มขึ้นนะคะทางกทม.มีแผนเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรบ้างคะ
3: ครับผมครับสำหรับแผนรับมือฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับตามที่ได้มีการพยากรณ์นะครับในช่วงวันที่11เป็นต้นไปนะครับโดยกทม.เนี่ยยังคงมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตอยู่ที่ทุกสำนักงานเขตนะครับเพื่อตรงนี้จะได้ทบทวนแผนเผชิญเหตุพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับมีการในเรื่องของการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับการเตรียมพร้อมอพยพประชาชนสัตว์สิ่งของนะครับและการช่วยเหลือกลุ่มประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผมการอัปเดตข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่นะครับจุดรับฝากรถแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็การประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงนะครับผมเช่นศูนย์จุดบริการทางการแพทย์และจุดบริการอาหารถุงยางชีพต่างๆเป็นต้นครับผม
0: และในส่วนของช่วง11ถึง14เนี่ยเราจะมีการจัด World Bank ค่ะซึ่งทางกทม.ได้มีแผนรับมือในจุดนี้อย่างไรบ้างคะ
3: ครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีการจัดประชุม World Bank นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะได้มีแผนเผชิญเหตุนะครับโดยเฉพาะเรื่องแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งตรงนี้จะโฟกัสไปในพื้นที่ที่มีการจัดงานนะครับอย่างเช่นโซนศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยเป็นต้นครับผม
0: ก็รัฐบาลค่ะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะเร่งดำเนินการเพื่อที่จะให้ประชาชนทุกท่านนะคะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติค่ะในเร็วที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ
4: ถูกป้องหรือเปล่าคะ
5: ครับเดิมไม่มีกฎหมายเหล่านี้นะครับเราก็จะมักเห็นผู้หญิงผู้ชายตบบนป้ายรถเมล์เราก็ไม่อยากไปยุ่งนะครับแต่พอมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาตั้งแต่กฎหมายเด็ก2546และกฎหมายความรุนแรงในครอบครัว2550เนี่ยยกระดับความรุนแรงหรือการกระทำต่อเด็กแบบนี้ขึ้นมาว่ามันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของใครแล้วนะเพราะว่าเด็กก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่รอดเด็กมีสิทธิ์ที่รับการปกป้องคุ้มครองเด็กก็มีสิทธิ์ที่รับการพัฒนาแล้วก็เขามีสิทธิ์จะมีส่วนร่วมใครไปทำร้ายเด็กแบบนี้นะครับทุกคนต้องมองว่าเป็นเรื่องของสังคมละหรือกรณีผู้หญิงผู้ชายทะเลาะกันเนี่ยผู้ชายตบผู้หญิงแต่ส่วนมากเราจะเห็นผู้หญิงตบผู้ชายเนาะแล้วก็เรานั่งรถเมล์อยู่แต่ก่อนเราก็เฉยนะแต่ปัจจุบันไม่ได้แล้วความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมันคือเรื่องของส่วนรวมหากคุณได้ยินเสียงทำร้ายเด็กในบ้านคนผู้หญิงในบ้านแล้วคุณไม่ช่วยเขาอาจจะตายได้นะครับสังเกตเห็นเวลาคนโมโหกับเรื่องพวกนี้ใช้ความรุนแรงน
4: ะ
5: บางคนใช้เตารีดทาบที่ตัวร้อนๆหรือบางคนก็เคี่ยนตีหรือบางคนก็ชกต่อยด้วยความโมโหสมองช้ำสมองบวมถ้าไม่ช่วยไม่รีบแย่งไม่รีบแยกเนี่ยก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได
4: ้แล้วเรามีความผิดไหมคะถ้าหากว่าเรา พบเห็นแล้วแต่เราไม่ยอมแจ้งเนี่ยค่ะ
5: ในประมวลกฎหมายอาญาบอกว่าผู้ใดเห็นผู้อื่นตกอยู่ในภาวะอันตรายแล้วไม่ช่วยเหลือทั้งที่การช่วยเหลือนั้นไม่เป็นอันตรายแก่ตน มีความผิดเป็นละหุโทษแต่ถ้าเกิดว่าเขาถือมีดถือปืนอยู่แล้วเราเข้าไปห้ามเราเข้าไปไม่ได้ อย่างเงี้ยก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดครับผม
4: ก็ต้องดูเป็นกรณีไปทีนี้มาในส่วนของคำว่าเรื่องที่เราจะมาพูดคุยทีมสหวิชาชีพค่ะท่านในส่วนนี้เนี่ยหมายถึงอะไรและทำไมมันถึงมีความสำคัญต่อการช่วยเหลือผู้เสียหายคะ
5: ครับในกฎหมายคุ้มครองเด็กนะครับก็กำหนดให้มีคณะกรรมการระดับชาติระดับจังหวัดนะครับซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการหลายๆส่วนอย่างยกตัวอย่างจังหวัดในเราอยู่ต่างจังหวัดก็พูดถึงผู้ว่าเป็นประธานอัยการก็เป็นอนุบ้านพักเด็กสถานสงเคราะห์เด็กแล้วก็นักจิตวิทยานักจิตวิทยาโรงพยาบาลนักสังคมสงเคราะห์ตำรวจเห็นไหมฮะมันมีหน่วยงานอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเด็กเยอะเลย อย่างเช่นพอเด็กถูกทำร้ายร่างกายผู้หญิงถูกตบตีนะครับถูกส่งไปตัวโรงพยาบาล OSCC หรือหน่วยงานที่เป็นศูนย์เพิ่งได้โรงพยาบาลก็ต้องรีบมาขอนเซาแล้วทำไมใครทำอะไรทำไมถึงโดนอะไรนะครับบอกอ๋อสามีทำร้ายก็ทำการประเมินกายจิตสังคมทำไมเขาทำร้ายเราหลักเกิดจากอะไรแล้วคนคนนี้เป็นใครเราอยู่กับเขาได้ยังไงทำไมเขาชอบทำร้ายบางทีอาจจะเอาสามีหรือคนทำร้ายเนี่ยมาประเมินด้วย
4: ค
5: ุณเป็นอะไรทำไมถึงทำร้ายผู้หญิงรู้สึกว่าเหมือนผู้หญิงคือเมียคือคนที่เราไปขอมาแล้วเป็นทรัพย์สินของเราเราจะตบจะตีอย่างนี้มีสภาพทางจิตแล้วก็ต้องประเมินกายจิตสังคมไปวิเคราะห์พบกับนักจิตแพทย์ผู้หญิงก็ต้องถูกทำร้ายร่างกายซึมเศร้ากลัวเสียงได้ยินเสียงผู้ชายอยู่อีกห้องนึงก็กังวลกลัวจะมาทำร้ายแบบนี้ครับมันจะไปต้องใช้แพทย์ใช้นักสังคมสงเคราะห์ใช้พยาบาลวิชาชีพแล้วก็พอเวลาเกิดคดีขึ้นมาก็ต้องใช้ตำรวจ แล้วก็เป็นเด็กถูกสอบสวนถูกทำร้ายร่างกายก็ต้องใช้อัยการท่านหมอนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็ตัวของบุคคลที่เด็กไว้วางใจร่วมสอบสวนเพราะกฎหมายมันเขียนให้ร่วมกันเพื่อได้เอาความจริงจากเด็กแต่ไม่ใช่ไปเตรียมเด็กน
4: ะ
5: เราก็รู้ว่าอย่างเช่นว่าเด็กเขากระทำชำเรากระทำชำเราอย่างไรลูกนักสังคมสงเคราะห์ก็เอาตุ๊กตามาให้นี่คือกระทำชำเราเขาทำหนูตรงนี้เราทำเขาชี้วิธีประเภทของเขาเพราะเขาบอกเองไม่ได้ต้องใช้วิชาชีพมาบอกให้เด็กสื่อสารออกมาไม่งั้นเราจะไม่ได้คำให้การจากเด็กตำรวจถามเองเด็กก็อยู่ๆอุ้มมาอย่างเงี้ยครับหันหน้ามาหาเราพอเขาถามว่าเขาทำอะไรบ้างลูกเขาหันหน้ากลับเลยเขาไม่คุยกับเราเขาไม่คุยกับอัยการเขาไม่คุยกับตำรวจเพราะงั้นเขาจะคุยกับนักสังคมซึ่งเขามีเทคนิคและวิธีการในการสื่อสารกับเด็กใช่ไหมหรือบางทีก็ให้วาดรูปจับหนูตรงไหนจับหน้าอกตรงไหนตรงนี้คือตรงไหนลูกเขาจะถามนี่คือจำเป็นต้องใช้ทุกวิชาชีพในการที่จะให้ข้อเท็จจริงออกมาเพื่อที่จะดำเนินการ1ช่วยเหลือ2ดำเนินคดีกับเด็กหรือกับผู้ที่กระทำผิดให้ได้จึงเรียกว่าทีมสหวิชาชีพ
4: ท่านรองมองว่าการที่เราทำงานร่วมกันแบบนี้หลายหน่วยงานเนี่ยค่ะมันมีส่วนสำคัญยังไงบ้างคะท่าน
5: มีเยอะเลยครับเพราะเวลาไปถึงศาลนะครับศาลจะฟังทุกฝ่ายศาลก็มองว่าเราขอแยกเด็กศาลจะฟังว่าแล้วนักสังคมว่าไงเราขอให้เด็กเนี่ยไปให้การต่อพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับเราให้การต่อนักสังคมขอต่อจิตวิทยาคำให้การนั้นมีน้ำหนักที่ศาลจะเชื่อฟังว่าเด็กได้ให้การผ่านกระบวนการบันทึกวิดีโอต่อเนื่องโดยมีอัยการมีตำรวจมีนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็มีแม่ที่ไว้วางใจคำให้การนี้น่าเชื่อว่าเด็กเนี่ยไม่กลัวใครเด็กน่าจะให้การตามความเป็นจริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้การแล้วปรากฏว่าอยู่ต่อหน้าบุคคลอื่นนะครับมีคนพิมพ์ขึ้นมาหรือบอกให้พิมพ์อย่างนี้จะไม่รูปพยักหน้าอย่างนี้ศาลก็จะไม่เชื่อในส่วนนั้นการที่เราทำงานแบบสหวิชาชีพต่างคนต่างทวงดุลซึ่งกันและกันเนี่ยแล้วก็เกิดความเชี่ยวชาญจากหลายสาขานั้นทำให้การดำเนินการช่วยเหลือนั้นตรงเป้าแล้วก็สามารถดำเนินคดีอาญาได้มีประสิทธิภาพอ
4: ยากจะให้ท่านรองได้อธิบายสักนิดนึงเผื่อได้ลงรายละเอียดไปว่าแต่ละหน้าที่แต่ละฝ่ายนะคะเขาจะต้องทำหน้าที่ยังไงบ้างคะท่าน
5: ครับผมสมมติยกตัวอย่างง่ายๆนะง่ายๆก็คือเราได้เด็กยายคนหนึ่งพาหลานมานะครับเพื่อที่จะมาเข้าโรงพยาบาลสมมติหัดใหญ่เลยของจริงเลยมาจากอำเภอรัตภูมิเลยนะครับพาหลานมาปุ๊บบอกว่าปวดอักเสบที่หัวเพศเด็กอายุ7ขวบหมอก็เข้าไปตรวจปุ๊บเจอหนองในข้อหนองในปุ๊บหมอก็รู้ทันทีเลยว่าเด็กถูกกระทำชำเราก็เรียกเวสซีซีจากข้างบนลงมานักสังคมสงเคราะห์ประจำศูนย์พึ่งได้ก็ถามว่าใครทำใครเป็นอะไรเด็กก็ยังไม่ตอบเพราะเด็กไม่ไว้ใจใครสักคนหนึ่งนะครับแม่ก็เริ่มมาตามแล้วมาตามลูกแล้วคราวนี้เราก็ไม่คืนเด็กนะครับต้องเอาความจริงออกมาได้ว่าคำว่าหนองในมาจากไหนอ๋อเด็กไปเล่นน้ำในคลองเด็กเขาไปเล่นน้ำชนประทานแล้วติดเชื้อมาหมอบอกไม่ใช่อ่ะหนองในไม่ได้มาจากการติดเชื้อหนองในมาจากการร่วมเพศนะครับเด็กถูกร่วมประเวณีเยื่อพรหมจรรย์ฉีกขาดต้องใช้วิชาชีพแพทย์เห็นไหมเราคนนอกเราไม่รู้เลยพอเรารู้ว่าเด็กกระทำชำเราปั๊บก็เอาไว้เด็กเอาเด็กไว้ที่บ้านพักเด็กเห็นไหมบ้านพักเด็กเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มเข้ามาแล้วก็ประเมินกายจิตสังคมเด็กคุยไปคุยมาจนน้องไว้ใจพ่อชื่อแมวชื่อดำชื่อช้างเลยก็ว่าไปก็เรียกแม่มาถามถ้าเขาทำผิดเนี่ยใครกระทำชำเราลูกเอาเรื่องไหมเอาแล้วแมวช้างดำนี่คือใครอ๋อสามีหนูเองพ่อใหม่เรียบร้อยเลยครับคราวนี้เราจะได้นักได้ข้อเท็จจริงมาแล้วคราวนี้ก็ร่วมทำการกระบวนการสอบสวนแล้วพาเด็กไปพบตำรวจบันทึกวิดีโอเชิญอัยการเชิญนักสังคมสงเคราะห์เชิญแม่เชิญคนที่ไว้วางใจนะครับเราก็ทำวิดีโอคราวนี้ทำวิดีโอเสร็จเด็กอายุ7ขวบกลัวจะลื
4: ม
5: ยื่นคำร้องขอสืบพยานล่วงหน้าเลยไม่ต้องรอให้เด็กไปถึง8เดือน9เดือน10เดือนเห็นไหมกระบวนการช่วยเหลือมันเริ่มมาแล้วอัยการก็จะประเมินแล้วสอบวันนี้วัน2วันยื่นคำร้องขอสอบสืบพยานล่วงหน้านะครับแล้วบอกหนูจะไปอยู่ไหนกลับไปบ้านไหมไม่เอาละหนูจะอยู่กับอีกคนหนึ่งที่บ้านพักเด็กไว้ใจพี่คนนี้ละคราวนี้ก็เราไม่คืนเด็กละเราไม่เพราะถ้าคืนเด็กไปเนี่ยเด็กเขาจะรีบถูกคนที่บ้านเปลี่ยนหมดเลยนี่คือทีมสหวิชาชีพจะเข้าไปช่วยเด็กพอประเมินกลับมาปุ๊บเราก็ไม่คืนให้กับแม่แล้วนะเราจะเอาเด็กเนี่ยไปไว้ให้กับพ่อคนเก่าซึ่งพ่อคนเก่าก็รับไปและแม่เนี่ยไม่ยอมมาแจ้งความดำเนินคดีอัยการก็จะเพิกถอนอำนาจปกครองแม่ให้อำนาจปกครองแม่เนี่ยไปอยู่กับพ่อซะเห็นไหมครับมันทั้งทีมเลยการนี้การดำเนินคดีก็มาอดีตแพ่งก็เริ่มแย่งอำนาจปกครองกันแล้วนะครับส่วนกระสุนกระบวนการศาลทั้งหมดอย่างเงี้ยครับ
4: นี่เราก็ได้เห็นว่า
5: บทบาท
4: ของ
5: วิชาชีพ
4: เป็นแบบไหนยังไง
5: ใช่ครับ
4: ในส่วนของอัยการล่ะคะเรามีบทบาทยังไงบ้างสำคัญยังไงบ้างคะ
5: แบ่งเป็นสองส่วนที่เราพูดเมื่อกี้คดีอาญาเมื่อเริ่มปุ๊บหัวหน้าครับมันมีคดีกระทำชำเราเด็กแล้วผมจะขอสืบพยานขอสอบปากคำเด็กอัยการก็จะไปร่วมสอบปากคำเด็กส่งอัยการมาสอบปากคำที่โรงพักหรือเอาเด็กไปสอบที่อัยการเรามีห้องสอบสวนเด็กเรียบร้อยอยู่กันคนละห้องกับ ผู้เสียหายผู้ต้องหาอยู่คนละห้องกับพนักงานสอบสวนนะครับที่สำนักงานในการจังหวัดสงขลานะครับหรือจังหวัดอื่นๆก็ตามเริ่มสอบสวนแล้วก็ประเมินว่าเขาจำเหตุการณ์ได้ดีไหมถ้าจำได้ดีก็ไม่เป็นไรรอถึงวันฟ้องค่อยสืบพยานแต่ถ้าจำได้ไม่ค่อยดีสืบพยานดีกว่าพรุ่งนี้วันรุ่นนี้เดี๋ยวเด็กจะลืมเหตุการณ
4: ์ก็ง่ายกว่าแบบนี้
5: ใช่ครับแล้วก็ในคดีอาญาเนี่ยเราได้วิดีโอแล้วเนี่ยเราไม่ถามปากคำเด็กซ้ำในชั้นศาลแล้วให้เด็กอยู่อีกบันลังนึงศาลอยู่บันลังนึงจำเลยอยู่บันลังนึงแล้วเราก็ใส่วิดีโอเข้าไปให้ศาลเห็นใครอยากถามอะไรเพิ่มไปถามเพิ่มโดยผ่านจอวิดีโอไม่ให้ถามเด็กใหม่แล้ว
4: เพราะอะไรคะ
5: มันเหมือนซ้ำเติมเด็ก2ครั้งกระทำชำเราโดยผู้เสียหาย1ผู้ต้องหา1ครั้งมาสอบต่อหน้าอัยการก็ถูกกระทำชำเราด้วยคำถามอีก1ครั้งขึ้นไปศาลก็ถูกกระทำชำเรากลายเป็นว่าถูกข่มขืน3ครั้ง
4: เหมือนเป็นการตอกย้ำให
5: ้
4: เด็กเขาย้ำ
5: คิดในส่วนนั่นคือโปรเทคเขานั่นคือคดีอาญานะครับแล้วในคดีแพ่งเนี่ยหรือในคดีที่ไม่เกี่ยวกับอาญาเนี่ยเราก็จะช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเป็นพ่อเลี้ยงพี่เขยน้าเขยกระทำชำเราเนี่ยแล้วแม่เนี่ยไม่ดำเนินการเราก็แยกเด็กออกมาไม่ให้กลับไปอยู่ที่เดิมกับ2คนเหล่านี้ก็ชอบตามมาบ้านพักเด็กสถานสงเคราะห์เด็กเอาลูกฉันคืนมาเอาหลานฉันคืนมานะครับเราก็ยื่นคำร้องต่อศาลเลยคุ้มครองสวัสดิภาพอัยการก็จะยื่นคำร้องต่อศาลห้ามเข้าใกล้เด็กในระยะ100เมตร50เมตรห้ามเข้าใกล้โรงเรียนเด็กนะครับในระยะ100เมตรนะครับแล้วก็ห้ามกระทำซ้ำในการมาจับตัวต้องเนื้อเด็กไม่ได้อีกแล้วแล้วก็ห้ามส่งข้อความรังควานรบกวนเด็กหรือรบกวนพ่อแม่เด็กบางคนขนาดเราสอบปากคำทำไมน้องไม่รับโทรศัพท์พี่นี่50นะน้องนี่13หรือบางทำไมไม่รับโทรศัพท์บางนะครับบางคิดถึงนะเรากลับมาคุยดีๆเหมือนเดิมเราบอกให้แคปหน้าจอเลยแคปหน้าจอมาเป็นหลักฐานในสำนวนเลยว่าในขณะสอบปากคำผู้ต้องหายังส่งข้อความมารังควานอยู่อีกเราก็บอกห้ามเข้าใกล้ห้ามทำซ้ำแล้วก็ให้นักสังคมสงเคราะห์เนี่ยเป็นคนรายงานศาลว่ามีการฝ่าฝืนหรือเปล่าเมื่อเราส่งคำสั่งไปให้คนที่ทำผิดแล้วนะครับถ้าทำผิดมาอีกเราก็จะจับขังจำคุกไม่เกิน1เดือนเห็นไหมครับมันมีมาตรการที่อัยการเข้าไปใช้มาตรการแบบนี้อีกหลายขั้นตอน
4: อันนี้เป็นมาตรการเดียวกันไหมคะกับเด็กแล้วก็สตรี
5: เหมือนกัน
4: เหมือนกันหมดเลย
5: ความกระทำความรุนแรงในครอบครัวก็เหมือนกันครับผม
4: แล้วถ้าหากว่าเป็นกรณีที่ผู้เสียหายเขาไม่พร้อมที่จะแจ้งความเนี่ยค่ะอัยการของเราสามารถให้คำปรึกษาหรือว่าช่วยเหลือในเรื่องไหนได้บ้างไหมคะ
5: ในกรณีที่เกิดขึ้นกับเด็กส่วนมากนะครับถ้าเด็กไม่พร้อมที่จะแจ้งความเพราะกฎหมายบังคับบอกว่าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่คุ้มครองเด็กสามารถร้องทุกข์ได
4: ้
5: ถ้าบุคคลที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นไม่อยู่ในวิสัยและโอกาสจะร้องทุกข์เองบางทีถูกทำร้ายคุณเคยเห็นไหมที่ใช้น้ำถุงน้ำร้อนนะครับอัดที่หน้าท้องเนี่
4: ย
5: จนถลอกมันหมดเลยแล้วก็ปัสสาวะข้างในอักเสบเด็กใกล้ตายติดเชื้อนะครับอย่างนี้พนักงานเจ้าที่ก็ไปร้องทุกข์ก่
4: อ
5: นโดยไม่ต้องรอผู้หญิงที่ถูกทำร้ายใส่เฟือกล็อกคออยู่เนี่ยไม่มีโอกาสลุกไปแจ้งความภายใน3เดือนได้เลยพนักงานเจ้าที่ก็ร้องทุกข์ดังควานเนี่ยแล้วกลัวไอ้แบบนี้ยังเดินไปทำงานได้ไปทำอะไรได้นะครับแต่ถูกสามีขับรถมอเตอร์ไซค์มารังควานทุกวันแล้วก็กลัวไม่อยากจะทำอะไรเนี่ยแบบนี้ไม่อยากแจ้งความถ้าไม่อยากแจ้งความอัยการก็ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพให้เลยห้ามเข้าใกล้หน้าโรงงานห้ามใกล้ๆบ้านพักห้ามทำร้ายร่างกายแล้วก็ห้ามใช้วาจาหยาบคายแล้วห้ามส่งข้อความมารังควานรบกวนแบบนี้เราช่วยแบบไม่ต้องแจ้งความเพราะบางคนก็ไม่อยากเขารู้แล้วว่าเดี๋ยวเคยไม่เจนเคยเห็นไหมว่าไปแจ้งความวันนี้พอสามีถูกจับพรุ่งนี้ก็ไปถอน
4: เคยเห็นค่ะ
5: นี่คือปัญหาของอัยการเวลาไปช่วยเอ้าแล้วเมื่อวานมาถึงจะเป็นจะตายให้เราช่วยพอถูกขังคืนเดียวกลับไปนอนบ้านคิดถึงสามีกลับมาถึงก็ถอนตำรวจก็จะเบื่อแบบนี้ปรับไป200เมื่อวานนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับแบบนี้คุณไม่อยากแจ้งความใช่ไหมแต่อยากได้สามีที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเราก็จะยื่นคำร้องขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพครับผม
4: นี่นะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือของในด้านของอัยการนั่นเองนะคะทีนี้กรณีถ้าหากว่าเราพบเห็นเด็กหรือว่าผู้หญิงกลุ่มสตรีต่างๆนะคะแต่ว่าไม่ใช่ญาติของเราในส่วนนี้เราสามารถแจ้งหน่วยงานไหนได้บ้างไหมคะท่านเพื่อเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยค่ะ
5: บุคคลที่พบเห็นความรุนแรงต่อเด็กและครอบครัวหรือสตรีมีหน้าที่ต้องแจ้งนะครับคุณต้องมีหน้าแจ้งหนึ่งนะครับ191
4: ง่ายๆเลย
5: สองก็คือตัวของ1,300
4: น
5: ั่นคือพม.สังคมช่วยเหลือสังคมนะครับเนี่ย2หน่วยงานหลักเนี่ยครับต้องรีบแจ้งทันที191นี่ใกล้ที่สุดคือโรงพักกำนันปกกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที
4: ่
5: ต้องช่วยต้องแจ้งเลย
4: เพรา
5: ะเขาอยู่ในพื้นที่นะครับนี่คือเร็วที่สุดเลยนะครับส่วนอัยการเป็นเรื่องของการคุ้มครองในภายหลังนะครับแต่ถ้าต้องการปรึกษาเนี่ยอัยการก่อนได้เลย
4: ็ถ้าหากว่าต้องการคำปรึกษาสามารถโทรหาได้เลยแต่ถ้าหากว่า
5: ต้องการจะคุ้มครองเข้าไปโปรเทคเลยนะต้อง191กับ 1,300
4: ง่ายๆนะคะเผื่อว่าได้แจ้งเผื่อว่าใครเนี่ยกำลังพบเจอเหตุการณ์ตรงนั้นแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยคงพบเจออย่างแน่นอนแล้วเรา
5: จะทำยังไง
4: ใช่
5: ได้ยินเสียงตีลูกข้างบ้านนะครับเอาไม้แขวนเสื้อเคี่ยน
4: แค่แบบนั้นก็สามารถแจ้งได้
5: เพราะคือทารุณแล้วไงพ่อแม่เคี่ยนตีเพื่อสั่งสอนนะครับไม่ใช่เคี่ยนตีแบบเอาไม้แขวนเสื้อบอกกี่ครั้งจะไปติดต่อพ่อแกบอกกี่ครั้งจะไปโทรศัพท์หาเคี่ยนอยู่นั่นน่ะด่าอยู่นั่นน่ะลูกข้างหลังลายหมดแล้วอย่างนี้เรารีบแยกมาเลยเราก็ช่วยมาแล้วจริง
4: ๆนะครับเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วย
5: ใช่ครับแล้วก็แจ้งตำรวจก็ไปแยกเด็กออกมาข้างหลังโดนหมดเลยเพราะว่าข้ามหลายครั้งแล้วไม่ให้โทรหาพ่อนะครับแล้วก็ได้ยินเขาก็เข้าไปตีเลยแม่นะครับโกรธพ่อแต่ตีลูก
4: มีด้วยนะแบบนี
5: ้
4: ไม่น่าเกิดขึ้นในสังคมของเรานะคะในอีกหนึ่งกรณีค่ะถ้าหากว่าผู้เสียหายของเราไม่มีเงินไม่มีทนายในส่วนนี้เราสามารถขอความช่วยเหลือจากรัฐได้อย่างไรบ้างไหมคะท่าน
5: สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองเด็กและสตรีของพวกนี้ไม่ต้องใช้เงิน
4: เป็นหน้าที่อยู่แล้ว
5: เป็นหน้าที่เลยนะครับเป็นหน้าที่ของรัฐไม่ว่าเป็นนายอำเภอผู้ว่าปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความ

0: ของมนุษย์นายกเทศมนตรีนายกอบต.ต่างๆนั้นเป็นบุคคลที่มีหน้าที่คุ้มครองเด็กนะครับทั้งหมดเลยเป็นกฎหมายเป็นหน้าที่พยาบาลแพทย์ที่พบเห็นการกระทำความรุนแรงในครอบครัวมีหน้าที่ต้องแจ้งนักสังคมสงเคราะห์แจ้งตำรวจส่วนมากเวลาผู้หญิงถูกทำร้ายร่างกายผู้หญิงไม่ยอมบอกหรอกว่าโดนอะไรมาเขาแจ้งตำรวจแล้วโอ้ยซีซีประจำโรงพยาบาลแจ้งตำรวจแล้วว่ามีผู้หญิงถูกทำร้ายให้ร้อยเวรมาดูหน่อยแล้วก็มาเริ่มทำการสอบสวนเนี่ยเพราะกฎหมายมันเขียนเลยพยาบาลแพทย์ผู้ที่พบเห็นนะครับนักสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่แจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ
1: แต่แน่นอนว่าหลายคนเนี่ยพอโดนกระทำแบบนี้ค่ะอาจจะกลัวไม่อยากเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้ถ้าหากว่าเราเป็นผู้เสียหายเองเนี่ยค่ะเราจะมีการปกปิดข้อมูลหรือว่าป้องกันยังไงบ้างคะเพื่อไม่ให้เราเนี่ยมีความเดือดร้อนนะคะ
0: ตัวของผู้เสียหายกับเด็กนั้นน่ะข้อมูล PDPA พวกนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเก็บเป็นความลับอยู่แล้วใครหลุดมาจากพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานต้องรับผิดชอบโดยกฎหมายของมันเองก็มีความป้องกันอยู่ผู้ใดเผยแพร่โฆษณาข่าวแพร่หลายให้ปรากฏว่าเด็กหรือบ้านพักพ่อแม่เด็กคนใดรู้ตัวผู้ถูกกระทําความรุนแรงที่เป็นเด็กมีโทษจําคุกสื่อมวลชนเองก็เหมือนกันไง
1: มีเหมือนกัน
0: ที่ไม่ปิดหน้าไม่ปิดตาสังเกตมั้ย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่มีโทษจําคุกหมดเขาตีเขาตบกันในบ้านคุณก็ไปเสนอข่าวนะครับหรือแม้กระทั่งโพสต์ออกไปขอให้รู้ว่ามีการทำความรุนแรงที่นี่รู้ตัวว่าคนที่ถูกทำหรือใครทำเนี่ยก็มีโทษจำคุกกฎหมายทั้งสองฉบับคุ้มครองไว้ทั้งหมดแล้ว
1: ค่ะก็ถือว่ามันเป็นกันทุกด้านทุกทางที่หลายๆคนอาจจะกังวลไปทีนี้ทราบมาว่าในโอกาสที่จะถึงเนี้ยค่ะวันที่16กรกฎาคมนี้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ของเราจะมีการจัดโครงการยุติธรรมรุนแรงดีเด่นของจังหวัดด้วยเหมือนกันอยากจะให้ท่านรองได้เล่าสักนิดนึงค่ะว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่ออะไรแล้วก็กิจกรรมภายในงานมีอะไรน่าสนใจบ้างคะ
0: คือในสำนักงานอัยการสูงสุดเรามีสถาบันนิติวัตร
1: ค
0: ือเป็นสถาบันที่ต้องเปิดพระนามนะครับสมเด็จเจ้าฟ้าพระชลกิติยาภาท่านได้ทรงพระราชทานนามนะเป็นสถาบันนิติวัชระนะคือวัดนิติวัตรเนี่ยนะครับขึ้นเพื่อทำการดำเนินกิจการยุทธศาสตร์ต้นแบบเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและสตรีนะครับสำนักงานการสูงสุดก็เลยจัดประกวดการแข่งขันการยุติการรุนแรงความรุนแรงนะครับในลักษณะสหวิชาชีพดีเด่นเป็นร้อยคะแนนแล้วคุณก็ไปทำกิจกรรมแต่ละจังหวัดของคุณเองว่าคุณจะทำแต่ก่อนสมัยที่สมเด็จเจ้าฟ้าพระชลกิติยาภาท่านทรงดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานอัยการท่านก็เป็นองค์ประธานในการมอบรางวัลมาตลอดปีนี้ก็เราก็ทำต่อนะครับถึงแม้จะสิ้นพระองค์แล้วเราก็ทำต่อให้นะครับเราก็จะทำการที่จังหวัดสำนักงานพระเก้าเนี่ยได้เลือกไว้สองจังหวัดจังหวัดยะลากับจังหวัดสงขลานะครับจังหวัดยะลากับจังหวัดสงขลาเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาตกลงกันหรือเปล่าเขาไปจัดกิจกรรมในวันที่16กรกฎาคม2569นี้พร้อมกันจังหวัดยะลาน่าจะจัดที่ราชภัฏยะลา
1: ค่ะ
0: นะครับจังหวัดสงขลาเนี่ยก็จะจัดที่หอประชุมมหาวชิราวุธโรงเรียนมหาวชิราวุธต้องขอบคุณผู้อำนวยการด้วยให้ใช้สถานที่ฟรีทุกอย่างเราจะมีการจัดตั้งขบวนพาเหรดเดินรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงในถนนประมาณหน้าสารกลางจังหวัดสงขลาน
1: ะ
0: เข้าไปในหอประชุมแล้วก็มีกิจกรรมในห้องประชุมก็คือให้สหวิชาชีพของเราเนี่ยขึ้นเวทีแล้วก็บอกเล่าภารกิจของตัวเองให้พี่น้องประชาชนที่มาประมาณเราเชิญไว้500คน
1: ค่ะ
0: นะครับรับรู้ว่าสำนักงานอัยการและสหวิชาชีพนั้นมีหน้าที่ในการคุ้มครองพวกท่านทั้งหลายอย่างไรเพราะเหมือนที่เย็นบอกบางคนไม่รู้จะไปพึ่งใคร
1: ค่ะ
0: พอมาฟังรายการเราไปดูเวทีของเราอาจจะรู้ว่าอ้อฉันก็โดนเนี่ยฉันก็รู้อยู่ในตัวฉันรู้จะแจ้งใครแบบนี้ครับเราทำกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาในวันที่16นะครับกรกฎาคม2569 1กิจกรรมกิจกรรมที่2ก็คือการสรรหาครอบครัวต้นแบบนะครับที่ดีเด่นนะครับอีก1กิจกรรมเพื่อมาประกวดและรับรางวัลจากสำนักงานแล้วก็รวบรวมผลงานเข้าไปประกวดกับสำนักงานการสูงสุดทั้ง9ภาคอีกครั้งหนึ่ง
1: ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วม
0: สามารถเข้าร่วมได้นะครับฟังกิจกรรมนี้แล้วท่านไปเดินขบวนพาเหรดนะครับท่านสามารถเข้าไปเดินเข้าไปในห้องประชุมมหาวชิราวุธเป็นงานเปิดไม่ใช่งานปิดมีการลงทะเบียนและมีการแจกรางวัลตอนนี้ก็ขอสนับสนุนรางวัลเตารีดตู้หม้อหุงข้าวเตาอบกระทะอบอะไรพวกนี้จากหน่วยงานที่เราเป็นภาคีเครือข่ายกันและมีการจัดบูธนิทรรศการของสหวิชาชีพด้วยในวันน
1: ั้นนะคะวันที่16กรกฎาคมนี้สามารถไปร่วมได้กับทางท่านรองนะคะที่จะไปประจําจุดอยู่ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับผมขึ้นเวทีเสวนาด้วยในวันนั้น
1: ก็จะได้รู้ว่าบทบาทของทีมสหวิชาชีพนี่คืออะไรเพื่อจะได้เป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมคะเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศทั้งทรงออกรับพระประมุขแห่งรัฐที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยล่าสุดทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนจากนานาประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศเป็นการทำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลกเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะพระราชอาคันตุกะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิลล่าหรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสะท้อนถึงพระราชไมตรีระหว่าง2พระราชวงศ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของพระประมุขและประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นการเยือนในระดับสูงสุดระหว่างประมุขของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นการเจริญพระราชไมตรีเพื่อสืบสานมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยกับนานามิตรประเทศทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนก่อเกิดภาพแห่งความประทับใจที่จารึกความสัมพันธ์และสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าซึ่งทรงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกียววังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดและมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์

ทุนและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวาระครบ75ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นมิตรประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมีพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดโยงจิตใจสะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของประชาชนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนสายใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นการสืบสารสายสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผูกพันกันมายาวนานและล่าสุดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสืบสารพระราชไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานหากยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในอนาคตทุกรอยพระบาทญาตราก่อให้เกิดความเชื่อมโยงผูกพันกระชับความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นเป็นดังพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่านี่แหละตรัง
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาอย่างมีคปภ.คอยดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณชนันท์ชิดาชีพเสรีครับ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเรามาแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะมีทั้งฝนฟ้าคะนองนะครับลมกระโชกแรงไปรวมถึงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยจะเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆในช่วงเวลาดังนี้นะครับวันที่4ตุลาคมครับวันอาทิตย์ก็บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5และ6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมครับด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ส่วนภาคอื่นๆจะมีฝนลดลงสาเหตุหลักเป็นเพราะว่าตอนนี้มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วประกอบกับอยู่ในช่วงของปลายฤดูฝนพอดีจากนั้นในช่วง 8-12 ตุลาคมครับบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
1: เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราไปอัปเดตภาพรวมของสถานการณ์น้ำแล้วก็ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆรวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆในช่วงนี้ด้วยนะครับพูดคุยกับคุณธเนศสมบูรณ์ครับผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานผอ.อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผอ.สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ผอ.ครับสถานการณ์น้ำล่าสุดตอนนี้ในภาพรวมแต่ละจุดเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ถ้าเกิดเรามาดูสถานการณ์น้ำตอนนี้ครับเราต้องโฟกัสไปที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับจากสถานการณ์ที่เราติดตามนะครับที่น้ำจากแม่น้ำปิงวังยมน่านนะครับที่ไหลมาบรรจบที่นครสวรรค์ครับได้เกิดปริมาณน้ำสูงสุดไปเมื่อวานที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่เขาเรียกว่าสถานีวัดน้ำ C2จังหวัดนครสวรรค์ครับซึ่งจากสถานการณ์น้ำสูงสุดเมื่อวานนะครับวันนี้ก็มาที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับเพราะว่าระยะเวลาการเดินทางของน้ำจากนครสวรรค์ครับมาที่เขื่อนเจ้าพระยานั้นนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ1วันถึง1วันครึ่งนะครับสถานการณ์น้ำที่พีคไปเมื่อวานเมื่อเช้านะครับได้มาถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาแล้วนะครับทำให้เราต้องมีความจำเป็นครับต้องมีการระบายน้ำนะครับที่อยู่ในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีมากกว่าเมื่อวาน100ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็จะทำให้พื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนะครับกรุงเทพมหานครในเขตของพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับโดยระดับนะปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น100ครับก็คงจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณสัก 10-15 เซนติเมตรนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทางด้านการวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการน้ำของเรานะครับเรามองว่าน้ำตัวนี้ครับแม่น้ำปิงนะครับมีแนวโน้มที่ลดลงแม่น้ำน่านมีแนวโน้มที่ทรงตัวนครสวรรค์ครับที่มาอย่างภาคกลางเรานะครับมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับจากเมื่อวานถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเรามองว่าปริมาณน้ำกล่าวครับทางภาคเหนือมีแนวโน้มที่ลดลงครับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเราจากการวิเคราะห์ตอนนี้จากมวลน้ำที่สูงสุดไปเมื่อวานที่นครสวรรค์นะครับเราจะคงการระบายน้ำอยู่ที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณสักที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประมาณสัก 3-4 วันหลังจากนั้นครับถ้าเกิดไม่มีฝนที่ตกต่อเนื่องนะครับตอนบนเป็นจำนวนมากเกินไปนักนะครับเราก็จะสามารถใช้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยในการที่จะสามารถหน่วงน้ำได้พอสมควรนะครับจากการที่เราพร่องน้ำในช่วงนี้นะครับที่เรามีการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงนี้ก็คงประมาณสัก3วันนะครับถ้าฝนไม่ตกมากเกินไปนักนะครับเราอาจจะพิจารณาในการที่จะสามารถที่จะลดน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตรงนี้ได้ครับทั้งนี้นั้นครับก็คงต้องติดตามสถานการณ์เรื่องของฝนนะครับที่มองว่าแนวโน้มนะครับวันที่4ถึง8เนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่ตกมากขึ้นใน ในบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราต้องประกอบการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้ครับจากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยถ้าฝนไม่มากนักณวันนี้วันที่2ตุลาคมนะครับ2 3 4ตุลาคมเนี่ยเราจะระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเราก็จะมีช่องว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในการที่จะรองรับน้ำเหนือถ้ากรณีฝนตกมากขึ้นช่วงตอนเหนือแม่น้ำปิงหรือแม่น้ำน่านนะครับแถวนครสวรรค์กำแพงเพชรพิษณุโลกอาจจะมีฝนตกนะครับเราอาจจะมีช่องว่างที่เพียงพอในการรับน้ำที่จะมาถึงถ้าเกิดกรณีที่ฝนตกเพิ่มในวันที่4 5 6 7ที่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้กล่าวถึงนะครับสำหรับปริมาณน้ำที่ระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับในวันนี้ครับจะมาถึงกรุงอยุธยาเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก2วันครึ่งถึง3วันนะครับจะมาถึงกรุงเทพมหานครใช้เวลาประมาณ3ถึง4วันนะครับซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวครับก็จะกระทบต่อพื้นที่น้ำท่วมที่เดิมครับอาจจะสูงขึ้นประมาณสัก10ถึง15เซนติเมตรนะครับจากน้ำวันนี้นะครับต้องนับไปอีก2วันข้างหน้าที่จะมาถึงว่าน้ำอาจจะขึ้นสูงจากเดิมจากวันนี้ประมาณสัก10ถึง15เซนติเมตรครับถามว่ามีผลอะไรต่อกรุงเทพมหานครไหมนะครับยังยืนยันนะครับปริมาณน้ำที่เราระบายจากเขื่อนเจ้าพระยามานะครับจากเขื่อนพระราม6มาถึงแม้วันนี้ครับเราจะเพิ่มการระบายจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับปริมาณน้ำดังกล่าวนะครับจากแม่น้ำป่าสักผ่านเขื่อนพระราม6นะครับและจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยามานะครับปริมาณน้ำที่ผ่านบางไทรนะครับสองแม่น้ำครับเจ้าพระยากับป่าสักนะครับจะมาสบกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่วัดพนัญเชิงนะครับหลังจากนั้นจะมาที่บางไทรถ้ามาบางไทรแล้วครับเรามองว่าในปริมาณเฉลี่ยตัวนี้ครับอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับปริมาณน้ำที่เฉลี่ยของที่จะรวมกันมาเนี่ยน่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครคือเกณฑ์กระทบเนี่ยอยู่ที่ 3,000 ถึง 3,500 ในเกณฑ์น้ำเฉลี่ยที่บางไทรนะครับแต่ตัวนี้น้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2,000 ซึ่งอนาคตเนี่ยน่าจะไม่เกิน 2,300 ถึง 2,500 ตรงนี้ถือว่าไม่กระทบต่อคันกั้นน้ำในเขตกรุงเทพมหานครแน่นอนครับแต่ส่วนที่กระทบครับก็คงกระทบแถวกรุงเทพและมณฑลบริเวณนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดครับตั้งแต่ปทุมธานีนะครับนนทบุรีเกาะเกร็ดอะไรเงี้ยครับน้ำจะสูงขึ้นในกรณีที่น้ำทะเลหนุนด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะต้องกระทบอยู่ในช่วงนี้ครับซึ่งก็ต้องรอดูครับหลังจากวันนี้แล้วนะครับระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นใน3วันข้างหน้านะครับถ้าฝนไม่มากเราจะพิจารณาเรื่องการลดน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาครับ
0: ครับท่านอธิบด
2: ีครับส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับที่ตอนนี้สถานการณ์ครับ
0: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
1: เชิญต่อก่อนเลยครับ
2: คือสถานการณ์น้ำตัวนี้ครับในนี่คือในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ตอนนี้ครับอุทกภัยแถวปราจีนบุรีนะครับสถานการณ์น้ำตอนบนนะครับแถวแควหนุมานนะครับกบินบุรีนะครับแถวพ่อปรงแถวพระสะทึงตัวนี้สถานการณ์น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังท่วมอยู่นะครับก็แถวตลาดเก่ากบินบุรีนะครับแถวพระสะทึงนะครับโดยตอนนี้ครับเราปิดเขื่อนนฤบดินทรจินดาครับที่จะมาเติมแควหนุมานจะทำให้ตัวนี้ครับที่กบินบุรีเนี่ยลดลงเร็วขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับปริมาณน้ำที่มากดังกล่าวครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมาเกิดอุทกภัยที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับสถานการณ์ซึ่งเราได้ติดตามอยู่ว่าได้เกิดสถานการณ์น้ำที่ล้นตลิ่งสูงสุดไปแล้วนะครับเมื่อคืนนะครับปัจจุบันอยู่ในโหมดขาลงนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวดีของคนปราจีนบุรีครับว่าจากน้ำที่หลากในทุ่งตรงนี้ครับที่ตกลงมาครับมาที่ปราจีนบุรีนั้นตอนนี้สถานการณ์มีแนวโน้มที่ลดลงนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวครับเราก็ตามมาที่แม่น้ำบางประกงนะครับจากแม่น้ำปราจีนครับจะมาเชื่อมกับแม่น้ำนครนายกเป็นแม่น้ำบางประกงนะครับจากแม่น้ำบางประกงครับช่วงนี้อาจจะต้อง

0: มีการเฝ้าระวังครับแถวอำเภอแถวฉะเชิงเทราชุมชนริมน้ำแถวจังหวัดฉะเชิงเทราครับแถวอำเภอบางคล้าอะไรประมาณนี้ครับน้ำอาจจะเกิดการเทอะนะครับอาจจะเข้าไปท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำได้นะครับก็คงต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนในเรื่องของภาคตะวันตกเองนะครับที่ฝนตกหนักในบริเวณเมื่อประมาณต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันครับจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองนะครับเมื่อวานนะครับที่ระบายอยู่ที่ประมาณ 2,200 วัตต์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับจะกระทบอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีบ้านโป่งราชบุรีนะครับและอำเภอเมืองราชบุรีนั้นนะครับจากการกระทบตั้งแต่เมื่อวานครับปัจจุบันครับการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับคาดการณ์ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาหรือท่าม่วงหรือราชบุรีบริเวณอำเภอเมืองอำเภอโพธารามและบ้านโป่งนั้นนะครับจะมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆครับและมีข่าวว่าเรามีการระบายน้ำจากเขื่อนวชิรลงกรณ์ตอนบนมาครับที่ผ่านแควน้อยมานะครับจากบริเวณนั้นดังกล่าวที่ระบายลงมาครับจะไม่มีผลมาทำให้น้ำแม่กลองน้ำจากแม่น้ำแม่กลองนั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากมันต้องใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณสัก3วันครับมันก็ไม่มาเสริมกันไม่มาเพิ่มเติมซึ่งกันและกันครับคาดว่ามวลน้ำก็จะมีการระบายน้ำลดลงเรื่อยๆจากเขื่อนแม่กลองนะครับแต่ทีนี้นั้นครับจากการคาดการณ์กรมอุตุนิยมวิทยาก็คงต้องมีการติดตามเฝ้าระวังทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองว่าฝนจะตกเหนือเขื่อนหรือจังหวัดชัยนาทมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับหรือในภาคตะวันออกเองนะครับจะมีฝนตกมากในเขตปาจีนมาเสริมในต้นน้ำหรือเปล่านะครับในเขตของตัวของตลาดเก่ากบินบุรีหรือว่าเป็นอำเภอเมืองปราจีนบุรีเองที่ตอนนี้มีน้ำที่ขาลงแล้วนะครับหรือในตัวของแม่กลองเองครับคงติดตามอย่างใกล้คิดว่าฝนจะตกแถวอำเภอไซโยกเยอะไหมนะครับฝนจะตกแถวท้องประภูมิเยอะไหมนะครับเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกท้ายเขื่อนทั้งหมดนะครับมันจะมาที่แม่น้ำแม่กลองมาที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับตรงนี้ก็คงต้องเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในทุกลุ่มน้ำนะครับตั้งแต่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับว่าฝนจะตกแถวชัยนาทแถวนครสวรรค์แถวกำแพงเพชรเยอะขนาดไหนอย่างไรที่จะมีผลต่อการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาหรือจังหวัดปราจีนบุรีเองนะครับฝนจะตกแถวในตัวของปราจีนบุรีเองมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นน้ำในทุกลำน้ำครับอยู่ในช่วงขาลงนะครับเราก็คิดว่าจากการที่บริหารจัดการน้ำตัวนี้ครับจากการพร่องน้ำในช่วงนี้ก็จะสามารถรองรับช่วงที่วันที่4 5 6 7ที่อาจจะมีฝนเพิ่มเติมในบริเวณดังกล่าวได้นะครับเราก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นช่วงของการระบายน้ำครับเพื่อรอรับตัวปริมาณฝนที่กำลังจะมาถึงครับ
1: ครับท่านพอธเนศครับถ้าเราดูปริมาณของน้ำฝนถ้าเกิดมันไม่ได้มากพออย่างลุ่มน้ำทางตะวันออกปราจีนบุรีที่ตอนนี้บอกเป็นช่วงขาลงหรือว่าทางตะวันตกอย่างแม่กลองก็เป็นช่วงขาลงถ้าอย่างนั้นสองลุ่มน้ำเนี้ยการจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติของชาวบ้านเองเนี่ยทั้งปราจีนบุรีทั้งกาญจนบุรีเนี่ยจะเร็วมากน้อยแค่ไหนครับท่านพอธเนศได้ยินไหมครับท่านผอ.ครับครับเราพูดคุยกับท่านผอ.ธเนศนะครับสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานอย่างที่ท่านได้บอกไปว่าตอนนี้ทั้งรุ่มน้ำทางฝั่งตอนออกอย่างปราจีนบุรีอาจจะยังคงมีน้ำอยู
2: ่
1: แต่ว่าอยู่ในลักษณะคือการลดระดับลง
2: ถูกต้อง
1: ถ้าขณะที่แม่กลองอันเนี้ยมันก็เหมือนกันไปในแนวโน้มทิศทางเดียวกันแต่ว่ายังประมาทไม่ได้เพราะต้องรอ 4-7 ตุลาคมนี
2: ้
1: ดูซิว่าเอ๊ะตกลงฝนที่จะตกลงมาระลอกใหม่จะมีปริมาณมากน้อยแค่ไหน
2: ใช่นะครับตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ยังต้องจับตาดูกันอยู่แต่ว่าอย่างนึงที่ท่านให้ความมั่นใจก็คือในส่วนของกรุงเทพชั้นในนะครับส่วนที่ไม่ได้อยู่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยน้ำไม่มาถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาถึงจะปล่อยลงมาซึ่งใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันประจบช่วงนั้นเนี่ยฝนก็จะตกมาที่กรุงเทพประมาณเริ่มวันที่5ที่6พอดีแต่ว่ามันจะกระทบกับกรุงเทพเนี่ยมันต้องเกิน 3,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นต้นไปซึ่งการระบายน้ำตรงนี้ยังไม่ถึงที่ห่วงเนี่ยคือส่วนนอกคันกั้นน้ำมากกว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางกทม.ก็ประกาศแจ้งเตือนด้วยว่ามันจะมีน้ำทะเลหนุนสูงนะครับในช่วงตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลามันค่อนข้างที่จะประจวบเหมาะกับเวลาที่น้ำจะเดินทางที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยามาพอดีเพราะฉะนั้นตรงนอกคันกั้นน้ำตรงนี้แหละที่ทางหน่วยงานต่างๆคงต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลประชาชนนะครับ
1: ครับตอนนี้การระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีพื้นที่ในส่วนบริเวณเหนือเขื่อนอยู่ส่วนหนึ่งที่จะรองรับน้ำในการที่ฝนจะตกในสัปดาห์หน้าด้วยติดตามสถานการณ์กันต่อนะครับส่วนสถานการณ์ในภาพรวมของพื้นที่ภาคกลางตอนนี้

0: พจังหวัดสุพรรณบุรีครับมีการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านหลังเกิดสถานการณ์น้ำเหนือและฝนที่ตกลงมาหนักนะครับทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นจนเข้าท่วมตลิ่งเป็นวงกว้างตอนนี้ครบทั้ง9อำเภอของสุพรรณแล้วสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีครับรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม9อำเภอมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 6,600 คนโดยที่อำเภอ2พี่น้องนะครับแล้วก็อำเภออู่ทองและบางปลาม้าเป็นอำเภอที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดขณะที่ความเสียหายด้านการเกษตรกินพื้นที่นาข้าวรวมกว่า 110,000 ไร่ส่วนสถานการณ์น้ำยังคงน่าเป็นห่วงหลังจากมวลน้ำหลากจากภาคเหนือและจังหวัดใกล้เคียงไหลมาสมทบทำให้ประตูระบายน้ำหลักอย่างประตูโพพระยาและประตูจระเข้ 3,000 ต้องเร่งระบายน้ำรวมกันสูงกว่า380ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเบื้องต้นจังหวัดได้ประกาศเขตภัยพิบัติครอบคลุมในทุกพื้นที่พร้อมส่วนที่กำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ77เครื่องแจกจ่ายกระสอบทราย 350,000 ใบและจัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองและทหารกองพลที่1รักษาพระองค์ร่วมกันวางแนวกระสอบทรายพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ใกล้กับบ่อเต่าในวัดต้นสนครับโดยนายธนงศักดิ์ศรีวิเชียรรองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองบอกว่าเจ้าหน้าที่เร่งนำกระสอบทรายมาเรียงเป็นแนวเพื่อชะลอน้ำจากนั้นจะสูบน้ำที่เอ่อล้นเข้ามาออกจากพื้นที่ซึ่งนอกจากจุดนี้แล้วยังมีบริเวณโค้งปลาทูริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใกล้กับวัดอ่างทองวรวิหารที่วันนี้จะทำแนวกระสอบทรายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ซึมเข้ามาส่วนทางด้านของถนนหลังวัดต้นสนนั้นน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาครับยังคงไหลซึมผ่านด้านล่างของแนวคันกั้นน้ำเข้ามายังบริเวณแบรีเออร์ชั้นแรกแต่ก็ยังมีที่ชั้น2กั้นอยู่นะครับจึงทำให้ไม่ท่วมถนนแต่ว่ายังคงมีน้ำไหลซึมเข้ามาบ้างรถยังคงสัญจรได้แต่ว่าต้องเข้าออกทางประตูด้านหลังของวัด
1: ขณะที่สถานการณ์น้ำที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับน้ำจากคลองผงเพงก็ล้นแนวคันกั้นน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่หมู่5อย่างรวดเร็วทำให้ประชาชน98ครัวเรือนต้องเร่งขนย้ายสิ่งของและมาอาศัยเต็นท์พักแรมบนถนนเป็นการชั่วคราวโดยมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาให้การช่วยเหลือแจกอาหารกล่องเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 กล่องให้กับผู้ประสบภัยอีกจุดนึงนะครับที่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอป่าโมกเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอ่างทองก็ร่วมกับกำลังพลมาเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อสร้างแนวกั้นน้ำตั้งแต่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงโรงน้ำตาลระยะทางตรงนี้1กิโลเมตรกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมถนนสาย33เส้นทางป่าโมกสุพรรณบุรีซ้ำรอยเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วขณะที่ปภ.จังหวัดอ่างทองได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเวลา 6:30 นครับระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงหน้าศาลากลางจังหวัดตอนนี้น้ำสูง8เมตร91เซนคือเกือบจะ9เมตรแล้วนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณ1ไม้บรรทัด29เซนติเมตรตอนนี้ยังต่ำกว่าตลิ่งเพียงแค่1เมตร9เซนเท่านั้นครับแล้วถามว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอีกไหมค่ำวันนี้ระดับน้ำจะสูงขึ้นอีก20ถึง30เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นทุกพื้นที่ตอนนี้ต้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดแล้ว
0: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ทางฝั่งภาคตะวันตกกันบ้างนะครับพื้นที่4จังหวัดท้ายเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกรมชลประทานครับได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยแม้ว่าแนวโน้มของการระบายน้ำจะเริ่มลดลงแล้วก็ตามขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวและกลุ่มเรือในจังหวัดราชบุรีก็นำเรือส่วนตัวมาช่วยกันเร่งผลักดันน้ำในคลองดำเนินสะดวกเพื่อระบายมวลน้ำจนสามารถที่จะลดผลกระทบในสวนผลไม้ของเกษตรกรได้ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดของเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเวลา 10:00 นครับพบว่าปริมาณน้ำระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 1,853 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งปริมาณดังกล่าวนั้นจัดอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังระดับสีแดงอย่างไรก็ตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำในภาพรวมเริ่มมีการปรับตัวลดลงแล้วเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจึงได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งให้เตรียมพร้อมรับมือด้วยการยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนั้นครอบคลุมใน4จังหวัดก็ประกอบด้วยกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและการประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิด ด้านกลุ่มผู้ประกอบการเรือนักท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยกลุ่มเรือซิ่งคลองดำเนินสะดวกบ้านแพ้วรวมพลังจิตอาสานำเรือส่วนตัวมาร่วมกันผลักดันน้ำภายในคลองดำเนินสะดวกโดยเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณประตูน้ำบางนกแขวกซึ่งเป็นต้นทางไปจนถึงที่ปลายคลองที่บริเวณประตูน้ำบางยางเพื่อเร่งระบายมวลน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนสำหรับการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ทางกลุ่มจิตอาสาได้ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองทั้งหมดขณะเดียวกันก็มีประชาชนในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกและอำเภอบ้านแพ้วที่ทราบข่าวต่างนำอาหารและเครื่องดื่มมาสนับสนุนเป็นการบำรุงกำลังใจและบำรุงกำลังให้กับอาสาสมัครการดำเนินการผลักดันน้ำก็ทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางวันยาวไปจนถึงช่วงรุ่งเช้าโดยจะหยุดพักภารกิจเฉพาะในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงเท่านั้นเนื่องจากจำเป็นต้องปิดประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหนุนย้อนกลับเข้ามาและจากการร่วมแรงร่วมใจกันของกลุ่มเรือจิตอาสาในครั้งนี้ครับส่งผลให้พื้นที่การเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกสวนผลไม้ของประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมน้อยลงและมีบางส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบเลย
1: จากตะวันตกมาดูฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับภาพรวมของน้ำก็เริ่มลดลงเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่จังหวัดจันทบุรีตอนนี้ชาวสวนทุเรียนเร่งเข้าพื้นที่ไปฟื้นฟูต้นทุเรียนซึ่งถูกน้ำแช่ขังมานานถึง 8-9 วันแล้วเพื่อจะกู้วิกฤตแล้วก็รักษาต้นที่เหลือรอดหวังจะช่วยลดผลกระทบจากความสูญเสียที่อาจจะมีมูลค่าถึงหลักหลายล้านบาทครับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่บ้านประแกดตำบล3พี่น้องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเริ่มกลับเข้าพื้นที่ไปดูสภาพสวนแล้วก็รักษาต้นทุเรียนกว่า700ต้นที่กำลังทยอยสลัดใบนะครับเนื่องจากว่าเจอกับภาวะน้ำท่วมขังมายาวนานถึง8วันอย่างนางประจวบละอ่อนเจ้าของสวนทุเรียนก็เล่าว่าน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองประแกดเนี่ยหลากเข้าท่วมต้นทุเรียนอายุ8ปีอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่24กันยายนก็ประมาณ 8-9 วันแล้วแม้ในช่วงแรกจะไม่สามารถป้องกันความเสียหายได้แต่ก็ยังพยายามแวะเวียนมาดูอย่างต่อเนื่องเพื่อคอยประเมินสถานการณ์ครับสิ่งที่นางประจวบบอกว่ากังวลที่สุดตอนนี้ก็คือจะมีต้นทุเรียนรอดจากภาวะยืนต้นตายมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะกลุ่มที่อาการน่าเป็นห่วงแล้วตอนนี้มีประมาณ300ต้นถ้าเสีย300ต้นนี้ไปทั้งหมดกระทบรายได้ขั้นต่ำนะครับ4ล้านกว่าบาทต่อปีส่วนพื้นที่แปลงด้านหน้าถนนที่น้ำท่วมไม่ถึงเนี่ยเจ้าของสวนจะเตรียมบำรุงต้นอย่างเต็มที่เลยเพื่อเก็บผลผลิตไว้เป็นทุนค่าปุ๋ยค่ายาโดยเฉพาะช่วงวิกฤตนี้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นปาไปแล้วประมาณ 100,000 บาทสำหรับต้นที่ถูกน้ำท่วมแล้วรอดชีวิตมาได้หลังจากนี้ก็คงต้องพักต้นงดการให้ผลผลิตไปอีก1ปีเต็มๆเพื่อฟื้นฟูสภาพอย่างเต็มที่ก่อนจากจันทบุรีไปดูที่จังหวัดระยองครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองรายงานว่าภาพรวมระดับน้ำหลายๆจุดตอนนี้เริ่มปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองระยองทั้งพื้นที่เทศบาลนครระยองตำบลบ้านแรงตำบลตะพงแล้วก็ตำบลเชิงเนินรวมถึงในพื้นที่อำเภอแกลงระดับน้ำลดลงไปมากครับแต่ก็ยังมีขังเฉลี่ยอยู่ต่ำๆ10เซนสูงสุดก็ครึ่งเมตรครับขณะเดียวกันมีหลายพื้นที่นะครับที่สถานการณ์คลี่คลายจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นตำบลทับมาตำบลสำนักทองรวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลบ้านค่ายและอำเภอเขาชะเมาซึ่งศูนย์พักพิงหลายแห่งก็ทยอยปิดทำการแล้วประชาชนเดินทางกลับเข้าที่พักอาศัยของตนเองได้เช่นเดียวกับสถานการณ์ที่จังหวัดสระแก้วก็เริ่มมีทิศทางดีขึ้นครับล่าสุดระดับน้ำในคลองพระสะทึงลดลงจนประชาชนกลับเข้าบ้านเพื่อเตรียมทำความสะอาดครั้งใหญ่ได้แต่ทางจังหวัดยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอเมืองสระแก้วและอำเภออรัญญประเทศอย่างใกล้ชิดเพราะยังมีน้ำสะสมรอการระบายอยู่
0: ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็สั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบและก็ดำเนินคดีในกรณีที่พบคราบน้ำเสียจากบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่พบคราบสีรุ้งคล้ายกับน้ำมันหล่อลื่นลอยเหนือผิวน้ำและก็ไหลไปตามพื้นที่น้ำท่วมบริเวณตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากเครือข่ายมูลนิธิบูรณะนิเวศและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรีว่ามีน้ำจากบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทเอกชนไหลล้นออกนอกพื้นที่โรงงานซึ่งประกอบกิจการคัดแยกฝังกลบแล้วก็แปรรูปสิ่งปฏิกูลล่าสุดนั้นสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำรวม4จุดทั้งในนาข้าวและบริเวณรอบโรงงานเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียด โดยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้มอบอำนาจให้เข้าแจ้งต่อสภ.เมือง

0: ศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่เร่งควบคุมการแพร่กระจายของมลพิษเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชน
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อครับ

0: ่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTubeInstagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: เรามาติดตามข่าวกันต่อนะครับด้านทนายกรัฐมนตรีก็ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศแล้วก็สั่งกำชับทุกหน่วยงานให้สื่อสารด้วยข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อลดความสับสนของประชาชนพร้อมสั่งการรับมือฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมนี้อย่างเต็มที่ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบกปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมีคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตัวแทนเหล่าทัพตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์นะครับท่านนายกได้กล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ในขณะนี้ว่าเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นเนื่องจากการบูรณาการของทุกภาคส่วนทำให้การช่วยเหลือก็เข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงสิ่งที่เน้นย้ำก็คือให้ทุกหน่วยงานสื่อสารข้อเท็จจริงด้วยชุดข้อมูลเพียงชุดเดียวเพื่อให้การประเมินสถานการณ์มีความเป็นเอกภาพและป้องกันความสับสนของประชาชนและยังสั่งการทุกจังหวัดให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกหนักครอบคลุมหลายพื้นที่ในช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมนี้กำชับให้จัดเตรียมทุกอย่างให้มีความพร้อมสูงสุดเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
1: สิ่งที่ยังอยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับอย่าให้มีข้อมูลหลายชุดเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกันนะครับเป็นเอกภาพลดความสับสนลดความกังวลนะครับลดความคลาดเคลื่อนขณะเดียวกันก็ขอให้ทุกหน่วยงานอันนี้รวมไปถึงท่านผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ร่วมประชุมอยู่ในทางออนไลน์นี้ด้วยนะครับว่าจากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนนะครับเป็นจำนวนมากครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศดังนั้นการจัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารของยังชีพต่างๆรวมไปถึงแผนการจัดตั้งศูนย์พักพิงการเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆสำหรับพี่น้องประชาชนการจัดตั้งแผนเผชิญเหตุก็ขอให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพวาระสำคัญของการประชุมในวันนี้ก็คือเราก็จะติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการรับทราบสถานการณ์ล่าสุดจากพื้นที่ร่วมกันประเมินปรับแผนงานและบูรณาการแผนการดำเนินงานยกระดับประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมและเกิดผลสำเร็จสูงสุด
2: และนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรียังระบุด้วยว่ามีความเป็นห่วงในพื้นที่น้ำท่วมทุกจุดหากตรงไหนที่เร่งระบายน้ำได้ก็จะเร่งระบายน้ำโดยทันทีเนื่องจากตอนนี้อุปกรณ์ระบายน้ำมีความพร้อมเต็มที่ขณะเดียวกันกับกรุงเทพมหานครและรัฐบาลก็ร่วมมือกันเป็นอย่างดีซึ่งณปัจจุบันมีความเข้าใจที่ตรงกันและพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันพร้อมกับขอบคุณทุกฝ่ายที่มาร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยทุกวันจนทำให้เกิดเป็นความร่วมมือและความเข้าใจในภาพรวม
1: ตรงไหนระบายได้เราเร่งระบายโดยทันทีตอนนี้อุปกรณ์ในการระบายน้ำมีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับรัฐบาลซึ่งในสมัยก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เข้าใจว่ากทม.สามารถทำทุกอย่างเองได้หมดเลยเพราะว่าเขาก็มีสำนักระบายน้ำมีกองต่างๆเหมือนเป็นรัฐบาลท้องถิ่นอยู่เลยแต่วันนี้เนี่ยเรามาสร้างความเข้าใจกันแล้วก็ร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันกทม.ก็ต้องช่วยรัฐบาลช่วยกรมชลประทานด้วยเวลากรมชลประทานระบายน้ำมาถ้ากทม.บอกไม่ให้เข้ามันก็น้ำก็ไหลลงทะเลไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมันเรามาการที่ผมมาประชุมทุกเช้า
3: อันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายเลยท่านผู้ว่ากทมก็มาประชุมทุกเช้าอธิบดีกรมชลก็มาทุกเช้านะครับกองทัพก็มาทุกเช้าคนที่ทำงานด้วยกันในสถานการณ์นี้ทั้งหมดมาพบกันทุกเช้ามันก็เกิดเป็นความร่วมมือแล้วก็เข้าใจภาพเดียวกันนะครับ
2: ส่วนกรณีที่ประชาชนบางส่วนไม่เชื่อข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ไปเชื่อข้อมูลจากบางเพจนั้นนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าขอให้เชื่อคำแถลงอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเท่านั้นเนื่องจากไม่สามารถไปรับผิดชอบข้อมูลของเพจได้ซึ่งรัฐบาลยึดถือข้อมูลจากกรมอุตุเท่านั้นและการสื่อสารออกไปยังประชาชนก็ขอให้ข้อมูลออกมาจากหน่วยงานราชการของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เราได้พูดตั้งแต่วันแรกแล้วว่าขอให้เชื่อการแถลงที่เป็นทางการจากรัฐบาลเท่านั้นเราไม่สามารถไปรับผิดชอบข้อมูลของเพจอิสระอื่นๆได้ไอ้ตรงนี้จะให้ไปบอกว่าพี่น้องประชาชนอย่าไปเชื่อมันก็ไม่ได้เพราะมันปรากฏขึ้นเวลาเข้าฟีดมันก็โผล่ขึ้นมายิ่งดูบ่อยๆมันก็ยิ่งเข้ามาบ่อยๆนะครับยังไงก็อ่านแต่ว่ารัฐบาลยึดถือข้อมูลนะครับที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นนะครับแล้วก็การสื่อสารข้อมูลออกไปยังพี่น้องประชาชนก็ขอให้ข้อมูลที่ออกมาจากการแถลงของหน่วยงานราชการหรือของโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นทางการนะครับ
0: รัฐบาลก็กำลังประสานกับทุกหน่วยงานนะครับโดยยืนยันว่าน้ำเหนือตอนนี้เริ่มลดลงแล้วเขื่อนหลักก็ยังรองรับน้ำได้ไม่เหมือนกับเมื่อปี2554แล้วก็ได้เตรียมแผนรับฝนระลอกใหม่แล้วยืนยันว่าไม่กระทบกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะเดียวกันท่านนายกก็สั่งการทุกพื้นที่ประสบภัยให้ตรึงกำลังช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ครับนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายกรุงเทพมหานครและนายฟาตามัททวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาได้ร่วมกันแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลครับโดยรองโฆษกรัฐบาลได้เปิดเผยถึงข้อสั่งการของท่านนายกที่กำชับให้จังหวัดซึ่งประสบอุทกภัยตรึงกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติควบคู่ไปกับการเร่งระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ในจุดที่สถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายลงแล้วก็สั่งการให้เร่งสำรวจความเสียหายทางด้านความเป็นอยู่ของประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูเยียวยาโดยเร็วในส่วนแนวโน้มสภาพอากาศนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนมาว่าจะมีฝนระลอกใหม่ช่วงระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้และจะตกหนักต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งคือ11ถึง13ตุลาคมซึ่งพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมเป็นพิเศษวันที่11ตุลาครับส่วนข้อกังวลเรื่องมวลน้ำเหนือนั้นนายไพฑูรย์ยืนยันว่าปริมาณน้ำเหนือมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับและเมื่อประเมินจากปริมาณกักเก็บในเขื่อนหลักเขื่อนภูมิพลตอนนี้น้ำเกือบ 70% เขื่อนเศรษฐกิจ 80% เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนก็ 70-80% เช่นกันเพราะฉะนั้นพบว่ายังสามารถรองรับน้ำได้อีกมากครับจะมีก็เพียงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ตอนนี้เกินความจุไปเรียบร้อยแล้วจึงมั่นใจได้นะครับว่าเหตุการณ์จะไม่ซ้ำรอยเหมือนเมื่อปี54อย่างแน่นอนนอกจากนี้เขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งหากรักษาระดับนี้ต่อไปอีก 5-6 วันก็จะมีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับฝนระลอกใหม่และไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลแต่ในส่วนพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ8จุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบอยู่ก็ได้ประสานกำลังทหารเข้าดูแลความปลอดภัยและช่วยอพยพประชาชนเรียบร้อยแล้วครับ
4: สรุปว่าน้ำเหนือลดลงนะครับผมน้ำที่สแกร์กลางนะครับก็ลดลงนะครับทำให้น้ำที่ไหลมาที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับมีปริมาณการระบายที่คงที่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถคงการระบายอย่างเงี้ยได้อีกประมาณสัก 5-6 วันสถานการณ์น้ำเหนือก็จะดีขึ้นเพื่อรองรับฝนที่อาจจะตกใหม่นะครับในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ทีนี้รายละเอียดต่างๆเนี่ยทางกรมอุตุได้กรุณาให้ข้อมูลเรื่องของฝนที่จะตกช่วงวันที่11ถึง13ไว้แล้วนะครับผมเรียนนัก ในส่วนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ผมเรียนว่ามีปริมาณน้ำเกินความจุนะครับมีการระบายน้ำที่ประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีน้ำก้อนนี้นะครับก็อยู่ในลำน้ำของเขื่อนป่าสักนะครับที่อยู่ตรงท้ายน้ำบริเวณจังหวัดสระบุรีนะครับผมก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อลำน้ำเพราะระบายที่400น้ำก้อนนี้มารวมกับคลองชัยนาทป่าสักนะครับรวมแล้วประมาณ540ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีน้ำจะไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราปล่อยมาที่2500นะครับจากการตรวจสอบล่าสุดนะครับน้ำตรงนี้เองก็จะไหลไปที่ตรงบริเวณแถวบางปะอินแถวบางไทรนะครับผมน้ำเข้ามาที่ปทุมธานีนนทบุรีเนี่ยประมาณ 2,100 น้ำเนี่ยวิ่งไปอีกทางหนึ่งก็คือไปทางผักไห่ไปทางเจ้าเจ็ดนะครับไปทางสุพรรณบุรีพวกนั้นนะครับผมซึ่งต้องขออนุญาตเรียนนะครับวันนี้ตลิ่งที่นนทบุรีเนี่ยนะครับยังต่ำกว่าประมาณ 1.2 เมตรนะครับผมก็คือยังต่ำกว่ากำแพงกั้นน้ำของตัวนนทบุรีต่ำกว่าที่ปทุมประมาณ 0.57 เมตรก็คือครึ่งเมตรนะครับผมต่ำกว่าที่กรุงเทพเนี่ยประมาณ 1.2 เมตรนะครับผมก็ยังสามารถระบายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแต่ทั้งนี้อาจจะมีพื้นที่ที่รับผลกระทบตามที่ท่านรองโฆษกได้กรุณาบอกคือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งเป็นประมาณสัก8อำเภอนะครับก็คือเป็นจุดที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ
2: ขณะที่กรุงเทพมหานครก็เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังก่อนที่จะฝนตกรอบใหม่นะครับในวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้มั่นใจว่าจะไม่ซ้ำเติมสถานการณ์อย่างวันนี้ก็มีการติดตั้งท่อซิ่งในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังแล้วจะเริ่มสูบน้ำได้ในวันนี้นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์หลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติถึงการรับมือกับฝนตกหนักรอบใหม่ 5-8 ตุลาคมเบื้องต้นมีการประชุมประเมินว่าไม่ใช่ลักษณะฝนตกแช่แต่ก็จะเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่เดิมให้ได้มากที่สุดสถานการณ์ของ4คลองสำคัญในขณะนี้นะครับก็คือคลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่าตอนนี้คลี่คลายแล้วเหลือเพียงคลองประเวศบุรีรมย์ที่ยังต้องเร่งระบายน้ำและคลองลาดพร้าวที่รับน้ำเพิ่มมาจากจังหวัดปทุมธานีอย่างวันนี้ก็จะเน้นในการกู้พื้นที่น้ำท่วมในเขตสะพานสูงซึ่งอยู่ฝั่งใต้ของคลองแสนแสบและก็มีปัญหาการระบายลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์ล่าช้าส่วนแก่ร่มเกล้าเขตลาดกระบังตอนนี้ติดต่อท่อซิ่งเรียบร้อยแล้วแต่ว่าต้องทำคันกั้นน้ำเพื่อไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับคาดว่าตอนเที่ยงของวันนี้ก็จะเริ่มสูบน้ำได้ทันทีมั่นใจว่าหากระบายน้ำได้ตามแผนก็จะรองรับฝนรอบใหม่ได้
5: ลักษณะคือว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้น้ำที่เราเรนออกไปเนี่ยเราเรนน้ำจากพื้นที่ด้านข้างไปเยอะมากแล้วด้วยจริงๆแล้วพื้นที่ต่างๆก็ว่างที่จะพอรับน้ำนั่นถามว่าทำไมเราเรนน้ำใช้เวลานานก็เพราะเราดึงน้ำเขาเรียกเป็นไซฟลูน้ำที่อยู่นอกคลองออกไม่ใช่ดึงน้ำในคลองเดียวแต่ว่าดึงน้ำพื้นที่ต่างๆเข้าไปด้วยทำให้พื้นที่ต่างๆที่เคยทุ่มน้ำอยู่เนี่ยว่างละมันจะมีพื้นที่ที่ช่วยรับน้ำซับน้ำได้เพิ่มขึ้นนั่นจริงๆถ้าเกิดฝนตกมาไม่มากก็เชื่อว่าจะมีพื้นที่ที่ช่วยซับน้ำไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ลงไปในคลองทันทีอ่ะมันก็จะทำให้เราพอดูได้แต่ว่าที่กังวลถ้าเกิดมาลงในพื้นที่ที่มีปัญหาอยู่โดยเฉพาะฝั่งตอนออกเนี่ยก็จะทำให้สถานการณ์มันอาจจะดีขึ้นช้ากว่าที่เราคาดการไว้ครับส่วนวันที่5คงรู้สถานการณ์ใกล้ๆอีกทีนึงนะแล้วก็อาจจะมีการเตือนผมคิดว่าเราเริ่มมีข้อมูลรายละเอียดมากขึ้นถึงพื้นที่ต่ำก็อาจจะมีการเตือนเฉพาะพื้นที่เลยว่าพื้นที่นี้มีความต่ำกว่าพื้นที่อื่นก็อาจจะต้องมีความเสี่ยงมากกว่าก็คงพยายามให้ลงรายละเอียดในลักษณะที่เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงภัยมาก
2: ส่วนกรณีที่เขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะนี้ระดับน้ำเจ้าพระยายังคงต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำของกทม.มากกว่า1เมตรมั่นใจว่าจะสามารถรับมือไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในกทม.ได้
5: ครับตอนนี้ตัวเลขที่ปล่อยมา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราไม่กังวลนะเพราะว่าสามารถปล่อยมาตรงกลางได้เลยเพราะว่าเรามีเขื่อนกันน้ำที่มีความสูงตอนนี้ระดับน้ำก็ยังต่ำกว่าเขื่อนเราเนี่ยเมตรกว่า มันจริงแล้วไม่มีแล้วตอนนี้เข้าใจว่าเมื่อกี้ทางอธิบดีกรมชลรายงานว่าก็น่าจะเป็นก้อนสุดท้ายแล้วแล้วก็จะค่อยๆลดลงนะนั่นผมว่าน้ำเหนือคงไม่ต้องกังวลเฉพาะคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำก็จะมีชุมชนที่รู้คงรู้อยู่แล้วว่าตรงไหนอยู่นอกคันกั้นน้ำนะแล้วก็บอกว่ากรมชลว่าอย่าไปพร่องออกทางตะวันออกเพราะว่าเราไม่อยากได้น้ำมาทางตะวันออกเราอยากได้น้ำมาตรงกลางแล้วก็ลงทะเลไปเลยมันก็จะไปเหมือนทางด่วนน้ำพรืดไปเลยแต่ถ้าเอามาอ้อยอิงแถวตะวันออกเราก็จะมีปัญหาอีกมันก็จะกลับมาที่ไร่ราชกระบังประเวศอะไรเงี้ยตอนนี้น้ำเหนือไม่มีข้อเป็นห่วงอะไร
2: ผู้ว่าชาติชาติยังยืนยันด้วยนะครับว่าไม่ได้มีปัญหาการทำงานกับรัฐบาลอย่างที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมเข้ามาสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกเขตเช่นเดียวกับกระทรวงมหาดไทยจะได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมเป็นคณะทำงานของกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมแก้ไขสถานการณ์และฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลด
0: ใครที่บ้านน้ำท่วมไปแล้วข่าวนี้สำคัญมากนะครับช่องทางการขอรับเยียวยาทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดระบบลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครซึ่งเริ่มต้นวันนี้เป็นวันแรกครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดระบบลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครมี4กรณีด้วยกันนะครับกรณีที่1ก็คือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็มีทรัพย์สินเสียหายด้วยกรณีที่2น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปกรณีที่3ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันและกรณีสุดท้ายที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยอยู่แต่ก็ทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันนอกจากนี้ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยท่านจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้จะไม่มีทะเบียนบ้านก็สามารถรับได้นะครับโดยผู้ประสบภัยสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางครับ1ก็คือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันนี้เวลา 8 นาฬิกาที่ผ่านมาหรือ2ไปยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ถ้ากรุงเทพก็ที่สำนักงานเขตนะครับโดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ครับ
2: และขณะนี้ทุกหน่วยงานก็กำลังระดมกำลังความสามารถและความช่วยเหลือนะครับไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมรวมถึงการช่วยในการฟื้นฟูหลังจากที่น้ำลดแล้วด้วยครับไปดูอย่างที่วิทยาลัยเทคนิคบางแสนครับที่มีการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเตรียมนำคณะครูและก็นักเรียนนักศึกษาออกให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ภายในบ้านและก็รถยนต์รถจักรยานยนต์รวมถึงเครื่องจักรกลทางการเกษตรฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะวิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริงภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของครูผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาช่างยนต์และช่างไฟฟ้าโดยวันที่ 5-7 ตุลาคมนี้ครับจะลงพื้นที่วัดเตาปูนตำบลอ่างศิลาจากนั้น8ตุลาคมจะไปที่วัดท้ายดอนตำบลแสนสุข9ตุลาคมที่วัดตาล้อมตำบลแสนสุขเพียงแค่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวก็ติดต่อขอรับบริการได้ด้านกองทัพไทยครับได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมนำขีดความสามารถด้านการวางแผนและการประสานงานของฝ่ายเสนาธิการเข้าสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลโดยจัดแบ่งพื้นที่เป็นโซนตามระดับสถานการณ์และความต้องการความช่วยเหลือพร้อมกำหนดหน่วยและผู้รับผิดชอบประจำแต่ละพื้นที่หรือจุดปฏิบัติงานให้ชัดเจนเพื่อให้การสั่งการการประสานงานและการส่งต่อข้อมูลมีความคล่องตัวสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันทีลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่นั้นถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสมขณะที่กรมการพัฒนาชุมชนครับเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชนจากทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในงาน OTOP Quarantine ช็อปดีสัมผัสดีรู้สึกดีขายดีดีดีภายในงานรวบรวมผลิตภัณฑ์ของดีที่ผ่านการพัฒนาใหม่กว่า 1,900 รายการจาก76จังหวัดและนอกจากนี้ผู้มาร่วมงานยังสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60สู่10 60 40กับร้านค้าที่ร่วมรายการได้โดยทุกยอดการจับจ่ายนั้นถือเป็นการส่งต่อกำลังใจและก็รายได้ให้กับชุมชนก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้เดี๋ยวนี้จะขึ้นเป็นวันสุดท้ายครับที่ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ
0: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสได้จัดการแถลงข่าวเปิดตัวงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสประจำปี2569ระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมนี้ครับนำเสนอประเทศไทยในมุมมองร่วมสมัยทั้งมิติวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสได้เปิดตัวงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสประจำปี2569หรือตูตาแฟร์ไทยซึ่งเป็นกิจกรรมปิดท้ายการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสหลังจากขับเคลื่อนภารกิจระดับประเทศร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Creative Life and Creative Heartbeat ชีวิตและพลังสร้างสรรค์นำเสนอประเทศไทยวันนี้ในมุมมองร่วมสมัยและรอบด้านทั้งมิติวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีโดยมีไฮไลท์คือการส่งเสริมผ้าไทยและชุดไทยพระราชนิยมเพื่อร่วมอนุรักษ์และนำไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกควบคู่ไปกับการแสดงนาฏศิลป์ศิลปะมวยไทยโบราณงานหัตถศิลป์ไทยรวมถึงอุตสาหกรรมบันเทิงและวัฒนธรรมร่วมสมัยจากศิลปินชื่อดังเช่นบุญเปรมซีคีนจากวงโคลเวอร์คิววงฟลัวและหลิวอาจารยานอกจากนี้ยังมีการประชันดนตรีระหว่างดีเจไทยกับฝรั่งเศสการแสดงดนตรีไทยร่วมสมัยจากวง OMP ของคณะข้าราชการไทยเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ไทยยุคใหม่สู่สายตาชาวโลก
6: กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายเป็นการบอกว่าให้ remind ให้จำให้ได้นะว่าใน1ปีที่เราทำกิจกรรมมาด้วยกันมากมายเนี่ยเรามีกิจกรรมสนุกกับเขาแต่ว่าในความสนุกอันนี้ผมแฝงไว้ซึ่ง message ว่าประเทศไทยเป็นประตูที่เปิดเป็นประตูที่อยากรับคนฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวแล้วมันเป็นประตูสำหรับเขาที่จะก้าวออกไปสู่โลกอีกกว้างทำอะไรในเมืองไทยมีแต่โอกาส
0: งานตูตาแฟร์ไทย2026จัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคม2569ณสวนบากาเตลกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับ
2: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยนะครับว่าท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุทธระยะที่3มูลค่ากว่า 55,000 ล้านบาทนะครับก่อสร้างท่าเรือก๊าซนั้นคืบหน้าไปแล้ว 33.53% ขณะที่สมาร์ทพาร์คก็พร้อมนักลงทุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงนายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากนอ.เปิดเผยความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุทธระยะที่3มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 55,400 ล้านบาทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศช่วงที่1นั้นเป็นงานโครงสร้างพื้นฐานการขุดลอกและถมทะเล 1,000 ไร่ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบพื้นที่ให้กนอ.เรียบร้อยแล้วขณะที่การก่อสร้างท่าเรือก๊าซในพื้นที่แปลง B มีความคืบหน้า 33.53% ส่วนช่วงที่2ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่ท่าเรือสินค้าเหลว200ไร่และก็พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมด้านพลังงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีก150ไร่รวม350ไร่กนอ.ได้ทบทวนแนวทางการดำเนินงานและนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วขณะที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์คในพื้นที่ EEC จังหวัดระยองมีพื้นที่กว่า 1,383 ไร่ปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานหลักทั้งถนนระบบประปาระบบบำบัดน้ำเสียระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารใต้ดินก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมรองรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงปัจจุบันมีพื้นที่อุตสาหกรรมให้เช่าแล้ว 70.45 ไร่และมีพื้นที่จองรวม 106.37 ไร่โดยกนอ.มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้วยการยกเว้นค่าเช่าที่ดินและค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในช่วง2ปีแรกเพื่อเร่งการตัดสินใจลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม
0: เมืองไทยประกันชีวิตเตือนโครงสร้างประชากรไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดนะครับขณะที่เงินออมและความพร้อมด้านสุขภาพยังไม่เพียงพอจึงหวั่นว่าจะกระทบฐานภาษีระบบสวัสดิการและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยครับนายสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนระบุว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดหรือซูเปอร์เอชโซซายตี้เช่นเดียวกับสิงคโปร์โดยไทยกำลังเผชิญทั้งจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นและอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องถ้าหากไม่มีมาตรการมารองรับคาดว่าปี2583ประชากรไทยจะลดลงเหลือเพียงประมาณ33ล้านคนเท่านั้นจากปัจจุบันที่อยู่ที่ประมาณ 66-70 ล้านคนซึ่งจะส่งผลให้วัยแรงงานลดลงขณะที่จำนวนผู้สูงอายุและผู้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้นซึ่งก็จะกระทบต่อฐานภาษีและระบบประกันสังคมของประเทศขณะเดียวกันครับคนไทยยังมีช่องว่างด้านความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณทั้งช่วงชีวิตที่ยืนยาวขึ้นสุขภาพที่ดีและความพร้อมทางการเงินผู้สูงอายุอาจจะต้องเผชิญกับภาวะเจ็บป่วยหรือว่าโรคเรื้อรังยาวนานเฉลี่ยถึง10ปีนอกจากนี้ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยยังสะท้อนด้วยว่าคนไทยมากกว่า 60% มีเงินฝากในบัญชีไม่ถึง 200,000 บาทซึ่งสะท้อนความเสี่ยงด้านความพร้อมทางการเงินเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุนายสาระย้ำว่าภาครัฐภาคธุรกิจและประชาชนจำเป็นต้องเตรียมรับมือร่วมกันทั้งส่งเสริมวินัยการออมระยะยาวการบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพและการปรับโครงสร้างระบบสวัสดิการเพื่อไม่ให้การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรกลายเป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในอนาคตครับ
2: ประเทศไทยก็นับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นอีกในอีก9วันข้างหน้าโดยถือเป็นวิธีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติแนะนำนะครับกรณีที่เรียกร้องค่าชดเชยจากการรักษาพยาบาลถ้าหากว่าได้รับเงินก้อนแรกซึ่งถือเป็นค่าตกใจไปแล้วไม่ได้แปลว่าเราไม่สามารถเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมจากนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นย้ำให้เจรจาจนได้ข้อสรุปแน่ชัดเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยแพร่คำแนะนำทางกฎหมายนะครับกรณีผู้เสียหายรับบริการทางการแพทย์แล้วก็รับเงินก้อนแรกจากสถานพยาบาลไปแล้วไม่ได้แปลว่าต้องยุติเรื่องทุกกรณีนะครับเนื่องจากการรับเงินเยียวยาเบื้องต้นไม่ได้หมายความว่าจะเรียกร้องเพิ่มจากนี้อีกไม่ได้เพราะอาจจะเป็นแค่ค่าตกใจเท่านั้นผู้เสียหายยังคงสามารถเจรจาเยียวยาเพิ่มเติมได้ตามที่ตกลงกันครับ
7: ถ้ากรณีคุณแม่รับมาแล้วเนี่ยจะถือว่าตรงนี้รับเงินไปแล้วเรียกร้องอีกไม่ได้ไหมพี่ตั้น
8: อ๋อก็คือเป็นการรับเงินเขาเรียกว่าจากการรู้สำนึกแล้วกันว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปมันผิดแล้วก็รับมาแล้วบางส่วนมันก็คิดได้สองอย่างถ้าคิดว่าให้เป็นเงินชดเชยส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่มันจะจบไงหมายถึงว่าสมมติว่าวันหนึ่งคุณแม่น้องเขาเรียกค่าเสียหาย500,000ไปทางโรงพยาบาลก็อาจจะบอกว่าโอเค500,000ยอมจ่ายนะแต่หมอหัก4,000นี้ด้วยนะก็ถือว่าจ่ายไปแล้วตอนแรกก็คิดได้ครับไม่เป็นไรก็มันเป็นเรื่องของการเจรจาทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าโรงพยาบาลบอกโอเคอันนั้นเป็นค่าตกใจไปไม่เกี่ยวค่าชดเชยก็ไม่ต้องหักก็ได
2: ้วันนี้ช่วงเย็นนะครับเวลาเดิมครับหลังเลิกงานกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือกับฝนด้วยนะครับตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
9: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT

0: มากกลางวันแดดแรงอากาศร้อนสะสมพอความชื้นเข้ามาเจอเปลี่ยนฤดูแล้วตอนนี้วันนี้ฝนเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้มีฝน 60% ของพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานมีฝน 30% ของพื้นที่ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่และวันนี้กรมอุตุออกประกาศฉบับที่2เรื่องอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมแล้วค่ะรอบนี้ฝนแรงสุดในแผนที่เป็นสีส้มมีความหมายว่ามีฝนหนักมากในระดับ 65.1 ถึง 125 มิลลิเมตรถ้าฝนตกต่อเนื่องหรือตกซ้ำในพื้นที่เดิมในเมืองก็เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำรอการระบายส่วนพื้นที่เชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลหลากต้องระวังเรื่องของน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันและดิ่งอุ้งน้ำมากขึ้นค่ะวันที่5ตุลาคมจุดสีส้มอยู่ที่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาวันที่6ตุลาคมจุดสีส้มจะขยับไปที่กาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังอยู่ในพื้นที่คาดการว่าจะมีฝนหนักสีส้มทั้งวันที่5และ6ตุลาคมค่ะพื้นที่สีเหลืองก็อย่าเพิ่งชิวไปนะคะเพราะสีเหลืองหมายถึงมีฝน 35.1 ถึง 65 มิลลิเมตรระดับนี้ก็กระทบการเดินทางได้ทั้งน้ำท่วมขังถนนลื่นรถติดและถ้าอยู่ใกล้ภูเขาหรือทางน้ำก็ยังต้องระวังน้ำป่าและน้ำท่วมฉับพลันเหมือนกันค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษจาก NBT World Brief ครับ
2: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the midday edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwat. Flood relief efforts are continuing across the country, but authorities are already preparing for more heavy rain expected this weekend. The Prime Minister is calling on all agencies to use the same information when reporting the situation, helping keep the public clearly informed.Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul chaired a national meeting on flood prevention and disaster response to review the flood situation and relief efforts. The meeting brought together relevant cabinet members, representatives from the armed forces and governors from across the country via video conference. The Prime Minister said the overall situation is improving with cooperation among agencies helping relief teams reach affected areas.He stressed that all agencies should use one unified set of data to ensure a consistent assessment of the situation and prevent confusion among the public. Authorities have also been ordered to make full preparations for another round of heavy rain expected on October 4th and 5th, following a warning from the Meteorological Department.All provinces have been instructed to prepare resources and response teams so they can provide assistance and reduce the impact on people as quickly as possible.
3: สิ่งที่ยังอยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับอย่าให้มีข้อมูลหลายชุดเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกันนะครับเป็นเอกภาพลดความสับสนลดความกังวลนะครับลดความคลาดเคลื่อนในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนนะครับเป็นจำนวนมากครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศดังนั้นการจัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารของยังชีพต่างๆ

0: สะพายกล้องท่องชะนันตาในวันนี้ครับพาคุณผู้ชมนะครับมาท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบางตาวานะครับอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับว้าวที่นี่ครับก็เป็นบางตาวาแอดเวนเจอร์ครับที่มีเครื่องเล่นมากมายให้คุณผู้ชมได้มาเล่นและก็ได้มาสัมผัสกับบรรยากาศที่นี่ครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในรายการสะพายกล้องท่องชะนันตาในวันนี้ครับ
1: ว้าวโอ้

0: Assalamualaikum. Ah, ya.
1: Tumis buat mak tuan Jin. Tuan Jin.
2: หากพูดถึงชายฝั่งทะเลใต้หลายคนคงนึกถึงหาดทรายขาวและเสียงคลื่นซัดซาดแต่ที่ตำบลบางตาวาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีที่นี่มีมากกว่านั้นบางตาวาแห่งนี้คือดินแดนเล็กๆที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติทั้งทะเลและป่าชายเลนรวมไปถึงวิถีชีวิตชุมชนริมชายหาด
0: ก็มีนักท่องเที่ยวครับมาถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยทีเดียวครับที่มาชมบ้านที่ตกที่นี่สวยงามมากครับ
2: ที่นี่เป็นเส้นทางเดินเรือและที่จอดเรือประมงของชาวบ้านคนในชุมชนยังคงมีวิถีชาวประมงที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเพียงไม่กี่กิโลเมตรจากตัวอำเภอหนองจิกทุกคนจะได้เจอกับหาดบางตาวาชายหาดเงียบสงบที่ทอดยาวสุดสายตามีป่าสนให้พักผ่อนเหมาะสำหรับผู้ที่มองหาความผ่อนคลายหลีกเลี่ยงจากความพลุกพล่านของผู้คนในเมืองใหญ่อีกหนึ่งไฮไลท์ของการท่องเที่ยวชุมชนบางตาวากับการท่องเที่ยวแนวประชนภัยที่สายท่องเที่ยวแอดเวนเจอร์ไม่ควรพลาดทั้งการขับ ATV โขนสลิงกิจกรรมทางน้ำเช่นพายเรือคายักเรือแคนูและอีกมากมายที่ท้าทายให้มาสัมผัสด้วยตัวเองที่บางตาวาแอดเวนเจอร์
0: เดี๋ยวเราจะไปขับ ATV กันครับว่าจะมีความสนุกสนานเพียงใดนะฮะไปพร้อมยัง
3: พร้อมแล้ว
0: ไปเลยอันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของการขับรถ ATV นะครับ Adventure นะครับฝ่าน้ำลุยโคลนนะครับเข้าป่านะครับนี่สองข้างทางก็จะมีความสวยงามมากๆนะครับว้าวโ
2: อ้ความสนุกของการขับรถ ATV บางตาวา Adventure เริ่มต้นตั้งแต่เหยียบคันเร่งเสียงเครื่องยนต์คำรามเบาๆก่อนพาเราทะยานเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติสุดท้าทายขับฝ่าดงไม้เขียวขจีที่โอบล้อมสองข้างทางลัดเลาะผ่านช่องทางแคบที่ต้องใช้ทั้งสมาธิและทักษะในการควบคุมรถช่วงลุยโคลนคือไฮไลท์ที่เรียกเสียงหัวเราะได้แบบเต็มพิกัดล้อหมุนตะกุยโคลนกระเด็นสร้างความตื่นเต้นในทุกวินาทีก่อนจะไต่ขึ้นเนินสูงชันที่ท้าทายกำลังและความกล้าเมื่อผ่านแต่ละด่านไปได้ความภูมิใจและรอยยิ้มก็ยิ่งเพิ่มขึ้น
0: สวยงามมากคุณผู้ชมครับสองข้างทางไอเวนเจอร์สุดๆไปเลยว้าว
2: การขับ ATV ที่บางตาวาแอดเวนเจอร์ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวธรรมดาแต่คือประสบการณ์ความสนุกสุดมันที่ผสมผสานธรรมชาติความท้าทายและมิตรภาพของการประจนภัยไว้ในเส้นทางเดียวใครได้ลองแล้วรับรองว่าต้องอยากกลับมาซ้ำอีกครั้งแน่นอน
0: ว้าวโหเนอร์เป็นไงบ้าง
3: สนุกมากเลยสุดๆไปเลยค่ะคิดว่าจะไม่สกปรกนะคะแต่สุดๆนี่คือลุยของแท้ไปกันต่อ
0: ไปต่อไปลุยเดี๋ยวเราจะไปโคนสลิงกัน
3: ใช่ค่ะ
0: พร้อมยัง
3: พร้อมค่ะ
0: พร้อมมากพร้อมไหม
3: ไปเลย
4: นี่ก็จะต้องใส่ระบบเซฟตี้อย่างนี้นะครับ
0: ไปไปกัน
2: เลยเดี๋ยวเราสองคนก็จะไปโคนสลิงกันนะครับ
3: โ
2: คนสลิงที่นี่เนี่ยราคาก็อยู่นี่ละไม่แพงครับATV โหนสลิง150บาทเล่นได้2รอบนะครับก็แพงครับ1ชั่วโมง140บาทนะปกติ200บาทนี่เอาต้องใส่ชูชีพด้วย
3: เ
4: ตรียมตัวไง
3: แต่เราก็ต้องใส่ชูชีพเพราะว่ามันก็จะต้องผ่าน
4: ไม่โดนน้ำแน่นอนวิ
2: เดี๋ยวเราก็จะมาใส่ชูชีพกันนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในการที่จะโหนสลิงเพราะว่าข้างล่างจะเป็นน้ำนะครับเราจะโหนข้างบนนะครับไม่ไกลครับไม่ไกลไม่นานเซฟตี้นะครับไปนี่ปุ๊บพร้อมลุย
4: กิจกรรมการโหนสลิงของบางตะวันเอเวนเจอร์ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่นักท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาด
2: โหนสลิงนี่ครับนี่ชุดพร้อมนะครับสลิงพร้อมแล้วนะครับนี่ที่ยึดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนี้นะครับเพื่อที่จะขึ้นไปโหนสลิงครับนี่ว้าวทดลองเริ่มคนแรกเลยไหมครับ
3: ไม่ค่ะ
2: เป็นคนที่อะไรครับ
3: คนที่3ค่ะ
2: คนที่3เนาะโอเคจากนี่ไปถึงนู่นนู่นที่แปะเขาอยู่ถึงนู่น
0: เราถอดรองเท้าไหมครับ
5: ไ
0: ป
5: ไม่ต้อง
0: ไม่ต้อง
4: เมื่อก้าวขึ้นสู่จุดปล่อยตัวความรู้สึกตื่นเต้นก็เริ่มก่อตัวขึ้นทันทีด้วยความสูงของสลิงที่ทอดยาวเหนือผืนน้ำด้านล่างทำให้หัวใจเต้นแรงตั้งแต่ยังไม่โหนออกไปเลย
2: ตื่นเต้นอ่ะ
0: เมื่อกี้ข้างล่างยังดีอยู่เลยข้างบนขาสั่นแล้วนะครับอันนี้ครับทุกท่านครับนี
2: ่ใจไม่ค่อยดีทำไมขาสั่นจังปลอดภัยนะครับไปดู
5: นาตาลี
2: ดูเก่ง
4: ๆนะครับเดินหนึ่งสองไปทันทีที่ปล่อยตัวร่างกายก็พุ่งข้างหน้าด้วยความเร็วเสียงลมปะทะและภาพธรรมชาติด้านหน้าคือแบบสร้างทั้งความมันและความสนุกในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะเมื่อมองลงไปข้างล่างเป็นผืนน้ำกว้างก็ยิ่งเพิ่มดีกรีความท้าทายและความตื่นเต้นให้กับกิจกรรมนี้มากยิ่งขึ้นครับ
2: ปล่อยมือปล่อยม
4: ือการโหนสลิงที่บางตะวันเอเวนเจอร์ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมประจนภัยธรรมดาแต่คือประสบการณ์ที่ผสมผสานความกล้าความสนุกและความประทับใจเข้าไว้ด้วยกันใครที่ได้ลองแล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความทรงจำดีๆและทำให้การมาเยือนบางตะวันแอดเวนเจอร์ในครั้งนี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นโอ้ยหลังจากที่ได้โหนสลิงมาก็ตื่นเต้นมากครับผู้ชมครับนี่เดี๋ยวเราจะถอดออกนะกดหมุนโอ้ตื่นเต้นมากครับใครได้แวะมาที่ปัตตานีนะครับบางตะวันที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ตอบโจทย์ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ATV นะครับการโหนสลิงเรือเป็ดนะครับต่างๆแล้วก็มีเรือคายักด้วยนะครับนี
5: ่กระดง
4: โอ้เรือกระดงก็มีนะโอ้สุดยอดมากครับที่นี่ครับตอนแรกมานึกว่าไม่มีอะไรครับที่ไหนได้กิจกรรมเยอะมากครับสุดยอดนอกจากกิจกรรมการโหนสลิงที่สร้างความตื่นเต้นแล้วบางตะวันแอดเวนเจอร์ยังมีกิจกรรมทางน้ำให้เลือกสนุกกันอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการปั่นเรือเป็ดที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยและเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศรอบอ่างน้ำอย่างผ่อนคลายการพายเรือคายักที่เปิดโอกาสให้ได้ออกแรงและสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดรวมถึงกิจกรรมเรือกระด้งสุดเก๋ที่เพิ่มสีสันและรอยยิ้มให้กับการท่องเที่ยวสร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้กับผู้มาเยือนตลอดทั้งวัน

0: ตาวาเอเวนเจอร์คือการนั่งรถไม้ชมพระอาทิตย์ตกดินริมหาดบางตาวาช่วงเวลายามเย็นที่แสงพระอาทิตย์ค่อยๆลับขอบฟ้าสาดแสงสีทองสะท้อนผิวน้ำทะเลสร้างบรรยากาศที่สวยงามและโรแมนติกอย่างมากเลยทีเดียวครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมครับนั่งรถไม้ไปชมสะพานของบางตาวาครับซึ่งเป็นสะพานที่มีความสวยงามมากๆไปชมพระอาทิตย์ตกที่นั่นที่นี่ก็จะมีแพ็กเกจการท่องเที่ยวแบบนี้นะครับก็คือหลังจากที่ขับ ATV เสร็จปุ๊บก็จะนั่งรถไม้เนี่ยครับไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่สะพานบางตาวาครับเวลานักท่องเที่ยวมาก็จะเลือกรถได้ใช่ไหมว่าจะมีแพ็กเกจแบบไหนบ้างครับหลังจากที่เล่น ATV เสร็จแล้วก็จะโหนเซลิงอะไรแล้วก็จะขึ้นรถนี้ไปชมพระอาทิตย์ตกดิน
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: มาไปที่ริมทะเล
0: ริมหาด
1: ริมหาดเข้า
0: ริมหาดก็จะมีแสงที่พระอาทิตย์ตกดินสวยงามมากๆแล้วก็ไปดูสะพานสูงพระอาทิตย์ตกดินที่นั่นกิจกรรมนี้จึงไม่ใช่เพียงการนั่งชมธรรมชาติอันงดงามเท่านั้นแต่ยังเป็นการสัมผัสเรื่องราววิถีชีวิตและเสน่ห์ของบางตาวาที่ทำให้ผู้มาเยือนได้เก็บความประทับใจกลับไปอย่างไม่รู้ลืมนี่สองข้างทางก็จะเป็นวิถีชีวิตนะครับนี่สวยงามมากๆที่นี่ดวงอาทิตย์ตกดินประมาณช่วงกี่โมงได้ครับ6:30ได้ประมาณ6:30นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ6:06ดวงอาทิตย์ก็จะกำลังจะตกแล้วนะครับโอ้สวยงามมากๆของนู้นครับชมครับนู้นดูครับนี
2: ่ยามเย็นของตำบลบางตาวาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเริ่มต้นขึ้นอย่างเรียบง่ายด้วยการนั่งรถไม้คันเล็กๆค่อยๆเคลื่อนตัวไปตามเส้นทางของชุมชนเสียงล้อรถกระทบพื้นถนนเบาๆพาเราไหลไปพร้อมกับวิถีชีวิตของผู้คนสองข้างทางบ้านเรือนเรียงรายอย่างเป็นกันเองเด็กๆวิ่งเล่นเสียงทักทายและรอยยิ้มคือเสน่ห์ที่สัมผัสได้ทันทีที่มาถึงที่นี่ปลายทางของการเดินทางในยามเย็นคือชายหาดบางตาวาหาดทรายสีอ่อนทอดตัวยาวรับกับท้องฟ้าเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำแสงสีส้มทองค่อยๆแต่งแต้มท้องทะเลและผืนทรายให้สวยงามราวภาพวาด
0: ว้าวคุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นแสงพระอาทิตย์ตกดินนะครับโอ้สวยงามมากๆคุณผู้ชมครับว้าวนี่ดวงอาทิตย์กำลังจะตกนะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งจุดที่มาบางตาวาแล้วจะต้องแวะนะครับก็คือที่นี่ครับที่เห็นพระอาทิตย์ตกดินได้อย่างชัดเจนมากเลยครับโอ้สวยงามมากต้องมาให้ได้นะคุณผู้ชมครับ
2: เป็นช่วงเวลาที่เงียบสงบเหมาะแก่การหยุดพักใจและปล่อยให้สายลมทะเลพัดพาความเหนื่อยล้าออกไป
0: ว้าวสดชื่นมากคุณผู้ชมครับต้องมานะครับที่นี่ครับ
2: อีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาดคือสะพานสูงตำบลบางตาวาจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภาพของชุมชนและธรรมชาติได้อย่างชัดเจนเป็นมุมถ่ายภาพยอดนิยมที่ไม่ว่าใครมาเยือนก็ต้องหยิบกล้องขึ้นมาเก็บความประทับใจเอาไว
0: ้และที่นี้นะครับก็ข้าวแบกที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวมาแล้วจะต้องแวะ
3: ถ่ายรูปแวะมาครับ
0: นั่นก็คือบางตาวาขับรถจากบางตาวาเวนเจอร์มาประมาณ2กิโลนะ
3: 2กิโล
0: 2กิโลไม่นานนะครับแล้วก็นั่งรถไม้นี่รถไม้ที่มาเลือกได้เลยว่าจะนั่งรถไม้หรือจะนั่ง ATV มาใช่มั้ยคร
3: ับ โอเคได้
0: มีให้เลือกทุกอย่างเลย
3: ครับผม
0: โอ้ที่นี่ก็จะแสงตอนเย็นก็จะสวย
3: สวยตรงนี้สวยมากตอนเย็น
0: ตอนเย
3: ็น
0: ที่เข้ามาเที่ยวกันที่สุดตอนเย็น
3: ตอนเย็น
0: ตอนเช้าก็จะเป็นอีกแบบนึง
3: แบบนึง
0: ตอนเย็นก็จะมีความสวยอีกแบบนึง
3: โอเคใช่
0: แต่ชวนนักท่องเที่ยวที่อยู่ต่างพื้นที่หน่อยมาเที่ยวในพื้นที่บางตาวาเนี่ยคร
3: ับ ชวนน้องๆจะมาเที่ยวบางตาวาแอดเวนเจอร์ก็ได้สะพานสูงก็ได
0: ้
3: สะพานสูงสูงมากตอนเย็นถ่ายรูปวิวสวยถ้าบางตาวาแอดเวนเจอร์นี่มีรถแอดเวนเจอร์สลิงเรือพยัคฆ์เรือเป็ด
0: มีเยอะเลย
3: มีครบ
2: เมื่อค่ำคืนมาเยือนบางตะวาก็ยังคงอบอุ่นและเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนส่งตัวเองเข้านอนท่ามกลางเสียงลมและบรรยากาศเรียบง่ายของชุมชนชายทะเลและที่นี่ยังมีกิจกรรมนันทนาการและหากใครอยากนอนค้างที่นี่ก็มีห้องพักไว้คอยบริการจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมาเป็นหมู่คณะก็ได้หมดเลยครับเช้าวันใหม่เริ่มต้นด้วยแสงอาทิตย์อ่อนๆสาดส่องลงมายังชุมชนกลิ่นกาแฟหอมกรุ่นในยามเช้าประสานกับแสงแดดแรกของวันเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เต็มไปด้วยความสุขเรียบง่ายแต่มีคุณค่า
4: ตื่นเช้ามาบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสดชื่นมากมีดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับ
2: บางตาวาไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่คือเรื่องราวของวิถีชีวิตความงดงามของธรรมชาติและความอบอุ่นที่ยังคงรอให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยหัวใจยามเช้าที่ตำบลบางตาวาเต็มไปด้วยบรรยากาศเรียบง่ายและอบอุ่นร้านอาหารพื้นบ้านเปิดต้อนรับผู้มาเยือนด้วยเมนูข้าวแกงหลากหลายพร้อมน้ำชาร้อนๆสำหรับจิบคอในยามเช้าบรรดาพ่อแม่พี่น้องในชุมชนต่างพากันมานั่งรับประทานอาหารพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวในชีวิตประจำวันท่ามกลางรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างเป็นกันเองภาพวิถีชีวิตยามเช้าเช่นนี้สะท้อนความเรียบง่ายและความสุขที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันในชุมชนทำให้บางตาวาไม่ใช่แค่แหล่งท่องเที่ยวแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งความอบอุ่นที่ใครได้มาเยือนก็สัมผัสได้ถึงเสน่ห์และความสุขแบบบ้านๆอย่างแท้จริง
4: และนี่ก็เป็นกิจกรรมของเด็กๆนะครับที่นี่ตกปลานะครับ
2: อีกหนึ่งกิจกรรมเล็กๆที่เปลี่ยนไปด้วยความหมายของเด็กๆในชุมชนบางตาวาคือการตกปลาริมทะเลกิจกรรมเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะรอยยิ้มและความสุขตามวัยการได้ใช้เวลาว่างอยู่กับธรรมชาติเรียนรู้จังหวะของคลื่นลมฝึกความอดทนและช่วยกันแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างเพื่อนๆแต่ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างทักษะชีวิตและปลูกฝังความผูกพันกับท้องทะเลที่อยู่คู่กับวิถีชุมชนมานานประสบการณ์เล็กๆเหล่านี้คือบทเรียนชีวิตที่หาไม่ได้จากห้องเรียนและเป็นความทรงจำที่แสนอบอุ่นของการเติบโตท่ามกลางธรรมชาติของเด็กๆบางตาวาบางตาวาจึงไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่คือการเดินทางของหัวใจที่พาออกไปสัมผัสความงดงามแบบเรียบง่ายเติมพลังจากธรรมชาติและเรียนรู้วิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มหากมีโอกาสมาเยือนปัตตานีอย่าลืมมุ่งหน้าสู่

ุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของบ้านเรานะครับที่นี่บางตาวาแอดเวนเจอร์ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่รับรองว่ามาแล้วทัชใจอย่างแน่นอนครับประทับใจอย่างแน่นอนครับที่นี่ครับมีทั้งแอดเวนเจอร์มีทั้งกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมให้ได้เล่นได้ชมกันอย่างเยอะแยะเลยทีเดียวครับส่วนครั้งต่อไปครับรายการสะพายกล้องท่องชายแดนใต้ครับจะพาคุณผู้ชมครับไปพบกับเรื่องราวอะไรนั้นต้องรอติดตามชมรายการครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: คืนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบแช่น้ำอะรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและใส่พระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกัน

0: าแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
2: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตอกอะพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
2: มีความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เมืองมรดกโลกที่นี่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดมาหนึ่งชาติขอได้กราบพระธาตุเมืองนครเชิญชวนลูกหลานชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและนักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับบรรยากาศความสวยงามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายมาแล้วนอกจากได้กราบพระธาตุเมืองนครแล้วกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชงานใหญ่ที่จะเป็นการรวมเอาลูกหลานชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชมาสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของบรรพบุรุษนั่นก็คืองานประเพณีเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569รายละเอียดกว่าการเตรียมความพร้อมของการจัดงานในปีนี้และไฮไลท์ของการจัดงานมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะนำคุณผู้ชมทางบ้านไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ

0: คุณผู้ชมคะมรดกแห่งศรัทธาส่งคุณค่ามรดกโลกค่ะวันนี้การเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีแต่ความพิเศษปีนี้ที่เรามีโอกาสได้สัมผัสกับแหล่งมรดกโลกด้วยความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนเมืองนครศรีธรรมราชในงานปีนี้ค่อนข้างที่จะมีความละเอียดอ่อนแล้วก็มีความพิเศษเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนและที่สำคัญค่ะเรามีภารกิจที่จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องอะไรภาพรวมของการจัดงานไฮไลท์ของการจัดงานในปีนี้และสิ่งที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนในงานเดือน10เมืองนครศรีธรรมราชปี2569ไม่นั่งอยู่กับท่านรองนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชดร.ภาวินณ พัทลุงพูดคุยถึงการเตรียมความพร้อมและการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวมาเยือนเมืองนครศรีธรรมราชขออนุญาตสวัสดีท่านรองค่ะ
1: สวัสดีครับท่าน
0: ค่ะวันนี้ก่อนที่จะลงลึกถึงการเตรียมความพร้อมต้องบอกว่าเราต้องพร้อม 100% แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าความพิเศษของปีนี้คือการที่เราเป็นเมืองมรดกโลกความภูมิใจในฐานะลูกหลานชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชกับการมีแหล่งมรดกโลกที่บ้านเราความรู้สึกในหัวใจวันนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านรอง
1: ครับในฐานะที่เป็นคนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มีความภาคภูมิใจและยินดีในความที่บ้านเมืองของเรานี่ได้เป็นมรดกโลกทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาสักการะบูชานะครับซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับความเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรานะครับ
0: การเตรียมพร้อมจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชในปีนี้มาอยากจะให้ท่านรองได้เล่าเป็นไทม์ไลน์ถือว่าเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวก่อนที่งานจะเริ่มขึ้นว่าในสโคปของเทศบาลนครศรีธรรมราชเองเนี่ยเราได้วางแผนเตรียมการไว้ยังไงบ้างคะ
1: ครับในส่วนของเทศบาลในงานเทศกาลเดือน10นะครับซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่28กันยายนนี้นะครับและไปสิ้นสุดวันที่12ตุลานะครับซึ่งเป็นระยะเวลาทั้งหมด15วันด้วยกันนะครับในส่วนของเทศบาลนะครับท่านนายกเทมตีได้ให้นโยบายไว้กับรองนายกและก็ผู้บริหารของเทศบาลนะครับในฐานะที่เรามีพื้นที่โดยตรงในเขตเทศบาลซึ่งดูแลเรื่องของพื้นที่ของวัดป่าธาตุก็ดีพื้นที่ของสวนสมเด็จพระนครศรีนครินทร์ก็ดีหรือสิ่งต่างๆที่เป็นสักการะบูชาของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนายกก็ตอนนี้ก็ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลในส่วนที่เป็นสถานที่ของการจัดงานทุกสถานที่นะครับไม่ว่าส่วนเตรียมตัวก็ดีนะครับว่าการเรื่องของการประดับเตรียมพร้อมตกแต่งไฟของบ้านเมืองนะครับความสะอาดนะครับและความปลอดภัยก็ได้มอบของท่านรองก็ไปประสานท่านรองนายกอีกท่านหนึ่งก็ประสานร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรเพื่อจะวางมาตรการในเรื่องของความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในเทศกาลงานเดือน10ของเราในปีนี้ครับผม
0: ค่ะไฮไลท์สำคัญของการจัดงานงานนี้จะเริ่ม28กันยายน2569จนถึงวันที่12ตุลาคม2569กิจกรรม

0: ในภาพรวมจังหวัดร่วมกับเทศบาลร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนแต่ในฐานะที่ศูนย์กลางวันนี้พื้นที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนของเทศบาลนครศรีธรรมราชการจัดงานในแต่ละที่มีกิจกรรมไฮไลท์อะไรบ้างในส่วนของเทศบาลที่เตรียมไว้รองรับนักท่องเที่ยวคะ
1: ครับตอนนี้ต้องยอมรับว่าเรามีการจัดเทศกาลเดือน10กันหลายสถานที่ด้วยกันนะครับก็ที่ทุ่งท่าราดนะครับก็เป็นเรื่องของจังหวัดนะครับเรื่องของการจัดการเทศกาลเดือน10นะครับส่วนของเทศบาลนั้นก็จะในส่วนของส่วนเทียนมโศกนะครับแล้วก็ในส่วนของที่สาขาก็ดีที่วัดพระธาตุก็ดีหรือหน้าวัดพระธาตุก็ดีก็มีกิจกรรมการจัดงานด้วยนะครับก็นำเรียนว่าปีนี้เราจัดงานกันหลายสถานที่นะครับก็ทําให้นักท่องเที่ยวนะสามารถที่จะไปเยี่ยมชมบรรยากาศของงานซึ่งแต่ละที่นี่ผมคิดว่าคงจะมีบรรยากาศความแตกต่างกันถ้าเรื่องว่าทำประเพณีนะครับปีนี้เทศบาลโดยกองสวัสดิการสังคมนี้ก็จะไปจัดกิจกรรมที่ส่วนที่มโศกนะครับแต่ว่าเรานั้นจัดน้อยหน่อยคือแค่วันที่8ถึง12ตุลาคมนะครับปีนี้เทศบาลก็จะได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวนะครับเข้ามาจัดเรื่องไฟประดับต่างๆแล้วจุดเช็คอินแล้วก็ทราบข่าวว่าพัฒนาเหมือนกับว่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองได้ในส่วนกลางเมืองนะครับก็เป็นส่วนของเทศบาลในวันที่8ถึง12ตุลาคมนะครับ5วันส่วนของส่วนเชื่อมเด็ดนั้นก็จะเป็นเรื่องของชาวจังหวัดนครปฐมของท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับส่วนที่ของวัดก็ดีส่วนของสารกลางก็ดีก็จะเป็นสัดส่วนของหลายส่วนราชการที่เข้าไปมีบูรณาการร่วมกันผมเชื่อว่าอย่างเช่นวันที่28นะผมขออนุญาตนำเสนอเลยว่าเพื
0: ่อการ
1: วันแรกของงานนะครับเทศบาลก็มีหน้าที่ในการจัดแข่งขัน3ล้อโบราณนะครับซึ่งท่านอาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วปัจจุบันถ้าย้อนในอดีตท่านเห็นว่าสามล้อที่เราบรรทุกคุณพ่อคุณแม่เวลาไปจ่ายตลาดนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มันจะค่อนข้างหายแล้วแต่เทศบาลอนุรักษ์ไว้ก็คือไปให้เป็นกิจกรรมและจัดข้าวแทนมาที่ทุ่งท่าราดนะครับเลยก็มาเป็นการแข่งขันสามล้อนะครับโดยปัจจุบันนี้ที่สำรวจล่าสุดนะครับก็จะมีประมาณ30กว่าคันแล้วครับที่เหลืออยู่นะครับก็เป็นชุมนุม3ล้อโบราณนะครับก็จะวันที่8นั้นก็จะมีการแข่งขัน3ล้อประเภททั่วไปเลยครับเมื่อก่อนมีผู้สูงอายุด้วยผู้สูงอายุก็เรากำหนดว่าต้อง65ขึ้นแรงต่างปัจจุบันนี่คนกลุ่มนี้มันก็เสียชีวิตไปบ้างก็เหลือแบบทั่วไปซึ่งก็น่าจะประมาณสัก30กว่าคันนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางเพื่อให้ไปสอดรับกับความเป็นมรดกโลกของวัดธาตุด้วยนะครับเมื่อก่อนนี้โทรทัศน์ที่หน้าเทศบาลเราก็เคลื่อนตัวไปที่ทุ่งท่าราดกับที่งานเลย
0: อันนี้หมายถึงปีก่อนๆ
1: ใช่ครับ
0: นะคะปีนี้มีความพิเศษในการเตรียมไหมคะ
1: ครับก็เปลี่ยนฐานที่ที่ไปจุดเช่นชัยก็ไปอยู่ที่วัดพระมหาธาตุนะครับก็จะได้สามล้อก็ได้ผ่านบรรยากาศของเมืองไปแล้วโรงเรียนนะครับพอทราบข่าวก็จะมีนักเรียนที่อยู่โรงเรียนสังกัดเทศบาลที่อยู่ใกล้เคียงเส้นทางที่สามล้อผ่านก็จะมาออกให้กำลังใจที่นั่งเรียนให้กับคุณลุงต่างๆที่ร่วมปั่นก็จะเป็นบรรยากาศของเมืองอีกแบบหนึ่งมีลูกนักเรียนมาเข้าแถวนั่งเรียนคอยเชียร์คุณลุงกันอยู่ก็โรงเรียนเทศบาลก็มีตั้งแต่โรงเรียนวัดเมยงนะครับซึ่งสามล้อต้องผ่านโรงเรียนเสียงเมืองนะครับแต่นั้นก็จะผ่านเหมือนกันโรงเรียนนาชาตินะครับสามล้อก็จะผ่านนะครับก็จะให้กำลังใจคุณลุงของเราก็อาจจะเป็นบรรยากาศคืออีกแบบนึงครับว่าข้างถนนก็จะมีนักเรียนมาร่วมกันส่งเสียงเชียร์คุณลุงนะครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่ท่านรองบอกว่าวันแรกกิจกรรมไฮไลท์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลนครศรีธรรมราชก็คือการแข่งขันการปล่อยตัวนักกีฬาปั่นจักรยาน3ล้อโบราณ
1: ครับ
0: 3ล้อโบราณเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนในตัวเมืองนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการส่งเสริมหรือว่าการต่อยอด3ล้อโบราณให้คงอยู่คู่กับสีสันความเป็นเมืองนครศรีธรรมราชตรงนี้ค่ะเราได้มีการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมภารกิจการท่องเที่ยวต่อยอดให้กับกลุ่มนี้ยังไงบ้างคะ
1: ครับเทศบาลก็ได้จัดโครงการที่จะให้บริการ3ล้อโบราณให้บริการประชาชนนะครับซึ่งตอนนี้โครงการก็จะมีที่ทุ่งท่าราดในช่วงของเทศกาลวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์และกำลังเคลื่อนมาที่ศาลหลักเมืองนะครับซึ่งทางเทศบาลเราก็จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายซึ่งนักท่องเที่ยวบางท่านอาจจะมายังไม่ทราบนะครับแต่ขอโปรโมทว่าขึ้นใช้บริการนั่งได้เลยนะครับเพื่อจะให้เขาได้มี ความต่อเนื่องว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบ้านเมืองและความเป็นโบราณของเขานี่ก็จะเสริมเสน่ห์ของเมืองของเราด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: รัฐบาลตั้งงบประมาณไว้ดูแลในส่วนนี้ครับ
0: ค่ะการแข่งขัน3ล้อโบราณในปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างสีสันมีนักท่องเที่ยวมาให้ความสนใจร่วมชมกิจกรรมนี้เยอะไหมคะ
1: ครับก็จะเป็นนักเที่ยวที่มาให้กำลังใจก็เป็นลายทางแต่ว่ามันถ้าเปรียบไปเข้าไปในทุ่งท่าลาดมันอาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มว่าเข้าไปสู่บริเวณนานแต่ทีนี้พอมรกโลกเกิดขึ้นนี่ก็เลี้ยวไปหามรกโลก
0: เพื่อให้สอดรับ
1: สอดรับกันว่าจะได้ไปสอดรับว่ากิจกรรมเหล่านี้ไปเสริมรับนักท่องเที่ยวที่มาก็จะให้กำลังใจได้ว่าร่วมกันแล้วปีนี้ลูกๆนักเรียนที่อยู่ใกล้เคียงก็ตั้งกระบวนที่จะมาให้กำลังใจคุณลุงด้วยก็จะทำให้เมืองทั้งสองข้างนี่มันก็จะคึกคักเป็นกรณีพิเศษที่เส้นทาง3ล้อผ่านนะครับ
0: สามล้อโบราณเนี่ยที่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยทั้งหมดทราบว่ามีรางวัลติดปลายนวมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เตรียมไว้ยังไงบ้าง
1: ประเภทรางวัลนะครับก็ทางเทศบาลก็ได้กำหนดรางวัลว่ารางวัลที่1นั้น 5,000 นะครับรางวัลที่2ก็ 4,000 รางวัลที่3ก็ 3,000 ที่เหลือเป็นของที่ระลึกซึ่งทุกปีเราจะแจกเป็นข้าวสารบ้างต่างๆให้กับ3ล้อที่แข่งขันพร้อมด้วยรางวัลทุกประเภทนะครับก็ถือว่าก็เป็นเหมือนกับรางวัลเล็กๆก็น้อยแต่ว่ากำลังใจของผู้ที่มาปั่นจักรยาน3ล้อนี่เขาจะรู้ว่าเขายังมีความสำคัญตลอดในห่วงของความสำคัญของงานประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นหลักของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
0: ค่ะเอาล่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะวันที่28กันยายน2569สัญลักษณ์ที่เริ่มต้นของการจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเป็นทุกๆปีเลยนั่นก็คือการที่เรามีโอกาสได้ชื่นชมแล้วก็ได้ให้กำลังใจนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน3ล้อโบราณปีนี้ค่ะเน้นย้ำจุดกันอีกสักนิดนึงว่านักท่องเที่ยวสามารถที่จะมารอขบวนได้จากจุดไหนไปถึงจุดไหนนะคะ
1: ครับก็เราสตาร์ทจากหน้าเทศบาลนะครับก็ประมาณ 8:00 นเช้าเราสตาร์ทนะครับถ้านักท่องเที่ยวจะให้กำลังใจแต่ว่าเส้นทางก็จะผ่านไปทางสี่แยกตลาดแขกแล้วก็ผ่านถนนลาดเนินไปสิ้นสุดที่บริเวณหน้าวัดพระมหาธาตุนะครับ
0: เส้นหลักเลย
1: ครับก็จะมีกองเชียร์คอยมาให้กำลังใจคุณลุงอยู่ข้างๆทางนะครับเป็นหนูเล็กๆของเรียนสังกัดเทศบาลนะครับ
0: ตลอดเส้นถนนราชดำเนินนะคะเรารวมพลกันก่อนเวลา8นาฬิกาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็จุดสตาร์ทก็คือหน้าสำนักงานเทศบาลนครศรีธรรมราชมุ่งหน้าไปยังถนนราชดำเนินไปสิ้นสุดที่เส้นชัยก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเกิดมา1ชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครวันนี้กิจกรรมไฮไลท์ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะเรื่องราวของการได้ชมขบวนแห่รับถือว่าเป็นภารกิจหลักของเทศบาลนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันเราเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างคะ
1: ครับในวันที่แห่รับก็วันที่10ตุลานะครับซึ่งขบวนแห่รับนี่เทศบาลที่รับผิดชอบหนึ่งได้ทำเวทีนะครับในการที่จะให้คณะเขตพระมุ่ยเกียรติที่จะให้ขบวนแห่รับผ่านและก็มีหนึ่งก็คือรถหมับซึ่งจะมีถ้วยรางวัลพระราชทานนะครับนั้นเทศบาลก็จะตกแต่งรถหมับพระราชทานก็จะเน้นสิ่งของที่จำเป็นกับเทศกาลนะครับของบ้านเมืองของเราว่าในเดือนสิบนี้เขาให้ถ่ายรักความสำคัญเรื่องอะไรนะครับก็จะมีรถหมับของเทศบาลนี่พร้อมกับวางถ้วยพระราชทานไว้ที่บนรถหมับนะครับ
0: ค่ะสีสันปีที่แล้วค่อนข้างจะมีนักท่องเที่ยวเยอะพอสมควร
1: ครับ
0: ค่ะการเตรียมความพร้อมในปีนี้เราได้เตรียมความพร้อมดูแลผู้ที่เดินทางมาเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าคนต่างพื้นที่ยังไงบ้างคะ
1: ครับโดยส่วนตัวของเทศบาลนะครับในหน่วยงานเทศบาลนี่ก็ได้เป็นพันขอความร่วมมือไปตามฐานประกอบการคือโรงแรมว่าในฐานะที่เป็นฐานประกอบการที่จะได้รายได้เข้ามาสู่เมืองครับก็ค่อยฝากช่วยดูแลหรือมีส่วนลดแรงต่างว่ามาเที่ยวเทศกาลนะครับในเทศกาลเดือนสิบของเรานะครับก็คิดว่าขบวนหมับนี่มีทั้งขบวนของอำเภอนะครับลุ่มน้ำนะครับและก็ของฐานศึกษาและของทั่วไปซึ่งผมเชื่อว่าขบวนเหล่านี้ก็จะลงทุนในเรื่องของการตกแต่งให้เป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลเดือนสิบก็มีสิ่งสวยงามซึ่งคณะกรรมการประกวดอีกครับประกวดก็จะมีคณะกรรมการที่จากผู้ทรงคุณวุฒิอีกกวดว่าหมับตรงไหนที่ได้รับรางวัลนะครับก็จะทำให้มีความคึกคักในเรื่องของการตกแต่งขบวนหมับต่างๆนะครับทั้ง3ประเภทครับ
0: ค่ะปีนี้ขบวนหมับจะเริ่มต้นจากไหนไปไหนนะคะ
1: จาก ที่สามหน้าเมืองเหมือนเดิมครับ
0: เหมือนเดิม
1: ครับก็จะไปสู่บริเวณวัดพระมธาตุของเราที่จอดที่เหมือนเดิมนะครับปีนี้เราจะจัดกัน5วันนะครับโดยมีกิจกรรมของชุมชนซึ่งมีการแสดงและปีนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงว่าททท.นะครับมาร่วมกับเราแล้วก็ได้จัดกิจกรรมประเภทแสงนะครับเหมือนกับบรรยากาศของเมืองตกแต่งแสงและจุดเช็คอินครับไม่ว่ากำแพงเมืองเก่าพระเจ้าศรีธรรมโศกราชลานไซซึ่งวันนั้นผมเห็นแล้วมันมีความสวยงามนะครับต
0: ้
1: องเชิญชวนสามารถที่พาครอบครัวมาเที่ยวได้เลยเพราะว่าเขาครีเอทีฟเขาออกแบบอย่างหรูมากผมทำให้เข้ามาแล้วเหมือนกับว่าเราเข้ามาสู่บรรยากาศของการท่องเที่ยวเลยนะครับแล้วจะมีร้านอาหารของชุมชนนี้ซึ่งเรามี67ชุมชนท่านยกก็ให้นโยบายว่าเพื่อให้เศรษฐกิจกระตุ้นก็ให้ขึ้นมา67ชุมชนนะครับโดยแยกประเภทอาหารการขายก็จะมีรอบๆก็จะมีร้านอาหารมาขายตรงกลางข้างหลังนะครับเป็นการแสดงของชุมชนทั้งหมดข้างหน้าในการเที่ยวรับไปเลยก็จะมีการตกแต่งไฟต่างๆตั้งแต่ซุ้มทางเข้าการสเต็มตาแล้วให้ของรางวัลปีนี้ทราบข่าวว่าการเที่ยวก็จะแจกเสื้อด้วยนะครับแต่ว่าหลักเกณฑ์ของการเที่ยวนี่ไม่รู้ว่าจะหมุนกันในจุดเช็คอินทั้งหมดหรือไม่นะครับและปีนี้ก็พิเศษอีกทกสซึ่งมีสินค้าแบรนด์ประเภทของชุมชนที่เป็นลูกค้าของทศนี่เขาจะมาร่วมกันออกร้านด้วยซึ่งเราจะเห็นว่าสินค้าของทศนี่ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์ของเขาว่าเขาจะเรื่องของการดูแลแพ็คกิ้งของการตลาดนี่เขาจะมาขอมาร่วมด้วยนั้นก็จะมี3หน่วยงานด้วยกันเข้ามาร่วมจะวันนั้นตั้งแต่วันที่8ถึง12ตุลานะครับในส่วนเทศบาลบรรยากาศของสวนทีธรรมโศกนั้นจะได้มาท่องเที่ยวในเรื่องของการมาถ่ายกับการไลฟ์อัพของไฟต่างๆของททแล้วพออยากจับจ่ายซื้อหาอาหารทั้ง70ชุ้มและของที่ระลึกจากทกสแล้วดูการแสดงของน้องๆในเขตชุมชนและโรงเรียนต่างๆเทศบาลก็ในเวทีใหญ่ด้วยก็จะทำให้ตรงนั้นก็จะเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองที่เป็นเรื่องของงานวัฒนธรรมนะครับก็จะทำให้เกิดส่วนหนึ่งว่าครอบครัวจะได้มาท่องเที่ยวแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็มารับรางวัลของการท่องเที่ยวที่มีสเต็มตามจุดต่างๆนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะเพิ่มสีสันของเมืองในเรื่องของการวัฒนธรรมได้อีกจุดหนึ่งครับ
0: โซนตรงนั้นที่ท่านรองให้รายละเอียดมาตั้งแต่ช่วงต้นก็คือบริเวณในส่วนของตลาดกำแพงเมือง
1: ตลาดกำแพงเมืองเขาก็ขายของเขาอยู่ครับแต่ว่าของ
0: อันนี้คือเป็นกิจกรรมที่ผนวกกันในช่วงของงานเดือนสิบ
1: ก็จะเป็นในเอเรียทั้งหมดในส่วนที่ประดวกเลยก็จะกางเที่ยวก็จะไล่
0: มาแล้วได้เที่ยวสองพื้นที่ไปเลย
1: ได้เลยแล้วก็ไฟนั้นสวยมากเขาแบบถึงขั้นขนมโบราณนะแต่ว่าเขาใช้ไฟทั้งหมดเลยไลท์อัพขึ้นมาแล้วทำแล้วก็ผมมองว่าเห็นการนำเสนอวันนั้นที่ทำงานร่วมกันโอ้มันน่าจะเป็นจุดที่เราจะได้พาครอบครัวมาถ่ายรูปนะครับว่าเทศกาลเดือนสิบนี่เขาท่านผู้บริการททท่านน่ารักมากท่านก็บอกว่าได้ก็มาส่วนกลางมาสมทบด้วยจะทำให้กลางเมืองนี่เป็นเรื่องของงานว่าทำได้เต็มตัวนะครับ
0: ค่ะห่วงเวลาก็คือวันที่เท่าไหร่นะคะที่จะสามารถไปร่วม
1: 8ถึง12ตุลานะครับเราทำแค่วันนะครับเพราะว่าเทศกาลสิบนี้ของจังหวัดนี้เขาทำ15วันแต่ของเรานี่สัก5วันพอเพราะว่าเมืองในชุมชนที่อยู่กลางเมืองนะครับร้านอาหารก็เยอะสินค้าอาหารก็จะมีความหลากหลายแล้วก็ของที่ลึกต่างๆแล้วก็มาเที่ยวชมการไลฟ์อัพแสงหรือของททแล้วก็มีของที่ลึกททแจกด้วยซึ่งเราก็ทราบว่าถ้าการท่องเที่ยวจัดนี่ค่อนข้างที่จะหรูหราเลยครับผมก็คิดว่าเป็นบรรยากาศกลางเมืองอีกจุดหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับ
0: งานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชใจกลางเมืองนครศรีธรรมราชค่ะโดยภาพรวมก็คือวันที่28กันยายนถึงวันที่12ตุลาคม15วัน15คืนแต่กิจกรรมไฮไลท์ของทางเทศบาลนครศรีธรรมราชสัญลักษณ์วันแรก28กันยายนเป็นการปล่อยรถสามล้อพ่วงท้ายสีสันจากบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครศรีธรรมราชมุ่งหน้าไปยังเมืองมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแล้วก็กิจกรรมในภาพรวมเรื่องของการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมในพื้นที่ร่วมกับททท.นะคะ8ถึง12ตุลาคมที่บริเวณ
1: สวน
0: ศรีธรรมโศกราชมาแล้วก็ได้เที่ยว2ที่เพราะพื้นที่ติดกันตลาดกำแพงเมืองหลายท่านบอกว่ามาแล้วไม่ควรพลาดเลยสีสันเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาตั้งแต่การตั้งตลาดยุคแรกๆจนถึงทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับก็เป็นความโชคดีว่าทายกนี่บริหารแบบให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมมีคำการ
0: ไปดูไทม์ไลน์การจัดงานภาพรวมทั้ง15วัน15คืน

คุณผู้ชมคะจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ภายใต้แนวคิดที่ว่าบุญศาสตร์เดือน10มรดกแห่งศรัทธาส่งคุณค่ามรดกโลกสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยใต้เชื่อมซอฟต์พาวเวอร์สู่การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ประเพณีสำคัญของชาวนครศรีธรรมราชพร้อมนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าและคุณค่าเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์และเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชในภาพรวมด้วยค่ะสำหรับงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นั้นถือเป็นประเพณีสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงรากเหง้าวิถีชีวิตและความศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราชที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องความกตัญญูกตเวทีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษและการรวมพลังของคนในชุมชนซึ่งเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ควรได้รับการอนุรักษ์และถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และภาคภูมิใจการจัดงานในปีนี้ค่ะจึงไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่การจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีเท่านั้นแต่ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการนำอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมของนครศรีธรรมราชมาสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนชุมชนศิลปินผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอวิถีชีวิตภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งสามารถต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของงานคือการประกวดหมับและขบวนแห่หมับชิงหมับทองคำพระราชทานซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569โดยขบวนจะเริ่มต้นเวลา 7 นาฬิกาณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชก่อนที่จะเคลื่อนไปตามถนนราชดำเนินเพื่อมุ่งหน้าไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งการประกวดจะแบ่งเป็นประเภทกลุ่มอำเภอกลุ่มสถานศึกษากลุ่มทั่วไป

0: ประจำปี2569การเป็นเจ้าบ้านที่ดีถือว่า
1: ประชาชนนะครับไม่ว่าทั้งในประเทศหรืออาจจะมีลูกหลานที่อยู่ต่างประเทศก็ตามนะครับซึ่งเป็นความเชื่อของคนโบราณว่าเทศกาลเดือน10นี่ทุกคนต้องกลับบ้านมาทำบุญให้ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วนะครับก็เชิญชวนและก็ขอความร่วมมือยังไปยังสถานประกอบการทุกที่นะครับไม่ว่าโรงแรมที่พักสถานประกอบการที่เป็นร้านอาหารต่างๆนะครับค่อยช่วยกันอำนวยความสะดวกช่วยกันมีส่วนลดเป็นแรงจูงใจให้เห็นว่าในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยมีต้อนรับนักท่องเที่ยวและเทศบาลเองนั้นก็จะอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่ากลางวันนี้ก็จะมาติดต่อเรื่องรถลิโกจะใช้ในนั่งชมเมืองอะไรต่างนะครับท่านยกก็บอกว่าให้อำนวยความสะดวกทุกเรื่องนะครับเวลาเป็นคณะที่มีความเป็นไม่อยากจะไปส่วนตัวมาลกิพลมีรถลิโกซึ่งจะนั่งพ่วงไปแล้วก็มีไกด์ให้เรียบร้อยมาติดต่อได้เลยครับซึ่งนายกบอกว่าในช่วงเทศกาลเทปนี้เปิดทุกวันนะครับเพื่อให้คนมาใช้นั่งได้เที่ยวบรรยากาศของเมืองนะครับก็ถือว่าเชิญชวนนะครับรถลิโกนี้ทั้ง10วันนะครับมาจับจองเป็นเวลาได้เลยนะครับถือว่าได้เวียนเที่ยวในบรรยากาศของเมืองของเราด้วยนะครับ
0: นี่ก็เป็นสีสันการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในส่วนของทางเทศบาลนครศรีธรรมราชกับการเตรียมจัดงานประเพณีเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569อย่าลืมมาเยือนเมืองนครศรีธรรมราชมาร่วมกันชื่นชมบรรยากาศแห่งเมืองมรดกโลกค่ะ28กันยายนถึง12ตุลาคม2569แล้วพบกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ต้องขอบคุณมากๆค่ะสำหรับท่านรองนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชดร.ภาวินณ พัทลุงพูดคุยกันในรายการรอบภูมิภาคขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดไหมพร้อมด้วยรองแล้วก็ทีมงานต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ตาเองกินข้าวยังครับ
2: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
3: นับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้

วัสดีค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับกลุ่มไทยดำที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีชาวไทยดำมีเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าสีดำหรือสีครามเข้มสอดคล้องกับงานศิลปาชีพและการส่งเสริมผ้าทอพื้นเมืองของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญ

ในการฟื้นฟูเพื่อให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนจะมีเอกลักษณ์และความสวยงามอย่างไรติดตามรับชมได้ในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ค่ะ

0: เมื่อก่อนนั้นน่ะไทยดำน่ะของรัฐบาลเขาจะไม่นิยมนะเขาจะปล่อยนะเขาจะปล่อยปะละเลยเขาไม่ค่อยสนใจไทยดำไงแบบของไทยดำนี่มันกลุ่มน้อยถึงทีหลังก็แตกลูกแตกเต้าถึงก็ขยับขยายกันไปหลายจังหวัดถึงก็ขยับขยายกันมาเรื่อยมาเรื่อยที่ก็ชวนกันมาอยู่ที่สุราษฎร์ถึงมาตั้งไทยดำที่สุราษฎร์อยู่สุราษฎร์น้ำมันท่วมถึงแถวก็ขยับขยายไปอีกหลายอำเภอเหมือนกันที่ขยับขยายจากไทยดำนี่นะแต่ก็มารวมกลุ่มกันมีงานก็มารวมกลุ่มกันที่เนี่ยที่ไอ้บ้านไทยดำนี่แหละแล้วเราก็ไปหาเขามั่งเขาก็มาหาเรามั่งที่กลุ่มไทยดำเนี่ยถึงทีหลังเขาก็มีทุนให้มั่งอะไรมั่งแบบว่าคนไทยดำเนี่ยเป็นคนซื่อคนไม่ฉลาดคนทำมาหากินชอบทำนาพอมาอยู่นี่เขาก็สร้างสวนสร้างอะไรถึงขยับขยายกันไปในไทยดำเขาก็แต่งชุดไทยดำถึงทีหลังคนใต้เขาก็ชอบว่าไทยดำนี่เขาแต่งตัวดีนะแต่งตัวสวยนะเรียบร้อยนะเสื้อเขาว่าแล้วผ้าสิ้นก็เป็นลายแตงโมเขาว่าเขาทำไมแต่งอย่างนี้นะวะก็ตั้งแต่ปู่แต่ย่าเขาก็แต่งนี่มาแบบนี้มาไม่ทิ้งไงไม่ทิ้งต้นตระกูลแบบพอเสื้อฮีเขาก็ให้ลูกไพรให้ลูกเขยเวลาศีลบ้านเขาก็ให้ใส่เวลาเจ้าบ่าวจะเข้าบ้านเจ้าสาวเขาก็ให้ใส่เสื้อผู้ชายเนี้ยถึงคนใต้เขาเห็นเขาทำแปลกๆนะทำไม่เหมือนบ้านเรานะทีนี้เขาก็นิยมใหญ่เลยเขานิยมเข้ามาอยู่ในไทยดำเยอะเอาซื้อผ้าสิ้นซื้อเสื้อไทยดำใส่กันเยอะคนใต้เนี้ยถึงเขาก็มาถึงก็ทำลายผ้าไอ้นักศึกษามาโรงเรียนนั่นโรงเรียนนี้เขาก็มาคนใต้เขามาเห็นอุ้ยเขาทำเก่งนะดูสิเสื้อผ้าอะไรเขาก็แล้วคนที่ว่าพ่อแม่เสียอะไรเนี่ยก็ต้องใส่เสื้อนี้แล้วเขาจะมีหมอมาถ้าใครเสียชีวิตนะเขาทำเยอะและเขาทำผ้านุ่งผ้านี้ถึงเขาก็ชมว่าโอ้ไทยดำนี่เขาทับถือจริงนะนับถือภาษาเขาเก่งดูสิจนทอดให้ลูกให้หลานสืบต้นตระกูลมาอย่าทิ้งกันนะทิ้งไม่ได้นะเราเนี่ยเดี๋ยวจะไม่นั่นถึงทีหลังมันดังขึ้นเลยพอดังขึ้นเขาก็ทางรัฐบาลเขาก็ช่วยเลยทีเนี้ยเมื่อก่อนเขาทิ้งจริงนะเขาไม่สนใจเลยแหละก็ไทยดำนี่เป็นกลุ่มน้อยไงพอดังถึงทีหลังเขาก็ให้แต่งชุดนี่ไปงานนี่เขาจะแต่งชุดแบบนี้แหละเป็นงานสงกรานต์นะถ้าสงกรานต์พี่เขาแต่งแบบนี้นี่เขาพระสิ้นลายแตงโมใส่เสื้อกระดุมมะเงินใส่เสื้อสีดำว่าเขาแต่งเหมือนกันหมดมีงานนี้เขาจะแต่งดำแบบนี้พึบหมดเลยเขาจะไม่ชะใส่สีอื่นเขาจะแต่งแบบนี้เขาก็ฟ้อนแคนมีวงแคนมาที่นี่พอวงแคนเสร็จแล้วเขาก็ทางวัดเขาก็จะจัดดนตรีอะไรก็แล้วแต่ของเราต้องทำก่อนเพื่อนดีใจมากเลยท่านพี่หลวงดีใจเห็นถึงก็ที่เพชรบุรีแกแต่งชุดไทยดำที่ไปตำข้าวเม่านะน้ำตาเกือบออกเลยแม่แกทำไมแต่งสวยอย่างนี้ไปดูนี่ไม่ใช่คนลาวนี่เขาเรียกลาวนะเมื่อก่อนเขาไม่เรียกไทยดำนะเขาเรียกลาวโซ่งเมื่อก่อนไปเห็นถึงถามลูกออดว่าใช่นั่นน่ะแม่นั่นน่ะพระราชินีสิว่านุ่งผ้าสิ้นใส่เสื้อลาวนะไปตำข้าวเม่าเขาจะถ่ายรูปไว้ติดดีใจเลยดีใจโอ้ยบอกก็ปลื้มดีใจแกสนใจว่าไทยดำเรานี่นะรักกันไม่เกย์กันไทยดำไม่มีเรื่องกันไม่เคยนะบางทีมีเรื่องกันโมโหอย่าโกรธกันนะเราว่ามาไทยดำนี่ไม่โกรธกันนะไม่ไปงานตำข้าวเม่าเดือน12ไปพักที่บ้านผู้ใหญ่ไทยดำนี่แหละถึงก็เดินไปเข้าห้องน้ำมันผ่านบ้านไทยดำไงห้องน้ำเขาผ่านบ้านไทยดำก็ไปดูรูปนั่นรูปนี่ไปดูว่าเขาแต่งยังไงอะไรถึงไปเห็นเขาเฮ้ยนี่คล้ายๆพระราชินีตอนแกอยู่เล็กๆนะถึงก็ถามลูกออดลูกออดใช่นั่นแหละแม่แกแต่งไทยดำดีใจจนน้ำตาออกเชื่อไหมไม่ใช่โกหกความปลื้มเราอะเราดีใจไงเจ้าแผ่นดินยังไม่ทิ้งเราว่างั้นเห็นแกแต่งตัวสวยแต่งตัวดีอยู่เล็กแบบนี้แต่งชุดไทยดำถึงก็ยังบอกลูกเลยว่าอ๋อเอ้ยถ่ายตาถ่ายไปติดบ้านไทยดำเรามั่ง ดีใจปลื้มใจพระราชินีเนี่ยแกดีจริงๆหาไม่ได้แล้วเจ้าคุณเอ้ยยังว่าโอ้ยเนี่ยมาอยู่เนี่ยไม่ไปไหนแล้วอยู่เนี่ยไม่ไปไหนแล้วจะอยู่กับไทยดํานี่ตลอดไปเลยจนลูกเต้าก็เหมือนกันนุ่งผ้าสิ้นมีผ้าสิ้นหมดลูกก็เหมือนกันแต่งมีครบหมดซื้อไว้ให้ครบหมดว่าอย่าทิ้งนะไทยดําเราเนี่ยถึงเราเป็นกลุ่มน้อยแต่ว่าใจเราซื่อสัตย์เราไม่คดไม่โกงเขามันจะหลายปีแล้วแหละลูกตั้งแต่แกยังตัวเล็กๆตัวผอมๆไง20-30 ปีแล้วก็ไม่รู้สมัยไหนเขาก็ไม่ได้เขียนไว้ไงว่าเออพระราชินีแต่งชุดไทยดำพศนั้นพศนั้นเขาไม่ได้เขียนไว้ไงเขาแต่ภาพแกไปติดไว้ที่บ้านไทยดำยังว่าเลยเราเนี่ยเป็นไทยดำเนี่ยเงินทองเขาก็ไม่ค่อยมีกลุ่มน้อยไงทำแต่นาไงแล้วแกมาเห็นได้ยังไงพระราชินีไม่เห็นแล้วแกชอบยังไงแกมาแต่งแบบนี้เนี่ยก็ดีใจเลยเออเจ้าแผ่นดินยังไม่ทิ้งเราเลยดูสิถึงว่าเรากลุ่มน้อยก็จริงไงแต่แกก็รักประชาชนทุกคนดูสิตามใจเผ่าไหนอื้อดีใจปลื้มไปเห็นบอกดีใจเลยสาวเสือผ่าเอ้ยลูกหลานเอ้ยพี่น้องเอ้ยสื่อเสือสาวอีสื่อผสินสาวอีที่ใดคือเสาเฮายะถิ่มตุนตระกูลไทดำเฮาได้ต่อไปหาลูกหลานสืบจิบ่มีเสาเราได้พระราชินีราชการที่เก่านี่เอ้ยป้าปื้มเจ้าแต่ที่พาพระราชินีเห็นความดีของไทดำนี่นะบ่ถิ่มเฮาเอ็งดูเลยพระราชินีเอ้ยต่อไปนี่บ่ถิ่มจะหาลูกหลานสืบต่อไปบ่ถิ่มผ่าสินผ่าเสือฮีผ่าเสือลาวนี่นะคิดเตรียมไว้หาลูกหาหลานเม็ดเลยบ่ถิ่มแล้วบ่ลูกบ่หลานแล้วว่าเฮาเก็บไว้ต่อไปตั้งหน้าสิบ่มีเฮ็ดนี่น่ะมันคือก่อนแล้วเด้สวนิยมแล้วเด้ที่ก่อนสวนิยมเนาะว่าไทดำเฮานี่เป็นคนดอยคนน้อยบ่มีชาติตระกูลเฮ็ดนี่เซาสงสืบแล้วอ๋อต้องซุ่มตัวเฉียวแล้วบ่ลูกบ่หลานทุกคนเฮาแต่งครบเจ้าพระราชินีราชการที่เก่าพันปีนี้เนอะพระราชนีเนอะเฮาสาธุยะหาทิมจอยลูกจอยหลานแอของไทยดำนี่นะเฮาเจริญรุ่งเรืองต่อไปเฮาประสบความสำเร็จได้ต่อไปตั้งหน้านี่นะเฮาจอยแอดีใจมากๆเลยดีใจอย่างแฮงที่เก็บมาจอยนี่นะ
1: เอกลักษณ์เสื้อผ้าของชาวไทยดำจะเป็นสีดำและสีครามเข้มสะท้อนความเรียบง่ายแต่ลุ่มลึกเสื้อก้อมคือเสื้อของผู้หญิงไทยดำที่มีลักษณะทรงสั้นข้อกลมผ่าหน้าแนบกับลำตัวมีกระดุมเงินผ้าสิ้นลายแตงโมมีลวดลายเป็นริ้วทางยาวคล้ายลายเปลือกแตงโมส่วนเสื้อฮีเป็นเสื้อตัวใหญ่แขนกระบอกหลวมๆตัวเสื้อคลุมลงมาต่ำกว่าสะโพกด้านนอกและด้านในตกแต่งลวดลายด้วยการปักด้วยผ้าไหมสีขาวแดงเหลืองและเขียวโดยตกแต่งทั้งด้านนอกและด้านในเสื้อชนิดนี้ใช้สวมใส่ในพิธีสำคัญเช่นงานแต่งงานซึ่งถือว่าเอกลักษณ์ในชุดสีดำของชาวไทยดำมีความหมายกับความเป็นอยู่และวิถีชีวิตมาอย่างยาวนาน
2: ค่ะก็สิ่งที่บ่งบอกความเป็นไทยดำของบ้านดอนมะลิก็จะเป็นเรื่องของภาษาค่ะภาษามันเป็นการสื่อถึงความวิถีชีวิตที่เรียบง่ายไม่ว่าเราจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ไหนแต่ภาษาเนี่ยเรายังใช้สื่อสารกันอยู่ไม่ว่ากับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ยังนอกจากเรื่องของภาษาเนี่ยก็จะยังมีเรื่องพิธีกรรมความเชื่อที่ยังเป็นเครื่องบอกว่าเรายังมีสายสัมพันธ์ต่อญาติพี่น้องและสร้างความเหนียวแน่นให้กับกลุ่มคนไทยดำที่ยังที่อยู่ด้วยกันค่ะในเรื่องของผ้าทอที่นี่ก็จะเน้นเรื่องของผ้าสิ้นที่ให้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่อื่นซึ่งที่สวมใส่อยู่ก็จะเป็นผ้าสิ้นลายแตงโมมันจริงๆผ้าสิ้นเนี่ยเราจะใส่จริงในสมัยก่อนอ่ะจะใส่ในวิถีชีวิตประจําวันแต่ด้วยปัจจุบันเนี่ยเรื่องการทอหรือการเย็บเนี่ยมันจะยากขึ้นเราก็จะใช้ในช่วงพิธีกรรมแล้วก็งานวัฒนธรรมค่ะมันมีความหมายตรงที่มันเป็น อัตลักษณ์ที่โดดเด่นและสามารถบอกได้เลยว่าการแต่งกายแบบนี้เป็นชาวไทยดำค่ะก็จากพระมหากรุณาจากพระพันปีหลวงนะคะก็ทำให้ชาวไทยดำแล้วก็คนไทยดำที่อยู่ในชุมชนนี้ปราบปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านเมตตาสนับสนุนแล้วก็สร้างความปิติยินดีให้เราอีกอย่างนึงคือที่เราเห็นท่านได้สวมใส่ชุดไทยดำค่ะดีใจตื้นตันคือไม่คิดว่าจริงๆเราเป็นชาวไทยดำที่เป็นกลุ่มคนเล็กๆแต่ได้รับความกรุณาจากพระพันปีหลวงมันไม่สามารถอธิบายได้ว่าเรามีความภาคภูมิใจมากจริงๆค่ะค่ะทางกลุ่มเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาไทยดำแล้วก็พี่น้องในชุมชนนะคะก็ยังทำกิจกรรมเรื่องการสืบทอดและฟื้นฟูของภูมิปัญญาไทยดำไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารภาษาลายผ้าประวัติความเป็นมากับกลุ่มเยาวชนในชุมชนและก็กลุ่มนักเรียนนักศึกษาภายนอกที่สนใจค่ะตอนนี้ก็จะมีตามความสนใจก็จะมีเรื่องภาษาก็จะมีครูสอนภาษาไทยดำเป็นครูภูมิปัญญารุ่นใหม่แล้วก็ครูภูมิปัญญารุ่นเก่า2ก็จะมีเรื่องอาหารที่เป็นอาหารของคนไทยดำที่เป็นอาหารทั้งที่ใช้ในพิธีกรรมแล้วก็อาหารที่ใช้ในวิถีชีวิตทั่วไปแล้วก็เรื่องประวัติความเป็นมาแล้วก็เรื่องพิธีกรรมค่ะโดยครูภูมิปัญญารุ่นเก่าบวกกับครูภูมิปัญญารุ่นใหม่ค่ะที่จะช่วยกันสืบทอดแล้วก็สืบสานภูมิปัญญาไทยดำให้อยู่ถึงคนรุ่นหลังต่อไปค่ะก็มีคุณครูภูมิปัญญาที่สอนเรื่องลายผ้าฝึกเย็บแล้วก็ลายผ้าเนี่ยสามารถไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ค่ะก็ยินดีแล้วก็ขอเชิญชวนกลุ่มคนที่สนใจเข้ามาเรียนกับเราได้เลยค่ะก็มันต้องฝึกเย็บเพราะว่ามันต้องมีความปราณีตและความละเอียดพอสมควรค่ะเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้มือหมดเลยเป็นแบบแฮนด์เมดเลยค่ะความโดดเด่นของเราก็จะเป็นเรื่องของความปานี่ความละเอียดก็คือเราจะใช้ชิ้นผ้าเล็กๆใช่ไหมคะที่เราเห็นเป็นลายดอกสวยงามคือจะต้องมีความต้องมีมาพับเป็นลายดอกมีดอกมะลิมีดอกเม็ดแตงแล้วก็จะมีอีกที่เป็นโดดเด่นเลยก็คือที่เป็นม้วนๆที่หลายคนอาจจะเห็นที่ผ้าเปียวหรือในเสื้อก็จะเขาจะเรียกว่าขอกุดก็จะทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็เปิดคอร์สให้กลุ่มที่สนใจเข้ามาเรียนรู้หรือกลุ่มคนที่สนใจเรียนรู้ก็ติดต่อมาได้ค่ะทางกลุ่มเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาไทยดำค่ะในส่วนตัวเองเป็นไทยดำ 100% ทั้งตั้งแต่คุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนาะตัวเองก็เป็นลูกหลานก็ขอเป็นลูกหลานต่อพูดถึงความซาบซึ้งและความมีพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงที่ให้เมตตากับไม่ใช่เฉพาะแค่ไทยดำกับกลุ่มชาติพันธุ์ทุกชาติพันธุ์มันไม่สามารถที่จะพูดได้คือมันเยอะมากจริงๆก็เขาต้องปราบต้องขอบอกว่ามันปราบปลื้มปิติยินดีอย่างยิ่งและเป็นพระมหากรุณาเป็นอย่างมากค่ะ
1: งานหัตถกรรมพื้นบ้านอันทรงคุณค่าที่โดดเด่นด้วยอัตลักษณ์การใช้โทนสีเข้มและการทอมืออย่างประณีตของกลุ่มไทยดำทำให้ครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยและทรงสนับสนุนการอนุรักษ์ส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาวไทยดำในอดีตพระองค์เคยทรงนำผ้าทอที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงเครื่องแต่งกายของชาวไทยดำมาเป็นแม่แบบในการฉลองพระองค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามของหัตถกรรมพื้นบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล
3: ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดำนะครับก็ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับก็มีลายผ้าของไทยดำนะครับที่ท่านได้ทรงเล็งเห็นว่าลายผ้าของไทยดำมีเป็นเอกลักษณ์นะครับที่ทำให้ชาวไทยดำได้สวมใส่นะครับก็มีลายผ้าหลากหลายสีนะครับแล้วก็ประยุกต์มาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ทำให้เราภูมิใจ

0: นุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่นะครับเรามีชุดทำของเรานะครับก็เราจะมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเรานะครับด้วยการผลิตของเรานะครับเพื่อไม่ให้ลูกหลานลืมผ้าของไทยดำของเราไปครับก็มีการต่อยอดก็คือเราจะใช้เด็กคนรุ่นใหม่เข้ามานะครับในการเย็บปักของลายผ้าของไทยดำเป็นกระบวนการนะครับแล้วก็อาจจะจำหน่ายก็มีหน่วยงานของภาครัฐนะครับที่เข้ามาช่วยสนับสนุนแล้วก็ภาคเอกชนนะครับที่เข้ามานะครับแล้วก็จะนำเสนอในส่วนของภาครัฐที่จะได้ต่อยอดในการทำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ลายผ้าของเราไปจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของลายผ้าของไทยดำของเราครับความรู้สึกของตัวผมก็ปลาปลื้มนะครับที่พระองค์ท่านได้เล็งเห็นของผ้าลายผ้าไทยดำของเรานะครับท่านได้ทรงใส่นะครับพอเล็งเห็นว่าท่านก็ได้สนใจให้พี่น้องประชาชนทั่วไปหรือทั่วประเทศครับได้รู้จักลายผ้าของไทยดำและผ้าของไทยดำเนี่ยก็เป็นสีนะครับเป็นสีดำนะครับแล้วมีลายดอกเข้าไปประยุกต์ในเนื้อผ้านะครับสีดำนี่ก็เป็นสีมงคลของไทยดำของเรานะครับในการสืบสานนี้เราก็อยากให้พี่น้องในชุมชนไทยดำหรือก็พี่น้องทั่วไปได้รู้จักผลิตภัณฑ์ในไทยดำของเรามากขึ้นนะครับก็มีการเผยแล้วก็ต่างพื้นที่แล้วก็อาจจะในการที่เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ของเราไปเปิดบูธนะครับจัดนิทรรศการนะครับในภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ให้ประชาชนด้วยความสนใจของเราว่าลายผ้ามีอะไรบ้างนะครับมีหลากหลายสีนะครับที่เราประยุกต์ใช้แล้วก็อาจจะมีลายดอกที่เราจะเข้ามาประยุกต์ในเสื้อของไทยดำของเรานะครับเราก็อยากให้มาชมผลิตภัณฑ์ของเราของไทยดำนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือของภาคกลางหรือประเทศไทยที่มีพี่น้องชุมชนไทยดำอยู่25จังหวัด
1: การเสด็จพระราชดำเนินเยือนราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์ในอดีตไม่เพียงแต่เป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแต่ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาติพันธุ์ในการอนุรักษ์สืบทอดภาษาประเพณีและศิลปะการทอผ้าทอมือไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสความว่าประชาชนคือผู้รักษาอัตลักษณ์

และนี่ก็คือความเข้มแข็งของกลุ่มไทยดำในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สืบสานพระราชปณิธานด้านผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีที่พระองค์ทรงพัฒนาผ้าทอทั่วทุกภูมิภาคให้เป็นเอกลักษณ์

0: ราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศทั้งทรงออกรับพระประมุขแห่งรัฐที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยล่าสุดทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนจากนานาประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศเป็นการทำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลกเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะพระราชอคันตุกะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิลล่าหรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสะท้อนถึงพระราชไมตรีระหว่าง2พระราชวงศ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของพระประมุขและประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นการเยือนในระดับสูงสุดระหว่างประมุขของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นการเจริญพระราชไมตรีเพื่อสืบสานมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยกับนานามิตรประเทศทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนก่อเกิดภาพแห่งความประทับใจที่จารึกความสัมพันธ์และสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าซึ่งส่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดและมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศเพื่อสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลิคำไซสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่ช่วยยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรวมถึงเชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคม2568หรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวาระครบ75ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นมิตรประเทศ

ที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมีพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดโยงจิตใจสะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของประชาชนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนสายใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นการสืบสารสายสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผูกพันกันมายาวนานและล่าสุดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใสที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศทั้งทรงออกรับพระประมุขแห่งรัฐที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยล่าสุดทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนจากนานาประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศเป็นการทำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลกเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะพระราชอคันตุกะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิลล่าหรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16

ูสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสะท้อนถึงพระราชไมตรีระหว่างสองพระราชวงศ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของพระประมุขและประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นการเยือนในระดับสูงสุดระหว่างประมุขของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นการเจริญพระราชไมตรีเพื่อสืบสานมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยกับนานามิตรประเทศทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนก่อเกิดภาพแห่งความประทับใจที่จารึกความสัมพันธ์และสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าซึ่งส่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกียววังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดและมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยมิใช่อื่นไกลพี่น้องกันซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศเพื่อสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบอลิคำไซสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่ช่วยยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศรวมถึงเชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคม2568หรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวาระครบ75ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวซึ่งเป็นเพศที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมสิ่งยึดโยงจิตใจสะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของประชาชนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนสายใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นการสืบสานสายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผูกพันกันมายาวนานและล่าสุดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานหากยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในอนาคตทุกรอยพระบาทยาตราก่อให้เกิดความเชื่อมโยงผูกพันกระชับความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นเป็นดังพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการระเบียงใต้ค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยถึงประเด็นที่ขับเคลื่อนพื้นที่และส่วนหนึ่งก็สามารถตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาศักยภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณครูเองถือว่าเป็นบุคลากรหนึ่งค่ะที่ควรได้รับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพราะคุณครูค่ะมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพน้องๆเยาวชนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็นคนดีสู่สังคมต่อไปนั่นเองค่ะแต่ว่ากระบวนการต่างๆนะคะที่จะสามารถสร้างขวัญกำลังใจนั่นก็คือรางวัลที่ภาคภูมิใจค่ะที่จะทำให้คุณครูมีกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้นวันนี้ค่ะเราก็เลยพาคุณผู้ชมนะคะมานั่งพูดคุยถึงประเด็นของการคัดเลือกคุณครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของจังหวัดยะลาค่ะและตอนนี้เรานั่งอยู่กับผู้ร่วมรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะให้ท่านศึกษาได้พูดหน่อยค่ะว่ารางวัลนี้ค่ะถือเป็นรางวัลสำคัญของคุณครูยังไงบ้างค่ะ
1: ครับก็กับเรียนนะครับว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้งสองท่านนะครับที่ได้เป็นได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในระดับจังหวัดยะลานะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบนะครับที่จะทำให้คุณครูและบุคคลทางการศึกษาเนี่ยได้เป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและวันนี้นะครับเป็นรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับเป็นรางวัลที่สมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้านะครับท่านทรงพระราชทานรางวัลให้กับคุณครูที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแรงสติปัญญาในการขับเคลื่อนคุณูปการทางการศึกษาให้กับสมาชิกของประเทศทั้ง14ประเทศนะครับในทวีปอาเซียนนะครับในการขับเคลื่อนงานในเรื่องของคุณภาพการศึกษาซึ่งกระบวนการในการคัดเลือกเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่มีความเข้มข้นมากกว่าจะได้2ท่านนี้มาเราต้องเฟ้นหาบุคคลที่พอจะเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับลูกศิษย์ให้กับคุณครูท่านอื่นที่สามารถจะขับเคลื่อนได้เป็นอย่างดีนะครับก็รางวัลนี้เป็นรางวัลที่เราดำเนินการคัดเลือกมาเป็นระยะเวลา2ปีต่อ1ครั้งนี้เป็นครั้งที่8แล้วนะครับที่เราคัดเลือกมาซึ่งจังหวัดยะลาเราปีนี้เราได้ตัวแทนทั้ง2ท่านซึ่งเป็นโควต้าที่ทางจังหวัดได้รับการคัดเลือกคัดสรรมาซึ่ง2ท่านนี้ก็ผมขอการันตีว่าสองท่านนี้เป็นบุคคลต้นแบบแล้วก็บุคคลที่สร้างคุณูปการการศึกษาแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์มาเป็นอย่างดียิ่งเลยครับ
0: ค่ะท่านสาพูดว่าเราลงพื้นที่ไปค้นหาเฟ้นหาอย่างเข้มข้นทีเดียวอยากจะให้เล่าบรรยากาศของทั้ง2โรงเรียนของคุณครูทั้ง2ท่านเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับกระบวนการในการคัดเลือกในระดับจังหวัดยะลานะครับก็มีกระบวนการตั้งแต่คณะกรรมการคัดเลือกในระดับจังหวัดนะครับโดยมีท่านผู้ว่าจังหวัดยะลานะครับเป็นประธานแล้วก็มีคณะกรรมการอีกหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมแล้วก็มีสาธิการจังหวัดเป็นเลขานุการนะครับนี่คือคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดดังนั้นเรามีการแต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการครับอนุกรรมการในการคัดเลือกแล้วก็ในการเสนอชื่อนะครับก็จะมีศึกษาธิการจังหวัดมีผู้ทรงคุณวุฒิมีหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษานะครับแล้วก็มีคณะกรรมการในการประชาสัมพันธ์แล้วก็คณะกรรมการในการเขียนเอกสารหลักฐานต่างๆและการที่มีความสำคัญยิ่งก็คือคณะกรรมการในการลงพื้นที
0: ่
1: ลงพื้นที่ในวันนั้นเนี่ยก็ผมนะครับผมศึกษาธิการจังหวัดก็ลงพื้นที่เป็นคณะกรรมการเป็นประธานในการลงพื้นที่เราลงไปทั้ง2โรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเทศบาลหรือว่าโรงเรียนธรรมวิทยาเนี่ยทั้ง2โรงเรียนนี้มีการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งนะครับสิ่งที่เราได้ลงไปทั้ง2โรงเรียนเนี่ยสิ่งที่เห็นถึงความแตกต่างสิ่งที่เห็นถึงความเหมือนกันก็คือในเรื่องของการร่วมไม้ร่วมมือนะครับเรื่องของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนทั้ง2โรงเรียนมีทั้งภาคเอกชนผู้ปกครองนะครับลูกศิษย์แล้วก็ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันแล้วก็บุคคลที่สร้างการเปลี่ยนแปลงมาสะท้อนคิดให้กับคณะกรรมการได้ลงพื้นที่วันนั้นเนี่ยเราลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนของเทศบาล2เป
0: ็
1: นโรงเรียนแรกวันนั้นก็เป็นบรรยากาศของมีองคาพยพนะครับเขาเรียกว่ามีสเต็กโฮลเดอร์คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาสะท้อนคิดให้กับคุณครูวรมนนี้เยอะมากนะครับทั้งกับการศึกษาภาคีเครือข่ายทั้งเรื่องของชุมชนสังคมนะครับก็ลงไปเนี่ยคุณครูเนี่ยสะท้อนคิดในเรื่องของนำดนตรีนะครับวัทยากรนำดนตรีเข้ามาลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเด็กโรงเรียนเทศบาลจริงแล้วเนี่ยเมื่อก่อนก็ยังคณะกรรมการคิดว่าโรงเรียนเทศบาลจะมีความพร้อมนะท
0: ่
1: านพิธีกรเทศบาลต้องมีความพร้อมทั้งคนทั้งเงินทั้งทรัพยากรบุคคลอะไรต่างๆแต่พอลงเข้าไปเนี่ยมันมีเด็กที่ขาดโอกาสอีกเยอะมากขาดโอกาสนะครับแล้วก็คุณครูเนี่ยเข้าไปในเรื่องของการส่งเสริมทางด้านดนตรีนะครับส่งเสริมในเรื่องของสุนทรียะส
0: ่
1: งเสริมในเรื่องของการสร้างโอกาสให้กับเด็กยากจนเนี่ยจนกระทั่งเขาเนี่ยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วก็มีงานทำ ซึ่งคุณครูเนี่ยคนที่เสนอก็คือศิษย์ลูกศิษย์นะคุณครูนะลูกศิษย์ที่เรียนทางด้านดนตรีอยู่ที่แบบราชภัฏเจ้าพระยานะครับในส่วนนี้นะครับก็มาเสนอแล้วก็มาสะท้อนคิดว่าเขาเนี่ยนะครับคุณครูไปผลักดันยังไงให้เขาได้ประสบผลสำเร็จแล้วก็ให้เขาจากการที่เขาเนี่ยล้มแล้วนะครับแล้วก็ลุกขึ้นมาได้ทำยังไงในการดำเนินการนั้นสิ่งไหนสิ่งอื่นใดเนี่ยคุณครูยังทำเรื่องของชุมชนอีกชุมชนในที่นี้ก็คือทำยังไงให้ดนตรีเนี่ยเข้าไปในการช่วยเหลือชุมชนเข้าไปในการบำบัดในการดูแลชุมชนในเรื่องจริยธรรมคุณครูก็มีนวัตกรรมมีวิธีการสอนในการที่จะทำให้ลูกศิษย์ของเขาแล้วก็ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมและยอมรับในวิถีของความเป็นพหุวัฒนธรรมของคุณครูนี้ได้นี่ยอดเยี่ยมมากนะครับในเรื่องของการสร้างดนตรีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับเด็กและเยาวชนนะครับส่วนอีกหนึ่งท่านเนี่ยคุณครูอัยตีเนี่ยก็เป็นคุณครูที
2: ่คุณครูฮาตินี
1: คุณครูฮาตินีนะครับขออภัยด้วยคุณครูฮาตินีเนี่ยเป็นคุณครูที่มีความมุ่งมั่นนะเป็นครูที่จบทางด้านวิทยาศาสตร์มาสอนวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนธรรมวิทยาเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่เกือบ 6,000 คนมีคุณครูหลักร้อยครับเยอะมากดังนั้นเนี่ยใน 6,000 คนเนี่ยคุณครูก็พยายามที่จะทำยังไงให้6,000 คนเนี่ยมีความแตกต่างแน่นอนครับมีความแตกต่างมีความที่แต่ละคนมีบทบาทที่แตกต่างกันไปคุณครูแต่ละท่านก็มีบทบาทที่แตกต่างกันไปแต่คุณครูท่านนี้เนี่ยเป็นครูที่พยายามสอดแสวงหาแววอัจฉริยะนะแววอัจฉริยะของเด็กที่มีความสนใจทางด้านวิชาการเด็กที่มีความสนใจทางด้านในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยคุณครูก็จะเก็บมามีการจัดตั้งชุมนุมมีการหานักเรียนที่จะเป็นแกนนำในการแข่งขันในระดับนานาชาติคุณครูฮาตินีเนี่ยก็เป็นคุณครูที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างมากทั้งเวลาเรียนเวลานอกราชการเวลาเรียนกลับบ้านอะไรเนี่ยคุณครูก็จะเรียกนักเรียนกลุ่มนี้เข้ามาสอนเสริมในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในเรื่องของฟิสิกส์ในเรื่องของดาราศาสตร์ให้กับเขาบรรยากาศวันนั้นเนี่ยก็แวดล้อมไปด้วยกรรมการผู้ปกครองแต่สิ่งที่ศึกษาเห็นมากสุดก็คือลูกศิษย์วันนั้นลูกศิษย์มาสะท้อนเยอะมากครับลูกศิษย์ของคุณครูเนี่ย เรียนทั้งเป็นคุณหมอเป็นทั้งคุณครูเป็นทั้งพยาบาลเป็นทั้งความหลากหลายมากแล้วมาสะท้อนคิดให้เห็นว่าคุณครูเนี่ยมีความตั้งใจให้เขาเนี่ยสามารถส่งเสริมเขาอาจจะมีความรู้พื้นฐานดีอยู่แล้วแต่คุณครูยังไงทำยังไงให้เขาเนี่ยฉายเวออกมาให้มากที่สุดซึ่งเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาเด็กเก่งมุ่งสู่ความเป็นเลิศแต่เด็กที่อยู่เด็กที่มีปัญหาเด็กที่ยากจนคุณครูก็จะมีชมรมอยู่ด้วยมีเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะคุณกองทุนมีกองทุนเด็กยากจนที่จะคอยดูแลซัพพอร์ตช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเรียนหรือว่ามีปัญหาทางด้านฐานะครอบครัวเนี่ยความเหลื่อมล้ำก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณครูได้แก้ไขปัญหานะครับในเรื่องของความยากจนในเรื่องของการส่งเสริมความเป็นเลิศเด็กที่เก่งอยู่แล้วทำยังไงให้เขามีความเป็นอัจฉริยะแล้วก็ไปแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยมีความแตกต่างกันนะ ความพร้อมเนี่ยแตกต่างกันนะครับทั้งนี้สอนทางด้านสุริยะ สมองซีกซ้าย ทางนู้นสมองซีกขวา ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเกิดความบาลานซ์เกิดความเป็นบาลานซ์ในจังหวัดยะลาว่าเราพัฒนาสมองทั้งสองซีกในการที่จะทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมีคุณภาพดังนั้นเราได้ดังนั้นในการพัฒนาจังหวัดยะลาผมถือว่ากลมกล่อมน
0: ะ
1: ปีนี้กลมกล่อมมากแล้วแต่คณะกรรมการในประเทศว่าจะหยิบยกของเราเข้ามาอยู่ใน1ใน20ได้อยู่ไหมนะครับต้องขอบคุณทางคุณครูทั้งสองท่านนะครับที่ได้มีความตั้งใจเป็นอย่างดียิ่งครับ
0: ค่ะครูอรมนค่ะในวันนั้นแน่นอนว่าเราได้รับคัดเลือก

0: แล้วและสิ่งสำคัญผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกเนี่ยจะต้องได้รับการนำเสนอชื่อจากนักเรียนคุณครูรู้สึกยังไงบ้างที่น้องนักเรียนแบบนำเสนอชื่อคุณครูในการรับคัดเลือกในครั้งนี้
1: ถ้าถามความรู้สึกคือดีใจภูมิใจแล้วก็แปลกใจประทับใจนะคะหลายๆความรู้สึกมากเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วรางวัลที่ผ่านมาที่เคยได้รับก็จะเป็นรางวัลที่เรานำเสนอผลงานด้วยตัวเองเสร็จสิ้นเสร็จภารกิจแต่รางวัลนี้เป็นรางวัลพิเศษที่เราไม่สามารถเสนอตัวเองได้แต่จะต้องเป็นไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือลูกศิษย์นะคะเป็นผู้เสนอชื่อทีเนี้ยพอได้รับว่านักเรียนติดต่อมาว่าหนูอยากจะเสนอชื่อคุณครูคุณครูก็รู้สึกว่าดีใจภูมิใจว่าสิ่งที่เราได้ทุ่มเทอุทิศเวลาเสียสละด้วยอุดมการณ์อันแก่งกล้าที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา21ปีมันเห็นผลผลิตมาณตอนนี้เรามีความรู้สึกว่ามีกำลังใจมีแรงผลักดันที่จะทำดีต่อไปในอนาคตแต่ละรุ่นต่อไปถึงแม้ว่าจะมีความยากลำบากเพียงใดถึงแม้จะมีความเป็นพหุวัฒนธรรมที่ดูแล้วค่อนข้างยากโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเราก็จะไม่ย่อท้อแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่พัฒนาเด็กกลุ่มนี้ต่อไปเพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติค่ะ
0: ค่ะแน่นอนว่าแต่ละโรงเรียนก็จะมีจุดเด่นและจุดด้อยที่ต่างกันทำอย่างไรให้จุดด้อยกลายเป็นจุดเด่นและกลายเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนค่ะ
1: อันดับแรกเราจะต้องทลายความรู้สึกว่าสิ่งที่ข้อจำกัดที่มีอยู่ในโรงเรียนมันไม่มองว่ามันเป็นข้อจำกัดเราต้องมองว่าปัญหาเราไม่มองปัญหาเป็นตัวตั้งเราต้องมองว่าสิ่งที่เราเจอตรงหน้าเด็กที่เราเจอตรงหน้าเราจะทำยังไงให้เขามีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงชีวิตพลิกชีวิตได้ซึ่งจริงๆบริบทในโรงเรียนอย่างที่กล่าวมาว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีหลายช่วงชั้นตั้งแต่ประถมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งถ้าในการดูแลของครูขิมจะดูแลในระดับมัธยมก็คือมีแค่เด็กร้อยกว่าคนค่ะในร้อยกว่าคนเนี่ยเด็กแต่ละคนเนี่ยจะมีเป็นกลุ่มเปราะบางที่หลากหลายกันออกไปไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ครอบครัวไม่แตกแยกเป็นเด็กที่เรียนรู้ช้าเป็นเด็กที่มีปัญหาทางด้านสุขได้เปิดโอกาสหยิบยื่นให้กับสำหรับเด็กที่ช่วงในเวลานั้นจะติดสิ่งเสพติดหรือว่านอกลู่นอกทางเยอะแต่สามารถนำดนตรีเข้าไปบำบัดเขาได้แล้วก็เขาสามารถมีอนาคตมีชีวิตที่ดีเลี้ยงดูครอบครัวได้เราซึมซับมาโดยตลอดแล้วก็เรียนดนตรีจบมาแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจว่าอยากจะพลิกชีวิตในบ้านเด็กในบ้านเกิดเมืองนอนกลับมาทำในที่บ้านเกิดเมืองนอนให้มีคุณภาพชีวิตของเด็กที่ดีขึ้นเราสามารถดึงเขามาเพื่อกระตุ้นส่งเสริมผลักดันเป็นมือบนให้เขาเด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กที่ขอแค่โอกาสแต่เขาไม่ได้รับโอกาสมอบโอกาสให้เขาเด็กบางคนไม่ทราบว่าตัวเองที่สุดในชีวิตแต่เมื่อเขาได้มาอยู่วงโยธวาทิตได้บรรเลงต่อหน้าพระพักตร์เองหรือว่าไปบริการชุมชนนะคะมากมายไม่ว่าจะในจังหวัดยะลานอกพื้นที่รับเสด็จใน3จังหวัดชายแดนใต้เขามีความภาคภูมิใจเป็นพื้นฐานที่ทำให้เขาเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะกลับมาอยู่ในระบบ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ขับเคลื่อนต่อไป
0: จุดเด่นจุดด้อยในการขับเคลื่อนน้องๆอย่างไรเพราะว่าท่านศึกษาได้พูดว่าครูตินีทำเลยเวลาที่ตัวเองจะต้องเป็นช่วงเวลาราชการไปแล้วครูขิมก็เป็นเช่นนั้นของครูหัตตินีเป็นเช่นนี้ด้วยยังไงบ้างคะ
2: ก็คือเริ่มต้นเนี่ยมาจากครูผู้สอนปกติค่ะก็คือครูก็ทำหน้าที่รับหน้าที่การสอนวิชาฟิสิกส์ในโรงเรียนแต่ในระหว่างการสอนเนี่ยเราค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนยังอยากจะมีประเด็นที่อยากจะคุยกับเรานอกเหนือจากการสอน
0: ค่ะ
2: หลังจากชั่วโมงสอนผ่านไปก็จะเริ่มมีนักเรียนที่เข้ามาพูดคุยในห้องทำงานค่ะค่อยประเด็นนู้นประเด็นนี้เรื่อยๆค่ะเราก็จะค้นพบว่าอ๋อเด็กๆเนี่ยไม่ได้ต้องการแค่ความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวแต่ต้องการความที่ปรึกษาด้านอื่นๆด้วยจุดเริ่มต้นตรงนี้ล่ะค่ะทำให้ครูเริ่มขับเคลื่อนตัวเองมาเรื่อย

0: ื่อยๆแล้วก็รับฟังปัญหานักเรียนเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นปัจจุบันที่รับหน้าที่ค่อนข้างเยอะมากจากบทบาทเป็นครูผู้สอนเนี่ยเราก็ขับเคลื่อนนักเรียนเนี่ยให้เข้าสู่เวทีของวิชาการให้เขาทำได้เต็มที่ค่ะแต่ในอีกบทบาทนึงเนี่ยนักเรียนในขณะที่เราสอนเนี่ยเราค้นพบว่านักเรียนบางคนไม่ได้พร้อมที่จะเรียนเขายังมีภาระเขายังมีความกังวลในดวงตาว่าเขายังมีความกังวลในเรื่องของปากท้องไม่ได้กินข้าวมาไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็คือทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราต้องสังเกตมากขึ้นนะจากการสังเกตตรงนั้นก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องเริ่มเรียกนักเรียนมาพูดคุยค่ะแล้วก็ค้นพบปัญหาตามมาอีกหลายๆอย่างเลยตัวนี้ทำให้เราเนี่ยก็ผลักดันตัวเองเข้าสู่กองทุนนักเรียนฝากแล้วเราก็จะค้นพบปัญหาไปเรื่อยๆแล้วก็แก้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันค่ะ
1: ค่ะการขับเคลื่อนแล้วก็การจัดการของคุณครูเนี่ยเสมือนกับเราเป็นลมใต้ปีกให้น้องๆได้บินต่อได้ขณะเดียวกันคุณครูได้คุยกับเราว่าเราไม่ควรทิ้งน้องๆ นักเรียนคนไหนไว้ข้างหลังทำไมคะ
0: เพราะว่าครูคิดว่าการศึกษาเป็นสิ่งหนึ่งที่จะพาเขาให้ได้หลุดพ้นจากปัญหาที่มีอยู่ค่ะเพราะว่าครูเองก็มาจากครอบครัวที่อยู่ในหมู่บ้านหนึ่งเล็กๆในอำเภอรือสอค่ะซึ่งในหมู่บ้านคนติดยาเสพติดค่อนข้างเยอะมากถ้าเราพูดถึงเนี่ยถ้ารุ่นครูเองเนี่ยมีโอกาสได้เรียนประถมรุ่นเดียวกันหรือห้องเดียวกันเนี่ยจะมีโอกาสได้เรียนต่อประมาณไม่เกิน5คนต่อรุ่นค่ะดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราเรียนนี่แหละทำให้เราเนี่ยสามารถพาตัวเองไปได้ไกลดังนั้นครูก็เลยอยากให้จะพานักเรียนทุกคนที่อยากเรียนจะต้องได้เรียนค่ะดังนั้นจากปณิธานตรงนี้แหละค่ะถ้านักเรียนคนใดก็ตามที่อยากเรียนครูก็รู้สึกว่าเขาจะต้องมีโอกาสได้เรียนและจากตรงนั้นจนถึงวันนี้ครูก็รู้สึกว่าครูทำได้เพราะทุกคนที่อยากเรียนล้วนจะประสบความสำเร็จและเรียนจบได้ค่ะ
1: กระบวนการณวันนี้คือเราได้รับคัดเลือกคุณครูที่ไปชิงรางวัลในระดับประเทศแล้วสำหรับเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงหรือจะต้องวางตัวยังไงเพราะรางวัลนี้คุณครูไม่สามารถนำเสนอตัวเองได้ อยากจะให้ท่านศึกษาได้แจ้งให้กับคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
2: ครับก็กลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งแรกที่ต้องก้าวข้ามก่อนคือก้าวข้ามความกลัวก่อนก้าวข้ามความกลัวในนี้คือครูสองท่านนี้เนี่ยกว่าจะเฟ้นหาได้กว่าที่จะหาลูกศิษย์มาเสนอได้เพราะว่าในการเสนอชื่อเนี่ยมีทั้งกรรมการสรรศึกษานะครับแล้วก็มีลูกศิษย์แล้วก็มีอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็มีสมาคมมูลิธิที่จัดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ก็สามารถเสนอชื่อได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่อยากจะให้คุณครูนะครับที่สามารถจะเป็นต้นแบบหรือว่าสามารถที่จะเสนอชื่อในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งแรกก่อนแบบอย่างครับคุณครูจะต้องเป็นแบบอย่างแบบอย่างในที่นี้คือแบบอย่างที่ทำได้คือแบบอย่างกับลูกศิษย์ก่อนถ้าคุณครูเป็นแบบอย่างที่ดีกับลูกศิษย์ทั้งในเรื่องของการจัดการเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนการดูแลการเอาใจใส่เนี่ยอย่างสั่งสองท่านนี้เนี่ยท่านทุ่มเททั้งในเวลาการและนอกเวลาการทั้งคู่เนี่ยดังนั้นแบบอย่างเป็นแบบดีกว่าบอกผมพูดเสมอว่าคุณครูต้องเป็นแบบให้กับลูกศิษย์พอเป็นแบบที่ดีแล้วเนี่ยมันก็บอกต่อให้กับผู้ปกครองบอกต่อให้กับชุมชนบอกต่อให้กับองค์คาบยศต่างๆที่จะมาบอกครับต้องมีจรรยาบรรณครับจรรยาบรรณของคุณครูเนี่ยนะครับ9ประการ

0: หนูไม่เหมาะสมกับผมครับยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่คุณครูเป็นแบบ
1: ถึงเรื่องของนักเรียนหลุดจากระบบตอนนี้ครูขิมประสบความสำเร็จกับนโยบายนั้นด้วยตัวครูขิมเองแล้วหรือยังคะ
2: ครูขิมรู้สึกว่าเต็มที่ในทุกๆวันที่ตื่นมาเราจะรู้สึกว่าเราเต็มที่กับการที่จะตื่นมาลุกขึ้นอยากจะมาโรงเรียนเพื่อที่จะมาเจอเด็กๆเด็กๆกลุ่มที่อย่างที่บอกเด็กบางคนเนี่ยค่ะเป็นเด็กที่เขาไม่ได้เป็นเด็กเก่งเด็กบางคนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองครอบเป็นภาระเป็นของสังคมของที่บ้านแต่มาอยู่โรงเรียนเทศบาล2คุณครูอยากจะไปเจอเด็กเหล่านั้นเพื่อให้ตัวเองเนี่ยนำความรู้ทั้งหมดที่มีเนี่ยไปฝึกซ้อมฝึกสอนเด็กพัฒนาเด็กด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ความอดทนวิริยะอุตสาหะเพื่อเปลี่ยนชีวิตเขาครูเข็มก็ทำเต็มที่เพื่อให้เด็กเหล่านี้ค่ะหลายๆคนแล้วณจุดนี้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้มีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีแล้วอีกเด็กหลายๆคนที่ออกไปจากระบบแล้วคุณครูไปตามถึงที่บ้านถึงแม้ว่าจะไกลไปตามไปพูดคุยไปคุยกับผู้ปกครองเพื่อดึงเขากลับมาอยู่ในระบบสิ่งที่คุณครูมองเห็นว่าตอนแรกเป็นวงโยธวาทิตเพราะอะไรอยากสร้างเพื่อ2คือบริการชุมชนด้วย1คือพัฒนาเด็กพ
1: ั
2: ฒนาสมองคุณครูมองว่าใช้เวลาและทุ่มเทอุทิศเวลาเพื่อทำให้บุตรหลานของเด็กในชุมชนผู้ปกครองในนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้คุณครูไม่ต้องไปพูดค่ะในการนำเสนอว่าไปแนะแนวเนี่ยคุณครูไม่ต้องพูดเองว่าโรงเรียนมีอะไรดีแต่เขาก็จะไปพูดเป็นภาษามลายูเองเลยว่ามาทอสองเถอะเพราะจะมีดนตรีบำบัดและพัฒนาสมองเพื่อให้ลูกหลานของเราเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้ในวิชาอื่นๆได้ดียิ่งขึ้นเราจะหาวิธีการอย่างไรให้เด็กคนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเด็กคนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงซ
1: ึ่
2: งทั้งหมดทั้งมวลมาจากใจและอุดมการณ
1: ์ค่ะแสดงว่าณปัจจุบันนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่เรียบร้อย
2: ทุกคน 100%
1: ค่ะของครูหัตตินีค่ะอยากจะให้คุณครูได้พูดนะคะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของน้องๆจากการใส่ใจของเราให้เขาได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดในอนาคตของเขาด้วยค่ะ
3: ค่ะอย่างที่ทราบว่าโรงเรียนธรรมวิทยานิธิเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างมีจำนวนนักเรียนที่หลากหลายแล้วก็มาจากหลากหลายพื้นที่มากๆจากโรงเรียนเล็กๆจากโรงเรียนใหญ่ๆหรือจากต่างจังหวัดหรือบางทีจากประเทศอื่นก็มีค่ะความหลากหลายตรงนี้แหละค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการที่แตกต่างกันครูก็เลยจะต้องมานั่งรับฟังอันดับแรกเลยเราก็ต้องทำความรู้จักกับนักเรียนก่อนแต่ครูมีความเชื่อหนึ่งว่านักเรียนตรงทุกคนนักเรียนทุกคนเป็นคนเก่งค่ะแต่เราแค่จะต้องแนะนำเขาให้ถูกทางให้ถูกที่เขาถ้าเขามีเจอที่ของเขาเจอที่ทางของเขาเขาก็สามารถโดดเด่นได้ความต้องการที่แตกต่างกันตรงนี้แหละค่ะทำให้เราจะต้องหาวิธีการเพื่อจะปรับเปลี่ยนเขาแต่ที่ผ่านมาเนี่ยจะทำให้เห็นว่าไม่เก่งคณิตศาสตร์คือนักเรียนไม่เก่งนะนักเรียนที่เก่งคณิตศาสตร์คือคนเก่งดังนั้นความเก่งของตัวเองที่หลากหลายแตกต่างกัน
1: คุณผู้ชมหน่อยค่ะ
0: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับก็เป็นรางวัลที่องค์พระนิทานที่ราชดังนั้นเนี่ยผมก็ถือว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีคุณหรือว่ารางวัลครูขวัญสิทธิ์ถือว่าท่านได้รับเกียรติสูงสุดแล้วดังนั้นเกียรติที่ท่านได้รับเนี่ยท่านจะทำยังไงให้เกียรติที่เราอยู่เนี่ยสามารถที่จะไปผลิดอกออกผลเหมือนกับกล้วยไม้ออกดอกชั้นใดก็เด่นงามสง่าเป็นชั้นนั้นดังนั้นก็อยากให้คุณครูได้หลักยึดคิดเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับทั้งครองตนครองคนและครองงานนะครับและเชื่อว่าคุณครูทั้งสองท่านเนี่ยนะครับก็จะเป็นบุคคลต้นแบบให้กับพี่น้องเราชาวจังหวัดยะลาทั้งการศึกษาแล้วก็ลูกศิษย์ต่อไปครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะมาพูดคุยกับเราค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือทั้งหมดของการพูดคุยค่ะสำหรับวันนี้รายการระเบียงใต้ของต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนมาเจอกันใหม่นะคะในวันเวลาเดียวกันนี้วันนี้ดิฉันและทีมงานรวมไปถึงผู้ร่วมรายการลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนะคะวันนี้ค่ะพลอยพามานอกสถานที่กันอีกเช่นเคยนะคะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพังงาค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของผ้าค่ะถ้าเห็นจากด้านหลังของพลอยนะคะแล้ววันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับด้านแฟชั่นผ้าไทยของพื้นที่

0: คุยกับเจ้าของพื้นที่กันสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวนิดนึงค่ะ
1: พี่อ้อมนะคะภูริตาขิมทองดอนดูประธานกลุ่มบายูบาติกค่ะ
0: ค่ะก็คือว่ากลุ่มนี้ค่ะเมื่อกี้อย่างที่เกริ่นไปก็คือเคยเปิดร้านตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่ใช่ไหมคะ
1: ยังเปิดอยู่ค่ะ
0: ก็คือเปิดร้านมาก่อนแล้วก็ค่อยขยับมาเป็นกลุ่มใช่ไหมคะจ
1: ุ
0: ดเริ่มต้นเล่าย้อนความหลังให้นิดนึงค่ะ
1: ค่ะค่ะจุดเริ่มต้นของการตั้งกลุ่มที่นี่นะคะก็อย่างที่น้องพลอยเกริ่นว่าพี่อ้อมเปิดร้านบายูบาติกคือให้มีหน่วยงานต่างๆเพิ่มขึ้นจากเดิมๆที่ในส่วนของนี้หมู่บ้านเดียวพี่อ้อมก็เลยคิดว่าจากตำบลใน9ตำบลของตำบลบางเตยตอนนี้เรามีสมาชิกทั้ง
0: แล้วก็กระจายตัวอยู่ในพื้นที่
1: ของตำบลบางเตยเลยค่ะทั้ง9
0: บ้างอะไรยังไงบ้างคะ
1: สีที่ได้ก็คือจากรอบบ้านของเราเลยที่มีอยู่รอบบ้านที่มีอยู่ริมคลองให้เปลือกไม้ยูคาเปลือกไม้ดอกโศกหรือไม่ก็นี่รอบๆบ้านเลยเพื่อที่จะมาใช้ในกิจกรรมการทำผ้านี่เลยล่ะค่ะ
0: โอ้แสดงว่าทุกสีที่เราเห็นอยู่ที่เป็นธรรมชาติสามารถนำไปทำสีผ้าได้หมดเลย
1: ค่ะ
0: แล้วเราจะทำยังไงให้สีธรรมชาตินั้นติดพดทนอยู่บนผืนผ้า
1: ตัวนี้เราจะมีสารติดสีค่ะแล้วก็แล้วแต่ว่าสารตัวนั้นเราจะใช้เหมาะกับสีหรือพืชใบใดอย่างเช่นเราก็ใช้ของที่เป็นธรรมชาติมีน้ำปูนใสมีสารส้มมีพวกสนิมเหล็กประมาณนี้ค่ะ
0: แล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นสีธรรมชาติมากกว่าสีสังเคราะห์หรือว่าสีเคมีคะ
1: อันนี้พี่อ้อมมองว่าด้วยธรรมชาตินะแล้วอีกอย่างนึงเราได้รับการส่งเสริมจากในส่วนของพระองค์หญิงที่พระราชทานลายพระราชทานผ้าตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาท่านก็ทรงที่จะแนะนำให้ผู้ประกอบการผ้าได้ใช้สีธรรมชาติเพื่อให้ไม่เป็นพิษต่อตัวคนทำไม่เป็นภัยต่อคนสวมใส่นะคะและเวลาการซักล้างอย่างที่อยู่ริมคลองแบบนี้ค่ะการซักล้างถ้าเราใช้สารเคมีเนี่ยมันก็เป็นพิษต่อบุคคลทั่วไปด้วยก็เลยใช้สีธรรมชาติค่ะ
0: อยู่กับธรรมชาติ
1: อยู่แต่กับธรรมชาติ
0: ใช้สีธรรมชาติด้วย
1: เ
0: พราะว่าเห็นแล้วว่าสีแต่ละสีก็คือจะเป็นโทนอ่อนๆสีแบบพาสเทลพาสเทลสดใสค่ะซึ่งเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือมีการรับลายผ้ามาด้วยใช่ไหมคะหลังจากที่เราได้รับลายผ้าพระราชทานมาแล้วเรามีการต่อยอดยังไงกับผ้าพื้นถิ่นที่เราได้ทำอยู่คะ
1: อันนี้เราก็โชคดีว่าเราก็ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องมาต่อยอดมาเรื่อยๆแล้วก็เราก็มาผสมผสานกับลายอัตลักษณ์จังหวัดพังงาก็คือจำปูนพูงาเมื่อปี2565นะคะหลังจากนั้นเป็นต้นมาเราก็ผสมผสานกับลายพระราชทานที่พระองค์ท่านพระราชทานมาทุกปีผสมผสานกับลายพื้นถิ่นลายที่ลูกค้าต้องการเพราะบางครั้งลูกค้าต้องการลายจำปูนผสมกับพวกนกบ้างปลาบ้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะต้องการค่ะ
0: สามารถเลือกได้เลย
1: สามารถเลือกได้เลยค่ะ
0: โอ้ก็คือไม่ว่าใครจะมาแบบไหนรูปแบบไหนเราสามารถทำให้ได้
1: ถูกต้องค่ะ
0: ส่วนลายจำปูนภูงาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของลายนี้เป็นยังไงคะ
1: อัตลักษณ์เอกลักษณ์ของเขาก็คือจะเป็นสี DNA ของจังหวัดพังงาเลยก็คือ1ก็คือดอกจำปูน
0: ค่ะ
1: เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด2ก็คือลายคลื่นลายคลื่นจะเป็นแสดงถึงความเป็นธรรมชาติท้องทะเลที่สวยงามเขาตะปูก็คือสัญลักษณ์ของจังหวัดพังงาแล้วก็เขาช้างก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพังงาเหมือนกันนะคะก็เราก็รวมใน1ผ้า1ตัว

0: ลายจำปูนปูงาหมดเลยค
1: ่
0: ะ
1: ท
0: ั้งหมดเลยแล้วก็พี่อ้อมก็ผสมผสานแน่นอนที่สุดก็คือลายพระราชทานค่ะ
1: มีการออกแบบให้สอดคล้องกับลวดลายด้วยซึ่งกลุ่มบายูบาติกเนี้ยค่ะชื่อกลุ่มนี้แปลว่าอะไรคะ
0: คำว่าบายูเป็นภาษามาลายูนะคะแปลว่าเสื้อผ้าก็แน่นอนที่สุดก็คือเราทำผ้าบาติกเราก็ต้องใช้คำว่าอีกอย่างหนึ่งภาษามาลายูเนี่ยเป็นในส่วนของอินโดนีเซียเขาตั้งต้นมาจากการทำผ้าบาติกเราก็ดึงในส่วนของตรงนั้นนะคะมาใช้เพื่อพี่อ้อมมองว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจว่าเราได้ครูเราได้ครูมาเป็นตัวทำให้เรามีกำลังใจในการรังสรรค์ลายเส้นรังสรรค์เสื้อผ้าให้ได้สวยงามสู่ลูกค้าค่ะ
1: แล้วถ้าสมมติว่าเหมือนย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยค่ะพี่อ้อมมีจุดเริ่มต้นในการทำผ้ามายังไงคะ
0: พี่อ้อมอาจจะแปลกกว่าที่อื่นนิดนึงคนอื่นเขาไปได้เรียนมาแต่พี่อ้อมไม่เคยได้เรียนเลย
1: ฮะไม่เรียนเลยเหรอ
0: พี่อ้อมไม่เคยได้เรียนบาติกพี่อ้อมไม่รู้ว่าเขียนเทียนเขียนยังไงลงสีลงยังไงแต่พี่อ้อมอ่ะคือมีร้านปุ๊บพี่อ้อมก็มีคนทำผ้าให้แต่ทีนี้จุดเริ่มต้นก็คือบางครั้งลูกค้าเนี่ยเขาถามว่าอันนี้คืออะไรโดยทฤษฎีเนี่ยพี่อ้อมรู้หมดแต่ปฏิบัติเนี่ยพี่อ้อมไม่ได้เลย
1: ยังไม่เคย
0: เลยแล้วมีความรู้สึกว่าในการที่เราตอบลูกค้าแต่ละอย่างอ่ะเหมือนกับว่าเราโกหกลูกค้าก็เลยฝึกครั้งแรกก็คือโทรถามเพื่อนว่าต้มทำยังไงต้มเทียนยังไงเทียนครั้งแรกก็คือเทียนไม่เดือดเส้นเทียนแตกต่อไปก็คือเทียนร้อนเกินเทียนมันละเหมือนละลานไปมันก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ในช่วงที่ผิดอ่ะพ่อบ้านบอกว่าสิ้นเปลืองอย่าทำเลยจ้างเขาเหอะอย่าทำเลยมันเป็นความรู้สึกว่าเป็นคำดูถูกที
1: ่
0: เราพยายามมันเป็นคำดูถูกของคนข้างตัวว่าเราต้องพยายามให้มากกว่านี้หลังจากนั้นพี่อ้อมก็ทีนี้อันไหนที่ผิดพี่อ้อมทิ้งเลยค่ะพี่อ้อมไม่เอาให้คนที่บ้านมองฝึกอยู่6เดือนกับณตอนนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณลูกค้าท่านนึงซึ่งตอนนี้ยังหาตัวตนไม่เจอท่านเป็นคนจังหวัดพังงาที่ไปทำงานที่สงขลาทุกครั้งที่มาซื้อมาพังงาจะแวะมาที่ร้านบายูบาติกแล้วก็จะซื้อเสื้อร้านบายูบาติกทุกครั้งเลยนะคะมีอยู่จุดหนึ่งท่านบอกว่าน้องฝึกทำใช่ไหมก็เลยอธิบายขั้นตอนแบบเมื่อกี้ท่านบอกว่าถ้างั้นน้องผมคนพังงาผมส่งแรงใจให้กับคนพังงาน้องต้องทำให้มันได้ดีนะเดี๋ยวผมจะซื้อเสื้อตัวนี้แล้วเสื้อตัวนั้นไม่สวยเลยค่ะสมัยก่อนจะเป็นรอยดินสอต้มเทียนพี่อ้อมก็ต้มไม่ออกเทียนแตก
1: คือมันยังไม่เพอร์เฟกต์
0: กับพี่แล้วก็อันดับที่สองที่เป็นแรงบันดาลใจก็คือเราต้องทำให้สวยเพราะลูกค้าต้องใส่เสื้อสวยๆจากเราไม่ใช่ใส่เสื้อแบบไม่สวยแบบนี้นะคะก็คือเป็นแรงบันดาลใจสองครั้งที่ทำให้พี่อ้อมได้ทำผ้าที่สวยงามได้จนถึงปัจจุบันนี้ท่านบอกว่าต่อให้ไม่สวยแต่ผมจะซื้อเพื่อให้คุณน่ะได้มีแรงบันดาลใจในการทำเสื้อผ้าอันนี้ท่านพูดตรงๆก่อนที่จะออกไปจากร้านนะวันนั้นก็คือเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆเลยค่ะ
1: ทำให้เราได้แบบพัฒนาตัวเองขึ้นมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้ขยับขยายเป็นยังไงบ้างแล้วคะ
0: ตอนนี้อย่างน้อยๆก็คือร้านบายูบาติกเป็นที่รู้จักกับลูกค้าทั่วไปไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดพังงาหรือในพื้นที่อื่นพี่อ้อมอาจจะโดดเด่นเรื่องจำปูนพูงาทุกครั้งที่ลูกค้าอื่นๆเนี่ยจะใช้ผ้าลายจำปูนเนี่ยค่ะเขาก็จะเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เจอแล้วก็เขาก็จะติดต่อมาที่นี่ซึ่งพี่อ้อมมีออร์แกไนซ์อยู่ท่านหนึ่งที่ประจำอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่ติดต่อประสานงานเรื่องผ้าประจำทุกปีละหลายครั้งค่ะ
1: นั่นก็เป็นแบบอีกอย่างหนึ่งที่เราพยายามที่จะพัฒนาอยู่แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคะจนถึงทุกวันนี้หลังจากที่ลายที่ไม่สวยยังมีรอยดินสออยู่จนทุกวันนี้ผ้าออกมาสวยงามอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้
0: พี่อ้อมมองว่าทุกอย่างอยู่

0: ที่ความพยายามพี่อ้อมจะสอนเด็กหรือสอนคนทั่วไปว่าอย่าใช้คำว่าไม่มีเวลาอย่าใช้คำว่าไม่มีอย่าใช้คำว่าฉันทำไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังไม่ลองก่อน
1: ทุกคนต้องมีการเริ่มต้น
0: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะและเด็กๆหรือว่ากลุ่มที่เราได้ไปสอนนะคะจากจุดเริ่มต้นตอนนี้เขามีการพัฒนาต่อยอดไปยังไงบ้างคะ
0: มีค่ะอย่างในส่วนของนักเรียนสปรตอนนี้ก็สามารถที่จะผลิตเป็นผ้าชิ้นผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของบาติกแล้วก็น้องๆก็สามารถเป็นวิทยากรผู้ช่วยในเวลาที่มีกิจกรรมที่นี่กับอีกโรงเรียนหนึ่งที่พี่อ้อมภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือโรงเรียนดีบุกพังงาซึ่งมาเรียนกับพี่อ้อมทุกปีแล้วก็ณตอนนี้น้องๆสามารถเข้าไปในสู่รอบลึกๆที่เป็นอันดับประเทศของประเทศก็คือการนำผ้าบาติกไปสู่ในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์การทำผ้าแฟชั่นซึ่งก็คาดว่าเด็กๆ ก็น่าจะได้ไปต่อระดับประเทศค่ะ
1: แต่ถึงไปต่อหรือไม่ไปต่อเราอยากให้ไปต่อแน่นอนอยู่แล้วแต่แค่ว่าคงจะไม่ไปกดดันเขาแต่แค่ลายผ้าของเราได้ออกไปสู่สายตาคนทั่วไปเราก็รู้สึกภูมิใจมากแล้วและทุกวันนี้อยู่ในกลุ่มนี้แล้วอะค่ะการผลิตหรือว่ารูปแบบการทำผ้าค่ะจะต้องวิสาหกิจใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เราจะมีการทำลายผ้าแล้วส่งออกไปยังไงบ้าง
0: หนึ่งเลยผลิตเพื่อไปจำหน่ายที่ร้านบายูบาติกเราก็มีเท่ากับว่ากลุ่มของเราเนี่ยเมื่อแยกกันแล้วเราก็คือเรามีตลาดแน่นอนอยู่แล้วก็คือร้านบายูบาติก

0: ก็ได้สามารถได้ออกบูธตรงนั้นอยู่แล้วค่ะ
1: นั่นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่ทำให้คนได้เห็นสินค้าของเรามากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าเราจะทำอยู่ในชุมชนเราก็มีพื้นที่ในการออกตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้ค่ะมีอะไรบ้าง
0: มีเสื้อผ้ามีผ้าชิ้นมีผ้าพันคอมีหมวกมีกระเป๋าแล้วล่าสุดก็คือเป็นแก้วเยติอีโกปิ้นค่ะ
1: ค่ะทำไมเราถึงทำเป็นหลังจากที่ทำเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าเกี่ยวกับผ้าแล้วทำไมถึงทำมาเป็นอีโคปินคะ
0: พี่มองไว้จุดหนึ่งก็คือพี่มองทำกิจกรรมเวิร์กช็อปค่ะเพราะพี่ไม่ได้จบแค่ว่าพี่ให้กลุ่มทำผ้าขายแต่ณตรงนี้กลุ่มของเราเน้นกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยเรามีกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการทุบใบไม้การเพ้นหมวกแล้วก็การทำแก้วถ้าหากว่าเราไม่มีกิจกรรมหลากหลายแบบนี้มันจะไม่เหมาะไม่ต่อเนื่องกับเด็กหรือคนที่เข้ามาทำกิจกรรมที่นี่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กอายุน้อยๆ3ขวบ4ขวบที่โรงเรียนเข้ามาพามาทัศนศึกษาเนี่ยค่ะให้เด็กมาเขียนเทียนก็ไม่มีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นให้เด็กทำให้เหมาะกับกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งพี่อ้อมก็ต้องพัฒนาเรื่อยๆว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เหมาะกับคนที่จะเข้ามา
1: ไม่ใช่แค่ว่าเรามีอะไรแล้วเราจะสอนอย่างนั้นแต่เราก็ต้องดูคนที่จะเข้าหาเราด้วย
0: ใช่ค่ะอย่างมีไม่ว่าอย่างกลุ่มของผู้สูงอายุเราก็ต้องดูว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเหมาะกับอะไร
1: ค่ะอ๋อไม่ใช่ทำอย่างเดียว
0: ไม่ใช่ทำอย่างเดียวค่ะ
1: เราต้องดูด้วย
0: คือพี่ก็มองว่าเราต้องพัฒนาตลอดค่ะ
1: ค
0: ือสมองเนี่ยต้องวิ่งต้องคิดตลอดว่าพรุ่งนี้จะต้องทำอะไรเอาอะไรกลับมาให้กลุ่มได้พัฒนา
1: ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราจะเห็นนะคะผลิตภัณฑ์เหมือนที่พี่อ้อมบอกไปก็จะมีหลากหลายใช่ไหมคะแต่สิ่งหนึ่งเลยที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะต้องได้เห็นแล้วก็เห็นบ่อยก็คือการสวมใส่เสื้อผ้าชุดที่เป็นลายรูปแบบลายอะค่ะหลายคนอาจจะมองว่าดูสูงอายุหรือเปล่าถ้าสมมุติเราใส่เป็นผ้าพื้นเมืองพื้นถิ่นอย่างเงี้ยค่ะเรามีการปรับรูปแบบหรือว่าออกแบบลายยังไงบ้างให้สามารถใส่ได้ทุกวัย
0: อ๋ออันนี้ง่ายๆเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วอะวัยรุ่นน่ะก็จะชอบอะไรที่มันน่ารักเพราะฉะนั้นสีเนี่ยเราก็ต้องทำให้สีหวานๆส
1: ี
0: พาสเทลละมุนนิดนึงก็ประมาณนั้นค่ะส่วนใหญ่แล้วของพี่อ้อมเนี่ยพี่อ้อมโชคดีตรงที่ว่าพี่อ้อมนำคำติชมของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดให้กับสินค้าของพี่อ้อมอยู่เรื่อย
1: ก็จะเห็นได้ว่าไม่ใช่มีแค่เสื้อแต่จะมีแบบเป็นทรงเดรสด้วยใช่ไหมคะเมื่อกี้เหมือนเห็นแบบก็คือมีหลายทรงหลายทรงให้

0: ื้อพอเหมือนเราได้ส่งเสื้อผ้าของเราไปสู่คนในพื้นที่พื้นถิ่นแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเหมือนอีกหนึ่งพลังในการที่จะช่วยส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเพราะว่าประเทศไทยเรามีซอฟต์พาวเวอร์หลายด้านมากแต่เสื้อผ้าเป็นอีกอย่างนึงเลยที่เราสามารถช่วยส่งเสริมได้เราจะส่งเสริมต่อไปหรือว่ามีการพัฒนาต่อยอดในอนาคตยังไงบ้าง
1: อันนี้นะคะพี่อ้อมไม่ได้มองไกลอะไรมากมายนักพี่อ้อมมองว่าถ้าเราทำแค่ในจุดกลุ่มของเราทำโดยผ้าบวกกับกิจกรรมเวิร์กช็อปบวกกับท่องเที่ยวคือพี่อ้อมอยากเน้นว่าเวลาที่เขามาที่นี่อะค่ะให้เขามาดูผ้าแล้วให้เขามาดูธรรมชาติที่สวยงามตรงนั้นมันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ขายแค่ผ้าแต่เราขายความเป็นตัวตนของคนในชุมชนก็คือธรรมชาติที่สวยงามถ้าพี่ไม่เปิดตรงนี้ที่นี่ก็คือไกลจากห่างไกลจากชุมชนห่างไกลจากในเมืองถ้าพี่ไม่เริ่มก็ไม่มีใครที่รู้ว่าที่นี่มีดีที่นี่มีผ้าที่สวยงามที่นี่มีคนในชุมชนที่เขาพร้อมที่จะรับการพัฒนาที่จะส่งเสริมในส่วนของการทำผ้าบาติกให้ไปสู่ในจุดของในอนาคตเนี่ยพี่อ้อมมองว่าจากหนึ่งคนที่เข้ามาเนี่ย

0: ก็คือยังไงต่อให้เราจะไม่ได้ไปเหมือนประชาสัมพันธ์มันมากนักแต
1: ่
0: เสื้อผ้าของเราจะถูกขายไปเองโดยอัตโนมัติจากคนในชุมชนที่ทุกคนก็แบบพยายามใส่อยู
1: ่
0: และอีกอย่างนึงก็คือเราได้มีโอกาสในการที่จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเมื่อวันที่16ตุลาคม2565นะคะพี่อ้อมได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้านะคะได้ทูลถวายผ้าลายจำปูนภูงาให้แก่พระองค์ท่านซึ่งก็เป็นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มงคลยิ่งที่เราจะต้องนำกลับมาพัฒนาในส่วนของงานของเราให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
0: ก็คือถวายให้กับ
1: พระราชินี
0: ใช่ไหมคะในโอกาสที่เราได้ไปถวายเนี่ยค่ะเราเข้าไปเนื่องในโอกาสอะไรคะ
1: เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษาของพระพันปีค่ะในปีนั้นในปี2565เป็นการที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาได้ทำลายผ้าจำปูนภูงาลายอัตลักษณ์จังหวัดพังงาทูลเกล้าถวายค่ะ
0: เรารู้สึกยังไงบ้างคะ
1: รู้สึกภูมิใจค่ะรู้สึกเป็นมงคลยิ่งแก่ชีวิตที่ เราเป็นคนหนึ่งที่พี่ยังรู้สึกว่าเป็นคนทำผ้าผู้ประกอบการผ้าตัวน้อยๆที่มีโอกาสได้ทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะ
0: อันนั้นคือความภาคภูมิใจสูงสุดแล้ว
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่อีกอย่างนึงก็คือไม่ใช่ว่าจะทำกันทุกวันทำกันอยู่เรื่อยๆเขามีการันตีด้วยใช่ไหมคะงานของกลุ่ม
1: กลุ่มของเราเนี่ยเมื่อมีการพัฒนาฝีมือกันเรื่อยๆเรารวมกลุ่มกันจนทำให้เราได้รับรางวัลกลุ่มพัฒนาบาติกที่ดีเยี่ยมในจังหวัดพังงาเมื่อปี2568ค่ะ
0: ถึงแม้ว่าเราจะได้รับรางวัลมาแล้วเราก็ยังต้องมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะตอนนี้ก็เราก็ยังมีการประชุมหรือรวมกลุ่มกันในส่วนของคนในกลุ่มเข้ามาทำผ้าผลิตผ้าได้เรื่อยทุกวันค่ะ
0: ก็ยังคงมีเข้ามาอยู่แล้วเหมือนกับที่นี่ค่ะจะเปิดทุกวันไหมคะหรือว่า มีวันไหนอะไรยังไง
1: จริงๆในส่วนของที่นี่เราลูกค้าต้องจองมาเนื่องจากว่าถ้ามีกลุ่มมาเนี่ยพี่อ้อมจะต้องอยู่ที่นี่แต่ถ้าไม่มีลูกค้าพี่อ้อมก็ต้องไปประจำอยู่ที่ร้านค่ะ
0: ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจอยากจะเข้ามาดูค่ะสามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้าง
1: ช่องทางที่ติดต่อนะคะติดต่อได้จากเพจของกลุ่มนะคะก็คือจะเป็นเพจในส่วนของกลุ่มรวมๆก็คือบาติกคาเฟ่ริมคลองค่ะแล้วก็ในส่วนของเบอร์ของพี่อ้อมก็คือร้านบายูบาติกเบอร์โทรศัพท์0895894125ค่ะ
0: จากจุดเริ่มต้นที่เราทำเองคนเดียวต่อยอดมาเรื่อยๆจนมีกลุ่มมีวิสาหกิจขึ้นมาไม่ได้ผ่านมาแค่ตัวคนเดียวแล้วเรามีหน่วยงานไหนบ้างคะที่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน
1: อันนี้ติดตัวพี่เลยค่ะต้องกราบขอบพระคุณในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาในส่วนของน้องๆ อำเภอเมืองที่ให้การสนับสนุนแนะนำกับพี่อ้อมตลอดเวลา

0: ต่อให้พี่อ้อมมีฝีมือดียังไงต่อให้พี่อ้อมเก่งยังไงพี่อ้อมบอกได้เลยว่าพี่อ้อมไม่สามารถเก่งคนเดียวได้ถ้าพี่อ้อมไม่มีพี่เลี้ยงในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาค่ะ
1: นี่หลักๆเลย
0: ค่ะหลักๆเลยค่ะค่ะค่ะต้องขอบคุณจากใจจริงๆค่ะ
1: อยากจะให้คนรุ่นใหม่หันมาสวมใส่ผ้าพื้นเมืองผ้าพื้นถิ่นมากยิ่งขึ้นเราจะมีแรงดึงดูดหรือว่าแรงจูงใจอะไรบ้างคะให้เขาแบบได้หันกลับมาใส่ผ้าประจำพื้นถิ่นของบ้านตัวเอง
0: อันนี้ถ้าแรงจูงใจก็คือต้องเป็นแรงจูงใจจากใจของพี่อ้อมเลยเพราะว่าพี่อ้อมอ่ะต้องการให้ทุกคนได้มีรายได
1: ้ค่ะ
0: พอทุกคนมีรายได้ปุ๊บพี่อ้อมมองว่าถ้าหากว่าเราผลิตแล้วเราไม่มีคนซื้อเนี่ยค่ะกลุ่มของเราจะอยู่ยังไงคนที่พี่อ้อมดึงเข้ามาให้มารวมกลุ่มเนี่ยค่ะเขาจะน้อยเนื้อต่ำใจไหมเพราะฉะนั้นพี่อ้อมมองว่าถ้าทุกคนช่วยกันสวมใส่ผ้าไทยก็จะเป็นการดีจะได้ส่งเสริมคนในชุมชนคืออันนี้พี่อ้อมมองนะพี่อ้อมไม่ได้มองว่าในจังหวัดพังงาอย่างเดียวนะคะพี่อ้อมฝากไปยังบุคคลทั่วไปจังหวัดอื่นด้วยว่าอยากให้ทุกคนได้สนับสนุนผ้าไทยอยากให้ทุกคนสนับสนุนกิจกรรมของคนในชุมชนนั้นๆ นะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเพื่อให้เป็นแรงขับเคลื่อนของกลุ่มทุกกลุ่มต่อไปค่ะ
1: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูขั้นตอนในการทำเล็กๆน้อยๆด้วยเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ
2: ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนนะคะภายใต้กรมการพัฒนาชุมชนนะคะภารกิจหลักนะคะก็ในเรื่องของการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะคะโดยการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้นะคะให้กับประชาชนยกระดับในเรื่องของการพัฒนาโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือว่า OTOP นะคะแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของผู้นำการบริหารจัดการทุนชุมชนนะคะให้มีธรรมาภิบาลนะคะเพื่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะคะเพื่อให้ชุมชนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะคะแล้วก็นำไปสู่เป้าหมายวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะกลุ่มบายูบาติกเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากค่ะก็ตั้งแต่เข้ามารับราชการนะคะก็ได้มารู้จักกับกลุ่มบายูบาติกซึ่งเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าเริ่มมาด้วยตัวเองค่ะโดยที่ไม่ได้ส่วนราชการเข้ามาเริ่มก่อนนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยมี

นับสนุนแล้วก็ขยายผลต่อยอดในเรื่องของการเพิ่มทักษะฝีมือให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ในเรื่องของการตลาดอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เริ่มต้นมาจากสมาชิก3คนด้วยกันนะคะแล้วก็ได้รับโอกาสจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เมื่อกี้นะคะก็ได้ไปดูขั้นตอนสั้นๆและเกี่ยวกับเรื่องของการพิมพ์ลายใช่ไหมคะจากเทียนนะคะเมื่อกี้แล้วก็ทีนี้ถัดมาก็พี่อ้อมก็สาธิตให้ดูเกี่ยวกับการวาดลงบนผืนผ้าค่ะและถ้าสมมุติว่าใครอยากจะมาดูอยากจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำผ้าบาติกของบายูบาติกในพื้นที่ของจังหวัดพังงาก็สามารถมาได้ที่นี่แต่พี่อ้อมบอกแล้วว่าถ้าจะมาอย่าลืมยกหูโทรหาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมาแล้วไม่เจอใครนะคะก็อยากจะให้ทุกคนมาร่วมกันใส่เสื้อผ้าใส่ผ้าไทยใส่ผ้าพื้นถิ่นของแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นการสนับสนุนคนในท้องที่ท้องถิ่นของตัวเองนะคะวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการสัปดาห์หน้าพลอยจะพาไปไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะรายการคิดดีวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่โรงเรียนวัดเชิงคีรีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะพามาดูพลังสร้างสรรค์ของเด็กๆค่ะที่หยิบเอาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปลงโฉมเป็นคุกกี้ชีสไส้สับปะรดผลิตภัณฑ์ที่ช่วยต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างน่าทึ่งค่ะแถมยังสร้างรายได้สร้างทักษะอาชีพให้แก่น้องๆอีกด้วยมาสวีวันนี้มีความสวีทอย่างแน่นอนค่ะจะเป็นยังไงไปติดตามได้ในรายการในวันนี้เลยค่ะ

0: อมของชีสผสมผสานกับรสชาติหวานอมเปรี้ยวของสับปะรดกวนใครจะเชื่อล่ะคะว่าขนมเบเกอรี่หน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้จะเป็นฝีมือของน้องๆวัยประถมไม่ใช่แค่หน้าตาสวยงามอย่างเดียวนะคะรสชาติบอกก่อนเลยว่าอร่อยระดับมืออาชีพค่ะพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: และตอนนี้ค่ะแก้มมาอยู่กับน้องๆโรงเรียนวัดเชิงคีรีค่ะผู้ที่จะนำเราชมขั้นตอนวิธีการทำคุกกี้ชีสไส้สับปะรดนั่นเองค่ะตอนนี้อยู่กับน้องๆแล้วค่ะให้น้องๆแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่ออะไรคะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหนูชื่อคือคิตตี้ค่ะ
1: น้องคิตตี
3: ้สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องอ้ําค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องคอปเตอร์ค่ะ
1: ทั้ง3คนนะคะวันนี้จะพาเราชมขั้นตอนการทำคุกกี้ชีสไส้สับปะรดค่ะโอเคพี่อยากทราบว่าส่วนผสมของการทำคุกกี้ชีสไส้สับปะรดเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
3: เนยเค็มค่ะไข่ไก่แยกเฉพาะไข่แดงค่ะน้ำตาลไอซิ่งค
1: ่ะ
3: พาเมซานชีสค่ะแป้งเค้กค่ะแป้งข้าวโพดค่ะนมผงค่
1: ะ
3: แล้วก็ไส้สับปะรดค่ะ
1: ที่ขาดไม่ได้เลยคือไส้สับปะรดใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
1: ส่วนผสมครบแล้วใช่ไหม
5: คะ
1: เมื่อเตรียมส่วนผสมครบแล้วขั้นตอนแรกที่เราจะต้องลงมือทำคือเราต้องทำยังไงบ้างคะ
4: ต่อไปนะคะเราจะมาดูขั้นตอนการทำคุกกี้ชีสไส้สับปะรดสวีทเอ็มโอทดังนี้ค่ะ
1: เพราะพี่ไม่ได้ช่วยทำก่อนจะมาทำเราก็ต้องล้างมือมาแล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
1: ล้างมือสะอาดแล้วก็มาใส่ถุงมืออีกทีนึงใส่ถุงมือเสร็จเรียบร้อยทำยังไงต่อคะ
4: ตักตวงเนยค่ะเราตวงเนยเพื่อจะทำคุกกี้ของเราค่ะตอนนี้นะคะ
1: ใต้ตาช่าง
4: เนยก็ตวงเสร็จแล้วเราก็จะขยับให้เนยออกตัวลงค่ะเพื่อจะได้ขยับง่ายค่ะขยับให้เนยของเราอ่อนตัวลงมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะตวงน้ำตาลไอซิ่งค่ะจำนวน200 กรัมค่ะ

0: ไอซิ่ง200กรัมตัวนี้อะไรคะ
1: พาเมซานชีสค่ะเราจะใส่10กรัมค่ะเพื่อเพิ่มความหอมมันและนัวให้กับคุกกี้ของเราค่ะ
0: อันนี้เนยนี่เราต้องนวดนานไหมคะนาน
1: ประมาณ5นาทีค่ะกว่ามันจะอ่อนตัวลงค่ะเพราะว่ามันเพิ่งเอาออกมาจากเพียนค่ะ
0: นวดจนกว่ามันจะนิ่ม
1: คลายตัวใช่ไหมคะ
0: ระหว่างนี้ก็เพื่อนช่วยเตรียมส่วนผสมใช่ไหมคะ
1: หลังจากนั้นเราก็จะตวงแป้งเค้กกับแป้งข้าวโพดค่ะแป้งเค้กเราจะใช้40กรัมค่ะและแป้งเค้กใช้250กรัมค่ะ
0: แป้งข้าวโพดกับแป้งเค้กผสมกันได้เลยเหรอคะ
1: ได้เลยค่ะพอจะทำให้คุกกี้ของเราจับตัวกันค่ะ
0: น้องมีความชำนาญนะแสดงว่าทำบ่อยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะทำมา 2-3 ปีแล้วค่ะ
0: โอเคไม่ได้ช่วยจับอะไรเขาเลยเพราะว่าความสะอาดอันนี้เป็นอะไรคะ
2: นมผง60
1: กรัมค่ะ
0: นมผง
1: ใส่จำนวน60กรัมค่ะ
0: นมผง60กรัมโอเคอันนี้ส่วนผสมครบแล้วใช่ไหมคะ
2: เหลือไข่แดง
0: มีไข่เป็นส่วนผสมสำคัญไข่ที่ใช้เฉพาะไข่แดงเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้ไข่ขาวมากเกินไปคุกกี้ของเราอาจจะฟูตัวและแตกง่ายค่ะ
0: ถ้าใส่ไข่ขาวเยอะไปคุกกี้มันจะฟูใช่ไหมคะ
1: แล้วก็แตก
0: โอเควิธีการแยกไข่แดงคือ
1: ใช่
0: Okay.
1: ไข่แดงเราจะใช้จำนวน4ฟองค่ะ
0: ไข่แดง4ฟองไข่ขาวเราจะไม่ใช้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะไข่ขาวเราจะนำไปประกอบอาหารค่ะเอาไปทอดให้นักเรียนกินค่ะ
0: ถ้าเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกไม่ได้ทิ้งเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่อันนี้คือเตรียมชุดที่สองเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าแป้งของเราต้องใช้สองรอบค่ะถ้าเราใช้รอบเดียวมันจะเหลวค่ะเพราะว่าส่วนผสมก็มีมากค่ะ

0: โอเคอันนี้คือไข่เตรียมไข่เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วค่ะแล้วเราทำยังไงต่อคะ
1: แล้วก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปก่อนค่ะจำนวน200กรัมค่ะ
0: โอเคใส่ลงไปในเนยที่เรานวดเมื่อกี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเนยของเราอ่อนตัวลงนะแล้วก็จะใส
0: ่โอเคค่ะแล้วก็นวดต่อจนกว่า
1: เนยกับน้ำตาลไอซิ่งจะเข้ากัน

0: ใส่ทุกอย่างไปทีเดียวเลยไม่ได้หรอคะ
1: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวส่วนผสมมันจะผิดค่ะ
0: ต้องทำตามขั้นตอนนะคะ

0: ันนี้เราต้องนวดด้วยมือเลยเหรอคะทำไมเราใช้เครื่องตีได้ไหมคะ
1: ใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเครื่องตีทำให้คุกกี้เราฟูกว่าค่ะ
0: มันจะฟูเกินไปใช่ไหม
1: ประมาณ250กรัมค่ะแป้งเค้กแล้วก็แป้งข้าวโพด40กรัมค่ะ
0: ใส่ไปทีเดียวเลยเหรอคะหรือว่าต้องค่อยๆใส่
1: ค่อยๆใส่ค่ะเพราะว่า
0: ทำค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆนวดไปใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะทำคุกกี้ของเรา
0: ก็คืออันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมแป้งแล้วใช่ไหมคะ
1: ใส่ไปอีกหนึ่งรอบ
0: ค่ะค่อยๆทยอยเติมแป้งให้หมดใช่ไหม
1: คะที่เราต้องร่อนแป้งเพราะว่าจะทำให้แป้งของเราละเอียดขึ้น

0: ราก็จะใส่แป้งก้อนที่2ไปเลยค่ะเพื่อให้มันจับตัวกันเป็นก้อนค่ะ
1: ตอนนี้มันหนืดหรือว่ามันแข็งมาก
0: มันหนืดค่ะ
1: มันหนืดมากแสดงว่าต้องใช้กำลังเยอะเลยใช่ไหม
0: มันยังไม่จับตัวกันค่ะเติมไปอีกหนึ่งรอบค่ะ
1: เติมไปอีกหนึ่งรอบจนกว่าจะหมด
0: ใช่ค่ะตอนนี้ขั้นตอนการเดี๋ยวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ก็แป้งรอบสุดท้ายก็นวดให้เข้ากันแล้วก็จะได้เป็นแป้งสำเร็จแล้วใช่ไหมคะ
0: นวดจนกว่ามันจะจับตัวกันเป็นก้อน
1: พอนวดแป้งเสร็จเราเตรียมเอาแป้งใส่ถาดแล้วคะ
0: เราจะช่างแป้งก่อนค่ะแล้วก็หลังจากที่เราช่างแป้งเสร็จแล้วเราก็จะนำไปห่อไส้ค่ะก็คือเอาแป้งของเราห่อกับไส้สับปะรดค่ะตอนนี้แป้งของเราก็จับตัวกันเป็นก้อนแล้วเราก็จะเริ่มการช่างเลยค่ะ
1: อันนี้เราช่างแป้งก็คือสำหรับ1ชิ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้คุกกี้ชีสไส้สับปะรดของเราเหมือนจะขาดอะไรไปขาดพระเอกของเราใช่ไหมคะก็คือไส้สับปะรดนั่นเองเดี๋ยวไปดูที่เขาเตรียมไส้ไว้โอเค

0: หลังจากที่เตรียมแป้งไว้เรียบร้อยแล้วค่ะอย่างที่บอกเลยที่ขาดไม่ได้ก็คืออะไรคะไส้ของเราคือ
1: ไส้สับปะรดสวีค่ะ
0: นี่เลยค่ะหน้าตาเป็นยังไงคะ
1: หน้าตาจะเป็นก้อนสับปะรดแบบนี้ค่ะที่กวนเสร็จแล้วค่ะ
0: ก็คือสับปะรดกวนนั่นเองใช่ไหมคะเป็นสับปะรดของสวีเลย
1: สวีค่ะ
0: หอมตอนนี้ก็คือหอมแล้วไส้สับปะรดหอมมากโอเคเริ่มปั้นได้เลยค่ะ
1: หลังจากนั้นเราก็จะมาดูการห่อไส้กันเลยค่ะ

0: ได้ค่ะ
1: โอเค
2: ใส่ถุงมือ
1: ต้องใส่ถุงมือก่อนล้างมือมาแล้วนะคะก่อนเข้ากล้องแต่ก็ต้องใส่ถุงมือพร้อม
2: ยังไงก็สอนพี่ด้วย
0: เมื่อปั๊มเสร็จแล้วก็จะขึ้นรูปสับปะรดแบบนี้เลยค่ะ
1: แล้วก็ปั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ให้แบน
1: ปั้นก่อนแล้วก็
0: ให้แบนค่ะให้แบนเป็นแผ่นบางๆค
1: ่
0: ะ
1: ทำให้เป็นแผ่นบางๆ
2: หลังจากนั้นก็ใส่ไส้แล้วก็ม้วนไปเลยค่ะใส่ให้มิดชิดกับแป้ง
1: ใส่สับปะรดปุ๊บอุ้ยแป้งขาดนะเห็นไหมไม่ชำนาญการทำไม่ได้นะ

0: แล้วก็ห่อให้มันมิดใช่ไหมคะแล้วทำยังไงต่อคะเนี่ย
1: แล้วเราก็จะเอามาทำปั๊มค่ะ
0: ปั๊มอันนี้ปั๊มก็คือเป็นบล็อกที่มันเป็นรูปต่างๆใช่ไหมคะ
2: เป็นรูปสับปะรด
0: แต่ของเราก็คือเป็นรูปสับปะรดใช่ไหมคะ
2: เราก็จะเอาขึ้นมาดูก่อนค่ะว่าขนมของเรากับไส้สับปะรดเนี่ยเต็มพิมพ์หรือยังหลังจากที่เต็มพิมพ์แล้วเราก็จะนำมาปั๊มใส่ถาดเลยค่ะนำใส่แล้วก็ปั๊มลงไปเลยค่ะ
0: ก็คือกดให้มันแน่นแล้วก็เช็คดูว่าไส้ทะลักหรือเปล่าใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็กดให้แน่น

0: อนนี้ขั้นตอนการช่างแป้งก็เสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วเหลือขั้นตอนการห่อไส้กับการพิมพ์ค่ะและพอหลังจากที่พิมพ์เสร็จแล้วเราก็จะนำไปซีนเข้าตู้เย็นค่ะเพื่อให้ขนมของเราเซตตัวแล้วก็นำไปอบได้ค่ะ
1: เดี๋ยวแก้มกับน้องๆจะช่วยกันปั้นแล้วก็ขึ้นลูกคุกกี้เสร็จก่อนหลังจากนั้นก็ไปแช่ตู้เย็นแล้วก็จะไปอบกันค่ะ

0: ี้เราก็วอร์มเตาไว้แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ันนี้คือเทอร์โมมิเตอร์เอาไว้วัดอุณหภูมิค่ะ
0: ใส่เลยไหมโอเคเริ่มใส่ได้เลย
1: แล้วก็จะดูตาอบของมัน
0: อันนี้จะร้อนใช่ไหมคะต้องใช้ความระมัดระวัง
1: ขั้นตอนที่อันตรายค่ะ
0: โอเคแต่นี่น้องเคยทำจนชำนาญแล้วนะคะโอเคสองถาดใช่ไหมโอเคอ๋อเนี่ยที่คุณครูเตรียมไว้
1: ทำไมหลังจากนั้นแล้วก็จะใส่ถาดที่สองลงไปเลยค่ะ
0: ปึ๊บค่อยๆปิดปึ๊บจึง
1: เปิดอันนี้เลยเปิดแล้ว
0: อันนี้เราอบขนม25นาทีใช่ไหมคะเดี๋ยวระหว่างเราอบขนมค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณครูผู้ฝึกสอนน้องๆกันค่ะ

0: ค่ะสำหรับที่มาของชื่อแบรนด์ MO นะคะในตอนแรกค่ะที่เด็กๆร่วมมือกันตั้งชื่อค่ะก็ได้คิดชื่อออกมาเป็นชื่อหอมเนยค่ะเพราะเวลาที่เราอบคุกกี้เนี่ยก็จะมีกลิ่นที่หอมมากๆค่ะแต่ว่าเราคิดถึงในอนาคตว่าถ้าเราจะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยเราอยากจะได้ชื่อที่สื่อถึงความเป็นกลางแล้วก็มีเอกลักษณ์ค่ะจึงได้ครับคำแนะนำมาจากท่านผอ.ธีรยุทธ์กิตินภวัฒน์ค่ะผอ.โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลนะคะได้ให้คำแนะนำว่าชื่อ MO ค่ะซึ่งเป็นชื่อที่มีความหมายว่ารสหวานรสอร่อยค่ะค่ะที่เลือกเป็นสับปะรดสวีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะโรงเรียนของเราเคยทํายาดมสมุนไพรค่ะแต่คุณครูก็มองว่ายังไม่ค่อยสะท้อนถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของอําเภอสวีค่ะจึงได้มาร่วมกันค้นหากับเด็กๆเขาว่าเราจะนําผลิตภัณฑ์อะไรดีที่จะมาทําค่ะเราก็เลยเลือกเป็นสับปะรดสวีค่ะซึ่งปรากฏอยู่ในคําขวัญของอําเภอค่ะแล้วก็โรงเรียนของเรานะคะได้มีการปลูกสับปะรดอยู่แล้วด้วยเราจึงนําสับปะรดสวีมาเป็นวัตถุดิบในการทำค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะสับปะรดสวีก็ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ค่ะซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ค่ะ
1: ค่ะสำหรับการฝึกฝนการฝึกน้องๆนะคะแรกเริ่มเลยนะคะเราได้มีการสำรวจทรัพยากรค่ะแหล่งผลิตภัณฑ์นะคะในท้องถิ่นซึ่งในอำเภอสวีนั่นก็มีสับปะรดสวีนั่นเองค่ะโรงเรียนของเรานะคะได้มีการนำหลักสูตรท้องถิ่นนะคะที่ชื่อว่าคุกกี้ชีสไส้สับปะรดสวีเอ็มโอ๊ตนะคะมาประกอบด้วยค่ะซึ่งก็จะมีการบูรณาการในหลายๆกลุ่มสาระวิชาค่ะไม่ว่าจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ในกระบวนการผลิตอาหารวิชาคณิตศาสตร์ในการคำนวณต้นทุนกำไรหรือแม้กระทั่งการชั่งวัตถุดิบต่างๆนะคะวิชาภาษาไทยค่ะในการพูดการนำเสนอวิชาภาษาอังกฤษค่ะในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ค่ะหรือว่าจะเป็นวิชาวิทยาการคำนวณนะคะเทคโนโลยีในการออกแบบโลโก้ของเรานะคะโดยใช้ AI ช่วยค่ะเพื่อเพิ่มเอกลักษณ์และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของเราค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะนักเรียนจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้นั่นก็คือนักเรียนจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงค่ะการทำงานเป็นทีมการเป็นผู้ประกอบการการมีความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ค่ะซึ่งเรานะคะได้นำนักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนนั่นก็คือการนำไปจัดนิทรรศการการนำเสนอและการแข่งขันค่ะจนกระทั่งได้แข่งขันได้รางวัลถึงระดับประเทศเลยทีเดียวนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะทำให้นักเรียนเนี่ยฝึกความมั่นใจฝึกความกล้าแสดงออกและสามารถนำความรู้ตรงนี้นะคะไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตได้จริงค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนนะคะจากทางด้านผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนต่างๆนะคะอย่างเช่นในการที่จะเตรียมไส้สับปะรดนะคะเด็กก็เราได้รับความร่วมมือจากชุมชนที่ช่วยกันกวนไส้สับปะรดให้ในการเตรียมผลผลิตนะคะต่างๆให้แล้วก็ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านหรือต่างๆที่ในช่วยประชาสัมพันธ์นอกจากนี้นะคะสับปะรดสวีเราก็นับเป็นของดีประจำอำเภอค่ะเราได้มีการออกไปประกวดเป็นตัวแทนของตำบลปากแพรกนะคะในการประชุมกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ได้รับรางวัลที่1อีกด้วยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือทั้งโรงเรียนผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนอีกด้วยค่ะ

0: โอเคหลังจากที่เราเอาขนมไปอบในเป็นเวลา25นาทีแล้วใช่ไหมคะหลังจากอบเสร็จแล้วเราทำยังไงต่อคะ
1: เรารอให้ขนมเย็นตัวลงค่ะเมื่อเย็นตัวลงแล้วเราก็จะนำมาใส่ถาดรองและซองกันชื้นค่ะ
0: ทำไมเราต้องใส่ซองกันชื้นในถาดขนม
1: เพราะว่าซองกันชื้นทำให้ยืดอายุขนมของเราให้นานได้ค่ะ
0: เพราะว่าขนมของเราไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะโอเคเริ่มได้เลยครับเอาขนมใส่บรรจุพร้อมซองกันชื้นต่อด้วย
1: และนำไปใส่ซองรูปสับปะรดค่ะ
0: บรรจุซองบรรจุซองเรียบร้อยทำไงต่อคะ
1: นำไปซีลค่ะ
0: แล้วก็ซีลปิดปาก
1: ปิดซอง
0: โอเคปิดปากซองเรียบร้อย
1: หลังจากนั้นเราก็จะนำไปใส่กล่องค่ะที่ติดสก็อตเทปแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือบรรจุในกล่องค่ะ1กล่องอันนี้มีกี่ชิ้นคะ
1: กล่องเล็กจะได้2ชิ้นค่ะราคา40บาทค่ะแต่ถ้ากล่องใหญ่120บาทได้6ชิ้นค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวให้น้องๆทำบรรจุภัณฑ์ตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูตอนเสร็จกันค่ะ
2: ค่ะโรงเรียนของเรานะคะมีการสนับสนุนนักเรียนอย่างรอบด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของวิชาการคุณธรรมจริยธรรมทักษะชีวิตแล้วก็ทักษะอาชีพนะคะอย่างที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังก็จะเป็นในเรื่องของคุกกี้ชีสไส้สับปะรดสวีชื่อแบรนด์ M Oat นะคะซึ่งผ่านกิจกรรมที่หลากหลายนอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีระดับภูมิภาคระดับประเทศนะคะเช่นงานสมัชชาคุณธรรมระดับภาคค่ะระดับชาติด้วยค่ะส่วนของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรนะคะโรงเรียนเราได้มีการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอบรมสัมมนานะคะแล้วก็การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีระดับประเทศนะคะเช่นงาน Sustainability Expo 2025ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะงานสมัชชาคุณธรรมระดับชาติโครงการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะเรามีแนวคิดที่ว่าการจัดการศึกษานอกจากจะต้องสร้างในเรื่องของความรู้แล้วนะคะก็ยังจะต้องมีการในเรื่องของส่งเสริมในเรื่องของทักษะชีวิตทักษะอาชีพนะคะซึ่งโครงการของเราได้คิดวิเคราะห์สำรวจในการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อชูให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมคุกกี้ชีสไส้สับปะรดสวี MO ที่ท่านเห็นในวันนี้นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราอยากจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็มีการส่งเสริมอาชีพสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้จริงในอนาคตอีกด้วยค่ะ

0: รียบร้อยแล้วผลิตภัณฑ์ของน้องๆ นะคะใครที่อยากชิมหรือว่าอยากสปอร์ตน้องๆก็ทำเองทุกขั้นตอนค่ะติดตามมาทั้งวันแล้วแล้วก็ชิมแล้วว่าอร่อยจริงๆใครอยากสปอร์ตอุดหนุนได้ที
1: ่ฝากติดตามผลงานของหนูได้ที่ช่องทางเพจ Facebook โรงเรียนวัดเชียงคีรีค่ะ
0: โอเคค่ะ

จากวัตถุดิบพื้นบ้านในท้องถิ่นสู่เมนูเบเกอรี่สุดสร้างสรรค์ด้วย2มือของน้องๆโรงเรียนวัดเชิงคีรีคุกกี้ชีสไส้สับปะรดจานนี้ไม่เพียงแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตในชุมชนเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยสร้างทักษะชีวิตสร้างอาชีพและสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆอีกด้วยคุกกี้ชีสไส้สับปะรดสวีเอ็มโอดขนมโฮมเมดที่ขึ้นชื่อเรื่องความหอมเนยแป้งคุกกี้รสนุ่มละมุนที่ผสมผสานความเค็มของชีสอย่างลงตัวตัดกับรสหวานอมเปรี้ยวกำลังดีของไส้สับปะรดของดีสวีนิยมนำไปเป็นของฝากหรือเป็นของทานเล่นก็อร่อยค่ะลองสักครั้งจะติดใจอย่างแน่นอนเพราะน้องๆเขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆค่ะ

0: come and visit today here in Thailand. Let's go Thailand!
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองฝนหนักบางแห่งย้ำให้ประชาชนติดตามแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดธงเสียเซียงตึ้งหาดใหญ่ระดมกู้ภัยภาคใต้ช่วยน้ำท่วมภาคกลางเผยเตรียมพร้อมถอดบทเรียนและรับมือน้ำท่วมช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดสงขลาเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องรถพ่วงข้างหน้าปั๊มพีทีตากใบตำรวจเร่งปิดกั้นพื้นที่ล่าตัวดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีติดตามทุกประเด็นข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจใน14จังหวัดภาคใต้กับสุภาวดีบุญมีและพันธพัฒน์เพชรรัตน์ในข่าวเด็ดประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะคะมีข้อมูลข่าวสารในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ให้ได้ติดตามกันค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันพนภัทรเพชรรัตน์และคุณสุภาวดีบุญมีค่ะ
0: และเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารของเราได้ในหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทางกล่องดิจิตอลช่อง11นะคะทาง Facebook ที่ NBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง YouTube ที่News MBT สงขลาทีวี MBT สงขลาช่องทาง TikTok ค่ะที่ News MBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง X นะคะ MBT สงขลาและอีกหนึ่งช่องทางค่ะ MBT Plus นะคะซึ่งช่องทางนี้ค่ะจะได้มีการรวบรวมข่าวสารและรายการต่างๆทั้ง2ประเทศไทยเหนือกลางอีสานใต้นะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ Android และ iOS ค่ะมาเริ่มต้นกันด้วยการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยนะคะในการเตรียมในการประชุม IMF ค่ะประเทศไทยนะคะได้เตรียมในการเปิดบ้านต้อนรับการประชุม IMF นะคะและ World Bank Group Annual Meeting 2026อีกครั้งนะคะในรอบ35ปีหลังเคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเมื่อปี2534

0: สะท้อนการพัฒนาการทางเศรษฐกิจจากประเทศนะคะเกษตรกรรมสู่เมืองในเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคค่ะรายงานของกลุ่มธนาคารโลกนะคะระบุว่าตลอดกว่า3ทศวรรษไทยสร้างงานที่ได้รับค่าจ้างในระบบที่เพิ่มขึ้นราว11ล้านตำแหน่งรายได้เฉลี่ยต่อหัวนะคะเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าและความยากจนลดลงอย่างมากพัฒนาการสำคัญเริ่มจากยุคการลงทุนและการผลิตเพื่อส่งออกในปี2534ก่อนเผชิญวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ซึ่งนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจากนั้นไทยได้ก้าวสู่นะคะฐานการผลิตยานยนต์และปิโตรเคมีพร้อมลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในช่วงปี2553ถึง2562และในช่วงโควิด-19 ไทยได้มีการเร่งพัฒนาระบบสาธารณสุขและการเงินดิจิทัลทั้งกระเป๋าตังค์พร้อมPayNowและ QR code ข้ามพรมแดนค่ะ
1: ในปี2569นะคะไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งค่ะภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizon หรือขอบฟ้าใหม่ของไทยมุ่งสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตผ่าน 4T นะคะได้แก่ Target Transition Transform และ Together นะคะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและความร่วมมือสู่การเติบโตที่ทั่วถึงและยั่งยืน35ปีจากการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในปี2534ถึงการกลับมาเปิดบ้านอีกครั้งในปี2569ค่ะจึงเป็นภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยจากฐานการผลิตและการเกษตรสู่เศรษฐกิจที่มุ่งใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการเติบโตในอนาคตค่ะมาดูการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาขององคมนตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะทุกช่วงวัยค่ะองคมนตรีลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะคะติดตามการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2569มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาทักษะคนทุกช่วงวัยและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและรับฟังผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษจันทวีอธิบดีมหาวิทยาลัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับค่ะ
0: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะคะดำเนินงานภายใต้4โปรแกรมหลักได้แก่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นการสร้างชุมชนรักโลกเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยได้รับงบประมาณดำเนินงานรวมประมาณ 37.49 ล้านบาทสามารถพัฒนาประเทศและประชาชนนะคะอยู่ที่ 4,811 คนพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่า168ผลิตภัณฑ์และการจัดตั้งชุมชนหรือศูนย์กลางการเรียนรู้ต้นแบบ23แห่งค่ะ
1: โดยผลการดำเนินงานสำคัญนะคะยังพบว่ามีนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทพื้นที่74นวัตกรรมสูงกว่าเป้าหมาย33นวัตกรรม172ครัวเรือนคนจากเป้าหมาย40กลุ่มต่อ145ครัวเรือนนอกจากนี้ค่ะมหาวิทยาลัยยังได้นำกระบวนการวิศวกรสังคมมาใช้พัฒนาทักษะและคุณลักษณะของนักศึกษาให้สามารถทำงานร่วมกับชุมชนวิเคราะห์ปัญหาและนำองค์ความรู้ไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่โดยปีงบประมาณ2569นะคะได้ดำเนินกิจกรรม6กิจกรรมครอบคลุม10อำเภอ13ตำบลและ15ชุมชนค่ะ
0: สำหรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะมหาวิทยาลัยได้มีการขับเคลื่อนระบบเครดิตแบงค์และการเรียนออนไลน์ SKRU MOOC เปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะได้สะสมและมีการเทียบโอนผลการเรียนพัฒนาทักษะเฉพาะทางและเข้าถึงการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่นโดยในปี2568ค่ะมีการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการ

0: เรียนรู้เพิ่มขึ้น72หลักสูตรสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเชื่อมโยงการศึกษาเข้ากับการพัฒนาคนชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องค่ะช่วงนี้มาติดตามนะคะในการเฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 นะคะภาคใต้ตอนล่างค่ะหลังพบจุดความร้อนที่เกาะสุมาตราเพิ่มขึ้นค่ะสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16นะคะได้รายงานสถานการณ์ PM 2.5 ภาคใต้ตอนล่างในวันที่2ตุลาคม2569พบค่าฝุ่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากวันก่อนแต่คุณภาพอากาศโดยรวมยังคงอยู่ในระดับดีขณะที่ฝุ่นควันข้ามแดนและอัตราการระบายอากาศต่ำยังเป็นปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังค่ะสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ได้รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างพบว่าค่าฝุ่นมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามภาพรวมของคุณภาพอากาศในพื้นที่ยังคงอยู่ในระดับดีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงอยู่ที่ 21.2ถึง 23.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมงอยู่ที่ 23.6 ถึง 26.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ยังคงมาจากผลกระทบของฝุ่นควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านโดยมีกระแสลมทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกพัดพาฝุ่นควันเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยค่ะ
1: ขณะเดียวกันค่ะข้อมูลจุดความร้อนบริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่1ตุลาคม2569นะคะพบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น128จุดจาก47จุดซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ค่ะนอกจากนี้ค่ะอัตราการระบายอากาศของภาคใต้อยู่ในระดับต่ำส่งผลให้ฝุ่นละอองมีโอกาสสะสมในบรรยากาศโดยข้อมูลดังกล่าวนะคะอ้างอิงจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะด้านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ขอให้ประชาชนนั้นเตรียมรับมือกับสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนอย่างใกล้ชิดโดยสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นก่อนออกจากบ้านและประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะคะควรสังเกตอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจหากพบอาการผิดปกติค่ะควรลดการสัมผัสกับฝุ่นละอองค่ะ
0: ทั้งนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ยังคงติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดประชาชนนะคะสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศและค่าฝุ่น PM 2.5 ได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน Air for Thai ค่ะ
1: มาติดตามสถานการณ์เรื่องของฝนตกในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะกรมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะเตือนภาคใต้ยังมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนนะคะเฝ้าระวังขณะที่ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังโดยบริเวณฝนฟ้าคะนองนะคะมีคลื่นสูงกว่า2เมตรค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีปัจจัยสำคัญจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ส่งผลให้หลายพื้นที่นะคะยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ควรระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
0: ด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมทิศตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับจังหวัดสงขลามีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่คาบสมุทรสทิงพระอำเภอเมืองสงขลาอำเภอจันนะอำเภอรัตภูมิอำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งอำเภอสะเดาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยพื้นที่จังหวัดสงขลามีลมทิศตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: ทางนี้ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดขณะที่ผู้ที่อยู่บริเวณชายฝั่งและชาวเรือนะคะควรเพิ่มความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองเพื่อป้องกันอันตรายจากลมแรงและคลื่นสูงค่ะ
0: ด้านชลประทานที่15นะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนค่ะชลประทานที่15นะคะได้เตรียมความพร้อมในการรับมือฤดูมรสุมระดมเครื่องจักรเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยค่ะนายสุรพงษ์เจริญการโยนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่15เปิดเผยว่าจากการคาดหมายลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประกอบกับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมจึงมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนกรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่15ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจึงได้มีการสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดได้เตรียมความพร้อมในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
1: สำนักงานชลประทานที่15นั้นมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม5จังหวัดนะคะได้แก่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาและภูเก็ตโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งมีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยได้แก่พื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชเทศบาลเมืองทุ่งสงพื้นที่โดยรอบสนามบินนครศรีธรรมราชและพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำปากพนังสำหรับการเตรียมความพร้อมนะคะทางสำนักงานชลประทานที่15ค่ะได้เตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือรวมทั้งสิ้น155หน่วยประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำ62เครื่องเครื่องผลักดันน้ำ20เครื่องรถขุดและรถดัก15คันรถและเรือกำจัดวัชพืช8หน่วยและรถบรรทุกขนาดต่างๆ50คันพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำนวน70คนค่ะโดยทั้งหมดนะคะสามารถเคลื่อนย้ายเข้าประจำจุดตามแผนการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่รับผิดชอบได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ค่ะ
0: ทางนี้สำนักงานชลประทานที่15นะคะจะได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเตรียมมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้มากที่สุดตลอดจนให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะ
1: สืบเนื่องจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศและภัยพิบัตินะคะไปติดตามโครงการดีๆกันกับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะร่วมประชุมคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อพร้อมกำชับส่วนราชการและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ให้ชัดเจนก่อนเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อให้ได้รับประโยชน์และคุ้มครองอย่างทั่วถึงค่ะที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น4ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมค่ะ
0: โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะคะเป็นกลไกเพิ่มเติมในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐได้มีการจัดซื้อประกันภัยครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศเพื่อเป็นการรองรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยและก่อนเกิดเหตุนอกเหนือจากการให้การช่วยเหลือภายหลังเกิดภัยสำหรับการคุ้มครองครอบคลุมภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570และมีการต่อประกันภัยทุกปีค่ะ
1: ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งศึกษารายละเอียดเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างถูกพันแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงสิทธิและสามารถ

0: มูลนิธิท่งเซเซียงตึงหัดใหญ่นะคะช่วงนี้ก็ได้ให้การภัยที่จะอาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่หัดใหญ่ค่ะมูลนิธิท่งเซเซียงตึงนะคะได้มีการระดมกู้ภัยภาคใต้ในการช่วยน้ำท่วมภาคกลางเผยในการเตรียมความพร้อมนะคะถอดบทเรียนและรับมือน้ำท่วมในสงขลาต่อไปค่ะน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลางนะคะในขณะนี้มูลนิธิมิตรได้มีการระดมเครือข่ายกู้ภัยจากหลายจังหวัดภาคใต้ร่วมภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่นายอรุณชัยสิริมหาชัยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเซเซียงตึงหัดใหญ่เปิดเผยว่ามูลนิธิได้มีการประสานเครือข่ายกู้ภัยในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยมีทีมจากจังหวัดภูเก็ตจังหวัดชุมพรสุไหงโกลกนราธิวาสนะคะและจังหวัดสตูลร่วมในการเดินทางขึ้นไปสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยในวันแรกของการปฏิบัติงานได้มีการส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัย15นายพร้อมรถและเรือท้องแบน2ลำครบชุดนะคะในการเข้าร่วมภารกิจภายใต้การประสานงานของมูลนิธิป่อเต็กตึงเพื่อกระจายกำลังไปยังจุดที่ได้รับผลกระทบค่ะ
1: โดยภารกิจสำคัญนะคะคือการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมรวมถึงช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะนี้นะคะสถานการณ์ในบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายระดับน้ำลดลงนะคะแต่เจ้าหน้าที่ยังคงปักหลักปฏิบัติภารกิจในจังหวัดปราจีนบุรีโดยเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ยังไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงในการเข้าช่วยเหลือค่ะส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลาและพื้นที่หัดใหญ่ทางมูลนิธินะคะระบุว่าได้ถอดบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาและเตรียมแผนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทหารและฝ่ายปกครองอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดเตรียมเรือจุดอพยพจุดพักรถและพื้นที่สำหรับประกอบอาหารเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้เตรียมพื้นที่จอดรถในที่สูงโดยอาคารจอดรถของมูลนิธิที่ก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ160คันเพื่อช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วมค่ะ
0: ขณะเดียวกันทางมูลนิธินะคะได้ฝากเตือนประชาชนในพื้นที่หัดใหญ่ให้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหากมีฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานควรเริ่มเตรียมความพร้อมทันทีทั้งการยกสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยและสำรองอาหารและน้ำไว้ได้อย่างน้อย 2-3 วันเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินประชาชนสามารถประสานขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1163หรือหน่วยงานในพื้นที่ได้ค่ะ
2: ของเราเตรียมพร้อมเป็นปีมาแล้วอะนะครับประชุมบ่อยกับหน่วยและภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิต่างๆซึ่งดูแลเรื่องน้ำท่วมนะครับมีองค์กรเยอะแยะนะครับก็คุยกันว่าจะต้องดูแลยังไงเพราะปีที่แล้วที่มันเป็นบทเรียนของเรานะครับเราไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยรถลาเนี่ยต้นท่วมไปตั้งเป็นหมื่นๆคันนะปีนี้เนี่ยเรามีเตรียมพร้อมจุดที่พักรถจุดที่อพยพคนนะครับครัวจะตั้งตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเรือต้องมีกี่ลำไปทางไหนมั่งทางเขต8เราต้องไปช่วยยังไงอย่างเงี้ยที่จอดรถไม่ใช่เหมือนกับปีที่แล้วเนี่ยจอดเต็มสะพานเลยไอเราจะข้ามไปก็ช่วยข้ามไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับตอนนี้เราก็มีหลายจุดก็ร่วมกับภาครัฐนะครับทางทหารทางจังหวัดทางฝ่ายปกครองนะทุกหน่วยว่าเราแบ่งแยกกันฮะแล้วก็เกิดมีฉุกเฉินขึ้นมาของเราก็1163บอกว่าให้ชาวบ้านเนี่ยอย่าชะล่าใจนะครับเพราะไม่มีใครกล้ารับรองว่าท่วมไม่ท่วมไอ้ท่วมมันท่วมทุกปีอยู่แล้วนะท่วมเล็กๆท่วมน้อยๆไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าฝนตก2วันนะหัดใหญ่เนี่ย2วันเราต้องเตรียมนะไอ้ชั้นล่างสุดเนี่ยถ้าของที่มีค่าต้องโยกย้ายก่อนนะครับแล้วก็เตรียมอาหารไว้ที่บ้านบ้างนะแล้วก็ถ้าธงแดงเมื่อไหร่ก็ตอนนี้ก็ต้องรู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงนะครับ
1: ไปดูการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนนี้ที่จังหวัดยะลากันบ้างนะคะโดยทางองค์การ

0: บริหารจังหวัดยะลาค่ะร่วมกับเทศบาลนครยะลาและองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำระดมกำลังลงพื้นที่บริเวณทางเข้าวัดถ้ำเพื่อเร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเปิดเส้นทางการไหลของน้ำให้ระบายได้ดียิ่งขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงฤดูฝนเพื่อลดความเสี่ยงและบรรเทานายประสาทวงรวยดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำเปิดเผยว่าตำบลหน้าถ้ำเป็นพื้นที่รับน้ำจากหลายอำเภอทั้งอำเภอยะหาอำเภอบันนังสตาและบางส่วนจากบายโงยซีแนทำให้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงโครงการขุดลอกและเปิดทางน้ำในครั้งนี้จะช่วยให้ระบายน้ำผ่านไปยังพื้นที่ตำบลท่าสาบและออกสู่ทางน้ำเก่าได้อย่างคล่องตัวลดระยะเวลาการท่วมขังลงจากเดิม 3-4 วันให้เหลือเพียงประมาณ2วันซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างตรงจุดตลอดจนช่วยกระจายน้ำเชื่อมโยงไปยังลุ่มน้ำใกล้เคียงเช่นลิโดนและลำพญา
1: ด้านนายมุกตามัทานายกอบจ.ยะลากล่าวว่ากิจกรรมวันนี้เป็นการดำเนินงานเชิงป้องกันภายใต้บันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือของกว่า20หน่วยงานในจังหวัดยะลาการขุดลอกทางระบายน้ำณตำบลหน้าถ้ำจะช่วยให้น้ำจากตำบลละแอและตำบลป้อเซ้งไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวทางนี้อบจ.ยะลาได้มีการประสานการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีความเสี่ยงเพื่อนำศักยภาพของแต่ละพื้นที่มาบูรณาการร่วมกันทำให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพและช่วยคลี่คลายปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เคยเผชิญกับอุทกภัยหนักในช่วง2ปีที่ผ่านมาได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
0: ขณะที่นายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาระบุว่าการทำงานร่วมกันภายใต้การประสานงานของอบจ.ยะลาทำให้สามารถมองภาพรวมการบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นระบบเมื่อพื้นที่ต้นน้ำระบายน้ำได้ดีน้ำจะไม่สะสมตัวและช่วยลดภาระในพื้นที่ปลายน้ำประกอบกับประตูน้ำซีที่บ้านจารูสามารถเปิดระบายน้ำได้ตลอดเวลาจะช่วยให้น้ำในเขตเทศบาลนครยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงลดระดับลงอย่างรวดเร็วเหมือนเช่นปีที่ผ่านมาค่ะ
1: สำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือในระยะ3เดือนข้างหน้านะคะในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ปริมาณฝนที่ยังคงเหลืออีกราว 1,600 มิลลิเมตรเทศบาลนครยะลาได้มีการเตรียมมาตรการเชิงรุกรอบด้านทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงพร้อมรองรับกลุ่มเปราะบางเช่นผู้ป่วยติดเตียงที่มีที่อาคารพระเสวตและพื้นที่รองรับสำหรับผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะรวมถึงเพิ่มศูนย์พักพิงบริเวณตลาดเก่าเช่นมัสยิดกลางมัสยิดดายาดิสมัสยิดจารุนอกและมัสยิดดารุนฮูดาการบริหารจัดการเสบียงและเตรียมพร้อมในเรื่องของระบบผลิตอาหารรวมไปถึงการประสานร้านค้านอกพื้นที่นะคะเพื่อสนับสนุนข้าวกล่องได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: การช่วยเหลือประชาชนนั้นก็ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือกลุ่มเปราะบางในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงก่อนน้ำมาระบบเตือนภัยและเทคโนโลยีติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนและอัตราการไหลของน้ำเพิ่มเติมที่ตำบลบุดีเชื่อมต่อแพลตฟอร์มให้ผู้บริหารท้องถิ่นติดตามร่วมกันพร้อมติดตั้งไซเรนเตือนภัย30จุดในเขตเทศบาลและเร่งขยายการเข้าถึงผ่าน LINE Official เตือนภัยรายครัวเรือนให้ครอบคลุมกว่า 10,000 ครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่แม่นยำและทันท่วงทีค่ะ
1: ช่วงหน้านะคะไปติดตามบรรยากาศของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะคะในอีก2เดือนนะคะก็จะมีความคึกคักมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะช่วงนี้พักสักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
2: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารัก

ออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่า

0: น้องข่าวนุ๊กนะคะบรรยากาศวันแรกค่ะของโครงการไทยช่วยไพร์พลัสนะคะเพิ่มเติมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าจะมีความคึกคักแค่ไหนนะคะในส่วนของบรรยากาศวันแรกค่ะของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะเพิ่มเติมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะประชาชนได้แห่ใช้สิทธิ์นะคะหวังที่จะลดค่าใช้จ่ายขณะที่ร้านค้านะคะก็คาดการว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายค่ะวันนี้นะคะบรรยากาศที่ตลาดนัดซอย2ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันแรกของการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมนะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงกลุ่มนักศึกษาเพื่อสอบถามถึงการใช้สิทธิ์และความรู้สึกต่อมาตรการดังกล่าวซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ให้ความสนใจและมองว่าเป็นมาตรการที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่งค่ะ
1: จากการพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะคะพบว่าหลายร้านนั้นเตรียมความพร้อมรองรับลูกค้าที่ต้องการใช้สิทธิ์ค่ะโดยมองว่าการที่ประชาชนนั้นสามารถนำสิทธิ์มาใช้จ่ายซื้อสินค้าและอาหารในตลาดจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อและทำให้บรรยากาศการค้าขายนั้นคึกคักมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคของกินของใช้ขณะที่ผู้ค้าบางรายนะคะก็บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกค้าอาจจะเลือกซื้อเฉพาะสินค้าที่จำเป็นแต่เมื่อมีมาตรการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายนะคะก็ทำให้ประชาชนนั้นตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นค่ะ
2: วันนี้คนออกมาซื้อสินค้าค่อนข้างเยอะค่ะก็ตื่นเต้นแหละเดือนสุดท้ายแต่ก็ยังมาใช้ถือว่าระยะเวลาจะนานหน่อยแต่ว่าทุกคนออกมาใช้เยอะค่ะวันนี้ค่ะยอดขายเยอะขึ้นค่ะยอดขายดีขึ้นเพราะว่าจากที่ว่าเขาซื้ออย่างละนิดอย่างละนิดพอมีไทยช่วยไทยก็ซื้อแบบตุนเลยค่ะตุนไว้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็ใช้ได้อยู่คือคักดีครับวันนี้ตอนเช้าคือคักครับปกติ
4: อยากให้มีโครงการนี้อีกไหมคะ
3: ก็ดีนะมันคือชัดดิ
4: มองว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไหมครับ
3: ได้ดีกว่าเดิมดีกว่า
0: ด้านประชาชนที่มาใช้บริการตลาดนัดกล่าวว่าได้กดรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละวันโดยเฉพาะค่าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องซื้อกันเป็นประจำพร้อมมองว่าการที่ภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนทำให้เงินที่มีอยู่สามารถนำไปใช้จ่ายกับสิ่งจำเป็นอื่นๆได้มากขึ้นค่ะ
4: ไม่ยากแล้วที่ผ่านมาเนี่ยได้ใช้มาตลอดเนี่ยหรือว่ามันช่วยเรื่องของค่าครองชีพอะไรของเราได้บ้างเยอะบ้างน้อยแค่ไหนอะคะ
5: ก็เยอะอยู่ค่ะส่วนมากจะไปซื้อของทั่วไปแล้วก็ไปกินหมูกระทะอะไรดีค่ะ
4: อยากให้
5: มีอีก
1: ขณะที่กลุ่มนักศึกษาที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดนัดนะคะก็มองว่าโครงการนี้มีส่วนช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำในแต่ละวันค่ะซึ่งเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของนักศึกษาได้อีกทางหนึ่งเพราะมองว่ามาตรการลักษณะนี้นะคะยังช่วยให้เงินหมุนเวียนไปถึงร้านค้ารายย่อยในชุมชนโดยตรงค่ะ
5: เหมือนแอปมันล่มอะค่ะแบบมันโหลดเลย
6: เริ่มกี่โมงเราเข้าไ
5: หนกี่โมงตรงเป๊ะ
4: แล้วก็เหมือนจะว่ายังระบบมันยัง
5: ใช่ค่ะ
4: อาจจะเป็นคนเข้าเยอะ
5: อาจจะเป็นคนเข้ากันเยอะค่ะทำให้ระบบอาจจะล่ม
4: แต่ก็
5: เปิดได้ค่ะ
4: แล้วที่ผ่านมานี่คือเป็นยังไงบ้างคะว่าโครงการนี้เป็นยังไงบ้างที่ผ่านมา
5: ก็ดีค่ะประหยัดตังค์ได้เยอะค่ะสำหรับเด็กหอ
6: เราซื้ออะไรครับคุณ
5: เป็นพวกกับข้าวค่ะมันเราสั่งข้าวกล่องอะค่ะเราก็ใช้ไทยช่วยไทยจ่ายอะค่ะมันก็ลดราคาได้เยอะค่ะ
0: ทางนี้จากการลงพื้นที่ตลาดนัดซอย2พบว่ามาตรการดังกล่าวได้รับความสนใจจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายตัวประชาชนมองว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการลดค่าใช้จ่ายขณะที่พ่อค้าแม่ค้าคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายและกระตุ้นให้ตลาดมีความคึกคักมากขึ้นสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างการหมุนเวียนของเงินในระดับชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยอีกด้วยค่ะ
1: ช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามงานเทศกาลบอลลูนไฟล้านดวงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจและรับไทยช่วยไทยพลัสค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจัดมหกรรมบอลลูนไฟล้านดวง2026ชวนเที่ยวชวนชิมกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมรับกระแสไทยช่วยไทยพลัสค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นได้เพิ่มสีสันให้กับช่วงเดือนตุลาคมชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะมาสัมผัสกับความสวยงามของมหกรรมบอลลูนไฟล้านดวง2026ณสหกรณ์โคออฟสุราษฎร์ธานีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง13ตุลาคม2569ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยแสงไฟและสีสันสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เดินทางมาเที่ยวชมในงานช่วงค่ำคืนค่ะ
0: โดยไฮไลท์สำคัญของงานนะคะอยู่ที่การเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นดินแดนแห่งแสงสีด้วยบอลลูนยักษ์หลากสีสันที่นำมาจัดแสดงอย่างโดดเด่นพร้อมการประดับไฟแสงสีและเสียงอย่างตระการตาโดยเฉพาะในช่วงค่ำที่มีแสงไฟจากทั่วบริเวณช่วยสร้างบรรยากาศให้มีชีวิตชีวาเหมาะสำหรับการเดินชมถ่ายภาพและเก็บความประทับใจร่วมกับครอบครัวเพื่อนหรือคนรู้ใจค่ะ
1: ภายในงานนะคะยังได้ยกขบวนร้านเด็ดร้านดังและคาราวานอาหารอร่อยๆมาให้ผู้ร่วมงานได้เลือกชิมกันอย่างหลากหลายค่ะทั้งอาหารคาวอาหารหวานและเมนูที่น่าสนใจนะคะรวมไปถึงโซนสินค้าและกิจกรรมความบันเทิงให้ได้เลือกชมเลือกซื้อกันอย่างจุใจค่ะขณะเดียวกันนะคะการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นช่วงที่อยู่ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเริ่มเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ซึ่งถือเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนควบคู่กับการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยให้มีรายได้และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
0: การจัดงานครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการสร้างบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่โดยเฉพาะร้านค้าร้านอาหารผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่เข้าร่วมงานซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนในท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มความคึกคักให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาใช้เวลาในพื้นที่มากขึ้นพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้นำสินค้าและอาหารมานำเสนอแก่ผู้มาเยือนเป็นการสร้างช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าในพื้นที่ไปพร้อมกันค่ะตรงนี้มาติดตามความคึกคักที่เบตงนะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ออกมาจับจ่ายใช้สอยนะคะหลังรัฐบาลโอนเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทค่ะเบตงคึกคักนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะได้ออกมาจับจ่ายนะคะหลังรัฐได้มีการโอนเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทเรียบร้อยแล้วค่ะที่ร้านเบตงมินิมาร์ทนะคะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาบรรยากาศการใช้จ่ายของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักหลังรัฐบาลได้มีการโอนวงเงินนะคะในการช่วยเหลือในเรื่องของการอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนประกอบกับด้วยวงเงินปกตินะคะ300บาทและการเพิ่มบวกเพิ่มมานะคะ700บาทซึ่งประชาชนนะคะที่เดินทางมาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกับร้านค้านะคะที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมีสินค้าให้เลือกสรรอย่างครบครันซึ่งพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวบางส่วนโดยเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนใหม่มักประสบปัญหาไม่สามารถใช้จ่ายได้เนื่องจากยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะซึ่งพนักงานประจำร้านค้าก็ได้ให้คำแนะนำว่าให้ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือเดินทางไปยังธนาคารกรุงไทยโดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่12มกราคม2570ส่วนธนาคารออมสินธกส.ธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่14ตุลาคม2569และเมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นอกจากนี้รัฐบาลได้ออกมาชี้แจงถึงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยมีข้อเน้นย้ำสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้นะคะประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้อัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนเปิดใช้งาน G Wallet และกดแบนเนอร์โครงการเพื่อกดยอมรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขพร้อมยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2569นะคะโดยกดเพียงครั้งเดียวนะคะไม่ต้องกดซ้ำทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์จากนั้นค่ะสามารถจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นะคะช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.โดยต้องเติมเงินเข้าG Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ใช้จ่ายตามประเภทและเงื่อนไขของวงเงินที่ได้รับทันทีค่ะ

0: ช่วงนี้ไปดูการจับกลุ่มผู้ต้องหาเรื่องของยาเสพติดในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะได้ขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้จับกลุ่มผู้ต้องหา5รายพร้อมของกลางยาบ้า 5,400 เม็ดไอซ์กว่า2กิโลกรัมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนรวมทั้งตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดมูลค่ากว่า3ล้านบาทค่ะพลตำรวจตรีสุขเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชแถลงข่าวการขยายผลปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดหลังตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้า 500,000 เม็ดในพื้นที่จังหวัดกระบี่ก่อนสืบสวนขยายผลจนพบความเชื่อมโยงมายังเครือข่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลาปฏิบัติการครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหารวม5รายจาก2คดีคดีแรกค่ะเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมผู้ต้องหา3รายในพื้นที่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมของกลางยาบ้า 5,400 เม็ดไอซ์ 9.36 กรัมอาวุธปืน1กระบอกพร้อมเครื่องกระสุน28นัดรวมถึงรถยนต์รถจักรยานยนต์และโทรศัพท์มือถือค่ะ
1: ส่วนคดีที่2นะคะเจ้าหน้าที่ขยายผลต่อเนื่องไปยังพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลาจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมของกลางไอซ์2กิโลกรัมรถยนต์2คันและโทรศัพท์มือถือ3เครื่องรวมถึงของกลางทั้ง2คดีเป็นยาบ้า 5,400 เม็ดไอซ์กว่า2กิโลกรัมอาวุธปืน1กระบอกกระสุน28นัดรถยนต์3คันรถจักรยานยนต์1คันและโทรศัพท์มือถือ7เครื่องนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้มีการตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมูลค่าประมาณ 3,415,000 บาทนะคะเพื่อดำเนินการตามกฎหมายค่ะมาติดตามเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่จังหวัดนราธิวาสค่ะคนร้ายลอบบอมนะคะรถพ่วงข้างซุกหน้าปั๊มพีทีตากใบค่ะตำรวจนั้นเร่งปิดกั้นพื้นที่ล่าตัวค่ะได้เกิดเหตุคนร้ายนะคะลอบวางระเบิดแสวงเครื่องที่มีการซุกซ่อนในรถจักรยานยนต์พ่วงข้างบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข4327หน้าสถานีบริการน้ำมันพีทีบ้านบูปูลานิบงหมู่ที่2ตำบลเจ้เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสแรงระเบิดสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: เหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 21:00 น.ของวันที่1ตุลาคม2569ที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุศูนย์วิทยุสภ.ตากใบได้รับแจ้งเหตุเสียงระเบิดบริเวณจุดดังกล่าวจึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองพร้อมชุดเก็บกู้และตรวจวัตถุพยานรุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีค่ะพร้อมทั้งเข้าควบคุมการปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการเกิดเหตุแทรกซ้อนค่ะ
1: ขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยและกฎหมายเพื่อคลี่คลายสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: เช่นเดียวกันกับที่จังหวัดปัตตานีนะคะที่ได้มีการเกิดเหตุวางรอบระเบิดรอบวางระเบิดขึ้นนะคะโดยล่าสุดค่ะทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.นะคะได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ประกอบการร้านค้าส่งในอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีที่รับผลกระทบจากเหตุรอบวางระเบิดพร้อมเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายเพื่อเข้าสู่กระบวนการเยียวยาโดยเร็วค่ะจากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิดภายในร้านสีสมัยค้าส่งบริเวณดอนยางซุปเปอร์สโตร์ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข43ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมื่อเวลาเที่ยงคืน10นาทีของวันที่30กันยายน2569ที่ผ่านมา แรงระเบิดส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างประกอบด้วยรถบรรทุก10ล้อจำนวน2คันรถยนต์กระบะจำนวน2คันอาคารโครงสร้างโกดังสินค้า1หลังรวมถึงสินค้าภายในโกดังซึ่งขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างขั้นตอนการประมูลค่าความเสียหายอย่างละเอียดค่ะ
1: ล่าสุดนายจรัสบำรุงเสนาผู้ช่วยเลขาธิการสอปตกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางปิยะวรรณจึงสกุลผู้ช่วยเลขาธิการสอปตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเยียวยาได้ลงพื้นที่บริษัทศรีสมัยค้าส่งจำกัดเพื่อเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนายธีรพงษ์พรหมมณีเจ้าของกิจการพร้อมมอบกระเช้าในนามสอปตเพื่อแสดงความห่วงใยและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวในส่วนของการให้การช่วยเหลือเยียวยานั้นทางสอปตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งรัดในการสำรวจและประเมินความเสียหายของทรัพย์สินอย่างรอบด้านเพื่อนำไปสู่กระบวนการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของทางราชการต่อไปค่ะและจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะจังหวัดสงขลาก็ได้มีการคุมเข้มความปลอดภัยของ4อำเภอชายแดนค่ะจังหวัดสงขลาได้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย4อำเภอชายแดนบูรณาการกำลังความมั่นคงและฝ่ายปกครองหลังเกิดเหตุการณ์ก่อกวนเผายางรถยนต์ในพื้นที่อำเภอเทพามุ่งเร่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะวันนี้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการรักษาความสงบเรียบร้อยที่ห้องประชุมหมออนามัยนะคะชั้น2สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทวีโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอาทิตำรวจตระเวนชายแดนที่43หน่วยเฉพาะกิจสงขลาตัวแทนฝ่ายปกครองตำรวจทหาร3ฝ่ายจากพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอเทพาอำเภอนาทวีอำเภอจนะและอำเภอสะบ้าย้อยเข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการการทำงานทบทวนแผนและยกระดับมาตรการความมั่นคงนะคะในการรับมือเหตุก่อกวนเชิงสัญลักษณ์อย่างเข้มงวดจากกรณีที่มีการเหตุก่อกวนเผายางรถยนต์ริมทางหลวงหมายเลข43หมู่ที่4ตำบลเกาะสะบ้าอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมโยงจังหวัดสงขลากับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่30กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะ
0: โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยนะคะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานวางแนวทางเฝ้าระวังเส้นทางคมนาคมสายหลักอย่างเข้มงวดพร้อมเร่งรัดตรวจสอบกล้องวงจรปิดและพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแต่นโยบายหลักนะคะยังคงเน้นย้ำการสร้างความมั่นใจและรักษาความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะคะสถานีตำรวจภูธรเทพาได้มีการบูรณาการกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอาสารักษาดินแดนและกำลังทหารจากหน่วยเฉพาะกิจสงขลาเพิ่มในการลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยตามเส้นทางคมนาคมและสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมากพร้อมดึงภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในการแจ้งเบาะแสและเฝ้าระวังเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกมิติค่ะ
0: ทั้งนี้จังหวัดสงขลาและหน่วยงานความมั่นคงจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการป้องกันเหตุเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้เส้นทางและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่องค่ะด้านฝ่ายความมั่นคงจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้มีการขยายผลยึดอาวุธสงครามหลายรายจากบ้านพักที่ได้รับเบาะแสค่ะฝ่ายความมั่นคงนราธิวาสสนที่กำลังตรวจค้นบ้านพักยี่งอของนายมาสุกรีขอสงวนนามสกุลนะคะยึดอาวุธสงครามกระสุนปืนระเบิดจำนวนมากลุยขยายผลกวาดล้างเครือข่ายค่ะเมื่อวันที่1ตุลาคม2569นะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงส่วนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสหลังได้รับเบาะแสจากประชาชนพร้อมตรวจยึดอาวุธสงครามเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดซุกซ่อนอยู่เป็นจำนวนมากมุ่งเดินหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความสงบสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่นะคะได้รับแจ้งเบาะแสสำคัญจากประชาชนจึงนำกำลังเข้าตรวจสอบบ้านพักของนายมัสุกรีสงวนนามสกุลซึ่งตั้งอยู่บริเวณโรงขายไม้ยางเลขที่93/2หมู่ที่3ตำบลลุบโบบายะอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสค่ะ
1: ผลการตรวจค้นภายในพื้นที่ดังกล่าวนะคะเจ้าหน้าที่พบสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่เป็นจำนวนมากประกอบด้วยอาวุธปืนยาว M16 จำนวน1กระบอกพร้อมแมกกาซีน2อันอาวุธปืนลูกซองยาวจำนวน3กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนขนาด12เกตจำนวน33นัดอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มมจำนวน1กระบอกพร้อมแมกกาซีน2อันอาวุธปืนพกสั้นลูกโม่ขนาด .38 จำนวน1กระบอกลูกระเบิดขว้างนะคะชนิดลูกเกลี้ยงจำนวน1ลูกเครื่องกระสุนปืนขนาด 5.56 มม.จำนวน66นัดค่ะ
0: โดยเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งเร่งสืบสวนขยายผลหาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและที่มาของอาวุธปืนและวัตถุระเบิดล็อตดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ก่อเหตุสร้างความสูญเสียในพื้นที่ต่อไปค่ะ
1: และวันนี้นะคะคนร้ายก็ได้มีการลอบยิงอส.ลูโบยีไรนะคะเสียชีวิตในขณะกรีดยางค่ะเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตามเพื่อที่จะนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะคนร้ายได้ลอบยิงสมาชิกอส.ชุดคุ้มครองตำบลลูโบยีไรเสียชีวิตคาสวนยางพาราในพื้นที่ของอำเภอมายอขณะใช้เวลาว่างในช่วงพักนะคะในช่วงราพักนั้นในการเดินทางไปกรีดยางเจ้าหน้าที่ได้มีการสนที่กำลังในการเข้าตรวจสอบพื้นที่และได้มีการเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะเมื่อวันนี้นะคะในเวลาประมาณ 7:30 นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.มายอได้มีการรับแจ้งเหตุมีผู้ถูกอาวุธปืนยิงเสียชีวิตบริเวณสวนยางพาราบ้านโคกรักกรรมหมู่ที่8ตำบลลูโบยีไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีจึงได้นำกำลังรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในที่เกิดเหตุพบร่างนายมักกอเซงโลมะสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลลูโบยีไรนอนเสียชีวิตอยู่ภายในสวนยางพาราค่ะ
0: จากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะทราบว่าผู้เสียชีวิตอยู่ในระหว่างช่วงลาพักโดยเมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกาได้ขับรถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักเพื่อไปกรีดยางพาราในสวนส่วนตัวจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ 7:30 นาทีขณะกำลังปฏิบัติงานตามปกติได้มีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนซุ่มตัวอยู่บริเวณป่ารกทึบข้างสวนยางใช้อาวุธปืนลอบยิงใส่จนเสียชีวิตคาที่ค่ะ
1: ซึ่งหลังเกิดเหตุนะคะนายรูซามันมะโรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลดูโบยีไรได้มีการประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าตรึงกำลังและเคลียร์พื้นที่ทันทีเพื่อเป็นการป้องกันเหตุซ้ำซ้อนและการลอบโจมตีของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจากนั้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและชุดสืบสวนได้เข้าเก็บวัตถุพยานคราบขม่าวดินปืนและร่องรอยวิถีกระสุนในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อขยายผลสืบหาตัวคนร้ายค่ะ
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดพร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้จุดเกิดเหตุปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและขอความร่วมมือให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเท่านั้นหากมีความคืบหน้าทางคดีนะคะจะมีการแถลงให้ทราบต่อไปค่ะส่วนที่จังหวัดกระบี่นะคะก็ได้มีการแถลงยึดยาบ้า 500,000 เม็ดขยายผลเครือข่ายค้ายาข้ามชาติผ่านขนส่งเอกชนค่ะจังหวัดกระบี่นะคะได้จับมือ3ผู้การแถลงผลยึดยาบ้า

0: 500,000 เม็ดขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติลักลอบส่งผ่านขนส่งเอกชนค่ะเมื่อวานนี้ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ร่วมแถลงข่าวผลการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่สามารถตรวจยึดยาบ้าได้รวม 500,000 เม็ดจากการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดกระบี่และจังหวัดชุมพรเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
1: การแถลงข่าวครั้งนี้นะคะมีพลตำรวจตรีสุกเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชพลตำรวจตรีพฤษณุอัชนะพรกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่และพลตำรวจตรีชวลิตเพชรศรีเปียผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงซึ่งทั้ง3นายเคยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ร่วมแถลงผลการปฏิบัติงานก่อนเดินทางไปรับตำแหน่งใหม
0: ่พลตำรวจตรีพิษณุอัชนะพรกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้เกิดจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดซึ่งพบข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติโดยมีการลักลอบนำยาบ้าล็อตใหญ่เข้ามากระจายยังพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดชุมพรผ่านระบบขนส่งเอกชนเจ้าหน้าที่จึงเร่งสืบสวนและขยายผลจนสามารถตรวจยึดของกลางได้จำนวนมากค่ะ
1: จากการตรวจค้นเมื่อเวลาประมาณ 13:00 นของวันที่30กันยายน2569เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่พบยาบ้าจำนวน 200,000 เม็ดบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีเหลืองจากการสอบสวนและขยายผลเจ้าหน้าที่ทราบว่ายังมียาบ้าอีกส่วนหนึ่งถูกส่งผ่านระบบขนส่งเอกชนไปยังโกดังคัดแยกสินค้าในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลลำทับอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่จึงได้เข้าตรวจค้นและพบยาบ้าเพิ่มเติมอีก 50,000 เม็ดปะปนมากับสินค้าอื่น
0: นอกจากนี้จากการสืบสวนขยายผลพบว่ามีการจัดส่งพัสดุในลักษณะเดียวกันไปยังจังหวัดชุมพรเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่จึงประสานตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรเข้าตรวจสอบและดำเนินการค่ะโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายบริเวณริมถนนสาธารณะตำบลบ้านวังไผ่อำเภอเมืองชุมพรพร้อมของกลางยาบ้า 200,000 เม็ดและขยายผลตรวจยึดยาบ้าเพิ่มเติมได้อีก 50,000 เม็ดภายในพื้นที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะ
1: รวมผลการปฏิบัติการครั้งนี้นะคะสามารถตรวจยึดยาบ้าได้ทั้งสิ้น 500,000 เม็ดโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนค่ะ
0: ช่วงนี้นะคะก็ถือว่าอยู่ในช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจนะคะเดี๋ยวพาไปดูเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งจัดขึ้น 10-18 ตุลาคมนี้นะคะโดยเทศบาลนครภูเก็ตค่ะพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักปี2569อย่างยิ่งใหญ่อิ่มบุญสุขใจได้สุขภาพ 10-18 ตุลาคมนี้โดยชูจุดเด่นด้านวัฒนธรรมอาหารเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกและมาตรการความปลอดภัยแบบครบวงจรเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยถึงความพร้อมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ค่ะโดยเทศบาลนครภูเก็ตนะคะได้ผลิตกำลังร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมสมาคมภูเก็ตมูลนิธิและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2368พร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตโดยประเพณีถือศีลกินผักนั้นถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นในชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะ
1: ในปีนี้นะคะได้จัดกิจกรรมและมาตรการในการขับเคลื่อนอย่างครอบคลุมทั้งด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับไฮไลท์สำคัญเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่9ตุลาคมในช่วงเวลา 17:00 น.ณศาลเจ้าต่างๆทั่วจังหวัดภูเก็ตกับพิธียกเสาโกเต็ง

0: ไหลล้างอ้ามทำความสะอาดศาลเจ้า9แห่งในเขตเทศบาลสุขาภิบาลอาหารสารปนเปื้อนและการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางค่ะขณะเดียวกันนะคะด้านการอำนวยความสะดวกก็ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่อพปรและประสานงานร่วมกับตำรวจจราจรเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดการจัดงานค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวงดเล่นหรือจุดดอกไม้เพลิงชนิดร้ายแรงเพื่อป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะโดยเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าและร่วมไหว้พระขอพรในพิธีแห่รอบเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดช่วงเทศกาลค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวเด่นประเด็นต้าประจำวันนี้นะคะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: พื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ทุกเรื่องที่อยากรู้
2: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
4: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช
1: ่ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

0: องเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี
1: ่ฮะนี่มันคาร์บเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
0: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
1: ้หึนี่ก็คาร์บกลางๆถ้าคาร์บน้อยๆต้องนี
0: ่โอเคก็ได
2: ้นับคาร์บแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่คาร์บสแกนเลยนับคาร์บลดโรค NCD ได
0: ้เขาอยากกินหมดเลยอ่ะตาเองกินข้าวยัง
3: ไฟมีจำกัดควรประหยัดดูคุณค้าป้าไม้มีราคารวมรักษายาทำลายต่อจากนี้ไปพบกับรายการหมู่ข้าวเช้าเทียนต่อด้วยรายการระเบียงใต้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงรายการหมู่ข้าวเช่าเถื่อนประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมพ.ศ. 2569ค่ะวันนี้อยู่กับน้องฟิล์มแล้วก็พี่เจ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมู่ข้าวเช่าเถื่อนเราแปลกหน้าแปลกตานะคะเพราะเรามีน้องๆ นักเรียนนะคะมารวมสมทับรายการหมู่ข้าวเช่าเถื่อนค่ะน้องฟิล์มแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันก่อนค่ะ
1: ค่ะน้องฟิล์มนะคะอมรรัตน์กบินค่ะเป็นนักเรียนจากโรงเรียนกัญญาณีซีธรรมราชนะคะเป็นนักเรียนฝึกประสบการณ์ที่ NBT นคร

0: ลาดค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
1: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะน้องฟิล์มมาฝึกกี่วันคะ
0: 15วันค่ะ
1: 15วันวันนี้วันแรกในการอ่านข้าวนะคะทดลองอ่านรายการหมูข้าวชาวเถื่อนฝากแฟนๆรายการหมูข้าวชาวเถื่อนนะคะเป็นกำลังใจน้องฟิล์มด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตน้องฟิล์มกันด้วยหมอไนคะ
0: หมอฮก
1: หมอฮกนะคะฝากเอ็นดูน้องด้วยคุณผู้ชมคะรายการหมูข้าวชาวเถื่อนเรานำเรื่องราวในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะคะมาฝากคุณผู้ชมผ่านทางช่องทางทีวีดิจิตอลก็หมายเลข11ค่ะหรือว่าจะเลยทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะแฟนๆ FC เลยทาง Facebook Fanpage NBT นครศรีธรรมราชและก็ NBT ภาคใต้ก็ไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้เมย์น้องฟิล์มมาเลยมั้ย
0: อาจจะยังไม่ทำงานค่ะ
1: แล้วก็ฝากเลยรายการดีๆของช่อง NBT นครศรีธรรมราชนะคะ YouTube NBT นครศรีธรรมราชช่องทาง TikTok NBT นครช่องทาง X NBT นครศรีธรรมราชแล้วก็ IG NBT นครฝากไว้ด้วยนะคะข่าวแรกกันเลยพร้อมไหมคะ
0: พร้อมค่ะ
1: ข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะขยายพ้นจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดค่ะในพื้นที่ภาคใต้จับกลุ่มผู้ต้องหา5รายนะคะพร้อมกับของกลางเป็นยาบ้า 5,400 เม็ดค่ะไอ้กว่า2กิโลกรัมอาวุธปืนและก็เครื่องกระสุนนะคะรวมทั้งตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดมูลค่ากว่า3ล้านบาทค่ะโดยรายละเอียดเรื่องนี้นะคะพลตำรวจตรีสุกเกษมนครวิไลค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็แถลงข่าวการขยายพ้นปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดลั่งตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางนะคะยาบ้า500,000เม็ดค่ะในพื้นที่จังหวัดกระบี่ก็จะสืบสวนนะคะขยายพ้นจนพบความเชื่อมโยงมายังเครือข่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็จังหวัดสงขลาด้วยค่ะ
0: ค่ะปฏิบัติการครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหารวม5รายจาก2คดีค่ะคดีแรกนะคะเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมผู้ต้องหา3รายในพื้นที่อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมข้องกลางยาบ้า 5,400 เม็ดไอ 9.36 กรัมอาวุธปืน1กระบอกพร้อมเขื่อนกระสุน28นัดรวมถึงรถยนต์รถจักรยานยนต์และโทรศัพท์มือถือนะคะส่วนคดีที่2นะคะเจ้าหน้าที่ขยายพ้นต่อเนื่องไปยังพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลาจับกลุ่มผู้ต้องหาได้อีก2รายพร้อมของกลางไอ2กิโลกรัมรถยนต์2คันและโทรศัพท์มือถือ3เครื่องค่ะ
1: รวมของกลางทั้ง2คดีนะคะเป็นยาบ้า 5,400 เม็ดไอ้กว่า2กิโลกรัมอาวุธปืน1กระบอกกระสุน28นัดรถยนต์3คันรถจักรยานยนต์1คันแล้วก็โทรศัพท์มือถืออีก7เครื่องค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมูลค่าประมาณ 3,150,000 บาทเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชจะบอกว่าเรื่องราวของยาเสพติดนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนตำรวจจับได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
0: ค่ะต่อเนื่องกันทีนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติผู้นำท้องถิ่นท้องถี่ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์พร้อมกับกำชับส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดขอบคุ้มถั่วถึงที่ห้องประชุมศูนย์การปฏิบัติชั้น4สาราการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันนะคะแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครโดยมีนายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมค่ะ
1: โดยโครงการนี้นะคะประกันภัยพิบัติเผื่อประชาชนเป็นกลไกเพิ่มเติมนะคะในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยภาครัฐค่ะจัดซื้อประกันภัยให้ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศเพื่อรองรับความเสียหายที่อาจจะเกิดภัยพิบัตินะคะและก็เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุค่ะนอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือภัยหลังเกิดภัยนะคะสำหรับ ความคุ้มครองนะคะครอบคลุมภัยธรรมชาติ3ประเภทก็ได้แก่อุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569จนถึง30กันยายน2570นะคะแล้วก็มีการต่อประกันภัยทุกปีนะคะทั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ผู้นำท้องถิ่นให้เร่งศึกษารายละเอียดเงื่อนไขและก็สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างถูกต้องก็นำข้อมูลประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและก็เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบสิทธิและก็สามารถใช้ประโยชน์จากการความคุ้มครองตามโครงการได้อย่างถั่วถึงอีกด้วยนะคะกับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนค่ะตื่นเต้นไหมคะ
0: ตื่นเต้นค่ะ
1: ตื่นเต้นติดตามกันต่อคุณผู้ชมคะไทยช่วยไทยพลัสตอนนี้ก็เฟซซองแล้วนะคะเรียกว่าวันเร็กเป็นการลงทะเบียนแล้วก็ใช้ได้เฟซซองนะคะก็เดินหน้าต่อเดือนที่ซองนะคะก็เสี่ยงสะเทือนจากร้านค้านะคะแล้วก็ประชาชนที่หัดใหญ่นะคะฉีมาตรการรวมใจยังช่วยพยุงกำลังซื้ออีกด้วยนะคะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะขณะที่ร้านค้ารายย่อยนะคะก็ได้อานิสงส์จากเม็ดเงินที่หมุนเวียนกลับเข้าสู่ชุมชนติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: สำหรับบรรยากาศการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงมีประชาชนทยอยเข้ามาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องหนึ่งในร้านอาหารที่ได้รับความสนใจคือร้านเจี๊ยบข้าวมันไก่ตั้งอยู่บริเวณถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ย่านชุมชนภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ด้วยเมนูข้าวมันไก่ซึ่งเป็นเมนูง่ายๆที่รับประทานได้ทุกวัยและเป็นหนึ่งในตัวเลือกของผู้บริโภคในแต่ละวันในช่วงที่หลายคนต้องวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบสิทธิ์จากโครงการนี้ได้เข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการลดภาระค่าครองชีพทำให้บรรยากาศคึกคักขณะที่เสียงจากผู้ประกอบการสะท้อนให้เห็นว่าผลของโครงการไม่ได้อยู่เพียงการช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคแต่ยังเชื่อมต่อไปยังถึงร้านค้าขนาดเล็กที่มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้จากกำลังซื้อของประชาชนโดยเฉพาะร้านอาหารในชุมชนซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ประชาชนใช้บริการอยู่เป็นประจำเงินที่ถูกใช้จ่ายในแต่ละมื้อจึงยังคงหมุนเวียนกลับเข้าสู่ผู้ประกอบการในพื้นที
3: ่พอโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เข้ามาใช่ไหมครับก็ลูกค้าก็มีกำลังใช้จ่ายมากขึ้นครับในการจับจ่ายใช้สอยก็คือแบ่งเบาภาระไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าอุปโภคบริโภคอย่างร้านผมเนี่ยร้านข้าวมันไก่เนี่ยก็สามารถกระตุ้นยอดได้มากขึ้นโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ก็คือสามารถทำแอปได้ดีขึ้นแล้วก็เงินเข้าไวคือหลังจากลูกค้าสแกนปุ๊บวันต่อมาเงินก็จะเข้าเราก็จะได้มีเงินมาใช้จ่ายซื้อของเข้าร้านเลยทันทีก็อยากให้มีโครงการนี้สำหรับผู้ประกอบการนะครับก็ช่วยได้เยอะอยู่ครับในการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ครับ
2: จากร้านข้าวมันไก่เพียง1ร้านจะเห็นภาพการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนได้เป็นอย่างดีหลังจากนี้สิ่งที่ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการคาดหวังจึงไม่ใช่เพียงการประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละมื้อแต่คือการทำให้การจับจ่ายยังคงเดินหน้าต่อและให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในร้านค้าเล็กๆและชุมชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้โครงการไทยช่วยแถบพระ60/40เดินหน้าต่อเพิ่มเติมอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนรักษากำลังซื้อและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้มีรายได้และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการไทยช่วยแถบพลัสเพิ่มเติมประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐเดือนละ500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนรวมวงเงินสูงสุด 1,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการโดยยังคงเป็นการร่วมจ่ายในรูปแบบ60/40และสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนดการขยายโครงการออกไปอีก2เดือนถือเป็นความต่อเนื่องของมาตรการที่ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะร้านอาหารและร้านค้าชุมชนที่ต้องการให้กำลังซื้อยังคงหมุนเวียนในพื้นที่ขณะที่ประชาชนก็จะมีตัวช่วยในการบริหารค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน
4: ดีมากมันเหมือนกับว่าเราจะต้องไม่ต้องจ่ายเต็มโอเคเป็นโครงการที่ดีมากค่ะ เราได้ไปสแกนซื้อข้าวสารได้ถุงหนึ่งแล้วนะซื้อเนี่ยอย่างซื้อวันนี้ซื้อข้าวมันไก่ทั้งหมด5ห่อแล้วก็ใช้คนละครึ่งหมดเลยก็เราก็จ่ายไม่กี่บาทเองกินซื้อกลับบ้านฝากลูกฝากหลานนะแล้วก็กับข้าวที่ตลาดพวกผักพวกไก่พวกเนื้อทุกอย่างเราสแกนซื้อได้หมดเลยตัดสินใจจะซื้อตัดสินใจอะไรง่ายขึ้นค่ะประทับใจค่ะขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการดีๆให้อย่างนี้ให้ประชาชน
5: ตรงบ้านตรงไหนมีไทยช่วยไทยมีคนละครึ่งก็จะซื้อที่นั่นแล้วก็อีกอย่างนึงคือเวลากินเวลาอะไรนี่จะได้ไม่ได้สะดวกในการกินในการใช้เวลาจะซื้อกับข้าวหรืออะไรพวกเนี้ยขอบคุณรัฐบาลนะครับที่ส่งเสริมคนละครึ่งให้กับคนไทยทุกคนอยากจะให้มีต่อและมีตลอดไปครับทุกปีครับถึงแม้จะเดือนละ500ก็ยังดีครับดีกว่าไม่ได้เลยครับ
2: ทางนี้การเดินหน้าไทยช่วยแถบพราดเพิ่มเติมอีก2เดือนสะท้อนเป้าหมายของภาครัฐในการดูแลกำลังซื้อลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้เม็ดเงินยังคงหมุนเวียนผ่านร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจระดับชุมชนอย่างต่อเนื่องสมชายอัศสันถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีทีมข่าวภาคใต้รายงาน
1: นี่ร้านข้าวมันไก่ที่จังหวัดสงขลาเป็นไงคะ
0: น่ากินมาก
1: น่ากินมากนครศรีธรรมราชร้านข้าวมันไก่ก็มีอยู่แต่วันนี้เรานำที่จังหวัดสงขลามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะน่ากินไม่แพ้กันสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเขาก็เป็นเฟซซ่องแล้วน้องฟิล์มบอกว่าได้มากเมื่อกี้ทั้ง
0: ไม่ได้อะ
1: ย
0: ังไม่
1: ถึงอ๋ออรุยังไม่ถึงใช้กล้องแม่ไปก่อน คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงติดตามเรื่องราวดีน่าสนใจนะคะช่วงนี้พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ค่ะ

พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: ค่ะกลับมาต่อกันชวนจิตซ่องกันต่อนะคะ
1: หายตื่นเต้นยังคะ
0: แอบให้อินนิด
1: ๆโอเคเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันที่จังหวัดพังงานะคะคุณผู้ชมคะททพังงาค่ะชู The Show of เกาะยาวนะคะเป็นการแดนถุงนาพื้นใหญ่ในทะเลอันดามันของเกาะยาวนะคะสู่เสน่ห์ประจำช่วงกรีนซีซั่นไปเลยกันค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงานะคะเข้าเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยาวในช่วงกรีนซีซั่นนะคะโดยนำคณะสื่อมวลชนค่ะจังหวัดพังงากว่า20คนค่ะลงพื้นที่เกาะยาวน้อยรวมงาน The Show of เกาะยาวนะคะถุงหน้าหุ่นไลกาวิธีเกาะภายในงานเกาะยาวเฟสติวัลนะคะเพื่อเป็นการรวมสัมผัสและก็เผยแพร่เรื่องราวเสน่ห์ของวิถีชุมชนเกาะยาวน้อยค่ะโดยมีนายมนชัยการเรียบนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อยท่านเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะคะในพื้นที่กลางถุงหน้าก็มีโต๊ะแนะเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงานะคะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะก่อนพิธีเปิดงานนะคะมีการเดินขบวน The Show The Soul of เกาะยาวนะคะมีผู้เฒ่าผู้แก่รวมร้องเพลงดีเกียซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านของชาวบ้านเกาะยาวนะคะที่ใช้ร้องในงานพิธีต่างๆเช่นงานแต่งงานงานขึ้นเปเด็กแล้วก็มีเนื้อหาสอดคล้องกันใช้ชีวิตประจำวันนะคะขบวนชุดพื้นถิ่นจากพนักงานโรงแรมบนเกาะชมกิจกรรมอาหารพื้นถิ่นจากเชฟชุมชนและบอกเล่าความเชื่อของบรรพบุรุษในการทำนานะคะภายในงานนี้นะคะมีกิจกรรมหลากหลายอาทิเช่นแนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนแข่งขันขูดมะพร้าวทำขนมจากกันมะพร้าวขูดสาธิตการตำข้าวเมาคนเฒ่าคนแก่เหลาเหลืองเหลาหลอบกองไฟและการแสดงดนตรีเปิดโอกาสให้

0: ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวเกาะยาวอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนายอุทิศลิ้มสกุลนะคะผู้อำนวยการทรท.สำนักการพังงานะคะตันกระวางานครั้งนี้นะคะเป็นการนำเสนอในลักษณะมิติที่มักว่าการท่องเที่ยวเชิงทะเลภาษาเน่ของถุงนาผู้คนและก็เรื่องราวชุมชนนะคะและก็เป็นการสะท้อนการผสมผสานระหว่างธรรมชาติวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตพร้อมเปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวนะคะได้สัมผัสตัวตนของเกาะยาวอย่างใกล้ชิดและก็เนื่องในไฮไลท์ก็คือถุงหน้าเกาะยาวนี้แหละค่ะที่สวยงามแล้วก็เป็นบิเซตในช่วงกรีนซีซั่นระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมนะคะโดยเฉพาะในเดือนกันยายนนะคะเมื่อตอนข่าวออกร่วงทำกลางบรรยากาศเกาะกลางทะเลอันดามันนะคะเกาะยาวหน่อยนะคะไม่ได้มีแค่ทะเลนะคะเข้าปลุกข่าวกันในเกาะ อีกด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีซั่นของจังหวัดพังงาในช่วงนี้เลยค่ะ
0: ค่ะถัดมาจากพังงาเรามาแลกกันที่สุราษฎร์กันมั่งนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะกับช่วงนี้ไหมไทยช่วยไทยไหม
0: ใช
1: ่บันปื้นนะคะ
0: เมื่อวานเป็นวันแรกของการฉายซิดไทยช่วยไทยพัดเพิ่มเติมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนแห่ฉายซิดว่างลดขาฉายจ่ายขนาดที่ลานค่ะขาช่วยเพิ่มยอดค่ายค่ะตลาดนัดซอยซ่องตำบลคุ้นทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะในวันแรกของการเปิดให้ประชาชนฉายซิดไทยช่วยไทยพัด60 40เพิ่มเติมนะคะเป็นไปอย่างคึกคักผู้ซื้อข้าวลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงกลุ่มนักศึกษาเพื่อสอบถามถึงการฉายซิดและความรู้สึกต่อมาตรการดังกล่าวซึ่งพบว่าส่วนใหญ่นะคะให้ความสนใจและมองว่าเป็นมาตรการที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ในระดับนึงค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะจากการบูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะน้องฟิล์มเขาบอกว่าหลายร้านเนี่ยค่ะเตรียมความพร้อมรองรับลูกค้าที่ต้องการจะใช้ซิดแล้วค่ะโดยมองว่าเป็นการที่ประชาชนสามารถนำซิดมาใช้จ่ายซื้อสินค้าซื้ออาหารในลาดกันได้นะคะจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อแล้วก็ทำให้บรรยากาศการค้าในวันคึกคักมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคของกินของใช้ขณะที่ผู้ค้าบางรายนะก็บอกว่าก็นั่นนี่นะคะลูกค้าอาจจะเลือกเฉพาะสินค้าที่มันจำเป็นแต่พอมีโครงการนี้เข้ามาก็ซื้อได้เลยช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายก็ทำให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจเชื่อสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้นเราฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
2: ค่ะวันนี้คนออกมาซื้อสินค้าค่อนข้างเยอะค่ะก็ตื่นเต้นแหละเดือนสุดท้ายแต่ก็ยังมาใช้ถือว่าระยะเวลาจะนานหน่อยแต่ว่าคนออกมาใช้เยอะค่ะวันนี้ค่ะยอดขายเยอะขึ้นค่ะยอดขายดีขึ้นเพราะว่าจากที่ว่าเขาซื้ออย่างละนิดอย่างละนิดพอมีไทยช่วยไทยก็ซื้อแบบตุนเลยค่ะตุนไว้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็ใช้ได้อยู่คึกคักดีครับวันนี้ตอนเช้าคึกคักครับปรับปกติ
4: อยากให้มีโครงการนี้อีกไหมคะ
3: ก็ดีนะมันคึกคักดี
4: มองว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไหมคะ
3: ได้ดีกว่าเดิมดีกว่าครับที่อันนี้
0: ใช้บริการตลาดนัดกล่าวว่าได้กดรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละวันได้โดยเฉพาะค่าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องการซื้อเป็นประจำพอมองว่าการที่ภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนทำให้เงินที่มีอยู่สามารถนำไปใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะคะ60 40เฟสต้องใครยังไม่ใช้ก็ไปใช้กันได้นะคะเรียกว่าเริ่มเป็นวันเร็กกลับมาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกับข้าประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครศรีธรรมราชนะคะก็มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การจัดวางทุ่งขยะลั่งปรับระบบเก็บคนขยะเป็นวันละ1รอบค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะคะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการนำขยะมาวางที่จุดจัดเก็บช่วงเวลา 17:30 น.จนถึง 19:00 น.นะเพื่อให้เป็นการจัดเก็บเป็นไปตามรอบเวลาแล้วก็มีประสิทธิติภาพด้วยนะคะด้านดร.ชิษณุพงษ์สุวรรณค่ะรองนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและก็สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ก็ลงพื้นที่ค่ะระดมประชาสัมพันธ์การจัดวางทุ่งขยะในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างความรู้และก็ความเข้าใจให้แก่ประชาชนผู้ปักอาศัยและก็ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการช่วงเวลาการนำหญ้านี่แหละค่ะมาวางที่จุดจัดเก็บค่ะ
0: ค่ะการลงพื้นที่

0: ฝั่งนี้นะคะเจ้าหน้าที่เริ่มรงนะลงตั้งแต่บริเวณซี่แยกโฮมโปไปจนถึงลานชัยทวัฒน์โดยตลอดเส้นทางนะคะได้แจกใบปิ้วประชาสัมพันธ์พร้อมพูดคุยและชี้แจงแนวทางการจัดวันทุ่งขยะรวมถึงวัตถุประสงค์ของการกำหนดช่วงเวลาเพื่อให้ประชาชนสามารถนำขยะมาวางได้อย่างถูกต้องและช่วยให้การจัดเก็บขยะเป็นไปอย่างเป็นระบบนะคะทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเทศบาลนครศรีธรรมราชได้ปรับการเก็บค้นขยะในเขตเทศบาลเป็นวันละ1รอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการขยะและให้การจัดเก็บเป็นไปตามระบบและรอบเวลาที่กำหนดค่ะ
1: เทศบาลนครศรีธรรมราชนะคะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและก็ผู้ประกอบการนะคะนำขยะมาวางที่จุดจัดเก็บขยะในช่วงเวลายามกันนี้สักที17นาฬิกา30นาทีจนถึง19นาฬิกาคือตี5วันเย็นจนถึง1ทุ่มนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการการจัดเก็บขยะแล้วก็ขนย้ายขยะได้ตามรอเวลาก็ขอความร่วมมือกันด้วยนะคะช่วงท้ายๆค่ะติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงของเลิศเข้าภาครัฐค่ะ

0: วันแรกค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ลงทะเบียนข้อรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพก็65จังหวัดนะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเริ่มตั้งแต่8โมงเช้านะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปพ.นะเขาก็แจ้งนะเปิดระบบลงทะเบียนข้อรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะประสบอุทกภัยที่อยู่อาศัยจำเป็นซึ่งเกิดในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน69ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและก็กรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคม69ก็คือวันนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหรือว่ายื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในกรุงเทพแล้วก็พร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์นะคะช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีมีซีกรณีค่ะ
1: ค่ะกรณีที่1 นะคะอยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมครั้งไม่เกิน7วันและสับสิ้นเสียหายนะคะ2กรณีน้ำท่วมครั้งติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปนะคะ3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส้นพ้นกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป4กรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารซุ้มที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส้นพ้นกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปโดยครอบคลุมถึงพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะทั้งนี้นะคะขอผู้ขอความช่วยเหลือนะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสถานภัยนะคะหรือว่าเขตในคันช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับการช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนค่ะครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าหรือผู้รับเงินและก็ที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนะคะสำหรับการลงทะเบียนขอความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสามารถยืนกับข้อใดซ่องช่องทางนะคะ1,000แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะลงทะเบียนวันนี้ซ่องตุลาไปลงกันได้แล้วก็ซ่องนะคะยืนเอกสารโดยตัวเองตีองค์กรปกครองส่วนท้องที่ในพื้นที่นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนี่คือเรื่องราวในช่วงข้องเลิศเข้าภาครัฐและก็เรื่องราวดีๆในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ตื่นเต้นไหมคะ
1: ตื่นเต้นมาก
0: ให้ตื่นเต้นไหมคะ
1: ก็นิดนึง
0: โอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันไม่ล่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะจีแล้วก็น้องฟิล์มนะคะผมด้วยทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

อาหารใต้ไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่คือเรื่องราวของแผ่นดินและผู้คนที่นี่นครศรีธรรมราชรสชาติเริ่มต้นจากวัตถุดิบชุมชนและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรสชาติจัดจ้านสะท้อนถึงตัวตนคนใต้ได้อย่างชัดเจนขนมจีนน้ำยาใต้อาหารของชุมชนที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยรสชาติและความผูกพันอาหารไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตในทุกครัวเรือนนครศรีธรรมราชรสชาติอาหารไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการระเบียงใต้หน้าจอ NBT ภาคใต้ค่ะภารกิจวันนี้เป็นภารกิจของ NBT นครศรีธรรมราชที่ผนึกกำลังกับจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกๆวันศุกร์ทางด้านหัวหน้าส่วนราชการก็จะมาเรียกว่าเป็นการพบปะกับพี่น้องประชาชนในความคืบหน้าเรื่องของการบริหารจัดการจากส่วนกลางสู่ภูมิภาคในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ทั้ง20กระทรวงค่ะหนึ่งในนั้นเป็นความห่วงใยนะคะพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยตอนนี้ต้องส่งกำลังใจให้มากๆเรื่องราววันนี้ค่ะการเตรียมความพร้อมป้องกันเกี่ยวกับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ใกล้เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะเข้าสู่ในช่วงของฤดูมรสุมซึ่งตอนนี้เรียกว่าเข้าสู่ฤดูมรสุมแล้วแต่เพียงแต่ว่าภาวะที่ประสบปัญหาอย่างหนักนั้นเราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเราเห็นตัวอย่างจากที่อื่นในเรื่องนี้เราต้องให้กำลังใจในส่วนของการบริหารจัดการในพื้นที่เป็นอย่างไรคะวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชมาสร้างความอุ่นใจความห่วงใยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะขออนุญาตต้อนรับนะคะท่านภวิชเนตรภุกนะค่ะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการค่ะจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่
0: ะขออนุญาตเรียกคุ้นๆกันว่าพี่นนท์เพราะว่าพอเห็นหน้าค่าตาเนี่ยประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อไหร่พอเห็นเสื้อส้มแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะอุ่นใจมากขึ้นค่ะวันนี้ก่อนที่จะพูดคุยลงลึกรายละเอียดให้กำลังใจพี่น้องที่กำลังประสบภัยอยู่ในหลายพื้นที่กันสักนิดนึงค่ะ
1: ก็ทางหน่วยงานราชการนะครับโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็พร้อมนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนยามเกิดสาธารณภัยนะครับก็ต้องช่วยกันนะครับหน่วยงานราชการในพื้นที่เขาก็ทำเต็มความสามารถนะครับเต็มกำลังศักยภาพที่มีอยู่ณขนาดนั้นนะครับก็ต้องอดทนต้องช่วยตัวเองด้วยนะครับบางส่วนนะครับโดยนครศรีธรรมราชเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องเตรียมการแล้วล่ะครับเพราะว่าใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับตั้งแต่ตุลาจนถึงธันวาเนี่ย3เดือนเนี่ยเราต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียดการตั้งรับและการเตรียมความพร้อมในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชกับภารกิจเตรียมความพร้อมตั้งรับสถานการณ์น้ำช่วงแรกหมายขออนุญาตประชาสัมพันธ์ภารกิจโดยภาพรวมก่อนนะคะจากส่วนกลางเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้ประสบภัยหลายๆท่านเองเนี่ยก็รอคอยความคืบหน้าในเรื่องนี้อยู่นะคะนั่นก็คือเรื่องราวของการเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังจากที่ได้รับการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติไปแล้ว65จังหวัดก็คือต้องประกาศก่อนถึงจะมีการช่วยเหลือเป็นลำดับเป็นสเต็ปได้นะคะหมายขออนุญาตอ่านรายละเอียดอินโฟชุดนี้จากส่วนกลางจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอัปเดตข้อมูลณเวลานี้ก่อนนะคะก็คือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งภัยนี้เกิดในช่วง15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปหรือว่าท่านสามารถที่จะยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครพร้อมกับชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือติดตามตามมติของคณะรัฐมนตรีก็คือ4กรณีค่ะพี่น้องประชาชนค่ะที่เขาจะช่วยเหลือก็คือว่า1กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายกรณีที่2คือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปค่ะแล้วก็กรณีที่3คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบน้ำได้ล้อมท่านไว้หมดแล้วจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปแล้วก็กรณีที่4ค่ะกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ว่าส่งผลกระทบให้ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปเช่นเดียวกันโดยให้ความช่วยเหลือในการรับลงทะเบียนครั้งนี้นะคะในล็อตนี้ก็คือครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครสำหรับการลงทะเบียน ขอความช่วยเหลือนะคะเน้นย้ำค่ะประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสามารถที่จะยื่นคำร้องได้2ช่องทางนะคะหลักๆทางช่องทางแรกค่ะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ประชาชนสามารถที่จะติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมก็คือวันนี้เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปช่องทางที่2ค่ะท่านยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าระบบให้ท่านต่อไปนี่เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนกลางค่ะเรากลับมาในยังพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างวันนี้พี่น้องคนใต้ช่วงท้ายปลายปีเนี่ยต้องเตรียมตัวแล้วก็เฝ้าระวังในเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมเน้นย้ำข้อสั่งการจากส่วนกลางมายังภูมิภาคระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชเรารับข้อสั่งการและเราตั้งรับเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่กันไว้อย่างไรบ้างคะ
1: นะครับก็เบื้องต้นนะครับตอนนี้เราได้เปิดนะครับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยนะครับเราเปิดตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วนะครับเพื่อติดตามเฝ้าระวังนะครับซึ่งในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เนี่ยเรามาวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราได้จุดเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เป็นจุดเสี่ยงสำคัญนะครับด้วยกันอยู่ทั้งหมด6จุดนะครับซึ่งจุดแรกเนี่ยก็จะเป็นทางบริเวณรอบสนามบินนะครับนครศรีธรรมราชอ
0: ันนี้คือหลักๆเลย
1: ใช่ใช่ครับเพราะว่าตรงนี้คือน้ำท่วมไม่ได้เลยนะครับมันจะมีผลกระทบกับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การมาเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช
0: เดี๋ยวหมายขออนุญาตขั้นจังหวะท่านปอพอนิดนึงค่ะเพื่อที่จะให้ชุดข้อมูลนี้ได้สื่อถึงคุณผู้ชมทางบ้านอย่างชัดเจนนะคะสไลด์หน้าที่10ค่ะจะเป็นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้ง6จุดแล้วเดี๋ยวจะให้ท่านได้ไล่เรียงทีละจุดถึงเหตุปัจจัยทั้งหมดค่ะเชิญค่ะ
1: โอเคนะครับก็รอบสนามบินนครศรีธรรมราชนะครับจุดที่2ก็จะเป็นในเขตเทศบาลนะครับนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งบริเวณนี้ครับทางเทศบาลนครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับในเขตพื้นที่จำนวน16เครื่องนะครับแล้วก็จะมีกล้องในการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำนะครับในคลองที่ผ่านในเขตเทศบาลนะครับจุดที่2ส่วนจุดที่3ครับก็จะเป็นบริเวณลุ่มน้ำนะครับของอำเภอปากพนังนะครับในบริเวณลุ่มน้ำปากพนังในเขตอำเภอปากพนังอำเภอชะอวดอำเภอหัวไซอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็อำเภอเชียนใหญ่นะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่การทำเกษตรกรรมมีการปลูกส้มโอทับทิมสยามนะครับตรงนี้ทางชลประทานก็ได้มีการขุดลอกนะครับวัชพืชนะครับไปนะครับอย่างเช่นผักตบชวานะครับอันนี้เราก็ดำเนินการขุดลอกมาตั้งแต่มิถุนามาแล้วได้ประมาณ 700,000 กว่าตันนะครับแล้วก็จุดที่4นะครับก็จะเป็นเทศบาลเมืองทุ่งสงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตะวันตกของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจุดนี้ก็เป็นเวลาฝนตกนะครับจะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมก่อนเพื่อนนะครับแล้วก็จุดที่5ก็จะเป็นเทศบาลตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่ก็ลักษณะเช่นเดียวกันนะครับจำเป็นน้ำท่วมขังนะครับแล้วจุดสุดท้ายก็คือบริเวณริมแม่น้ำตาปีนะครับในอำเภอพิปูลและอำเภอฉวางตรงนี้เราก็ต้องมีการเฝ้าระวังเพราะว่าเป็นต้นน้ำนะครับแล้วก็ส่วนมากในเวลาฝนตกในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยจะตกหนักบริเวณเทือกเขาหลวงเทือกเขาหลวงนะครับซึ่งเราในพื้นที่ราบนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองหรือว่าพื้นที่บริเวณราบลุ่มเนี่ยเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังเพราะเราต้องรับน้ำจากเทือกเขานี้อยู่แล้วนะครับก่อนที่จะออกไหลสู่ทะเลนะครับซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ได้ประสานทางอำเภอทางท้องถิ่นให้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้กับพี่น้องประชาชนนะครับศูนย์พักพิงชั่วคราวเนี่ยทางจังหวัดนครเนี่ยเราก็โชคดีนะครับที่ได้รับความเมตตากรุณาจากในหลวงราชการที่10นะครับที่ให้เราได้สร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นในรักนะครับทั้งหมด4แห่ง
0: เดี๋ยวไมค์ขออนุญาตท่านปอพอนิดเดียวค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นชุดข้อมูลนี้ไปพร้อมกันสำหรับการสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนไม่มีใครอยากทิ้งบ้านไปนอนที่ไหนหรอกแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์คับขันในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่องของอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ต้องบอกว่าภาวนาไม่ให้เกิดขึ้นดีกว่านะคะทีมงานขึ้นสไลด์หน้า11ค่ะหน้า11นี้จะเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชความพร้อมด้านศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยนะคะเดี๋ยวจะให้ท่านป พได้ให้ข้อมูลไปพร้อมกันด้วยค่ะ
1: โอเคนะครับเบื้องต้นเราก็มีศูนย์พักพิงร่วมใจอยู่ในรัฐนะครับครอบคลุมอยู่ทั้งหมด4อำเภอมีอำเภอขนอมนะครับอำเภอเมืองอำเภอปากพนังแล้วก็อำเภอเชียงใหญ่ซึ่งแต่ละแห่งเนี่ยบรรจุคนนะครับรองรับคนประมาณ300คนนะครับก็จุดนี้ครับก็มีห้องน้ำนะครับมีที่ประกอบเลี้ยงมีสถานที่จอดรถนะในกรณีที่น้ำท่วมไม่มีที่จอดรถก็มาสามารถมาจอดที่นี่ได้มีลานกว้างนะครับเนื้อที่ก็เยอะพอสมควรนะครับไอ้ตรงนี้ก็บรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องใน4อำเภอนี้ได้นะครับส่วนอีกในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชนะครับก็ทางเทศบาลเนี่ยเขาเตรียมโรงเรียนไว้10แห่งนะครับเตรียมรองรับทำเป็นศูนย์อพยพเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็รองรับผู้คนได้ประมาณ 2,000 คนนะครับในเขตเทศบาลแล้วก็สุดท้ายครับทางท้องถิ่นนะครับแล้วก็อำเภอนะครับเราก็มีการสำรวจนะครับในการจัดตั้งศูนย์พักพิงทั่วคราวเราได้สถานที่มาแล้วจำนวน340แห่งนะครับตรงนี้รองรับได้ 90,000 กว่าคนนะครับทั่วทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะมีแอปพลิเคชันนะครับหลังจากนี้นะครับจะทำเส้นทางนะครับไปยังศูนย์พักพิงแต่ละแห่งนะครับแล้วก็ในศูนย์พักพิงแต่ละแห่งเนี่ยมีอุปกรณ์มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เราก็กำลังดำเนินการอยู่เพื่อให้พี่น้องมั่นใจนะครับในกรณีที่จำเป็นต้องอพยพจริงๆนะครับและมั่นใจว่าสามารถพักอาศัยอยู่ได้มีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมในหน่วยงานรัฐให้ความดูแลนะครับ
0: อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้เห็นภาพชัดมาตรการเป็นหัวข้อทีละสเต็ปเลยเพื่อที่จะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะเหตุอุทกภัยที่เราต้องเตรียมรับในช่วงปลายปีหลักๆเลยเพื่อเป็นภาพจำให้กับประชาชนเองเนี่ยทางหน่วยงานภาครัฐมีไทม์ไลน์เพื่อที่จะแนะนำพี่น้องประชาชนแล้วก็ไทม์ไลน์กระบวนการทำงานอย่างเช่นเมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นตอนนี้วิกฤตหนักสมมติวันนี้วิกฤตหนักการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรามีสเต็ปในการทำงานอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ตอนที่เราตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แล้วนะครับทางท่านผู้ว่าก็มอบหมายให้ทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทั้ง4ท่านเนี่ยลงพื้นที่นะครับในการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์นะครับก็แบ่งเป็นอำเภอไปนะครับทั้ง4ท่านหลังจากนั้นในแผนนะครับทางจังหวัดเนี่ยจะมีแผนเผชิญเหตุอุทกภัยอยู่นะครับก็จะบอกวิธีการในการจัดการกับสาธารณภัยนั้น
0: ๆ
1: ตั้งแต่ก่อนเกิดขณะเกิดหลังเกิดนะครับเนี่ยครับในแผนตัวเนี้ยก็จะมีบัญชีทรัพยากรนะครับเครื่องไม้เครื่องมือ
0: มีอะไรบ้าง
1: ใช่หน่วยงานในจังหวัด
0: ท่านปภ.นิดนึงค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านจะได้ทราบข้อมูลนี้ไปตรงกันจะได้ดูไทม์ไลน์ว่าขั้นตอนที่1ถึง12นี่เป็นอย่างไรทีมงานค่ะสไลด์หน้าที่20ค่ะมาตรการในการบรรเทาแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะคะสไลด์หน้าที่20จะได้ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ชมไปพร้อมกันพร้อมกับท่านปภ.ก็จะได้ให้รายละเอียดตรงจุดเลยค่ะ
1: โอเคนะครับก็เรามีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ
0: ์
1: นะครับแล้วก็ทางท่านผู้ว่าก็มอบหมายท่านรองนะครับในการดำเนินการลงติดตามพื้นที่นะครับที่รับผิดชอบนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มีการให้อำเภอนะครับตั้งศูนย์บัญชาการเช่นเดียวกับจังหวัดเหมือนกันเพื่อเตรียมพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นภายใน3เดือนนี้นะครับก็มีการแต่งตั้งคณะทำงานในการติดตามสถานการณ์นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในกระบวนการในศูนย์บัญชาการแต่ละระดับนะครับท้องถิ่นก็ไม่พลาดครับว่าต้องศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเช่นเดียวกัน
0: ตั้งรับ
1: ใช่ครับก็ลักษณะเดียวกับจังหวัดและอำเภอนะครับแล้วก็เราก็มีแผนนะมีแผนเผชิญเหตุนะครับในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับหลังจากนั้นครับเราก็มอบหมายให้อำเภอเนี่ยสำรวจพื้นที่เสี่ยงนะครับซึ่งในการที่อำเภอสำรวจมาแล้วเนี่ยเราก็ได้มีข้อมูลนะครับเราก็สรุปมาเป็นพื้นที่เสี่ยงหลักๆอยู่6จุดนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนี้ก็ยังมีมากกว่านี้นะครับแต่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่สำคัญแล้วก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ในเรื่องอ่างเก็บน้ำนะครับเรื่องฝายเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ให้ทางชนประทานนะครับแล้วก็โยธาธิการและผังเมืองสำรวจความมั่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็มั่นใจได้ครับว่าเขื่อนฝายไม่แตกนะครับแล้วก็เก็บน้ำไว้ให้กับความพอดีกับปริมาณที่กักเก็บของเขื่อนแต่ละพื้นที่
0: อันนี้นะเรายังอยู่ในหัวข้อที่เท่าไหร่นะคะเมื่อสักครู่
1: ตอนนี้ที่9แล้วครับ
0: เก็บน้ำที่9เดี๋ยวไหมขอเบรกตรงนี้ไว้แป๊บนึงเพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านได้อุ่นใจว่าเรามีอ่างเก็บน้ำที่รองรับเมื่อเกิดภัยได้พอสมควรค่ะทีมงานขึ้นสไลด์หน้าที่8ค่ะ อ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสไลด์ที่8เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้อุ่นใจสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวไมค์ขออนุญาตให้ข้อมูลตรงนี้นะคะอ่างเก็บน้ำซ้ายมุมบนซ้ายสุดของขอบจอค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่ในพื้นที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชความจุ86ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็ส่วนฝั่งขวามือค่ะของมุมจอบนสุดอ่างเก็บน้ำคลองกระทูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่ในพื้นที่อำเภอพิปูลจังหวัดนครศรีธรรมราชความจุ 70.50 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็ถัดมามุมซ้ายล่างค่ะคุณผู้ชมคะอ่างเก็บน้ำคลองสังอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชความจุ 36.58 ล้านลูกบาศก์เมตรตรงกลางสุดค่ะล่างสุดตรงกลางเลยอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพิปูลจังหวัดนครศรีธรรมราชความจุ60ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มุมล่างขวาสุดค่ะอ่างเก็บน้ำสมิทจวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริท้องที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชความจุ 1.70 ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นสภาพของอ่างเก็บน้ำณเวลานี้ก็คือก็จะมีทีมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไปดูแลสภาพความเรียบร้อยแล้วก็ปริมาณน้ำอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ตอนนี้น้ำในอ่างเนี่ยก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับทุกอ่างแต่ก็ยังไม่ได้กระทบนะครับกับสภาพอ่างความมั่นคงแข็งแรงอย่างครับ
0: ค่ะอันนี้สบายใจได้อ่างเก็บน้ำทั้งหมดที่ว่ามาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีความแข็งแรงทนทานและปริมาณน้ำแม้ว่าจะสูงขึ้นแต่ก็ยังไม่อยู่ในระดับที่ต้องกังวลใจแต่เพียงแต่ว่ามีการตั้งรับกันเอาไว้กลับไปที่สไลด์หน้า20เราจะต่อเนื่องกันในข้อที่10เรื่องของการเตรียมความพร้อมถัดไปค่ะ
1: นะครับก็ส่วนเครื่องสูบน้ำนะครับเราก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับเตรียมที่จะระบายน้ำในกรณีที่ฝนตกหนักนะครับในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชอยู่16จุดนะครับในพื้นที่เขตเทศบาลแล้วก็เขตในเขตลุ่มแม่น้ำปากพนังนะครับตรงนี้ก็ทางชลประทานก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้นะครับในบริเวณพื้นที่ที่สามารถระบายน้ำให้ไหลลงสู่ทะเลได้รวดเร็วนะครับตรงนี้ก็ประมาณ40กว่าตัวนะครับทั่วพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสั่งการของท่านผู้ว่าว่าให้เตรียมรับมือนะครับแล้วก็พยายามระบายน้ำให้ไหลออกสู่ทะเลให้รวดเร็วที่สุดนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ okay. ผม
0: ก็มาตรการดังกล่าววันนี้เมื่อเกิดภัยเราก็มีแผนเผชิญเหตุต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนค่ะวันนี้เพื่อให้เราเห็นการทำงานภาพชัดเราไม่ได้เห็นเฉพาะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเดียวเรามีองคาพยพต่างๆหลายหน่วยงานเมื่อเกิดภัยปุ๊บเนี่ยทางด้านศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เนี่ยเรามีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนอย่างไรบ้างที่จะทำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแบบไปกันเป็นทีมอะค่ะงานจะได้เร็วขึ้น
1: ครับก็ทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดเนี่ยก็มอบหมายนะครับให้ทางอำเภอนะครับท้องถิ่นนะครับอันนี้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงนะครับกรณีเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นะครับแล้วก็หน่วยงานทางทหารนะครับทางมตบ41ตรงเนี้ยเขาก็จะแบ่งเขตรับผิดชอบอยู่ทั้ง23อำเภอแล้วนะครับแล้วก็จะมีเครื่องจักรกลเนี่ยไปอยู่ประจำตามอำเภอเพื่อที่จะพร้อมนะครับให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้รวดเร็วที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็ทางสาธารณสุขนะครับเขาก็จะมีทีมนะครับในการเป็นทีมแพทย์สนามนะครับเหมือนช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับไฟป่าพุคนเข็งเนี่ยเขาก็ลงไปดูแลพี่น้องด้านสุขภาพพี่น้องประชาชนในป่าพุนะครับเขาก็มีทีมเป็นโรงพยาบาลสนามประมาณนี้ครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางพมจนะครับท้องถิ่นจังหวัดนะครับตรงนี้ก็ประสานนะครับขอข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องศูนย์พักพิงนะครับเรื่องเกี่ยวกับจำนวนอาสาสมัครในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอปพรนะครับจิตอาสาภัยพิบัตินะครับหรือว่ามูลนิธินะครับในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้วครับเพื่อรองรับสถานการณ์นะครับซึ่งคาดว่าปีนี้ก็ต้อง
0: คาดการณ์ให้พี่น้องประชาชนนิดนึงแต่อาจจะแบบว่าไม่แม่นเป๊ะนะคะคุณผู้ชมคะแต่เพียงแต่ว่าจากการคาดการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่สามารถที่จะเชื่อถือได้เพราะว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรง
1: ค่ะก็ดูจากปริมาณน้ำฝนสะสมนะครับตลอดทั้งปีซึ่งนครศรีธรรมราชตอนนี้ปริมาณน้ำฝนเนี่ยพึ่งจะ900กว่ามิลลิเมตรนะครับซึ่งแต่ละปีเนี่ยของเราเฉลี่ยอยู่ที่ 2,700 นะครับยังเหลือปริมาณน้ำฝนอีก 1,800 มิลลิเมตรนะครับซึ่ง3เดือนเนี่ยเราก็ต้อง ต้องดูครับอย่าให้มันตกแช่ตกนานน
0: ะ
1: ให้เฉลี่ยตกในแต่ละวัน
0: ใช่
1: ใช่ถ้าตกแช่ตกนานเมื่อไหร่เนี่ยสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราท่วม22อำเภอมีผู้เสียชีวิต11รายนะครับก็ถือว่าเป็น
0: เยอะสุดไหมคะเท่าที่ผ่านมา
1: ก็ยังไม่เยอะสุดครับเยอะสุดเนี่ยประมาณ28 29เมื่อปี5960นะครับช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วก็11รายก็ปีนี้ก็เราต้องเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเราเตรียมมาก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วครับก็ให้พี่น้องประชาชนอุ่นใจและก็มั่นใจในหน่วยงานสำนักงานปภ.นะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
0: เอาละค่ะวันนี้เพื่อที่จะสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดภัยเนี่ยก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องหลักๆ ก็คือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้เราก็ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่านก็เป็นประชาชนตาดำๆเหมือนทุกท่านนี่แหละบางท่านบ้านประสบอุทกภัยหนักแต่ก็ต้องออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเราเองในฐานะประชาชนเองเนี่ยถ้าเกิดภัยแบบกรณีฉุกเฉินน้ำมาอย่างถาโถมโดยที่เราเองก็ไม่ทันตั้งตัวสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเพื่อที่จะรักษาชีวิตและครอบครัวไว้เนี่ยตรงนี้ให้ความรู้กับผู้ชมทางบ้านกันสักนิดหนึ่งเพื่อให้เราตั้งหลักกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะ
1: ครับก็ทางสำนักงานปภ.เนี่ยก็จะรวบรวมนะครับข้อมูลจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราชนะครับชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเอาข้อมูลพวกนี้ครับมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนมาวิเคราะห์มาแจ้งเตือนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราแจ้งเตือนนะครับผ่านทางเซลบอร์ดแคสต์นะครับผ่านทางโทรศัพท์นะครับถึงมือพี่น้องประชาชนเลยว่าให้ทางพี่น้องประชาชนต้องปฏิบัติตนยังไงนะครับเวลาเกิดสถานการณ์อาจจะยกขนขึ้นที่สูงนะครับย้ายขึ้นย้ายรถไปยังจุดบริเวณอื่นนะครับหรือว่าอาจจะต้องมีการอพยพอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีการแจ้งเตือนก่อนที่จะมีภัยเกิดขึ้นล่วงหน้าประมาณ72ชั่วโมงนะครับก็ประมาณ3เดือนนี้นะครับก็คาดว่าอย่าเพิ่งรำคาญปภ.นะครับ
0: เราม
1: ีการแจ้งเตือนเป็นประจำนะครับเวลาคาดว่าภัยจะเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องแจ้งเตือนไว้ก่อนนะครับแล้วก็ในการแจ้งเตือนแต่ละครั้งเนี่ยครับก็ให้มั่นใจหน่วยงานว่าเรามีการเตรียมความพร้อมในการเข้าไปช่วยอพยพนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงนะครับเด็กเล็กนะครับในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าไปถึงได้เนี่ยเราก็ยังมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับที่เราจะแบ่งโซนแบ่งพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับเพื่ออพยพพี่น้องมายังที่ปลอดภัยนะครับหรือว่าศูนย์พักพิงที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ครับ
0: ค่ะก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานภาคราชการที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญอยู่ในพื้นที่ไหนก็ติดตามทางด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เอาไว้ค่ะเพราะว่าจะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ตั้งรับกับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอีกหนึ่งประเด็นที่อยู่ในความสนใจอันนี้ไม่ได้โฟกัสเฉพาะในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นข่าวฝากจากส่วนกลางค่ะเพราะหลายท่านก็กำลังสงสัยอยู่ในเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องของประกันภัยพิบัติเพื่อพี่น้องประชาชนเดี๋ยวไหมขออนุญาตนิดนึงนะคะตรงนี้ค่ะเพราะว่าล่าสุดตามที่หลายท่านเองก็รอคอยว่าเอ๊ะประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยเราจะมีสิทธิ์หรือเปล่าคือตามที่ได้ประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินกันไปก็คือ65จังหวัดนะคะในภาพรวมเพราะฉะนั้นค่ะทางด้านคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบกับแนวทางการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติเพื่อที่จะยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติของประเทศสร้างหลักประกันให้กับประชาชนแล้วก็เป็นการเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติค่ะโดยมุ่งคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนจากภัยพิบัติสำคัญ3ประเภทนะคะคุณผู้ชมค่ะฟังให้ดีค่ะก็คือประเภทแรกน้ำท่วมประเภทที่2วาตภัยอันนี้ลมประเภทที่3แผ่นดินไหวนะคะโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมค่ะ2569ถึง1ตุลาคม2570แล้วก็มีการต่ออายุประกันภัย ทุกปีด้วยนะคะโดยกรมธรรม์นี้จะมีรายละเอียดก็คือคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนได้แก่อุทกภัยความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 90,000 บาทวาตภัยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทและกรณีแผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทและกรณีภัยน้ำล้อมหากที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันค่ะรับเงินชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือน2คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนนะคะนี่เป็นรายละเอียดโดยเรื่องนี้ค่ะท่านสามารถเข้าไปติดตามได้ที่อาจจะเป็นเว็บไซต์แฟนเพจ Facebook หรือว่าสื่อช่องทางใดๆของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อที่จะให้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนก็เข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจแล้วว่าเหตุเกิดก่อน1ตุลาคม2569นี้ไม่อยู่ในเงื่อนไขนะคะแต่ว่าหลังจาก1ตุลาคม2569นี้ท่านจะอยู่ในเงื่อนไขเพราะบางท่านเองก็บอกว่าเราก็อยากได้รับการช่วยเหลือตรงนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าเงื่อนไขเราก็ต้องเคารพกติกาค่ะช่วงท้ายค่ะสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะอุทกภัยฝากให้กำลังใจพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะวันนี้ค่ะความห่วงใยจากท่านผู้ว่าซึ่งณเวลานี้ท่านสมชายลีล่าน้อยท่านก็เดินทางไปรับตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดินแล้วก็จะมีท่านรองผู้ว่าทั้ง4ท่านแต่ละท่านเนี่ยได้ฝากให้กำลังใจแล้วก็กำกับในเรื่องของการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับสาธารณภัยยังไงบ้างคะ
1: ก็นะครับเบื้องต้นนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้ครับเรายังไม่เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นะครับแต่หลังจากนี้ครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามเฝ้าระวังนะครับสถานการณ์นะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับหรือว่าทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับก็อยากให้ปฏิบัตินะครับปฏิบัติตามข้อแจ้งเตือนนะครับแล้วก็อย่างที่สองครับก็เตรียมข้าวของนะครับคล้ายๆกระเป๋าฉุกเฉินนะ
0: ใน
1: กระเป๋าฉ
0: ุ
1: กเฉินอาจจะมีเงินมียารักษาโรคนะครับเอกสารทางราชการข้าวอาหารแห้งนะครับน้ำดื่มอะไรเนี้ยให้เราสามารถดำรงชีพให้ได้อย่างน้อย 3-7 วันนะครับอันนี้ก็เตรียมไว้เพื่อเราจำเป็นต้องมีการอพยพจริงๆหรือว่าเราติดค้างอยู่ในบ้านไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยได้นะครับไอ้ตรงนี้ก็อยากให้พี่น้องนะครับเตรียมตัวไว้นะครับแล้วก็ขอให้มั่นใจในหน่วยงานทางราชการนะครับว่าเราก็มีการในการเฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดนะครับไม่ได้แจ้งโดยไม่มีข้อมูลอะไรนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆค่ะสำหรับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยหัวหน้าภวิชเนตรภุกนะค่ะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการจากปภ.นครศรีธรรมราชขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณผู้ชมที่รับชมมาโดยตลอดนะคะใหม่พร้อมด้วยผู้ร่วมรายการและทีมงานลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับเช่นเคยอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณสมชายวิจิตรไพศาลครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาติดตามการแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อช่วง5โมงเย็นที่ผ่านมานะคะก็มีการออกประกาศเตือนภัยสภาพอากาศแปรปรวนเป็นฉบับที่3แล้วนะคะหลักๆก็จะเป็นพื้นที่ตอนบนนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่3เมื่อเวลา 17:00 นบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ค่ะโดยวันที่4ตุลาคมนะคะพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังก็จะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่นะคะสำหรับวันที่4ตุลาคมขยับมา5ถึง6ตุลาคมค่ะยังคงเป็นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแต่ก็จะขยับลงมาที่ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะคะซึ่งในวันที่5ถึง6ตุลาคมเนี่ยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนก็จะลดลงแล้วนะคะจากนั้นวันที่7ตุลาคมค่ะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะส่วนภาคอื่นๆฝนก็จะลดลงค่ะนายชัยชาญสิทธิวรนันท์ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์

0: นนี้นะคะถือว่าเป็นสภาวะปกติในช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลเกิดจากมวลความกดอากาศสูงนะคะหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมประเทศไทยอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อลมหนาวนะคะกับอากาศชื้นมาปะทะกันแบบนี้เนี่ยก็จะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่แล้วก็จะมีโอกาสเกิดลูกเห็บตกในบางจุดด้วยแต่ว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของฝนเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นฝนวิ่งหรือว่ากวาดลงมาจากทางตอนบนนะคะไม่ได้ตกแช่เหมือนที่ผ่านมาก็จะเริ่มส่งผลกระทบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่4ตุลาคมเพราะฉะนั้นก็ยังต้องเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเฝ้าระมัดระวังแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: เราก็จะเห็นว่าวันที่4เองเนี่ยนะครับที่กลุ่มเนี้ยที่กำลังจะเคลื่อนลงมาเนี่ยนะครับเขาก็จะมาสัมผัสทางด้านเวียดนามลาวแล้วก็ภาคตกเฉียงเหนือก่อนที่ทําให้ภาคตกเฉียงเหนือเองเนี่ยกลุ่มเสี่ยงในเรื่องของฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงและวันที่5เห็นไหมเขากวาดลงมาภาคตกเฉียงเหนือด้านตะวันออกไปไงครับฝนลดน้อยลงไปเลยแต่ว่าในคืนของวันที่4เนี่ยเขากวาดมาแบบนี้และในพื้นที่ที่มันเป็นสีขาวๆอยู่เนี้ยก็อาจจะโดนฝนไปก่อนแล้วนะแล้ววันที่5เองเนี่ยในฝน24ชั่วโมงเนี่ยก็จะมาอยู่ทางด้านภาคกลางภาคเหนือและทางด้านซีกตะวันตกของภาคตกเฉียงเหนือมากขึ้นและภาคตะวันออกก็มีฝนเพิ่มมากเป็นหน้าหนาวฝนฟ้าคะนองนะฮะลมกระโชกแรงเน้นลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเองเนี่ยและรวมทั้งประเทศเหมือนกันอาจจะมีฝนตกหนักและอาจจะมีหนักมากไปบางที่ได้นะครับผมแต่พอมาดูวันที่6นะครับเราก็จะเห็นได้นะครับว่าเนี่ยภาคตกเฉียงเหนือเป็นไงครับสีขาวเลยฝนแทบจะไม่มีเลยหรือว่าฝนหายไปเลยก็ว่าได้และภาคกลางเองฝนก็น้อยภาคตะวันออกตอนบนฝนก็น้อยลงแต่ส่วนภาคเหนือยังมีอยู่นะครับเนื่องจากยังมีลักษณะของลมตะวันตกตัวเนี้ยที่เข้ามาอยู่และลมตะวันออกที่ตัวนี้ที่พัดขึ้นมาก็ทําให้ภาคเหนือเองเนี่ยยังคงมีฝนได้ยาวถึงประมาณวันที่7ได้นะครับแต่ส่วนภาคอื่นเนี่ยก็ลดน้อยลงตามระดับหลังจากวันที่5
2: เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำทุกลุ่มในประเทศนะครับจากการคาดการณ์อากาศแปรปรวนของกรมอุตุนิยมวิทยาในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมวลน้ำก้อนใหญ่จากภาคเหนือไหลเคลื่อนตัวลงมาถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาแล้วนะครับทำให้ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นมาอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะตรึงอัตรานี้ไว้ 3-4 วันเพื่อเตรียมช่องว่างรองรับปริมาณฝนตกใหม่ครับนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานได้อัปเดตสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับมวลน้ำจากแม่น้ำปิงวังยมที่ผ่านจุดพีคสูงสุดที่สถานี C2 นครสวรรค์เมื่อวานนี้ไปแล้วตอนนี้เดินทางมาถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาแล้วครับกรมชลจึงปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยารวมเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับการระบายน้ำครั้งนี้ก็ส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำนอกคันกั้นน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีรวมถึงบางส่วนของกรุงเทพด้วยน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นอีก 10-15 เซนติเมตรโดยมวลน้ำจะเดินทางมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอีก 2-3 วันแล้วก็จะมาถึงกรุงเทพต่อในอีก 3-4 วันข้างหน้าครับ
3: ณวันนี้วันที่2ตุลาคมนะครับ 2-3-4 ตุลาคมเนี่ยเราจะระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเราก็จะมีช่องว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในการที่จะรองรับน้ำเหนือถ้ากรณีฝนตกมากขึ้นช่วงตอนเหนือแม่น้ำปิงหรือแม่น้ำน่านนะครับแถวนครสวรรค์กำแพงเพชรพิษณุโลกอาจจะมีฝนตกนะครับเราอาจจะมีช่องว่างที่เพียงพอในการรับน้ำที่จะมาถึงถ้าเกิดกรณีที่ฝนตกเพิ่มในวันที่4 5 6 7ที่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้กล่าวถึงนะครับสำหรับปริมาณน้ำที่ระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับในวันนี้ครับจะมาถึงกรุงอยุธยาเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก2วันครึ่งถึง3วันนะครับจะมาถึงกรุงเทพมหานครใช้เวลาประมาณ 3-4 วันนะครับซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวครับก็จะกระทบต่อพื้นที่น้ำท่วมที่เดิมครับอาจจะสูงขึ้นประมาณสัก 10-15 เซนติเมตรนะครับจากน้ำวันนี้นะครับต้องนับไปอีก2วันข้างหน้าที่จะมาถึงว่าน้ำอาจจะขึ้นสูงจากเดิมจากวันนี้ประมาณสัก10-15เซนติเมตรครับถามว่ามีผลอะไรต่อกรุงเทพมหานครไหมนะครับยังยืนยันนะครับปริมาณน้ำที่เราระบายจากเขื่อนเจ้าพระยามานะครับจากเขื่อนพระราม6มาถึงแม้วันนี้ครับเราจะเพิ่มการระบายจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับประมาณน้ำดังกล่าวนะครับจากแม่น้ำป่าสักผ่านเขื่อนพระราม6นะครับและจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยามานะครับปริมาณน้ำที่ผ่านบางไทรนะครับสองแม่น้ำครับเจ้าพระยากับป่าสักนะครับจะมาสบกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่วัดพนัญเชิงนะครับหลังจากนั้นจะมาที่บางไทรถ้ามาบางไทรแล้วครับเรามองว่าในปริมาณเฉลี่ยตัวนี้ครับอยู่ที่2,100ลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับ ปริมาณน้ำที่เฉลี่ยของที่จะรวมกันมาเนี่ยน่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครคือเกณฑ์กระทบเนี่ยอยู่ที่ 3,000 ถึง 3,500 ในเกณฑ์น้ำเฉลี่ยที่บางไทรนะครับแต่ตัวนี้น้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2,000 ซึ่งอนาคตเนี่ยน่าจะไม่เกิน 2,300 ถึง 2,500 ตรงนี้ถือว่าไม่กระทบต่อคันกั้นน้ำในเขตกรุงเทพมหานครแน่นอนนะครับแต่ส่วนที่กระทบครับก็คงกระทบแถวกรุงเทพฯปริมณฑลบริเวณนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดครับตั้งแต่ปทุมธานีนะครับนนทบุรีเกาะเกร็ดอะไรเงี้ยครับน้ำจะสูงขึ้นในกรณีที่น้ำทะเลหนุนด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะต้องกระทบอยู่ในช่วงนี้ครับ
2: ท่านก็ยืนยันนะครับว่ากรุงเทพในส่วนในคันกั้นน้ำจะไม่กระทบส่วนสถานการณ์ในลุ่มน้ำอื่นๆครับทางกรมชลประทานระบุว่าภาพรวมอยู่ในช่วงขาลงทางลุ่มน้ำปราจีนบุรีบางปะกงก็มวลน้ำผ่านจุดสูงสุดไปแล้วรวมถึงลุ่มน้ำแม่กลองทางภาคตะวันตกนะครับที่ระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองก็เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มในพื้นที่ตอนบนช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมนี้อย่างใกล้ชิดครับ
0: พาไปดูความเสียหายหลังจากมีน้ำท่วมและตอนนี้ระดับน้ำหลายจุดก็เริ่มลดลงนะคะอย่างที่โรงเรียนบ้านวังปลาที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะปรากฏว่าพอน้ำลดลงเข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะมีอุปกรณ์การเรียนการสอนเสียหายเกือบ 100% ค่ะก็มีการขอเปิดรับบริจาคเพื่อจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่งค่ะไปดูภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นนะคะอันนี้คืออุปกรณ์การเรียนของเด็กๆที่โรงเรียนบ้านวังปลาตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนต้องช่วยกันขนย้ายคอมพิวเตอร์เครื่องปรินเตอร์หนังสือเรียนรวมถึงอุปกรณ์ที่เสียหายไปกองไว้ด้านนอกค่ะนายปราการฤทัยมณีเกษมครูโรงเรียนบ้านวังปลาบอกว่าทรัพย์สินของโรงเรียนเสียหายเกือบ 100% แล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าจะกลับมาเปิดการสอนได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้หรือไม่เพราะว่ายังต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้งบประมาณเพื่อฟื้นฟูรวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่เกือบทั้งหมดค่ะโอกาสนี้นะคะโรงเรียนบ้านวังปลาขอเปิดรับการสนับสนุนทั้งโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาหนังสือเรียนทุกวิชาตั้งแต่ชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ถึงปีที่6เครื่องปรินเตอร์กระดาษ A4 ปากกาไวท์บอร์ดคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนโทรทัศน์โต๊ะครูเครื่องเคลือบพลาสติกกระดานไวท์บอร์ดหม้อหุงข้าวขนาดใหญ่และพัดลมสำหรับห้องเรียนรวมถึงสิ่งของอื่นๆทั้งหมดนี้สามารถติดต่อไปได้นะคะที่โรงเรียนบ้านวังปลาค่ะหรือผ่านหมายเลขโทรศัพท์0635162716นะคะขออนุญาตบอกหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ0635162716ค่ะ
4: เบื้องต้นเนี่ยเขตพื้นที่ครับหลังจากโรงเรียนรายงานไปแล้วว่าเขตพื้นที่ได้เข้ามาดูแลในเรื่องของการทำความสะอาดครับว่าให้โรงเรียนเนี่ยให้งบประมาณโรงเรียนมาทำความสะอาดแล้วก็เหมือนเขตพื้นที่จะประสานงานเบื้องต้นไปทางสพฐกับกระทรวงครับว่าจะช่วยโรงเรียนในด้านไหนได้บ้างทีเนี้ยการทำงานของรัฐนะครับมันจะมีระบบขั้นตอนเนาะโรงเรียนก็เข้าใจแต่เพื่อให้โรงเรียนสามารถเปิดทำการได้เราก็เลยเปิดรับบริจาคแล้วก็เปิดรับสิ่งของเพื่อพร้อมสำหรับเปิดการเรียนการสอนในระหว่างนี้ครับ
2: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดระยองตอนนี้หลายจุดคลี่คลายแล้วนะครับชาวบ้านเริ่มเข้าไปทำความสะอาดบ้านเรือนว่าจ้างรถสไลด์เพื่อมายกรถที่จมน้ำออกไปซ่อมแซมส่วนที่โรงพยาบาลแกลงครับแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเมืองแกลงแล้วก็จิตอาสาก็นำรถน้ำเข้าไปฉีดล้างทำความสะอาดอาคารเพื่อเตรียมความพร้อมกลับมาเปิดให้บริการประชาชนในด้านของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองครับได้นำครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด12แห่งออกมาตั้งศูนย์ Fix It จิตอาสารวมถึงศูนย์ย่อยในชุมชนอำเภอเมืองระยอง10แห่งเพื่อช่วยซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าในบ้านรวมถึงยานพาหนะให้ประชาชนครับ
0: นอกจากนี้ค่ะทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน17ระยองได้ร่วมกับเทศบาลตำบลทับมาตั้งจุดให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์บริเวณเทศบาลตำบลทับมาภายใต้โครงการกระทรวงแรงงานรวมพลังจิตอาสาศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยผู้ประสบอุทกภัยนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้เรียกประชุมทุกภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่นิคมอมตะนครเฟส8 9และ10หลังรับน้ำจากอำเภอพนัสนิคมประกอบกับผนังกั้นน้ำเสียหาย3จุดทำให้น้ำทะลักเข้าพื้นที่ล่าสุดทางนิคมแจ้งว่าสามารถซ่อมแซมคันกั้นน้ำทั้ง3จุดเสร็จสิ้นแล้วนะคะ

0: เดียวกันค่ะทางจังหวัดชลบุรีได้ระดมเครื่องสูบน้ำขนาด 12-14 นิ้วจากส่วนท้องถิ่นและเมืองพัทยาเข้าติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเวลา 18 นาฬิกาวันนี้เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงบริหารจัดการน้ำให้ลอดผ่านใต้ถนนเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังและจากสถานการณ์ในอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรมีปริมาณกักเก็บ128ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 130.77% ของความจุจึงมีการแจ้งเตือนเพิ่มการระบายน้ำไม่เกิน 500,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนในอำเภอพนัสนิคมอำเภอพานทองและพื้นที่ท้ายน้ำติดตามสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด
1: ขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันตกนะครับมวลน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแล้วก็แม่น้ำแควใหญ่ไหลลงสู่เขื่อนแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับจึงทำให้กระแสน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลแรงขึ้นด้วยส่งผลกระทบโดยตรงต่อพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เป็นผู้เลี้ยงปลาในกระชังในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีแรงน้ำเนี่ยซัดจนแพพังแล้วก็ซัดกระชังปลาหลายแห่งสลิงขาดอุปกรณ์ขาดไปเลยนอกจากนี้ยังพบปลาตายในกระชังเป็นจำนวนมากด้วยเกษตรกรเล่าครับว่ามีกระชังปลากว่า200กระชังในพื้นที่ตำบลเขาน้อยอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีปลาขนาดใหญ่ถึงประมาณ100ตันที่เสียหายทั้งหมดก่อนหน้านี้ได้รับการแจ้งเตือนจากทางจังหวัดแล้วนะครับให้จับปลาในกระชังบางส่วนไปขายก่อนแต่ก็ยังต้านกระแสน้ำไม่ได้ขณะที่สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสำรวจความเสียหายซึ่งพบว่ามีผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้รับผลกระทบมูลค่าเสียหายถึงกว่า200ล้านบาทเลยครับ
2: เราเคยเจอน้ำแรงแต่ว่าเราไม่เคยเจอแรงขนาดนี้ครับคือที่ผ่านมาเวลาที่เราเสริมเชือกเสริมถังเข้าไปมันก็จะมีเสียหายบ้างแต่ว่าจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับแต่ว่าปีนี้ด้วยปริมาณน้ำที่ทางเขื่อนปล่อยเนื่องจากที่ฝนตกเยอะเนี่ยครับมันรุนแรงมากครับทำให้ผลผลิตเสียหายเกือบทั้ง 100% นะครับ
3: จำนวนกระชังที่เลี้ยงปลาในเขตที่เราอนุญาตเนี่ยนะไม่ต่ำกว่าเกือบหมื่นกระชังประมาณ 9,000 กว่าแล้วก็สร้างผลกระทบต่อกระชังปลาซึ่งส่วนมากกระชังของเราเนี่ยอยู่ในลำน้ำแฟน้อยประมาณ 7-8,000 กระชังนั้นกระทบหนักมากเสียหายหนักเกือบ 100% นะครับความเสียหายจากโครงสร้างของกระชังจากอาหารปลาที่เขาเอาไปสต็อกไว้แล้วก็น้ำท่วมโกดังท่วมบ้านพักเรือนท่วมแพพักและก็ความเสียหายจากปลาที่นกน้ำแล้วก็ตายไปจำนวนมาก
1: ต่อกันที่จังหวัดนครปฐมนะครับนายยงยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมก็เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่24ตำบล108หมู่บ้านศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอำเภอนครชัยศรีได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากอุทกภัยเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้องจากนั้นรองผู้ว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ตลาดท่านาซึ่งในส่วนการแก้ไขก็ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเปิดทางระบายน้ำสู่แม่น้ำท่าจีนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่และประชาชนยังมาร่วมกันขนกระสอบทรายวางแนวป้องกันในจุดเสี่ยงน้ำท่วมโดยเฉพาะแนวแม่น้ำและพื้นที่ชุมชนเพื่อช่วยลดผลกระทบด้วยครับ
0: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์และสิงห์บุรีเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางค่ะขณะที่จังหวัดอ่างทองเร่งวางแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันพื้นที่ค่ะไปดูที่จังหวัดนครสวรรค์กันก่อนนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนระดับน้ำจากคลองท่าขนมจีนและคลองต่างๆในตำบลบ้านแก่งอาจล้นตลิ่งในพื้นที่หมู่1 2 3 7 11ที่ตำบลวัดใจหมู่ที่7 8 9และ10ตำบลนครสวรรค์ตกและตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองนครสวรรค์รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะคะขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถย้ายกลุ่มเปราะบางและหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ทันทีค่ะ ขยับลงมาที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ออกประกาศแจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรงในพื้นที่อำเภอพรมบุรีหลังพบมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลลอดใต้แนวคันกั้นน้ำบริเวณหมู่1ตำบลหัวป่าซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันจึงขอให้ประชาชนเร่งอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กไปยังศูนย์พักพิงรวมถึงขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงในขณะเดียวกันนะคะในพื้นที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีทางผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำรั่วซึมบริเวณแนวเขื่อนก่อสร้างใหม่ในตำบลทับยาซึ่งเป็นจุดที่เคยชำรุดเมื่อปี2568เบื้องต้นประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับจ้างเร่งอุดรอยรั่วซึมเพื่อให้แนวป้องกันน้ำกลับมามีความมั่นคงโดยเร็วค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดอ่างทองครับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองและทหารกองพลที่1รักษาพระองค์โดยกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ลพบุรีก็มาวางแนวกระสอบทรายพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาผุดแล้วก็เอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่ใกล้กับบ่อเต่าวัดต้นสดนะครับซึ่งนอกจากจุดนี้แล้วก็ยังมีที่โค้งปลาทูริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับวัดอ่างทองวรวิหารที่วันนี้ก็จะทำแนวกระสอบทรายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ซึมเข้ามาเช่นกันขณะที่ถนนด้านหลังวัดต้นน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ไหลซึมผ่านด้านล่างของแนวคันกั้นน้ำเข้ามายังแนวแบเรียร์ชั้นแรกแต่ยังมีชั้นที่2กั้นอยู่ครับช่วยไม่ให้น้ำท่วมถนนแต่ก็ยังมีไหลซึมเข้ามาบ้างอย่างไรก็ตามรถยังสามารถสัญจรได้เพียงแต่ต้องเข้าออกทางประตูหลังวัดครับ
0: ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายทัศนัยสุธาพจน์นะคะในฐานะรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสะพานป่าโมกหมู่5ตำบลบางปรากฏอำเภอป่าโมกเพื่อไปดูความคืบหน้าการเสริมแนวคันดินและการบรรจุกระสอบทรายเพื่อป้องกันระดับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากแนวคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาในชั้นแรกเนี่ยยังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมจากความเสียหายเมื่อปี2568ซึ่งปัจจุบันศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้ประเมินสถานการณ์โดยใช้สถิติระดับน้ำปี2568มาเป็นเกณฑ์หลักในการป้องกันพร้อมทั้งมีข้อสั่งการให้เร่งสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมชั้นที่2เพิ่มเติมในทุกจุดเสี่ยงที่เคยเกิดปัญหาค่ะ
1: ขณะที่การสำรวจสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาปรับเมตรต่อวินาทีขณะที่ระดับน้ำที่หน้ากรมชลประทาน3เสนนะครับ38เซนติเมตร1ไม้บรรทัดนิดๆเท่านั้นนะครับหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาค่อยๆปรับเพิ่มการระบายน้ำมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยคาดว่ามวลน้ำจากการระบายของเขื่อนเจ้าพระยาจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันก็จะเดินทางมาถึงกรุงเทพแล้วก็จะอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณจุดนี้สูงขึ้นอีกประมาณ 10-20 เซนติเมตรครับอย่างไรก็ตามการเพิ่มของระดับน้ำในพื้นที่กรุงเทพจริงๆก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งระดับน้ำทะเลหนุนปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่และประสิทธิภาพการระบายน้ำของกทม.เองทำให้ระดับน้ำในแต่ละจุดก็อาจจะเพิ่มขึ้นไม่เท่ากันและจากการสังเกตพื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยาก็พบว่าหลายหน่วยงานทั้งศาสนสถานและสถานที่ราชการก็ได้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเตรียมรองรับฝนระลอกใหม่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าไว้แล้วแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ด้วยครับ
0: เราพาคุณผู้ชมไปฟังข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานถึงทั้งสถานการณ์น้ำฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำเหนือแล้วนะคะไปฟังข้อมูลจากฝั่งนักวิชาการถึงสถานการณ์น้ำเหนือกันบ้างนะคะทางผู้อำนวยการศูนย์การวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะได้กางโมเดลจำลองสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็เชื่อว่าปริมาณน้ำเหนือในปีนี้จะไม่หนักแล้วก็ไม่รุนแรงเท่ากับปี54โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพชั้นในค่ะส่วนที่หลายคนกังวลเรื่องฝนตกหนักอีกระลอกหนึ่งก็คือช่วงประมาณ 5-8 ตุลาคมนี้นะคะมีจุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ที่มวลน้ำผ่านจังหวัดนครสวรรค์ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตผู้อำนวยการศูนย์การวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยรังสิตพร้อมด้วยดร.อาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมแถลงข่าวประเมินสถานการณ์มวลน้ำเหนือไหลหลากลงสู่ลุ่มเจ้าพระยาโดยรองศาสตราจารย์ดร.เสรีได้เปิดเผยผลจำลองสถานการณ์น้ำในแต่ละช่วงวิกฤตอุทกภัยพร้อมยืนยันว่าปริมาณน้ำหลากสะสมที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 2,400 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคิดเป็นเพียง 40% ของเมื่อปี54นะคะ ทำให้สถานการณ์โดยรวมเนี่ยจะไม่รุนแรงเท่ามหาอุทกภัยในอดีตและกรุงเทพมหานครชั้นในแทบไม่มีความเสี่ยงน้ำท่วมแต่ว่าพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก็มีนะคะก็จะเป็นชุมชนนอก

0: แนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนทั้งในจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีตอนบนและนนทบุรีรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพอย่างบางนาลาดกระบังและคลองสามวาค่ะส่วนความกังวลเรื่องฝนตกช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้นะคะประชาชนยังไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะว่าปริมาณฝนเนี่ยจะตกในเกณฑ์ปกติคือ 40-60 มิลลิเมตรจุดเปลี่ยนสำคัญอีกอันนึงก็คือมวลน้ำผ่านนครสวรรค์ที่จะต้องไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะนอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่าการเตือนภัยส่วนกลางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังขาดงบประมาณเครื่องมือและความมั่นใจในการกดเตือนภัยด้วยตัวเองเพราะเกรงว่าประชาชนจะตื่นตระหนก
1: ตอนนี้มวลน้ำเหนือกำลังมาแล้วนะครับวันนี้ผ่านนครสวรรค์มานะครับตัวเลขนะครับประมาณ 2,400 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเราต้องจินตนาการว่าผ่านมาแล้วก่อนมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแม่น้ำสแกกังเข้ามาทางซ้ายก็จะเติมลงมาอีกนะหลังจากนั้นเขื่อนเจ้าพระยาต้องบริหารให้ได้เรารับทราบมาว่ากทม.มีโครงสร้างพื้นฐานการระบายน้ำที่ดีมากถ้าเห็นภาพซ้ายไหมครับ254น้ำเหนือ 2556 ก็ 2569น้ำฝนแสดงว่าที่เราทราบกันมาดีว่าโครงสร้างพื้นฐานการระบายน้ำอุโมงค์สามารถรับกับน้ำฝนได้แต่บัดนี้มันเป็นสภาพอย่างนี้แล้วนั่นแสดงเห็นว่าเราไม่มีความมั่นใจเลยในระบบโครงสร้างพื้นฐานเราต้องยอมรับว่าทั้งภาคเหนือภาคกลางปริมาณฝนสะสมในปีนี้น้อยกว่าในปี54ยังมีนัยยะสำคัญนะครับภาคเหนือ 1,500 ในปี54นะในปีนี้ 1,200 ในภาคกลาง 1,400 ปี54ในปีนี้ 1,000นะครับเดี๋ยวจะมีกราฟให้เห็นข้อ2คืนขนาดใหญ่เต็มเราต้องยอมรับนะภาพที่พวกเราได้รับนะครับในปี54ปริมาณน้ำหลากสะสมปริมาณน้ำผ่านนครสวรรค์ณปัจจุบัน 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ปัจจุบันปี69ผ่าน 4,300 ล้านลูกบาศก์เมตรนะนั่นหมายว่าไซส์ต่างกันเยอะอาจจะผ่านนครสวรรค์ 3,000 นะเราเลยตั้งว่านี่คือ worst case scenario สำหรับปีนี้นะครับ 3,000 ลูกบาศก์เมตรท่านเห็นภาพไหมเราอาจจะมองภาพว่าคล้ายกันเท่าๆกันแต่จริงๆแล้วตัวเลขต่างกันเยอะนะฮะตัวเลขพื้นที่น้ำท่วมตัวเลขระดับน้ำท่วม
0: นอกจากนี้นะคะยังได้เสนอแนวทางการรับมือภัยพิบัตินะคะก็จะเน้นหลักเรื่องประชาชนต้องช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวก่อนโดยประเมินความเสี่ยงพื้นที่ตนเองและเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงทันทีโดยไม่ต้องรอประกาศเตือนภัยจากภาครัฐตามมาด้วยชุมชนร่วมมือกันช่วยเหลือและการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐค่ะ
2: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าโฟกัสในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งจุดที่ยังท่วมอยู่จะเร่งระบายน้ำออกไปอย่างไรแล้วก็การเตรียมพร้อมรับฝนระลอกใหม่ด้วยครับ

พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการคู่ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและจิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT 2 HD เริ่ม1 ตุลาคมนี้

มาติดตามความคืบหน้าสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับภาพรวมการระบายน้ำก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำว่าเร่งพร่องน้ำในคลองสายหลักโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกเพื่อเตรียมรับมือกับปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกลงมาเพิ่มเติมอีก

0: ครับนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงว่าภาพรวมการระบายน้ำในคลองสายหลักมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวแล้วก็คลองแสนแสบอย่างไรก็ตามในส่วนคลองประเวศบุรีรมย์ยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งระบายน้ำออกเนื่องจากว่าปริมาณน้ำสะสมก็ยังเยอะอยู่สำหรับการบริหารจัดการในระยะนี้ทางกทม.มุ่งเน้นพร่องน้ำในระบบให้มากที่สุดเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับปริมาณฝนตามที่กรมอุตุคาดการไว้ซึ่งประเมินว่าจะเป็นลักษณะฝนตกเป็นช่วงๆนอกจากนี้ยังได้ปรับเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์จากเดิม10เซนติเมตรเป็น20เซนติเมตรเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอีกทางนึงด้วยส่วนการจัดการพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่กทม.ได้เตรียมลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านและชุมชนในเขตสะพานสูงเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการระบายน้ำที่ค่อนข้างล่าช้าขณะที่พื้นที่เขตลาดกระบังก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่4เครื่องแล้วอยู่ระหว่างการเสริมแนวคันกั้นน้ำบริเวณคลอง1อีกประมาณ100เมตรเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่สูบออกไปแล้วเนี่ยไหลย้อนกลับเข้ามาซึ่งคาดว่าจะเดินเครื่องสูบน้ำได้อย่างเต็มรูปแบบภายในวันนี้นี่แหละนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำเหนือที่ระบายลงมาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำมากกว่า1เมตรครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นระยะที่ยังปลอดภัยยังบริหารจัดการได้โดยจะเน้นควบคุมทิศทางน้ำให้ระบายออกสู่ทะเลผ่านพื้นที่ตอนกลางเพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ำกระจายตัวเข้าสู่พื้นที่ฝั่งตะวันออกซึ่งอาจจะส่งผลมาซ้ำเติมในพื้นที่เขตลาดกระบังกับเขตประเวศได้ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในส่วนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
1: ตอนนี้ตัวเลขที่ปล่อยมา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราไม่กังวลนะเพราะว่าสามารถปล่อยมาตรงกลางได้เลยเพราะว่าเรามีเขื่อนกันน้ำที่มีความสูงตอนนี้ระดับน้ำก็ยังต่ำกว่าเขื่อนเราเนี่ยเมตรกว่าจริงๆแล้วไม่มีแล้วตอนนี้เข้าใจว่าเมื่อกี้ทางอธิบดีกรมชลรายงานว่าก็น่าจะเป็นก้อนสุดท้ายแล้วแล้วก็จะค่อยๆลดลงนะนั่นผมว่าน้ำเหนือคงไม่ต้องกังวลเฉพาะคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำก็จะมีชุมชนที่รู้คงรู้อยู่แล้วว่าหน่อยอยู่นอกคันกั้นน้ำนะแล้วก็บอกว่าผมสมมติอย่าไปพร่องออกทางตะวันออกเพราะว่าเราไม่อยากได้น้ำมาทางตะวันออกเราอยากได้น้ำมาตรงกลางแล้วก็ลงทะเลไปเลยมันก็จะไปเหมือนทางด่วนน้ำพรืดไปเลยแต่ถ้าเอามาอ้อยอิงแถวตะวันออกเราก็จะมีปัญหาอีกก็มันก็จะกลับมาที่ลาดกระบังประเวศอะไรเงี้ยตอนนี้น้ำเหนือไม่มีข้อเป็นห่วงอะไร
2: อย่างที่เขตลาดกระบังนะคะเมื่อสักครู่ทางผู้ว่ากทม.ได้บอกไปแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยแม้ภาพรวมระดับน้ำจะเริ่มลดลงไปบ้างแต่ว่าบางจุดก็ยังมีน้ำท่วมขังสูงเพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะคะทำให้ยังมีประชาชนได้รับผลกระทบในพื้นที่อยู่กระทรวงสาธารณสุขก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามที่เขตลาดกระบังซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลด้านสาธารณสุขให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ค่ะนี่คือสถานการณ์น้ำท่วมในเขตลาดกระบังนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจมาด้วยจะเห็นว่าแม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงไปบ้างนะแต่ว่าหลายจุดก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะก็ยังเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางและบางจุดระดับน้ำก็ยังสูงนะคะรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำใช้ท่อซิ่งระบายน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ไปแจกอาหารน้ำดื่มนะคะดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะส่วนการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นะคะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขณโรงพยาบาลสนามโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังหลังจากพบว่าประชาชนในชุมชนยังได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่ยังลดลงค่อนข้างช้าค่ะโดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ตั้งขึ้นอยู่ใจกลางชุมชนรองรับประชาชนในซอยเคหะร่มเกล้าแล้วก็เขตลาดกระบังกว่า 30,000 คนช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลรักษาได้อย่างสะดวกนะคะสำหรับบริการทางการแพทย์มีทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปการเฝ้าระวังสังเกตอาการและบริการอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงโดยทำหน้าที่เป็นศูนย์คัดกรองก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลภายนอกซึ่งตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อวันที่29กันยายนมีการดูแลผู้ป่วยและส่งต่อได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ที่พบนะคะก็มีทั้งบาดแผลจากของมีคมและโรคน้ำกัดเท้า นอกจากนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นั่งเรือเข้าไปแจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์โดยเฉพาะยาป้องกันโรคฉี่หนูเชิงรุกซึ่งแจกจ่ายไปแล้วกว่า 16,000 ชุดในขณะเดียวกันมีบริการให้คำปรึกษาผ่านระบบแพทย์ทางไกลบนแอปพลิเคชันหมอพร้อมรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตและการสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับสภาพน้ำเสียในชุมชนส่วนภาพรวมสถานการณ์ในต่างจังหวัดนะคะทางรัฐมนตรีบอกว่าทุกพื้นที่ก็ได้เตรียมแผนรองรับไว้อย่างรัดกุมค่ะ
0: นอกจากการเร่งระบายน้ำเก่าแล้วนะครับทางกรุงเทพมหานครก็ต้องเตรียมรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้ด้วยโดยทบทวนแผนเผชิญเหตุทุกเขตพร้อมเตรียมอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางและจัดตั้งศูนย์พักพิงจุดบริการช่วยเหลือรวมถึงเพิ่มมาตรการดูแลพื้นที่จัดประชุมธนาคารโลกด้วยครับเรื่องนี้เปิดเผยโดยนายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่ากรุงเทพมหานครเร่งรัดการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือแอปพลิเคชันของกรุงเทพมหานครหรือถ้าไม่สะดวกออนไลน์ไปที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตก็ได้นะครับจะครอบคลุมทั้งค่าซ่อมแซมบ้านค่าที่พักพิงค่ารักษาพยาบาลและค่าดำรงชีพเบื้องต้นด้วยในส่วนการรับมือฝนที่จะตกหนักตั้งแต่วันที่11ตุลาคมนี้กทม.จะทบทวนแผนเผชิญเหตุโดยทุกสำนักงานเขตพร้อมใช้เซลล์บรอดแคสต์ในการแจ้งเตือนเตรียมอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางรวมถึงจัดศูนย์พักพิงจุดบริการแพทย์อาหารและถุงยางชีพขณะเดียวกันได้เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการหน้างานในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะกรุงเทพเหนือลาดกระบังและหนองจอกเพื่อบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือประชาชนส่วนช่วงการประชุมธนาคารโลก 11 ถึง 14 ตุลาคมก็จะเน้นมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่จัดงานโดยเฉพาะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยครับ
3: แผนรับมือฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับตามที่ได้มีการพยากรณ์นะครับในช่วงวันที่11เป็นต้นไปนะครับโดยกทม.เนี่ยยังคงมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตอยู่ที่ทุกสำนักงานเขตนะครับเพื่อตรงนี้จะได้ทบทวนแผนเผชิญเหตุพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับมีการในเรื่องของการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับการเตรียมพร้อมอพยพประชาชนสัตว์สิ่งของนะครับและการช่วยเหลือกลุ่มประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผมการอัปเดตข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่นะครับจุดรับฝากรถแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็การประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงนะครับผมเช่นศูนย์จุดบริการทางการแพทย์และจุดบริการอาหารถุงยางชีพต่างๆเป็นต้นครับผมสำหรับสถานการณ์ในช่วงที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีการจัดประชุม World Bank นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะได้มีแผนเผชิญเหตุนะครับโดยเฉพาะเรื่องแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งตรงนี้จะโฟกัสไปในพื้นที่ที่มีการจัดงานนะครับอย่างเช่นโซนศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยเป็นต้นครับผม
2: ในช่วงที่มีสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่สถานการณ์ดีขึ้นเริ่มคลี่คลายการดูแลฟื้นฟูหลังน้ำลดและความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันค่ะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ได้พัฒนาระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะคะเพื่อเป็นศูนย์กลางรับแจ้งขอความช่วยเหลือค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ระบุระหว่างการเปิดตัวการพัฒนาระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH ว่าตั้งใจให้ระบบที่พัฒนาเพิ่มเติมนี้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน8ประเภทความช่วยเหลือคือซ่อมรถยนต์ซ่อมรถจักรยานยนต์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ซ่อมระบบไฟฟ้าในครัวเรือนที่เสียหายรวมถึงการเข้าถึงอาหารยังชีพความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขอย่างการขนย้ายผู้ป่วยและความช่วยเหลืออื่น
4: ๆพอระดับน้ำเริ่มลดสิ่งที่ต้องทำก็คือเรื่องเกี่ยวกับทำความสะอาดเรื่องการซ่อมแซมต่างๆซึ่งในบางครั้งแล้วถ้าอย่างเป็นบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประกันนะเราอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องระดมสภาพกำลังเข้ามาทีนี้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยได้มีการตั้งศูนย์ตรงนี้มาหลายวันแล้วนะครับทีนี้ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะดึงคนที่มีฝีมือเรื่องเกี่ยวกับช่างต่างๆรวมถึงคนที่ช่วยอาสาทำความสะอาดนะครับเขาสามารถที่จะเข้ามารวมตัวกันได้
2: สำหรับระบบทรัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมพัฒนาขึ้นจากระบบทรัฟฟี่ฟองดูที่มีอยู่เดิมเพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่กระทรวงอว.กระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการสำหรับช่างฝีมือและอาสาทำความสะอาดหลังน้ำลดส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะช่วยประสานส่งต่อความช่วยเหลือในทุกมิติขณะที่กระทรวงกลาโหมจะนำทั้งกำลังพลช่างฝีมือทหารและยุทโธปกรณ์เข้าสนับสนุนความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ยังตกหล่นผ่านไลน์แอดทราฟฟี่ฟองดูให้สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังน้ำลดได้อย่างสะดวกและทันท่วงที
0: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ลงพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าของธุรกิจค้าปลีกครับเพื่อไปติดตามการเติมสต็อกสินค้าและสิ่งที่ท่านเน้นย้ำก็คือต้องดูแลไม่ให้สินค้าขาดแคลนครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทองของบริษัท CPO จำกัดมหาชนซึ่งกระจายสินค้าทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล 2,800 สาขาโดยส่วนใหญ่จะเป็นของแห้งแล้วก็อาหารแห้งนะครับทั้ง CPO รายงานว่ามีร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมถึง225สาขาแต่ว่าล่าสุดก็กลับมาเปิดได้แล้วถึง120สาขาครับที่ผ่านมาได้ตั้งจุดสต็อกย่อย44จุดเพื่อช่วยกระจายสินค้าในจุดที่เข้าถึงไม่ได้หรือขาดแคลนทำให้เติมสินค้าบนชั้นวางได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้ตรวจสอบธุรกิจห้างค้าปลีกรวมถึงห้างท้องถิ่นทุกรายภายใต้วอลลุ่มเพื่อประสานระหว่างผู้ประกอบการผู้ค้าปลีกค้าส่งและประชาชนผู้บริโภคเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้าจะไม่ขาดแคลนครับ
5: กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยหลังแต่ถึงแม้เป็นหน่วยหลังก็ตามตอนนี้เราต้องดูแลถึงความขาดแคลนแล้วก็ความทั่วถึงการกระจายสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ย Single Command Center ซึ่งนำโดยท่านรองปลัดจักราก็จะดูแลในเรื่องของการประสานทั่วประเทศในขณะที่กรมการค้าภายในก็ตั้ง War Room โดยที่ท่านอธิบดีกรมการค้าภายในเนี่ยก็เป็นหัวหน้าคณะ War Room หน้าที่หลักก็คือประสานระหว่างผู้ประกอบการผู้ค้าปลีกค้าส่งที่เรามากันวันนี้นะคะแล้วก็รวมถึงประชาชนด้วยนะคะผู้อุปโภคบริโภคทั้งหลายเนี่ยว่ามีความขาดแคลนตรงไหนอย่างไรด้วยความตั้งใจที่จะดูแลอย่างที่เรียนค่ะกระจายทั่วถึงสินค้าไม่ขาดแคลนนะคะ
2: ทุกภาคส่วนต่างระดมความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะถุงยางชีพที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมผู้บริหารและข้าราชการร่วมบรรจุถุงยางชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาณิชย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเตรียมส่งไปยังพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าสิ่งของอุปโภคบริโภคที่นำมาบรรจุถุงยางชีพส่วนหนึ่งมาจากความร่วมมือของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่นำมาบริจาคเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่มาช่วยบรรจุสิ่งของซึ่งล้วนแต่เป็นอุปกรณ์และของใช้จำเป็นอาทิน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวบ้านเสื้อผ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดอาหารประเภทปลากระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มรวมถึงยาสีฟันและแปรงสีฟันพร้อมเน้นย้ำภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย์คือการดูแลไม่ให้สินค้าขาดแคลนและกระจายอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยอาสาสมัครกาชาดทหารจิตอาสาพระราชทานรวมถึงศิลปินดาราร่วมกันบรรจุสิ่งของลงถุงยางชีพพระราชทานจำนวน 3,150 ถุงเพื่อเตรียมจัดส่งไปช่วยเหลือพระสงฆ์และประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆโดยมีนายวิรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิตรวจติดตามการบรรจุถุงยางชีพพร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานสำหรับถุงยางชีพพระราชทาน 3,000 ถุงสำหรับประชาชนประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นอาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายผ้าห่มผ้าอ้อมผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าส่วนอีก150ถุงสำหรับพระสงฆ์มีสิ่งของจำเป็นเพิ่มเติมได้แก่สบงจีวรผ้าขนหนูและมุ้ง ส่วนที่กรมทางหลวงชนบทกรุงเทพมหานครนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เร่งบรรจุถุงยางชีพกว่า 2,000 ชุดเพื่อเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรและรถบรรทุกสำหรับรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงพร้อมติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัยเร่งซ่อมแซมเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1146ขณะที่เรือนจำจังหวัดอ่างทองนำเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังชั้นดีจิตอาสาร่วมกันกรอกกระสอบทรายเพื่อส่งมอบให้กับเทศบาลตำบลป่าโมกและเทศบาลเมืองอ่างทองนำไปเสริมแนวกั้นน้ำป้องกันน้ำไหลเข้าพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังจากระดับน้ำที่สูงขึ้น
0: เมื่อสักครู่พูดถึงทราฟฟี่ฟองดูสู้สร้างซ่อมช่วยเหลือน้ำท่วมจากกระทรวงอว.นะครับเพราะฉะนั้นจะชวนคุณผู้ชมมารับชมรายการคุยกับครม.อนุทินวันพรุ่งนี้ 9:05 น.ซึ่งจะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านจะมาร่วมพูดคุยเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำวิสัยทัศน์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยครับ
6: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสาการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
7: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
6: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
7: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย
0: คุยกับครม.อนุทินวันเสาร์นี้นะครับจะพบกับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเราจะมาเจาะลึกวิสัยทัศน์การนำฐานข้อมูลแม่นยำระดับครัวเรือนมารับมือวิกฤตน้ำในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบพร้อมเปิดยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การสร้างสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นจากจุดแข็งท้องถิ่นไปจนถึงการยกระดับการศึกษาในยุคปัญญาประดิษฐ์เพื่อปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและเปลี่ยนต้นทุนทางธรรมชาติของไทยให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนพบกันเวลา 9:05 น.ถึง 9:35 น.ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ททบ5สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์ไทยคู่ฟ้าและจะออกอากาศอีกทีทาง MCOT HD หมายเลข30ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 9:30 น.ครับ
2: ประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้านะคะวันนี้คุณดีจตุรงค์มีความคืบหน้าการแก้ปัญหาการให้บริการของบริษัทการบินไทยนะคะทั้งเรื่องการยกเลิกเที่ยวบินแล้วก็ปัญหาสัมภาระผู้โดยสารที่ตกค้างอยู่ตอนนี้แก้ไปถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤษภาคมและวันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีไต๋กับรายการ NBT Documentary สารดี @NBTเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลาดี
2: คุณของบริษัทระดับโลกอย่าง Airbus ครับเราอาจจะคุ้นเคยกับชื่อนั้นมากกว่าแค่การซื้อขายเครื่องบินระหว่างกันเช่นเราสามารถหรือซาร์ฟที่ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรของไทยนะครับแอร์เพิ่มโอกาสให้กับบุคลากรไทยครับได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาทักษะเทคโนโลยี

0: แล้วก็ไทยคมทำให้ประเทศไทยสามารถที่จะพัฒนาขีดความสามารถด้านอวกาศบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัท Airbus จำกัดและคุณเบิร์ตพอร์เตอร์แมนหรือว่าการกระทรวงมหาดไทยณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อหารือแนวทางยกระดับและขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับ Airbus ในอุตสาหกรรมการบินอวกาศการพัฒนาบุคลากรและพลังงานสะอาดนายกรัฐมนตรียืนยันนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมชื่นชมความร่วมมือที่ Airbus มีกับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องทั้งการจ้างงานการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทยนายกรัฐมนตรีขอให้ Airbus พิจารณาขยายความร่วมมือกับประเทศไทยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงนำรูปแบบความร่วมมือที่บริษัทมีอยู่กับประเทศอื่นมาพัฒนาและต่อยอดในประเทศไทยเพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้เทคโนโลยีและเครือข่ายของ Airbus ในระดับโลกครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาสัมภาระผู้โดยสารการบินไทยนะครับล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายไม่มีนักท่องเที่ยวตกค้างครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงปัญหาการจัดการสัมภาระและเที่ยวบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนว่านายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทั้งเสริมกำลังทหารและพนักงานเข้ามาช่วยจัดการกระเป๋าทำให้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททตำรวจท่องเที่ยวและทุกภาคส่วนยังได้ลงพื้นที่สนามบินตั้งแต่ช่วงแรกเพื่อทำความเข้าใจพร้อมแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มเยียวยานักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินล่าช้ายืนยันว่าขณะนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวตกค้างนะครับและหลังจากนี้คณะผู้บริหารการบินไทยจะเร่งเยียวยาและหาแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวต่อไปครับ
1: ท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการว่าให้รีบเข้าไปดูตั้งแต่ว่าผมก็รีบเข้าทุกหน่วยงานเข้าก็อย่างที่ทราบครับว่าก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับก็ทุกหน่วยงานก็เข้าเต็มที่ที่จะแก้ไขปัญหาครับองค์การประโยชน์ของกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาก็ไปร่วมกันเต็มที่ครับเพราะเรารู้ว่ามันเป็นความรับผิดชอบของคนของหน่วยงานทุกหน่วยงานในประเทศดีกว่าเพราะว่าการบินไทยคือสายการบินของประเทศนี้
0: วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงครบรอบ24ปีโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพยกระดับดูแลความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระจายรายได้สู่ชุมชนส่วนด้านกีฬาก็มุ่งเน้นการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับเยาวชนต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติและให้กีฬาอาชีพนั้นสามารถสร้างรายได้ได้จริงส่วนความคืบหน้าการแยกกระทรวงนะครับอยู่ระหว่างการเตรียมเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรย้ำเป้าหมายเพื่อลดความทับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพของแต่ละหน่วยงานภายใต้อัตรากำลังเดิมและไม่เพิ่มภาระงบประมาณแผ่นดินครับคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีมติให้คุณชายเอี่ยมสิริพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือดีการบินไทยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีมติให้คุณชายเอี่ยมสิริพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือดีการบินไทยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับพร้อมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาการบริหารจัดการเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาและมีรายงานว่าคุณสำริดสำเนียงกรรมการจะเข้ามารักษาการแทนนะครับคุณชายเปิดเผยภายหลังทราบมติว่าการประชุมบอร์ดวันนี้มีการรายงานสถานการณ์วิกฤตและผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทก่อนที่บอร์ดจะประชุมในส่วนของกรรมการที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหารซึ่งคุณชายไม่ได้เข้าร่วมจากนั้นก็ได้รับแจ้งมติว่าให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่ายังคงเป็นกรรมการนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบข้อ

จริงส่วนการแก้ไขปัญหาสัมภาระตกค้างนะครับภาพรวมใกล้กับเข้าสู่ภาวะปกติคาดว่าเที่ยวบินจะกลับมาให้บริการเป็นปกติวันที่3ตุลาคมขณะที่สัมภาระบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการด้านหน้าคาดว่าจะเคลียร์ได้เกือบทั้งหมดภายใน 1-2 วันส่วนมาตรการเยียวยาผู้โดยสารยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วครับสนขเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้ทุกคนเข้าถึงได้นะครับนำร่องใช้เทคโนโลยีนาวีเลนส์ในจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าและท่าอากาศยาน15แห่งพร้อมกับวางแผนรับมือภัยพิบัติยกระดับโครงข่ายคมนาคมทั่วประเทศครับในงานสัมมนาเพื่อแนะนำโครงการการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบสำหรับการพัฒนาบริหารจัดการและประเมินผลเพื่อจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบบริการขนส่งสำหรับทุกคนจัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขคุณจิระโรจน์สุกลรัตน์ผู้อำนวยการสนขเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการทางสายตากว่า2ล้าน3แสนคนและกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสนขจึงเดินหน้าพัฒนามาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานีและยานพาหนะทั้งทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศโครงการดังกล่าวจะทำระบบฐานข้อมูลกลางพัฒนาเครื่องมือสำหรับตรวจประเมินสถานีและยานพาหนะรวมถึงตรวจประเมินสถานี630แห่งเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงให้มีความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมกับพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับความรู้ให้แก่บุคลากรด้านการขนส่งหนึ่งในโครงการนำร่องก็คือการนำเทคโนโลยีนาวีเลนส์นะครับซึ่งเป็น QR code รูปแบบพิเศษที่สามารถสแกนได้จากระยะไกลมาติดตั้งบริเวณจุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าและท่าอากาศยาน15แห่งเพื่อช่วยผู้พิการทางสายตาระบุเส้นทางผ่านระบบเสียงนอกจากนี้สนขยังได้จัดทำแผนรับมือภัยพิบัติในโครงข่ายคมนาคมนะครับทั้งอุทกภัยดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหวนำร่องจังหวัดเชียงใหม่อุบลราชธานีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและจังหวัดระยองเพื่อจะทำแผนที่จุดเสี่ยงและจุดสำคัญของโครงข่ายก่อนที่จะขยายผลไปอย่างทั่วประเทศครับ ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสาการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
0: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย

พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการผู้ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและจิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT 2 HD เริ่ม1 ตุลาคมนี้

ไทยและสปป.ลาวเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์รอบด้านนะครับผ่านการประชุมคณะกรรมการร่วมมุ่งยกระดับความร่วมมือทางมิติความมั่นคงเศรษฐกิจและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติครับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยลาวหรือ JC ครั้งที่23ร่วมกับ

0: ขวัญข้ามแดนอย่างเป็นรูปธรรมส่วนเรื่องการสำรวจและปักปันเขตแดนทางบกผลักดันระบบจุดตรวจร่วมณจุดเดียวรวมถึงการเชื่อมโยงระบบดิจิทัลและการปรับหน้าร่วมมือด้านพลังงานสะอาดในระยะยาวเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
1: ผมมองคืออนาคตความสัมพันธ์เนี่ยมันอยู่ที่ความเชื่อมโยงความเชื่อมโยงในเรื่องของกายภาพสะพานที่เราได้ช่วยฝั่งลาวในการสร้างตอนนี้ก็มีทั้งหมด5แห่งแล้วนะครับก็จะมีอีกแห่งที่เขาขอให้เราสนับสนุนแล้วก็พวกเส้นทางคมนาคมแต่สิ่งเหล่านี้มันต้องก่อให้เกิดประโยชน์ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอันสิ่งที่เราต้องมาคุยกันก็คือทำยังไงให้ความเชื่อมโยงเราเนี่ยมันมีการลดกฎระเบียบนะครับมีความคล่องตัวในเรื่องของพิธีการศุลกากรนะครับถ้าให้ดีก็คือมีจุดตรวจเดียวกันเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วมันก็จะมีความเชื่อมโยงในเรื่องใหม่ๆเช่นเรื่องความเชื่อมโยงด้านดิจิทัลซึ่งถ้าเราเชื่อมโยงมันจะทำให้การค้าการลงทุนระหว่างกันเนี่ยนะครับมันคล่องตัวยิ่งขึ้นแล้วผมว่าในอนาคตต่อไปคือความร่วมมือด้านพลังงานเพราะลาวก็เป็นแหล่งผลิตพลังงานที่สำคัญอยู่แล้วนะครับก็คือพลังงานน้ำไฮโดรเนี่ยซึ่งลาวส่งผ่านที่สายส่งอาเซียนพาวเวอร์กริดเนี่ยจากลาวผ่านไทยไปมาเลเซียไปสิงคโปร์ต่อไปลาวก็คงจะมีขีดความสามารถในเรื่องพลังงานสะอาดมากขึ้นพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับพลังงานลมนะครับ
0: สองฝ่ายร่วมลงนามและแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือสำคัญหลายฉบับประกอบด้วยบันทึกความเข้าใจการสถาปนาเมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดน่านกับแขวงหลวงพระบางการสนับสนุนด้านการเงินในโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางและการแลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการก่อสร้างหลักเขตแดนไทยสปป.ลาวเพิ่มเติมอีกจำนวน8หลัก
2: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NVT Recap ค่ะ

ชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทสมอบนโยบายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงครบรอบ24ปีพร้อมประกาศเดินหน้าปกป้องทรัพยากรธรรมชาติแก้ปัญหาที่ดินและยกระดับการดูแลประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับผลงานสำคัญปีงบประมาณ2569กระทรวงออกหนังสืออนุญาตจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนแล้ว666คำขอครอบคลุมกว่า 3,600,000 ไร่พร้อมเร่งแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5 พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลแก้ภัยแล้ง72แห่งและติดตั้งสถานีเตือนภัยน้ำท่วมและดินถล่ม 2,275 สถานีนายสุชาติย้ำว่าจะเร่งตรวจยึดคืนที่ดินของรัฐที่ถูกบุกรุกดำเนินการกับผู้ก่อมลพิษอย่างเด็ดขาดพร้อมปรับปรุงกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องรวมถึงเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คนรุ่นต่อไปเตรียมปรับโครงสร้างฝูงบินให้เหลือ4แบบเพื่อบริหารเครื่องบินและเส้นทางบินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการภายในเครื่องบินจำนวน86ลำทั้งระบบที่นั่งระบบสาระบันเทิงอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงติดตั้งที่นั่งพรีเมียม Business Class จำนวน78ที่นั่งต่อเครื่องเพื่อยกระดับประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารด้านแผนการบินฤดูหนาวปี 2569 ทับ 2570 ระหว่างวันที่25ตุลาคม 2569 ถึง27มีนาคม 2570 การบินไทยจะให้บริการรวม66เส้นทางทั้งในประเทศและต่างประเทศไฮไลท์สำคัญคือการเปิดเส้นทางใหม่กรุงเทพดานังประเทศเวียดนามให้บริการ14เที่ยวบินต่อสัปดาห์เริ่มวันที่1ธันวาคมนี้พร้อมเพิ่มความถี่เที่ยวบินไปยุโรปในเส้นทางกรุงเทพมิวนิกกรุงเทพซูริกและกรุงเทพปารีสรวมถึงกลับมาให้บริการเส้นทางกรุงเทพเซี่ยเหมินประเทศจีนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเชิญชวนผู้ชายวัย50ปีขึ้นไปตรวจคัดกรองสุขภาพฟรีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมนี้เพื่อรู้ทันและป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพโดยตรวจคัดกรองค่ามะเร็งต่อมลูกหมากและตรวจระดับฮอร์โมนเพศชายโดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่5ธันวาคม2569เวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น. ณห้องประชุม1210

ชั้น12อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จำกัดผู้เข้าร่วมเพียง250คนผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR code เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองเพราะสุขภาพของพ่อคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวนายชารัตเมลโรทราหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลบมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่นระบุว่าการสื่อสารมีความสำคัญอย่างมากในช่วงเกิดอุทกภัยโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนต้องใช้การติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์จึงร่วมกับกสทช. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าทรูและดีแท็กโดยสามารถโทรเบอร์ฉุกเฉิน191-1669และ199ไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนลูกค้าแบบเติมเงินจะได้รับวันใช้งานเพิ่ม7วันพร้อมอินเทอร์เน็ตฟรี5กิกะไบต์นาน3วันและเพิ่มวงเงินใจดีให้ยืมถึงวันที่5ตุลาคมนี้ขณะที่ลูกค้ารายเดือนจะได้รับอินเทอร์เน็ตฟรี5กิกะไบต์นาน3วันและขยายเวลาชำระค่าบริการเพิ่ม7วันด้านลูกค้าทรูออนไลน์และทรูวิชั่นขยายเวลาชำระค่าบริการเพิ่ม7วันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทรู1242หรือ Dtac 1678ตลอด24ชั่วโมง

ในช่วงน้ำท่วมนี้หลายคนก็รีบหาที่จอดรถหนีน้ำนะครับแต่มีการแชร์ส่งต่อกันว่า MRT สายสีส้มสถานีคลองบ้านม้าเนี่ยเรียกเก็บค่าจอดรถจากประชาชนถึงคันละ 1,000 บาทแต่ข้อมูลนี้จะชัวร์หรือมั่วนิ่มไปตรวจสอบกันครับ

มีกันแชร์ว่า MRT สายสีส้มสถานีคลองบ้านม้าเรียกเก็บค่าจอดรถจากประชาชนคันละ 1,000 บาทเช็คแล้วข้อมูลบิดเบือนค่ะรฟม.ชี้แจงว่าเงิน 1,000 บาทที่ในการเรียกเก็บเป็นค่าบริการจอดรถรายเดือนตามอัตราปกติของอาคารจอดแล้วจรสถานีคลองบ้านม้าซึ่งกำหนดไว้อยู่แล้วไม่ใช่การเรียกเก็บค่าจอดรถฉุกเฉินจากผู้ประสบภัยโดยเฉพาะค่ะส่วนผู้ที่ชำระเงินไปก่อนประกาศมาตรการจอดรถฟรีหากนำรถออกภายในวันที่2ตุลาคม2569จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนแต่หากจอดเกินกำหนดจะคิดอัตราค่าบริการรายเดือนปกติดังนั้นข้อมูลที่ว่า MRT สายสีส้มสถานีคลองบ้านม้าเก็บค่าจอดรถจากประชาชนคันละ 1,000 บาทเป็นข่าวบิดเบือนค่ะ

สวัสดีครับมาอัปเดตสภาพอากาศในช่วงคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันนะครับพื้นที่ไหนยังมีฝนรวมถึงชาวกรุงเทพและปริมณฑลเสาร์อาทิตย์นี้เขตไหนจะเจอฝนตกหนักกันบ้างมาดูให้รู้เตรียมตัวกันให้ทันนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับส่วนภาคใต้ครับตอนล่างก็มีฝนตกหนักบางแห่งได้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับโดยฝนจะเริ่มหยุดตกนะครับหรือว่าตกน้อยลงในช่วง5ทุ่มของคืนนี้และจะเริ่มตกอีกครั้งหนึ่งก็คือในช่วงเที่ยงของวันพรุ่งนี้ครับสำหรับชาวกรุงเทพและปริมณฑลนะครับยังต้องจับตาฝนในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะครับจะมีฝนนะครับตกหนักบางแห่งได้นะครับก็คือที่เขตบางกะปิสวนหลวงบึงกลุ่มคณะยาววังทองหลางสะพานสูงและประเวศส่วนวันอาทิตย์นี้นะครับเขตที่จะเจอฝนเยอะก็ได้แก่ที่เขตบางซื่อจตุจักรดุสิตพญาไทและดินแดงเตรียมตัวรับฝนในช่วงสุดสัปดาห์นี้กันด้วยนะครับทีนี้ไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่ส่วนมากที่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่ชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมากครับขยับมาที่ภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่สระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดกระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ความคืบหน้าเหตุการณ์ระทึกบนเที่ยวบินโดยสารฟลายดูไบนะครับซึ่งล่าสุดนายกรัฐมนตรีอิสราเอลชี้ว่านักบินผู้ช่วยมีแนวคิดสุดโต่งและอาจพยายามปลิดชีพตนเองครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยว่านักบินผู้ช่วยชาวโอมานของสายการบินฟลายดูไบถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งและมีพฤติกรรมบ่งชี้ว่าอาจปลิดชีพตัวเองหลังจากก่อเหตุใช้มีดแทงกัปตันชาวอินเดียและพยายามจะทำให้เครื่องบินตกระหว่างมุ่งหน้าจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาแต่ผู้โดยสารและลูกเรือคนอื่นได้ช่วยกันรวบตัวนักบินผู้ช่วยไว้ได้จากนั้นนักบินสำรองซึ่งโดยสารมากับเที่ยวบินนี้ได้ควบคุมเครื่องไปลงจอดฉุกเฉินที่ซาอุดิอาระเบียอย่างปลอดภัยเนทันยาฮูได้เปรียบเทียบเหตุการณ์นี้กับว่าเกือบจะกลายเป็นวินาศกรรมครั้งใหญ่คล้ายกับเหตุวินาศกรรม11กันยาปี44ในสหรัฐแล้วด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้ความเห็นว่าอิหร่านอาจมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยพร้อมเตือนว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากผลสอบสวนออกมาว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องจริง
1: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวบนเวทีเสวนาของสโมสรวาวไดในกรุงมอสโกบอกว่าโลกกำลังเผชิญช่วงเวลาที่อันตรายพร้อมเตือนชาติตะวันตกไม่ให้ยกระดับความขัดแย้งโดยย้ำว่ารัสเซียไม่มีแผนโจมตีประเทศใดในยุโรปอีกแต่พร้อมตอบโต้ด้วยอาวุธทุกชนิดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องแคว้นคาลินินกราดจากการถูกปิดล้อมหรือโจมตีอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าการยกระดับมาตรการตอบโต้ระหว่างประเทศอาจนำไปสู่จุดที่ไม่สามารถหวนกลับถ้อยแถลงของประธานาธิบดีปูตินมีขึ้นหลังรัสเซียได้ส่งหนังสือเตือนถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ว่าพร้อมใช้อาวุธนิวเคลียร์หากนาโต้พยายามปิดกั้นแคว้นคาลินินกราดซึ่งคำเตือนดังกล่าวเป็นการตอกย้ำความกังวลของรัสเซียที่มองว่านาโต้เป็นภัยคุกคามต่อแคว้นคาลินินกราดดินแดนส่วนแยกของรัสเซียริมชายฝั่งทะเลบอลติกซึ่งอยู่ระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนีย
0: กองทัพสหรัฐเดินหน้าเสริมกำลังพลและยุทธปกรณ์ครั้งใหญ่ในตะวันออกกลางโดยได้ส่งกำลังพลไปอีก 9,000 นายพร้อมเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3และเรือรบหลายลำรวมถึงกองเรือโจมตีของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Theodore Roosevelt และกองเรือพร้อมรบสะเทินน้ำสะเทินบก USS McKin Island ซึ่งมีเรือยกพลขึ้นบก USS John P. Murtha และ USS Anchorage รวมอยู่ด้วยทั้งนี้ปัจจุบันสหรัฐมีเรือบรรทุกเครื่องบิน USS John H.W. Bush และ USS George Washington ประจำการอยู่ในตะวันออกกลางแล้วหากกำลังเสริมเดินทางไปถึงก็จะทำให้กำลังพลสหรัฐในภูมิภาคดังกล่าวเพิ่มเป็นกว่า 20,000 นายการเสริมกำลังครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่3พฤศจิกายนนี้
1: ไต้หวันรับมอบเครื่องบินขับไล่ F-16V 2ลำแรกจากสหรัฐในวันนี้ภายใต้ข้อตกลงจัดซื้อ66ลำมูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อยกระดับแสนยานุภาพทางทหารหลังการส่งมอบล่าช้ามาหลายเดือนจากปัญหาหลายด้านรวมถึงระบบซอฟต์แวร์รัฐมนตรีกลาโหมไต้หวันกล่าวว่าจะมีการทยอยส่งมอบเครื่องบิน F-16V เพิ่มเติมอีกเร็วๆนี้เครื่องบินทั้งหมดจะช่วยเพิ่มจำนวนฝูงบิน F-16 ของไต้หวันเป็นกว่า200ลำทางนี้เครื่องบิน F-16V เป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นปรับปรุงที่ติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินอาวุธและเรดาร์ที่ทันสมัยขึ้นสามารถรับมือภัยคุกคามทางอากาศได้ดีขึ้นขณะเดียวกันไต้หวันกำลังรอการอนุมัติจากรัฐบาลสหรัฐสำหรับแพ็กเกจอาวุธชุดใหม่มูลค่าราว 14,000 ล้านดอลลาร์หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชะลอการพิจารณาข้อตกลงดังกล่าวไว้
0: ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสันติภาพออสโลซึ่งได้รับการยอมรับเรื่องการคาดการณ์ผู้ที่มีโอกาสคว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในแต่ละปีมองว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีโอกาสน้อยมากครับที่จะคว้ารางวัลโนเบลสันติภาพในปีนี้เนื่องจากสหรัฐก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์ขัดแย้งกับอิหร่านรวมทั้งผลงานต่างๆที่เอามากล่าวอ้างก็มากเกินความเป็นจริงด้วยอย่างไรก็ตามทรัมป์ยังคงมีอิทธิพลต่อการคัดเลือกผู้คว้ารางวัลดังกล่าวโดยคาดว่าคณะกรรมการโนเบลทั้ง5คนจะเลือกคนหรือองค์กรที่ทนต่อแรงกดดันจากทรัมป์ได้ทางนี้ตัวเต็งหลายคนไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14องค์ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกหรือศาลอาญาระหว่างประเทศก็มักจะถูกทรัมป์วิจารณ์ในแง่ลบสำหรับผลรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปีนี้จะประกาศในวันที่9ตุลาคมนี้
1: นักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสลุกฮือประท้วงและปิดล้อมโรงเรียนในเมืองต่างๆทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาขาดแคลนครูและบุคลากรห้องเรียนแออัดและอาคารเรียนที่ทรุดโทรมโดยในเมืองน้องทางภาคตะวันตกมีรายงานว่าการประท้วงบานปลายกลายเป็นเหตุรุนแรงถึงขั้นจุดไฟเผาโรงเรียนขณะที่มีผู้ประท้วงถูกจับกว่า 2,000 คนและตำรวจกว่า300นายได้รับบาดเจ็บทั้งนี้การประท้วงดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและขยายวงกว้างออกไปตามโรงเรียนต่างๆซึ่งกระทรวงมหาดไทยระบุว่ามีโรงเรียนได้รับผลกระทบจากการประท้วง 1,027 แห่งและถูกปิด222แห่งขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประท้วงเมื่อวันพฤหัสบดีโดยมีมหาวิทยาลัยอย่างน้อย30แห่งถูกปิดรวมถึงมหาวิทยาลัยในเมืองแรนช์และกรุงปารีส
0: ตำรวจญี่ปุ่นได้เผยแพร่คลิปวิดีโอจากกล้องติดหน้ารถยนต์โดยสารซึ่งแสดงภาพเหตุการณ์นี้ครับหมีสีน้ำตาลพุ่งตัวเข้ามาโจมตีรถยนต์คันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดฮอกไกโดทางตอนเหนือของญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับรถโดยสารกำลังแล่นมาบนถนนแล้วก็ปรากฏว่ามีหมี2ตัวที่น่าจะเป็นแม่ลูกกันวิ่งข้ามถนนคนขับก็เลยชะลอรถแต่ปรากฏว่าอยู่ๆนี่ครับแม่หมีพุ่งเข้ามาตะปบใส่ฝากระโปรงรถแต่หลังจากนั้นก็วิ่งหนีเข้าป่าไปเลยตามรายงานเนี่ยบนรถมีผู้โดยสารอยู่1คนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดครับ
1: ที่บังกลาเทศมีบริการรถเมล์โดยสารสาธารณะสำหรับผู้หญิงนะคะซึ่งจะช่วยลดปัญหาความไม่ปลอดภัยและการถูกล่วงละเมิดบนรถได้ติดตามจากรายงานค่ะ
2: บังกลาเทศเปิดตัวบริการรถเมล์พิงค์บัสสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะซึ่งให้บริการในกรุงทาก้าโดยทั้งคนขับและพนักงานเก็บค่าโดยสารเป็นผู้หญิงทั้งหมดเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงเท่านั้น SK ฟาฮิมาซันจาหนึ่งในคนขับรถของบริการนี้แสดงความหวังถึงอนาคตว่าเธอหวังจะมีเพื่อนสตรีมาเป็นพนักงานขับรถที่นี่กับเธอในจำนวนที่มากพอและเธอมองว่าการมีบริการที่จำเพาะสำหรับผู้หญิงเป็นความคิดริเริ่มที่น่ายินดีซึ่งจะช่วยให้การเดินทางของผู้หญิงด้วยกันมีความสะดวกสบายอุ่นใจมากยิ่งขึ้นได้เธอบอกว่าพนักงานขับรถที่นี่ไม่ได้เป็นแค่คนขับรถเท่านั้นแต่พวกเธอยังเป็นครูฝึกที่ช่วยสร้างงานให้แก่สตรีในการเป็นพนักงานขับรถในบังกลาเทศมาแล้วหลายพันคนส่วนผู้โดยสารที่ได้ใช้บริการพิงค์บัสก็บอกว่าเมื่อก่อนเธอต้องประสบกับความยากลำบากอย่างมากในการใช้บริการรถเมล์สาธารณะกระเป๋ารถเมล์มักจะปฏิเสธไม่ให้ขึ้นรถโดยบอกว่าไม่มีที่นั่งเหลือสำหรับผู้หญิงแล้วและบ่อยครั้งที่พวกผู้หญิงต้องคอยเบียดเสียดแย่งชิงกับผู้ชายและมันก็วุ่นวายโกลาหลอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อมีบริการรถเมล์สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเปิดตัวขึ้นพวกเธอก็ไม่ต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้อีกต่อไปและเธอยังหวังว่าบริการรถเมล์สำหรับผู้หญิงนี้จะขยายตัวไปทั่วทั้งประเทศด้วยการผุดบริการรถโดยสารสำหรับผู้หญิงบังกลาเทศเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดวิกฤตความปลอดภัยของผู้หญิงบนรถสาธารณะโดยผลสำรวจของมูลนิธิอาโชได้ทำให้พบว่ามีผู้หญิงในบังกลาเทศถึง 63% เคยเผชิญกับการคุกคามทางเพศและการล่วงละเมิดรูปแบบต่างๆระหว่างเดินทางด้วยรถสาธารณะในเมืองหลวงการถูกปฏิเสธและเบียดเสียดเนื่องจากรถ

0: เมล์ทั่วไปจะมีที่นั่งที่สงวนไว้สำหรับผู้หญิงเพียง9ที่นั่งเท่านั้นซึ่งก็มักจะถูกผู้ชายแย่งนั่งและก็อย่างที่ผู้โดยสารคนหนึ่งได้บอกไว้คือกระเป๋ารถเมล์มักจะไม่ให้ผู้หญิงขึ้นรถโดยอ้างว่าที่นั่งสำหรับผู้หญิงไม่มีเหลือแล้วนั่นเองอย่างไรก็ตามในอดีตรัฐบาลบังกลาเทศโดยบริษัทขนส่งทางบกแห่งบังกลาเทศเคยเปิดตัวรถเมล์สำหรับผู้หญิงมาแล้วแต่มีรถให้บริการเพียง17คันและมีข้อจำกัดอย่างมากโดยวิ่งให้บริการเฉพาะเช้าและเย็นเท่านั้นและเมื่อนานๆไปก็เหลือจำนวนรถให้บริการน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือวิ่งจริงๆเพียงไม่กี่คันและที่สำคัญกระเป๋ารถเมย์ก็ยังคงเป็นผู้ชายซึ่งบางครั้งพนักงานเองก็มีพฤติกรรมที่ไม่สุภาพกับสตรีส่วนบริการพิงค์บัสนี้ก็อยู่ภายใต้โครงการของรัฐบาลบังกลาเทศเช่นกันโดยในเฟสแรกนี้จะมีรถบัสสีชมพูวิ่งให้บริการ14คัน10คันวิ่งในเส้นทางหลักและย่านธุรกิจในกรุงทาก้าและอีก2คันจะวิ่งอยู่ที่เมืองจิตตะกองและโบกรา
1: พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามช่วงทำไมนะครับส่วนตอนนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวอีกสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกเทื่อนึง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: ชุมชนอุ่นใจอยู่ใกล้อัยการ
4: ตอนการขอประกันตัวในชั้นพนักงานอัยการ
5: นี่นี่เรื่องญาติแกที่โดนคดีได้ประกันตัวไหม
6: ตอนนี้เรื่องอยู่ที่อัยการแล้วล่ะป้าไม่รู้จะทำยังไงต่อดี
5: เฮ้ยมันประกันตัวในชั้นอัยการได้นะ
6: จริงเหรอป้า
7: อยากรู้ถามอัยการนิติเลยเดินมาทางนี้พอดี
8: มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ
6: การขอประกันตัวในชั้นอัยการมีด้วยเหรอคะ
8: มีครับการขอประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นพนักงานอัยการเป็นหนึ่งในการอำนวยความยุติธรรมซึ่งปฏิบัติตามหลักของรัฐธรรมนูญที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้ครับทั้งนี้จะทำได้เมื่อพนักงานสอบสวนส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาให้พนักงานอัยการซึ่งคนที่มีสิทธิ์ยื่นประกันตัวคือผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นเป็นญาติพ่อแม่หรือนายจ้างผู้บังคับบัญชาหรือสามีภรรยาโดยได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทนครับส่วนหลักฐานในการขอประกันตัวทุกกรณีจะต้องเตรียม 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือใบอนุญาตขับรถของผู้ต้องหาหรือจำเลยและเจ้าของหลักทรัพย์ 2. ทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลยและเจ้าของหลักทรัพย์แล้วอย่าลืมเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะครับทั้งนี้ในแต่ละกรณีอาจแตกต่างกันไปหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดีหรือสำนักงานอัยการจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศครับ
6: ขอบคุณมากค่ะอัยการนิติ
5: เห็นไหมมันมีจริงๆนะ
9: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT เสพสื่อสติ
10: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการผู้ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและจิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นทางช่อง NBT 2 HD เริ่ม1ตุลาคมนี้
11: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
12: We don't know what they are. It is your ability to read.
13: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
14: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสายการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
15: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
14: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
15: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย

0: สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำใหม่โดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง NBT 2HD แห่งนี้นะครับหรือจะเป็นทางช่องทางออนไลน์ที่ NBT-NBT นะครับหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชัน NBT Plus ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถติดตามรับชมได้เช่นเดียวกันนะครับทำไมคือช่วงที่จะชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อที่จะหาคำออกหาทางออกหรือว่าหาคำตอบให้กับปัญหาต่างๆในสังคมนะครับแน่นอนผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์เกษมสันต์วีระกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณสกรกฎ
0: ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของนักเรียนทุนคนหนึ่งนะครับซึ่งเธอได้เลือกที่จะออกไปนอกกรอบเดิมของนักเรียนทุนส่วนใหญ่นะครับคือส่วนใหญ่นักเรียนทุนจะอยู่ในกรอบก็คือหลังจากใช้ทุนเสร็จก็คือมาอยู่ในประเทศไทยทำงานรับราชการนะครับแต่เธอเลือกที่จะแตกต่างออกไปและเธอยังมีรางวัลการันตีอีกด้วยนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณชนิตาศรีดาเกตเครทรันนะครับนักเรียนทุนรัฐบาลดาวรุ่งประจำปี2568สวัสดีครับน้องครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่สาวสวัสดีค่ะอาจารย์
1: ขอบคุณนะครับที่คุณให้เกียรติกับทางรายการก่อนจะถามเรื่องการได้รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลดาวรุ่งประจำปีก่อนจะถามว่าทำไมเรียนเก่งอะไรหลายเรื่องเนี่ยถามความรู้สึกก่อนเพราะปกติคนที่ติดตามชม NBT จะเห็นคุณชนิตานั่งประกาศข่าวภาษาอังกฤษอยู่ตรงนี
0: ้อยู่ที่โต๊ะตรงน
1: ี้โต๊ะตัวนี้แหละแต่นั่งคนเดียววันนี้มีชายชราสองคนนั่งประกบด้วยความรู้สึกของการเป็นผู้ประกาศข่าว NBT World Brief เนี่ยนะครับกับการมานั่งต้องถูกสัมภาษณ์ตอนนี้รู้สึกยังไง
2: รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงนะคะก็ปกติเราจะนั่งตรงนี้แล้วพูดกับคุณผู้ชมนะคะก
0: ็อย่างเดียว
2: Good morning welcome to the NBT World Brief ก็วันนี้ก็ได้มาเจอกับพี่สอแล้วก็เจอกับอาจารย์แล้วก็อยากที่จะมาพูดคุยแล้วก็เล่าถึงความรู้สึกจริงๆในการเป็นนักเรียนทุนเองก็ตามในการเป็นนักเรียนทุนดาวรุ่งแล้วก
1: ็หลายๆเรื่องในชีว
2: ิ
1: ตแต่ก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์หน่อยปกติประกาศ NBT World Brief ช่วงไหนครับ
2: ช่วงวันเสาร์ค่ะเช้ากับเที่ยงค่ะ
0: แล้วก็เที่ยง
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะเจอกันได้ตลอดเลยนะคะ
0: อีกรายการหนึ่งแล้วครับที่เป็นรายการใหม่ของปีงบประมาณ2570ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับรายการชื่อว่า
2: Thailand Today นะคะก็ฝากท่านผู้ชมนะคะติดตาม Thailand Today ด้วยนะคะจะเป็นวันเสาร์เวลา
0: 3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่ม
2: ค่ะ3ทุ่มครึ่งถ
0: ึง4 Variety Talk ก็จะนำเอาเรื่องราวเด่นๆของประเทศนะหรือว่าที่สังคมสนใจในสัปดาห์นั้นๆมาพูดคุยกันกับแขกรับเชิญที่เราจะเชิญมานะครับน้องก็จะเป็นหนึ่งในพิธีกรด้วยนะคร
1: ับ คนดูแลรายการก็ไม่ใช่ใครอื่นคุณสกรกฎน
2: ี่แหละ
1: คร
2: ับ
1: ครับก็กลับมาในเรื่องนักเรียนรางวัลก่อนนะรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลดาวรุ่งประจำปีนะครับนี้เนื่องจากคุณชนิตาได้รางวัลได้ทุนจากรัฐบาลไทยนะครับผมในฐานะเป็นพ่อคนเนาะก็อยากรู้ว่าคนที่เขาเรียนเก่งจนได้ทุนรัฐบาลไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเขาเรียนยังไงถึงเก่ง
0: นั่นน่ะสิ
1: ผมคิดว่าท่านผู้ชมก็สนใจนะจบมัธยมที่ไหนเรียนที่ไหนยังไง
2: สามีเรียนจบมัธยมม .6 นะคะที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์ค่ะโรงเร
1: ีย
2: นประจำจังหวัดใช่ค่ะแล้วก็ได้รับทุนกพ.ไทยพัฒน์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะไปเรียนที่สหราชอาณาจักรตอนที่เรียนตอนที่เลือกเนี่ยตอนที่เลือกทุนนะคะมันสามารถเลือกได้2ทุนในทุกๆปีเขาจะเปิดให้เลือกแล้วแต่ว่าทุนให้เลือกอะไรบ้างก็ซามี่ก็เลือกเป็นทุนอันดับ1เลือกเป็นทุนไทยพัฒน์ค่ะซึ่งทุนไทยพัฒน์ก็จะมีอีกหลายประเทศให้เลือกเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันดับที่ซามี่เลือกคือเลือกกันที่ยากที่สุดคือไปได้ที่สหรัฐอเมริกาไปที่ได้ที่สหราชอาณาจักรยุโรปประเทศไหนก็ได้นิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียก็ได้ค่ะ เป็นทุนที่แบบต้องลองดูค่ะแล้วก็ทุนอันดับ2เลือกทุนกระทรวงการต่างประเทศค
1: ่
2: ะ
1: ก็สุดท้ายก็ได้ตามความฝัน
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมต้องเป็นสหราชอาณาจักร
2: ตอนมัธยมอะค่ะตอนม.4เคยได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกามาแล้วค่ะ
1: ค
2: ่ะแล้วก็มีพี่ชายคนนึงค่ะชื่อพี่สันทัศน์ทองตอนนี้ท่านเป็นนักการทูตไปประจำอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วค่ะท่านได้ทุนของกระทรวงการต่างประเทศไปเรียนตั้งแต่ม.ปลายปริญญาตรีปริญญาโทที่อังกฤษค่ะแล้วซามี่ก็รู้สึกว่าอังกฤษก็ยังมีสหราชอาณาจักรภาพรวมก็เป็นประเทศที่เรายังไม่เคยไปเรียนแล้วก็เป็นประเทศที่มีความเปิดกว้างในการเรียนรู้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออยู่ใกล้ยุโรปเราสามารถที่จะไปเปิดโลกกว้างใช่ค่ะอาจารย์
1: ไปเที่ยวได้ง่าย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็มองภาพว่าการไปเรียนเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งเรียนเลคเชอร์ในห้องเรียนเท่านั้นนะคะจะไม่คิดว่าการเรียนการเรียนรู้จริงๆคือการเปิดโลกกว้างและการที่สามารถเดินทางไปในประเทศต่างๆทั่วโลกได้มันคือสิ่งที่เราจะสามารถ ไปเรียนรู้สิ่งที่ดีๆในแต่ประเทศเราก็เอากลับมาพัฒนาประเทศชาติ
0: คุณชลิตาครับนักเรียนทุนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะได้ทุนไปเรียนปริญญาตรีอย่างที่น้องไปนะปริญญาตรีก็คือจบม .6 ไปเรียนเขาได้ระบุนะครับหรือว่าให้เราเลือกเลยไหมครับว่าวิชาเอกที่เราเรียนเนี่ยโรงเรียนด้านไหนเราสามารถไปเลือกตามความถนัดได้ทีหลังครับ
2: ค่ะก็ปกตินะคะเวลาถ้าสอบปริญญาถ้าสอบรับทุนเนี่ยก็จะมีถ้าจบถ้าน้องๆที่ฟังอยู่นะคะจบม .6 เนี่ยก็จะสามารถเลือกประเทศทุนได้ประเภททุนเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตรีโทนะคะหรือว่าเฉพาะโทเท่านั้นสำหรับคนที่จบมจบ
0: ปตรีแล้ว
2: ใช่ค่ะแล้วก็ประเภททุนเนี่ยก็จะมีบอกเลยค่ะว่าสายศิลป์ไปเลือกเรียน
0: วิชาไหนบ้าง
2: ใช่ค่ะแล้วก็บางทุนเนี่ยอย่างเช่นทุนกระทรวงการต่างประเทศก็จะต้องเรียนเกี่ยวข้องกับทาง
0: ความร่วมมือระหว่างประเทศ
2: ใช่ค่ะหรือรัฐศาสตร์กฎหมายอันนี้เพื่อนๆจะมีที่เป็นนักเรียนทุนกระทรวงการต่างประเทศก็อย่างนั้นส่วนทุนในอย่างเช่นแบบสายวิทย์นะคะก็จะมีแบบจากเน็กเทคจากสวทช.จากกระทรวงแล้วแต่หรือแม้แต่ความต้องการของกระทรวงเองก็ตามเขาก็จะระบุอย่างชัดเจนเลยค่ะว่า
0: วิชาเอกมาเรียบร้อย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ของแซมมี่เนี่ยไทยพัฒน์เนี่ยค่อนข้างเปิดกว้างค่ะก็เขียนไว้กว้างๆมากๆเลยค่ะก็เป็นสายศิลป์รัฐศาสตร์ทางด้านสังคม
3: กว่าจะได้ทุนเนี่ยผมเชื่อว่ายากต้องสอบแข่งกับคนจำนวนเยอะมากซึ่งแปลว่าต้องเรียนเก่งเคล็ดลับการเรียนของคุณชนิตาเนี่ยเรียนยังไง
2: คิดว่าน่าจะได้รับอิทธิพลเยอะมากเลยจากคุณแม่ค่ะ
3: คุณแม่เรียนเก่ง
2: คุณแม่เป็นคนที่ใฝ่เรียนตลอดตั้งแต่เด็กๆคุณแม่จะสอบได้ที่1หรือที่2มาตลอดนะคะ
0: แรงบันดาลใจหนึ่ง
2: ใช่ค่ะแล้วก็แม้แต่ตอนอายุ56ท่านเองก็เลือกที่จะเรียนต่อปริญญาเอกใช่ค่ะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้แซมมี่มาเสมอค่ะพี่สอแล้วก็มันเหมือนกับว่าสิ่งที่อยากจะบอกกับคุณผู้ชมนะคะก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยเราตั้งเป้าว่าอะไรในช่วงของม .6 อะค่ะแซมมี่อะสวดมนต์ทุกคืนเลยค่ะและสวดมนต์และขอพรแต่คำขอพรเนี่ยถ้ามันจะคิดจริงๆก็คือการตั้งเป้าแล้วค่ะแซมมี่บอกกับตัวเองเสมอเลยค่ะว่าขอให้ได้ไปเรียนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามแต่ขอให้ได้ไปเรียนต่างประเทศเพราะอะไรเพราะเคยไปเรียนที่อเมริกามาก่อนแล้วเห็นว่าโอ้วิธีการสอนความการดำการความคิดในการสร้างเหตุผล for หรือเหตุผล against เพื่อที่จะมาหาว่าสรุปแล้วเนี่ยเราควรจะไปในทิศทางไหนเขาเปิดกว้างมากแล้วก็ทำให้คิดเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
3: เพราะฉะนั้นมีความมุ่งมั่นที่อยากจะเรียนหนังสือน้องๆที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ฉันก็มุ่งมั่นฉันอยากไปเมืองนอกแต่ฉันเรียนยังไงฉันก็ไม่เก่ง
0: นั่นน่ะสิครับ
3: มีเคล็ดลับอะไรเป็นพิเศษไหม
2: ถ้าเคล็ดลับจริงๆนะคะสำหรับแซมมี่ก็คือการตั้งเป้าแต่ที่สำคัญไปกว่าการตั้งเป้าก็คือเรามีเดดไลน์ค่ะซึ่งอันนี้มันสามารถแอพพลายได้เลยนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นน้องๆไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังแบบอยากที่จะทำให้พัฒนาตัวเอง
3: ทำอะไรสักอย่างเลยต้องมีเดดไลน์มีเส้นตายเดดไลน์ยังไงครับ
2: ถ้าตั้งเป้าอย่างการเป็นนักเรียนทุนอย่างนี้ซัมมี่ก็จะรู้ว่าเรียนจบม.6 แล้วจะต้องไปสอบแล้วต้องให้ได้สักที
0: ่
2: ใช่ค่ะเดือนไหนอะไร
0: น
2: ี้ค่ะอย่างการเป็นมิสซิสเวิลด์เองก็ตามหรือการตอนแรกสุดที่ซัมมี่เป็นมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์นครนายกตอนที่ได้มงมาเนี่ยค่ะแล้วตอนนั้นก็คือร่างใหญ่มากแล้วก็ถูกบูลลี่หนักมากแต่สิ่งที่ทำให้พัฒนาตัวเองได้ค่ะอาจารย์พี่สอค่ะก็คือมองเห็นว่าวันที่ซัมมี่ต้องไปประกวดวันที่ต้องไปขึ้นเวทีเนี่ยซัมมี่จะต้องมีความภูมิใจในตัวเองในการใส่ชุดเดินสวยที่สุดก็คือ9สัปดาห์สำหรับการเตรียมความพร้อมจาก Mrs. Talent World นครนายกที่เป็นตัวแทนจังหวัดไปจนถึงการประกวดเพื่อระดับประเทศเนี่ยค่ะก็รู้ว่าตัวเองจะต้องทำยังไงพอตั้งเป้าว่าโอเคซัมมี่จะต้องลดไขมันให้ได้เหลือเท่านี้แล้วเราก็จะมีแผนค่ะว่าโอเคอาหารฉันต้องคุมยังไงบ้างซึ่งเหมือนกันค่ะสำหรับน้องๆที่อยากจะสอบถ้าอยากได้ทุนรัฐบาลเราก็จะมีเขาจะมีวันเซตไว้อยู่แล้วค่ะกพ.เขาจะรับสมัครอยู่แล้วในทุกๆปีคุณก็จะต้องวางแผนว่าคุณมีจุดไหนที่จะต้องปิดจุดอ่อนตรงไหนจะเป็นภาษาหรือจะเป็นสังคมถ้าเป็นภาษาต้องเขียนเอสเซย์ให้ได้คุณแข็งแรงคุณมีความเชี่ยวชาญในด้านการเขียนเอสเซย์มากน้อยแค่ไหนสำหรับซัมมี่เองตอนที่เรียนม.6 อะค่ะก็คือโรงเรียนคอร์สสำหรับเรียนเอสเซย์โดยตรงเลยแต่ว่าเรียนอย่างเดียวไม่พอมันต้องฝึกมันต้องมีคนให้ฟีดแบคนั่นคือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ค่ะก็เราก็จะเห็นเส้นทางว่าจากตรงนี้วันนี้คุณยังต้องพัฒนาตรงไหนบ้างเวลามีเท่านี้ คุณจะทำยังไงให้ไปถึงตรงนี้ให้ได้ค่ะ
3: คุณนี่ก็คือดูเป้าหมายดูจุดหมายปลายทางแล้วก็ดูย้อนหลังมาแต่เป้าหมายเป็นย่อยๆต้องทำอะไรก็ว่าไปต
2: ้
3: องเขียนเรียงความต้องฝึกภาษาอังกฤษต้องอ่านประวัติศาสตร์ก็ย่อยๆเป็นแบบอันนี้คือสิ่งที่ทำให้สำเร็จวันนี้แล้วสุดท้ายได้ทุนรัฐบาลไทยไปเรียนที่สหราชอาณาจักรไปเรียนวิชาอะไรครับ
2: ปอตรีไปเรียนเศรษฐศาสตร์ค่ะ
3: ปอโท
2: ปอโทไปเรียนการตลาดค่ะ
0: หลังจากนั้นกลับมาที่เมืองไทยเลยใช่ไหมครับ
2: หลังจากนั้นคือระหว่างทางก่อนที่จะกลับมาที่เมืองไทยค่ะซัมมี่ก็ค้นหาตัวเองค่ะพี่สอจำได้ว่าตอนที่เลือกทุนไปเนี่ยเลือกไปเรียนรัฐศาสตร
3: ์
2: แล้วก็พอไปเรียน A level ที่นั่นเรียนก่อนเข้ามหาวิทยาลัยก็ชอบเศรษฐศาสตร์เพราะว่าอาจารย์สอนสนุกจังเลยอยากรู้จังเลยแบบซัพพลายกับดีมานด์ยังไง economics เป็นยังไงคือแบบชอบมากชอบมากเลยค่ะแบบหนูชอบ macro economics มากค่ะแล้วก็พอเรียนไปฝึกงานมาฝึกงานที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
3: กระทรวงพาณิชย
2: ์ใช่ค่ะกระทรวงพาณิชย์ก็รู้สึกว่านี่ไม่ใช่ฉัน
0: ได้คำตอบแล้ว
2: ได้คำตอบแล้วใช่ค่ะก็เลยลองไปฝึกงานที่สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ปารีสค่ะ
3: ครับ
2: ของภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เช่นเดียวกันแล้วก็หุ้ยโหนี่คือสิ่งที่ข้าราชการสามารถทำเพื่อประเทศชาติได้คนไม่รู้เลยนะว่าสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องแบบว่าช่วยประสานงานในการผู้ประกอบการในประเทศไทยอยากจะไปขายของในต่างประเทศเนี่ยเขาช่วยมากน้อยแค่ไหนแล้วสกิลของด้านเรื่องการตลาดเนี่ยมันจำเป็นมากซัมมี่ก็เลยได้เรียนการตลาดค่ะแล้วก็ได้กลับมาทำงานที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องขอบพระคุณนะคะพี่เก๋อรดาเฟื่องทองซึ่งตอนนั้นเป็นหัวหน้าค่ะเป็นหัวหน้างานเลยนั่งด้วยกันเลยตั้งแต่48ตอนนี้ท่านเป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และท่านก็เพิ่งรับตำแหน่งค่ะนายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยด้วยค่ะอาจารย
3: ์อันนี้น่าสนใจนักเรียนทุนรัฐบาลไทยกลับมาต้องใช้ทุน
0: ครับ
3: คุณชนิตาก็ใช้ทุนที่กระทรวงพาณิชย
2: ์ใช่ค่ะ
3: แต่พอทำไปค้นพบตัวเองว่ายังไง
2: ค้นพบว่าชอบงานที่กระทรวงพาณิชย์มากเลยค่ะมันเป็นงานที่มีประโยคนึงค่ะอาจารย์ที่ทัชใจซัมมี่เสมอแล้วก็ได้มีโอกาสพูดในตอนที่ได้รับรางวัลนะคะว่าเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังค่ะว่าซัมมี่เคยไปทำงานร่วมกันกับหลายองค์กรมากนะคะแล้วก็ไปสอนผู้ประกอบการในการใช้ช่องทางออนไลน์ตอนนั้นโอ้10กว่าปีที่แล้ว
3: ยังไม่เป็นที่นิยมคนยังไม่รู้วิธี
2: ค่ะตอนนี้คือบูมมากแต่ตอนนั้นก็เริ่มต้นนะคะในวันที่แบบว่าแพลตฟอร์มเพิ่งเริ่มเกิดแล้วเราก็มีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า thaitrade.com แล้วเราก็ทำงานร่วมกันกับหลายฝ่ายแล้วเราไปสอนเขาในการเปิดร้านในการลงสินค้าเขียนยังไงให้คนหาเจออย่างเงี้ยค่ะเขียนยังไงให้คนซื้อแล้วก็มีพี่ผู้ชายคนหนึ่งเดินมาบอกหาซัมมี่ในช่วงพัก
3: ครับ
2: ค่ะว่าคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันได้บุญมากมันก็เลยเหมือนเป็นการ
3: reinforce
2: ใช่ค่ะ reinforce ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยการที่เราได้รับทุนมาแล้วเราได้มาทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อคนไทยเนี่ยมัน
0: ที่สุด
2: ที่สุดค่ะมันยิ่งใหญ่จริงๆค่ะ
3: แต่สุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ภาคราชการ
2: อยู่ค่ะอาจารย์หนูอยู่ครึ่งหนึ่งนะคะอาจารย์ค
3: ่
2: ะ
3: ไม่เสร็จสุดท้ายก็ตัดสินใจ
2: สุดท้ายใช่ค่ะก็ได้ทำงานจริงๆซัมมี่ต้องใช้ทุนตามทุนนะคะซัมมี่ไปเรียน7ปีถ้าเป็นนักเรียนทุนกพ.ไทยพัฒน์ถ้าเทอมยังไม่เปลี่ยนนะคะก็คือต้องใช้ทุนเป็นเวลา2เท่าของช่วงเวลาที่ใช้อยู่ในต่างประเทศ
3: ก็คือ14ปี
2: ใช่ค่ะ14ปีค่ะ
0: แต่ไม่ใช้อยู่เท่าไหร่
2: ใช้ประมาณ7ปีครึ่งค่ะ
0: เลยตัดสินใจ
2: แล้วก็ตัดสินใจตอนนั้นจะย้ายกลับไปอยู่ที่ต่างประเทศกับครอบครัว
3: ค
2: ่ะก็เลยลาออกค่ะก็ซึ่งเราก็ต้องรับต้องยอมรับได้เนาะสำหรับนักเรียนน้องๆคนไหนที่ตัดสินใจอยากที่จะรับทุนนะคะมันก็มีถ้าทุนยาวแบบพี่เนี่ยก็ต้องใช้ทุน14ปีก็ต้องคิดให้ดีเนาะว่าคุณจะสามารถอยู่ในองค์กรเดียวจริงๆก็ไม่ได้อยู่องค์กรเดียวนะคะการเป็นข้าราชการเนี่ยในกพ.เองเขาก็สามารถให้โยกย้ายได้ก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนแต่ว่าสำหรับซัมมี่เนี่ยในวันที่ลาออกเป็น อยู่ในฝ่ายเลขานุการของท่านรองนายกจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะคะเป็นตอนนั้นซัมมี่เป็นข้าราชการก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบมีค่ามากค่ะได้ช่วยคนได้ลงพื้นที่ได้เห็นว่างานที่เรานั่งทำอยู่ในออฟฟิศเนี่ยมันสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตคนได้จริงๆแต่ตอนเราออกไปก็เนื่องจากที่ได้เรียนไปนะคะแล้วก็รับต้องยอมรับได้เกี่ยวกับว่าเราต้องใช้เงินคืน
0: มันมีมูลค่าอยู่มูลค่าทุน
2: ใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ก ก็กลับมาสุดท้ายก็ออกไปแล้วก็ทำเอกชนแล้วตอนทำเอกชนก็รู้สึกว่าตอนเป็นข้าราชการเนี่ยมันมีความอิ่มเอิบใจมากมากมากมากจริงๆค่ะแล้วก็เลยหาเส้นทางผ่านเส้นทางหลายเส้นทางทั้งภาคการเมืองแล้วก็สุดตอนนี้ก็เลยมาทำงานเป็นพนักงานประจำค่ะอยู่ที่มูลนิธิช่วยเหลือเด็กประเทศไทยหรือว่า Save the Children Thailand ค่ะก็ยังคงทำช่วยเหลือคนต่อไป
3: ถึงแม้อยู่ราชการออกมาอยู่เอกชนเนาะได้เงินเดือนเยอะแต่มันก็ไม่ใช่ตัวเองสุดท้ายก็กลับมาทำงาน
0: เพื่อสังคม
2: เพื่อสังคมเหมือนกัน
3: มูลนิธิอะไรอีกทีนะครับ
2: ช่วยเหลือเด็กประเทศไทยค่ะ Save the Children
3: ทำอะไรบ้าง
2: หน้าที่ของซัมมี่เนี่ยจะเป็นด้านเรื่องแบรนด์แล้วก็เรื่องสื่อนะคะก็เราก็คือเราอ่ะอยู่ในประเทศไทยมา47ปีแล้วค่ะอาจารย
1: ์คือมูลนิธิ
2: ใช่ค่ะมูลนิธิอยู่ในประเทศไทยมา47ปีแล้วแล้วก็ทำงานอย่างเดียวทำแต่ว่าเราไม่เคยบอกใครเลยว่าเราทำงานเพื่อใครและทำอะไรบ้างจริงๆเรามา47ปีเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ตอนลุ่มแม่น้ำโขงที่มีเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะจนปัจจุบันเนี่ยเราทำทั้งเรื่องการศึกษานะคะเราทำทั้งเรื่องของความปลอดภัยของเด็กผ่านโลกออนไลน์เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อย่างตอนภัยพิบัติต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างที่ปัจจุบันที่เห็นปีที่แล้วเกิดปี2ปีที่แล้วที่มีน้ำท่วมใหญ่ที่เชียงรายก็เกิดเดือนพฤศจิกปีที่แล้วที่หาดใหญ่ก็ตุลาปีนี้เดือนกันยาคือความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันส่งผลกระทบไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่แต่ส่งผลกระทบถึงเด็กด้วยเราไม่รู้ว่าความรุนแรงมันจะหนักมากแค่ไหนก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ทาง Save the Children ทำงานกับเด็ก
3: ถ้าสนใจจะช่วยบริจาคก็ savethechildren.or.th
2: ใช่ค่ะ
3: ไปอยู่ที่นั่นก็จะได้พูดคุยกับนักสื่อสารการตลาดด้วยทีนี้การได้รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลดาวรุ่งประจำปี2018เท่าที่ไปดูรายชื่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนดังนะคนดังถ้าเป็นรุ่นใหญ่เป็นคนดังดาวรุ่งก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าราชการทำงานในระบบแต่ว่าคุณชนิตานี่ออกมาแล้ว
2: นะ
3: ทำงาน7ปีแต่ว่าออกมาแล้วมาทำข้างนอกเนี่ยรู้สึกยังไงที่ได้รับรางวัลครับ
2: รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะอาจารย์ความรู้สึกพอๆกันกับตอนที่รู้ว่าตัวเองได้ทุนเลยค่ะก็ตอนที่ได้ทุนเนี่ยคือหูมันคือแบบมันยิ่งใหญ่มากคุณแม่เนี่ยเดินเข้าบ้านไม่ได้เลยค่ะอาจารย์เพราะหน้าบานมาก
3: ติดประตู
2: ใช่ค่ะแล้วก็พอได้ทราบข่าวว่าได้รับการเสนอคือปกติทั่วไปเขาจะส่งเวียนไปที่หน่วยงานข้าราชการเท่านั้นนะคะสำหรับสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยคือคุณต้องสมัครนะคะแล้วซัมมี่บังเอิญทราบข่าวก็เลยหนูขออนุญาตสมัครได้ไหมคะแต่ว่าไม่คิดเลยค่ะว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับเกียรตินี้มากๆเพราะว่าเคยเข้าร่วมงานของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลหลายครั้งมากแล้วก็
0: เขาจะมีจัดงานทุกปีใช่ไหมครับแล้วจะมีมอบรางวัลทุกปี
2: ใช่ค่ะแล้วก็เห็นพี่ๆขึ้นรับรางวัลแล้วก็โหสุดยอดเลยไงค่ะแล้วก็วันนี้
0: เลยเป็นที่มา
2: ใช่ค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าโอ้คือซัมมี่เองก็อยากที่จะให้ทุกคนได้รู้อะค่ะว่านักเรียนทุนสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลเนี่ยเรารวบรวมคนที่เป็นนักเรียนทุนที่กลับมาทำงานเพื่อประเทศชาติแล้วก็พร้อมที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติต่อไปด้วยก็เลยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะ
3: ท่านหนึ่งที่รับรางวัลเป็นรุ่นใหญ่คุณหมอทวีสิน
1: ครับ
3: วิษณุโยธินก็ได้รางวัลเดี๋ยวต้องเชิญมาพูดคุยด้วยเรื่องนี
0: ้ได้นะรุ่นใหญ่วันนี้รุ่นเล็กมาก่อน
2: รุ่นเล็กค่ะรุ่นเล็ก
3: ในมุมคนที่ได้ตั้งใจเรียนอันนี้เป็นเข็ม
0: เป็นเข็มที่ได้รับรางวัลมาเดี๋ยวผมช่วยถือให
3: ้ในมุมของคนที่เรียนในประเทศไปต่างประเทศมีความตั้งใจได้ทุนแล้วก็กลับมาทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคสังคม
2: ค่ะ
3: วันนี้อยากจะบอกอะไรกับคนดูในมุมว่าการที่คนเราจะทำประโยชน์ให้ประเทศเนี่ยมันควรจะทำอะไรยังไงบ้างอยากจะบอกอะไรกับคนดูครับ
2: สำหรับท่านที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะการที่เราจะอยากที่จะทำอะไรเพื่อคนอื่นเนี่ยมันเริ่มต้นจากตัวเราเองเนาะถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันมีค่านะคะทำมาเลยค่ะแล้วก็ทำมันในรูปแบบที่คุณถนัดอย่างซัมมี่ก็ทำในรูปแบบของการสื่อสารแล้วก็ทำในรูปแบบของการเป็นตัวแทนประเทศนะคะแล้วก็ทำในรูปแบบของ การทำให้เสียงของตัวเราที่พูดแทนคนอื่นเนี่ยดังขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกรูปแบบไหนนะคะมันสามารถช่วยได้ค่ะมันมีคำหนึ่งภาษาอังกฤษก็คือ every little helps นะคะความช่วยเหลือเล็กๆในทุกๆคนเนี่ยมันสามารถมารวมตัวกันได้แล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยสามารถเดินหน้าไปในทางที่ดีขึ้นได้ค่ะอาจารย์
3: ในมุมนี้ต้องเรียกว่าเจนอะไรเจน4มั้ย
2: Gen Y ค่ะ Gen Y อยู่ค่ะ
3: ในมุมของ Gen Y มองภาพรวมของประเทศเศรษฐกิจการเมืองสังคมจากมุมประสบการณ์ที่เราได้ทำงานมาหลายแหล่งแล้วก็ไปต่างประเทศด้วยมองยังไง
2: รู้สึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่จริงเป็นประเทศที่ควรภูมิใจที่เราได้เป็นคนไทยแล้วเราได้อยู่ในประเทศนี้ค่ะเรามีทรัพยากรมากมายเรามีความ
1: ได้เปรียบ
2: นะคะในหลากหลายอย่างเลยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเขาชื่นชมและชื่นชอบในการเป็นคนไทยและสิ่งที่ประเทศไทยมีและพร้อมที่จะนำเสนอดังนั้นสำหรับใครที่รู้สึกว่าความเป็นไทยของเราเนี่ยมีความเขาเรียกว่าอะไรคะ
0: น่าเขินอยู่บ้างหรือน่าจะไม่อยากบอก
3: ได้ใช่
2: ไห
3: ม
2: ค่ะก็อยากให้ภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็เอาความเป็นไทยนี่แหละค่ะไปบ่งบอกคือคนไทยเราเป็นคนใจดีแล้วก็ทุกคนชื่นชอบและอยากที่จะมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นไทยเนี่ยทุกคนอยากจะเรียนรู
0: ้
2: มากย
0: ิ่
2: งขึ้นใช่ค่ะ
3: คุณสองกรกฎผมเหลือ2นาทีแล้วนี่แต่ว่ายังไม่ได้แตะเรื่องมิสซิสเวิร์ลเลย
0: ถามว่าอันนี้คือมุมนึงที่หลายคนอยากรู้จักมากขึ้นเหมือนกันว่ามิสซิสเวิร์ลเป็นอีกหนึ่งช่องทางไหมที่เราจะสามารถบอกโลกใบนี้หรือสิ่งที่น้องพยายามปูมาทั้งหมดเนี่ยมิสซิสเวิร์ลคืออีกช่องทางนึงที่เราจะกล่าวเรื่องนี้ได้ถูกไหมครับ
2: ค่ะมิสซิสเวิร์ลเป็นช่องทางที่ซามี่สามารถที่จะพูดเรื่องของแอดโวคาซีของซามี่ก็คือเรื่องความสุขของคุณแม่นะคะสุขภาพจิตของคุณแม่ความสำคัญของสุขภาพจิตของคุณแม่ได้และความเป็นไทยด้วยก็คือได้ซามี่ได้รับการแต่งตั้งเป็นทูต GI Geographic Indication ก็คือในแต่ละจังหวัดเราจะมีสินค้า
0: ที่โดดเด่น
2: ใช
0: ่
2: ค่ะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะก็เอาความเป็นไทยของเรานี่แหละค่ะไปบอกทั่วโลกแล้วทั่วโลกก็ชื่นชมแล้วก็อยากมาแล้วก็อยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้นใช่ค่ะก็เป็นช่องทางที่ทำให้เสียงเราดังยิ่งขึ้นในเวทีโลกค
0: ่
2: ะ
0: และอีกมุมนึงเขาบอกว่าเอ๊ะนางงามก็คือการประกวดความสวยงามอย่างเดียวอันนี้ถ่ายทอดไปสู่น้องๆหน่อยครับว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแล้ว
2: โอ้ซามี่คิดว่านางงามมันมีคำหนึ่งที่คนพูดค่ะเขาบอกว่า pageantry is the display of developed women or developed people การประกวดนางงามคือการนำเสนอผู้คนที่ได้รับการกรูมได้รับการพัฒนาขึ้นมาแล้วตัวซามี่เองจากคนที่ไม่เคยเป็นนางงามเลยค่ะพี่สอโคเคสตัวสูงก็จริงสูง178นะคะแต่ก็คือไม่เคยประกวดนางงามหน้าก็แต่งไม่เป็นวันนี้อาจจะไม่ได้แต่งหน้าเองนะคะ
3: มีช่างแต่งหน้า
2: ช่างแต่งหน้าพี่แต่งให้แต่ว่าการที่เราไปต่างประเทศมันทำให้เราจะต้องตั้งแต่เริ่มประกวดแล้วก็แต่งเองแล้วก็ไปต่างประเทศไปปฏิบัติภารกิจก็ต้องแต่งเองทำผมเองอันนี้เป็นอาจจะเป็นแค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่ว่าการพัฒนาตัวเองในการพูดต่อสาธารณชนการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงที่เป็นแม่ทั่วโลกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตำแหน่งหรือว่าการเข้าประกวดนี่แหละค่ะที่ทำให้เราต้องพัฒนาตัวเอง
3: และเป็นมิสซิสเวิลด์คนที่สองของประเทศ
2: ค่ะใช่
3: คนแรกได้เมื่อปีนานมาแล้วถูกไหมครับ
2: นานค่ะ23ปีที่แล้วค่ะก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในมิสซิสเวิลด์ที่คนรู้จักแล้วก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำให้คุณแม่
0: เดินเข้าบ้านได้ไหมครับตอนนี้เดินเข้าบ้านได้ไหมครับ
2: เข้าบ้านได้ค่ะแล้วก็แม่ทั่วโลกได้มีความรู้สึกว่าตัวเองมีค่าแล้วก็หันมาดูแลตัวเองหันมาดูแลสุขภาพใจของตัวเองได้
3: คุณสกรกฎถ้าท่านผู้ชมอยากจะรู้จักคุณชนิตามากกว่านี้วันเสาร์ต้องเปิด NBT แล้วตั้งแต่เช้า NBT World Beef เที่ยงแล้วก็กลางคืน
0: ครับ
3: นะครับ NBT World Today ใช่ไหม
0: Thailand Today คร
3: ับ Thailand Today
0: ครับนี่ก็เป็นเรียกว่าเราได้รู้จักคุณแซมมี่ชนิตามากขึ้นนะครับแต่แท้จริงแล้ววันนี้จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนโดยเฉพาะน้องๆที่จะเป็นนักเรียนทุนนะครับหรือน้องๆที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองติดกรอบอยู่ทำยังไงเพื่อจะให้ตัวเองหลุดออกไปจากกรอบและเป็นตัวตนได้มากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องชนิตาสิตาเกตเคทรอนมากๆครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่สาวก็รักกดขอบคุณอาจารย์ค่ะ
0: และทำวันนี้ก็ครับก็คือช่วงทำไมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมช่วงทำไมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์19:30 น.ถึง20:00 น.หลังจากนั้นติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักช่วงนี้เราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT 2 HD
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น.ถึง 17:25 น.ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 8:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาคณะเศรษฐศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินในภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 3,100 คนทั้งได้พระราชทานอนุปริญญาบัตรแก่ผู้แทนนิสิตพระราชทานเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตแก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่นและพระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลแก่นิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวม158คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยไทยคุณภาพระดับโลกสร้างคุณค่าเปลี่ยนชีวิตผ่านภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและจิตวิญญาณเพื่อสังคมภายใต้คำขวัญของมหาวิทยาลัยคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนและค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย5ประการได้แก่พลังแห่งความทุ่มเทสร้างความเปลี่ยนแปลงพลังแห่งการเปิดใจเปิดรับความแตกต่างพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลพลังแห่งการเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและพลังแห่งความคล่องแคล่วกล้าที่จะปรับตัวให้ทันทุกความเปลี่ยนแปลงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินพันธกิจที่สำคัญ4ด้านได้แก่การผลิตผู้นำที่มีจริยธรรมความฉลาดทันยุคสมัยและความเชี่ยวชาญการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจิตสาธารณะมุ่งเน้นการสร้างผลผลิตเพื่อช่วยเหลือสังคม

และภายนอกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นนิสิตคณาจารย์บุคลากรคนสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาที่เผชิญร่วมกันได้โดยอาศัยความเชื่อมั่นและความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนจุฬาไปสู่ความสำเร็จและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอบโจทย์ความท้าทายของโลกยุคใหม่และสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับสังคมโดยรวมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชดารีทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 9:53 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและองค์อุปถัมภ์มูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางนานอกวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบวัดเขาช่องลมวัดพันเสด็จนอกวัดพันเสด็จในจังหวัดชลบุรีวัดใหญ่บางปรากฏจังหวัดสมุทรปราการและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงประเคนพระทหารเพลถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number 1 Varietyค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยนางสุดฤทัยเลิศเกษมนายพรพิทักษ์แม้นสิรินายสุภพงษ์ชาวแล่นพร้อมข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569วันนี้เวลา 13:33 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นทรงกดปุ่มเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569ณปรัมน้ำพุรูปสุกรหรืออนุสาวรีย์หมูที่สื่อถึงปีนักสัตว์ประจำปีพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจำลองจากอุทกทานในงานพระเมรุมาตรสมเด็จ

พระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในงานสัปดาห์หนังสือนี้มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาร่วมกับสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4ตุลาคม2569โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการราชินยานุสาวรีจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับงานพระบรมศพและพระเมรุมาตรของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งรัชกาลที่6ทรงอำนวยการและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบอันนำไปสู่การเกิดธรรมเนียมใหม่ในราชสำนักสยามอาทิการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์หน้าพระโกศพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการใช้เพลงพญาโศกทางสากลประกอบริ้วขบวนพระราชอิสริยยศการจัดพิธีกุงเต็กซึ่งเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนาของชาวจีนและการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายในและเจ้าหน้าที่สภากาชาดสยามร่วมเดินในเดี่ยวขบวนพระบรมศพซึ่งพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดสยามเป็นพระองค์แรกและยังคงยึดถือเป็นแบบแผนมาจบจนปัจจุบันในงานมีการออกร้านจำหน่ายหนังสือของหน่วยงานและสำนักพิมพ์ต่างๆอาทิกรมศิลปากรและมูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จากนั้นเสด็จเข้าห้องศรีอยุธยาทรงฟังการเสวนาและการเปิดตัวหนังสือสมุดภาพย้อนยามพระราม6ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักหอจดหมายเขตแห่งชาติกรมศิลปากรและผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าเนื่องในอภิลักษิตสมัย100ปีวันสวรรคตพุทธศักราช2568โดยประมวลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าและภาพในรัชสมัยในหมวดหมู่ต่างๆประกอบคำอธิบายเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์สำหรับศึกษาค้นคว้าแก่อนุชนสืบไปองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบณศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังและชุมชนเคหะล่มเกล้าโซน10เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนหมู่บ้านธีรวรรณชุมชนหมู่บ้านฐานกองหนุนเขตคลองสามวาชุมชนทับช้างนาลุ่มมัสยิดดารุนนาอีมเขตสะพานสูงและชุมชนวัดหัวกระบือเขตบางขุนเทียนยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.พระพรหมวัชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดชิโนรสารามวัดประคังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพฤกษารามวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดนาคปรกและวัดสิริบุญญารามจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรรัตนาภรณ์วัดอรุณราชวรารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอโมฆคถากล่าวถึงชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ซึ่งตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าและเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิธรรมาภิบาลทางกฎหมายบริษัท Innovative Marketing Communication จำกัดและบริษัทมาก็ตโตประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดปรมัยยิกาวาสวัดแสนสุขวัดบัวผันวัดดาวดึงสารามวัดโบสถ์สามเสนและวัดพรมวงสารามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่74ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรพรเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายจังหวัดเชียงรายและบริษัทสยามเอ็มซีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสร้อยทองวัดสังเวชวิทยารามวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัท NPK Press จำกัดครอบครัวพรมประยูนนางมนชลิสาเดชพิทักษ์พร้อมคณะและบริษัทคนตื่นธรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวีสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 14:30 น.บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพบริษัท BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort และบริษัทประสิทธิพัฒนาจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามวัดท่าทองกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยวัดสังทองวนารามจังหวัดมหาสารคามและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพิชยญาติการามวัดดาวดึงสารามวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านหนองไห่วัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์วัดสะแกวัดจันทร์วัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กลุ่มธุรกิจ TCP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาพิจังหวัดบุรีรัมย์ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาพิจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดเตรียมถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆวันนี้ที่อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆอาทิกำลังพลฐานจิตอาสา904สำนักพระราชวังกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติและอาสาสมัครกาชาติบรรจุถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 3,000 ถุงเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆอยู่ในขณะนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีภายในถุงยังชีพพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้จำเป็นและยาตำราหลวง
ทั้งยังมีถุงพระราชทานสำหรับถวายพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน150ถุงนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยจะทำอาหารกล่องพระราชทานวันละ 3,000 กล่องเมนูที่จะทำใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้มีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาตินำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรีบ้านเอื้ออาทรบางนาและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานปล่อยขบวนรถขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ที่กองบังคับการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพลเอกศิวะพระหมอนทัศน์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานในพิธีรับมอบอาหารสัตว์จากมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพบกโดยกรมการสัตว์ทหารบกและกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถวายหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 1,000 ฟ่อนน้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งได้พระราชทานสำหรับนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากช่องที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์กว่า 1,150 ตัวโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้นำสุนัขทรงเลี้ยงคุณ MI6 และคุณนาตาชารวมทั้งหน่วยสุนัขค้นหาและกู้ภัยเคนายูซ่าไทยแลนด์ไปร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยจากนั้นได้ปล่อยขบวนรถขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปยังวัดขนงพระเหนือตำบลขนงพระโดยได้มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบจำนวน45คนครอบคลุมพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลขนงพระตำบลหนองสาหร่ายและตำบลจันทึกซึ่งได้รับความเดือดร้อนหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำไหลหลากและท่วมขังในหลายตำบลประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศพื้นที่อำเภอปากช่องเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วซึ่งทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างเร่งด่วนควบคู่กับการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและจัดทำบัญชีความเสียหายอย่างครอบคลุมต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

ที่1เรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายอำนาจเบื้องต้นสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ปันปันมีความรู้สนุกสนุกมาเล่าให้ฟังครับน้องๆลองหลับตาและจินตนาการดูนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยกว้างใหญ่มากมีคนอาศัยอยู่ร่วมกันตั้งหลายสิบล้านคนแล้วรู้ไหมครับว่าแต่ละท้องถิ่นก็เจอปัญหาไม่เหมือนกันเลยบางที่อาจร้องว่าฝนตกน้ำท่วมส่วนอีกที่อาจจะบ่นว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วรัฐบาลจะดูแลทุกคนให้ทั่วถึงได้ยังไงถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนนู้นอำนาจหน้าที่และงบประมาณของประเทศถูกเก็บไว้ที่เมืองหลวงที่เดียวลองคิดดูสิครับว่าถ้าท้องถิ่นที่อยู่ไกลลิบเกิดปัญหาขึ้นมากว่าจะส่งจดหมายไปบอกเมืองหลวงให้ส่งคนมาช่วยก็ต้องรอกันนานเลยแต่แล้วจุดเปลี่ยนก็เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2540เมื่อประเทศไทยของเรามีกฎหมายฉบับใหม่ที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญกฎหมายเล่มนี้บอกไว้ว่าเราต้องแบ่งหน้าที่และเงินกองกลางไปให้คนในพื้นที่ช่วยกันดูแลสินี่แหละครับที่เรียกว่าการกระจายอำนาจเพื่อให้แต่ละท้องถิ่นมีอิสระในการจัดการและแก้ปัญหาต่างๆได้เองโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากเมืองหลวงและยังจัดตั้งหน่วยงานใหม่นั่นคือคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกกท.เป็นผู้กำหนดนโยบายต่างๆโดยมีสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานกกท.ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการหน่วยงานใหม่นี้เสมือนผู้ช่วยฮีโร่ที่ทำหน้าที่จัดทำแผนจัดระบบส่งต่อภารกิจเงินทุนและคนเก่งจากส่วนกลางไปยังท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร่วมกันดูแลท้องถิ่นของเราให้น่าอยู่ขึ้นนั่นเองครับเพื่อให้น้องๆเห็นภาพชัดๆว่าการกระจายอำนาจเป็นยังไงเราลองมาดูภาพจำลองนี้ครับภาพเปรียบประเทศไทยเป็นโรงเรียนของเราสมมติว่าวันหนึ่งพระอาทิตย์ส่องแสงร้อนมากพัดลมบนเพดานหมุนแกรกๆแล้วหยุดกึกไปซะงั้นพอหันไปมองที่พื้นเศษกระดาษถุงขนมปลิวเกลื่อนกลาดเต็มไปหมดในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานนี้น้องๆควรวิ่งไปไกลเพื่อบอกคุณครูใหญ่ที่อยู่ห้องอำนวยการโน่นหรือจะเดินไปบอกครูประจำชั้นที่ยืนอยู่หน้าห้องเรียนดีครับแน่นอนอยู่แล้วใครๆก็ต้องเลือกบอกครูประจำชั้นใช่ไหมล่ะเพราะครูประจำชั้นอยู่ใกล้พวกเราที่สุดรู้ว่าพวกเราร้อนแค่ไหนแล้วก็รีบจัดการปัญหาได้ทันทีเร็วกว่าครูใหญ่ที่ต้องดูแลทั้งโรงเรียนนี่แหละครับน้องๆคือความหมายของการกระจายอำนาจมันคือการแบ่งงานจากส่วนกลางที่อยู่ไกลมาให้คนที่อยู่ใกล้ปัญหาที่สุดเป็นคนจัดการเพื่อให้ปัญหาทุกอย่างถูกแก้ไขได้อย่างรวดเร็วทันใจเพื่อให้น้องๆจำภาพได้แม่นยำขึ้นพี่ปันปันจะเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนของเรากับประเทศของเราดังนี้ครับครูใหญ่เปรียบเสมือนรัฐบาลส่วนกลางที่คอยดูแลทั้งประเทศครูประจำชั้นเปรียบเสมือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่อยู่ใกล้ชิดคอยดูแลท้องถิ่นของเราให้สะอาดปลอดภัยและตัวน้องๆก็คือประชาชนที่มีสิทธิ์มีเสียงสามารถยกมือบอกปัญหาแสดงความเห็นและเข้าไปร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆได้แล้วรู้ไหมครับว่าการที่ครูประจำชั้นหรืออปท.จะแก้ปัญหาได้ไวต้องมีเครื่องมือ4อย่างนี้เลย1. อำนาจหน้าที่อปท.สามารถคิดและวางแผนแก้ปัญหาในชุมชนได้เองเปรียบเทียบง่ายๆก็คือพอพัดลมในห้องเรียนเสียครูประจำชั้นก็สั่งซ่อมได้ทันทีโดยไม่ต้องรอใบอนุญาตจากครูใหญ่ 2. งบประมาณอปท.สามารถหารายได้มาใช้พัฒนาชุมชนเหมือนการที่เรามีกระปุกออมสินของห้องพออยากได้ไม้กวาดหรือถังขยะใบใหม่ก็มีเงินซื้อได้ทันที 3. การเมืองเราผู้บริหารอปท.คือคนที่ประชาชนเลือกเข้ามาเหมือนที่พวกเรายกมือโหวตเลือกหัวหน้าห้องให้เป็นตัวแทนไปบอกครูว่าพวกเราอยากได้อะไร 4. บุคลากรอปท.สามารถหาคนเก่งมาช่วยดูแลและซ่อมแซมสิ่งต่างๆในท้องถิ่นได้เหมือนที่เรามีคุณลุงช่วยซ่อมพัดลมนั่นแหละครับเห็นไหมครับพอพี่ๆอปท.มีเครื่องมือเหล่านี้ปัญหาก็ถูกแก้ไขได้ไวฟันครับตอนหน้าพี่ปันปันจะพาน้องๆไปดูว่าภารกิจสนุกซ่อนอยู่บ้างสำหรับวันนี้

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอรับกับต้อนรับช่วงเวลาของรายการเล่นข้าวชาวใต้นะครับทาง NBT ภาคใต้ทีวีดิจิตอลช่อง11ครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะวันนี้มาแลข้าวบ้านเราค่ะกับผีเบาเกลียงและการหนองยิ่งออมวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ค่ะมีข้าวซ่านมีข้อมูลดีๆมาฝากเหมือนเดิมค่ะติดตามแลกันได้ทีวีดิจิตอลกดหมายเลข10แอดแล้วก็ทางเพจของ NBT ภาคใต้ที่เราไลค์กันอยู่ตอนนี้แล้วนะกาข่าวไปกดไลค์กดแชร์มาร่วมคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้รวมไปถึงทุกช่องทางที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้กันด้วยค่ะ
0: ครับรายการเล่นข่าวชาวใต้ของเรานะครับนะรวมถึงในช่วงจับเกษตรใต้วันนี้เนี่ยจากประเพณีสู้ผับพยนต์กับสืบทอดวัฒนธรรมผ่านนั่งสั้นเรืองชั้นนะครับแข่งกันมาแล้วกับประเพณีจับพาทอดพระป้าและแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เราคุยพี่เกลี้ยงนะครับนี่เป็นหนึ่งในคนทำนั่งอิสระนะครับนะนั่งสั้นด้วยจะทำถ่ายทอดประเพณีสำคัญออกมาพันธุ์เรียนในช่วงจับกระแสใต้มาพูดคุยกันในเรื่องนี้ครับ
1: ค่ะแล้วก็รวมไปถึงวันนี้ค่ะพี่บอกเรียนก่อนทีเราจะพาไปแหลกข้าวก็มีเรื่องราวมาฝาก
0: ครม.อนุมัติเพิ่ม 1,500 ล้าน

0: บาทนะครับจ่ายช่วยชาวนารายละ 10,000 บาทต่อครัวเรือนโดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนนานะครับหน้าปีนะครับส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2519 จำนวนนะครับ 1,545.98 ล้านบาทครับตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้มีสิทธิ์ตามเหมือนไข้นะครับแต่ยังไม่ได้รับเงินรวมทั้งเม็ดเนี่ย 233,729 ครัวเรือนครับประกอบไปด้วยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ตกค้างนะครับ 122,206 ครัวเรือนและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมนะครับจากการตรวจสอบสิทธิ์อีก 113,523 ครัวเรือนครับโดยธนาคารธกส.นะครับสำรองใจดำเนินงานไปก้นเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามเป้าหมายครับ
1: สำหรับการดำเนินมาตรการในครั้งนี้ค่ะการมุ่งแน่นบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกและการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและการคุณภาพของผลผลิตข้าวค่ะโดยเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรารายละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10รายค่ะหรือว่าสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนการจะมีการโอนตังข้าวบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงจากธกส.ค่ะและก็พร้อมกันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและก็ระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือเนี่ยออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569จากเดิมที่มันจะสิ้นสุดตั้งแต่30กันยายนที่ผ่านมานั่นแหละค่ะเพื่อจะให้ความช่วยเหลือถึงมือพี่น้องชาวนาย่างถั่วถึงและก็ยุติธรรมอันนี้ก็ขยายไปจนถึงสิ้นปีนี้ค่ะอันที่นี้มาแล่ในเรื่องของการระบายน้ำกันมั่งค่ะในพื้นที่ภาคกลางที่น้ำท่วมกันอยู่ตอนนี้นะคะรักตะวันนี้ค่ะกรมชลประทานก็มีการแจ้งเตือนในเรื่องของการปรับการระบายน้ำเพิ่มนะคะแบบขั้นบันไดค่ะก็คาดว่าวันนี้เนี่ยอาจจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำมีระดับน้ำที่สูงขึ้นประมาณ40-70เซนติเมตรนะคะและการปริมาณน้ำเนื้อเคลื่อนเจ้าพระยาอาจจะพุ่งสูงไปจนถึง 3,600-3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่นี้พื้นที่ที่ว่าต้องเฝ้าระวังค่ะก็จะมีจังหวัดอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองและก็ชัยนาทค่ะ
0: ครับต่อมาเวลา 15:00 นนะครับที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าเนี่ยเกิดพุ่นเทชุดใหญ่มีลูกเห็บตกถล่มทางกรุงเทพนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าเมื่อเวลาที่พวกนาฬิกา35นาทีเรดาร์พบกลุ่มฝนนะครับบริเวณกรุงเทพนนทบุรีนครปฐมและสมุทรสาครทางฝนปานกลางและฝนหนักนะครับโดยกลุ่มฝนส่วนใหญ่กำลังเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกครับและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนอกจากฝนที่ตกลงมาแล้วทั่วกรุงเทพแล้วนะครับพบว่าในบางจุดมีลูกเห็บตกด้วยได้แก่พื้นที่รัชดาลาดพร้าวและโชคชัยซีนอกจากนี้กับด้านของการสนับสนุนการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในพื้นที่อื่นๆเมื่อวันที่1ตุลาคมนะครับมูลนิธิกุศลทานสุราษฎร์ธานีรวมกับหน่วยกู้ภัยเพชรพนมวังหน่วยกู้ภัยท่าช้างลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับอันนี้มาถึงราชบุรีนะครับสนับสนุนน้ำดื่มอาหารและก็น้ำมันพืชและก็ครัวช่วยอุทกภัยหมู่7ตำบลลุ่มดินครับพร้อมอพยพผู้ป่วยเปราะบางเพื่อส่งต่อให้กับทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลลุ่มดินตลอดจนช่วยเหลือเคลื่อนย้ายนะครับนะพาหนะของพี่น้องประชาชนให้พ้นจากพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้ยังได้แจกจ่ายข้าวกล้องทุกอย่างชีพและก็น้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยนะครับขอบคุณที่ส่งกำลังใจกับพี่น้องอาสากู้ภัยของเรานะครับนะ
1: พ
0: อสุราษฎร์ธานีนี่ไปกัน3ทีมขาช่างเพชรพนมวังแล้วก็ผู้สุนทรธาสุราษฎร์ธานีนะครับนำโดยท่านพันเอกจงยุทธวัฒนกุลนั่นเองนะหัวหน้าทีมกู้ภัยสุราษฎร์ธานีน้องเบิร์ดวัชรบัตรโยธาหน่วยกู้ภัยเพชรพนมวังนะครับก็ลงไปช่วยพื้นที่ก็นี่แหละครับกลับไปช่วยเหลือนะ
1: ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะค่ะเอาแล้วก็ยังมีข้าวที่เอามาฝากกันนะเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามพร้อมกันในช่วงของทานข้าวเช้านี้ค่ะ
0: แล้วกลับมาที่ทานข้าวเช้านี้นะครับไปแลข้าวเย้มาเลยแต่ว่าที่จังหวัดระนองนะครับเดชไอรวมกับปปส.สนธิกำลังกองทัพเรือสำนักตำรวจแห่งชาติกองทัพบกและก็ฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการพาขี่พีคาร์ตัดวงจรยาเสพติดข้ามชาตินะครับหยุดสับสิ้นมากกว่า77ล้านบาทครับโดยมาเลยแต่ว่าเวลา10 นาฬิกาครับนายปิยะสิริวัฒนวรางกูล

0: ปลัดกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลกับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนายราชันมีน้อยกับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองครับร้อยตำรวจเอกวิษณุจิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนายวิทยาวัฒน์สุคนธารสนะครับผู้อำนวยการกองคดียาเสพติดรวมกับกองทัพเรือสำนักตำรวจเร่งชาร์จกองทัพบกฝ่ายปกครองรวมกันแถลงการเปิดปฏิบัติการภาคีพิฆาตตัดวงจรยาเสพติดข้ามชาร์จณท่าเรือเทพพามาตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองครับ
1: ค่ะจากกรณีนี้ก็ซืบเนื่องมาจากกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษกองคดียาเสพติดได้รวมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และก็กองทัพเรือค่ะได้ไปจับกุมยาไอซ์จำนวน 2.4 ตันค่ะมูลค่าการส่งออกก็ประมาณ 3,000 ล้านบาทพร้อมกับผู้ต้องหา8รายและก็ต่อมาก็ได้มีการดำเนินการสอบสวนเป็นคดีพิเศษที่ 108/2568 ค่ะพบว่ามีการกระทำความผิดข่าวค่ายลักษณะเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมเมื่อวันที่30กันยายนถึง1ตุลาคม2569กรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพบกแล้วก็ฝ่ายปกครองก็คือไล่ฝ่ายค่ะมารวมกันตรวจค้นสถานที่เป้าหมาย5จุดในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะการสามารถที่จะตรวจยึดและก็อายัดทรัพย์สินนะก็จะมีเรือประมงจำนวนว่า50ลำ มีที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างรถยนต์รถเครื่องอีกจำนวน30คันบัญชีธนาคารอีกว่า50บัญชีรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งแม็ดเนี่ยประมาณ77ล้านบาทค่ะพร้อมที่จะปรูพรมดำเนินการตามข้อร้องเรียน1386ในพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อจะลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะเดี๋ยวฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ
2: ยืนยันว่าในลักษณะของการดำเนินการเนี่ยเราจะเดินไปถึงผู้สั่งการนะครับแต่เดี๋ยวส่วนในรายละเอียดของว่ายึดอะไรหรือว่ามูลค่าเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับก็ต้องฝากบอกให้ความมั่นใจกับทางสาธารณชนว่าในการดำเนินการของทุกหน่วยที่อยู่ในวันนี้นะครับในทุกพื้นที่หรือว่าตัวปปส.เองที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่องของการป้องกันและปราบปรามเนี่ยเรายืนยันว่าทุกเครือข่ายขยายผลนะครับและใช้มาตรการที่ควบคู่ทุกประเด็นทางคดีอาญาก็ดีทางการยึดทรัพย์ทางการฟอกเงินก็ดีหรือภาษีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าท่านมีเบาะแสหรือมีข้อมูลยังยืนยันอยู่ว่าขอให้ความมั่นใจในการที่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที
0: ่ในการตามเป้าหมายยาเสพติดรายสำคัญและก็ยังไม่ใช้จุดสิ้นสุดนะครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังบูรณาการขยายผลออกหมายจับหยุดทรัพย์นะครับกลุ่มกระบวนการรับสั่งการและก็นายทุนทั้งหมดนะครับตามนโยบายกัดไม่ปล่อยหยุดทรัพย์ทำลายวงจรของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและก็กลุ่มสอบสวนคดีพิเศษนะครับพร้อมนายกรับแลกเปลี่ยนข้าวกล้องทางทะเลและความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนะครับต่างประเทศเพื่อปิดช่องการขนส่งและก็ทำลายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อสามารถติดตามดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องเครือข่ายเบื้องลังขบวนการยาเสพติดระหว่างประเทศได้อย่างถึงที่สุดครับ
3: เครือข่ายนายโกขาวนะครับเราได้รับความร่วมมือการประสานงานจากการข่าวนอกประเทศนะครับตั้งแต่ปี65จากสปป.เมียนมานะครับแล้วก็ความร่วมมือทางการข่าวกรองจากทั้งอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียต่อเนื่องมาเป็นลำดับเพราะว่าจากการข่าวกรองเนี่ยเราทราบว่าเครือข่ายนี้เนี่ยเป็นหัวขบวนในการลักลอบนำยาเสพติดผ่านน่านน้ำประเทศไทยไปยังน่านน้ำสากลนะครับแล้วก็สู่ประเทศที่3ซึ่งสร้างผลกระทบนะครับกับภาพลักษณ์และก็ชื่อเสียงประเทศไทยโดยและก็มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลทางรัฐบาลนะครับและก็ทางกระทรวงยุติธรรมพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัญหายาเสพติดไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับราชการทุกหน่วยงานนะครับต้องผนึกกำลังตามนโยบายของรัฐบาลนะครับเพื่อเอาชนะยาเสพติดแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังภาคประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนหากพบเบาะแสนะครับได้กรุณาแจ้งนะครับเราต้องร่วมด้วยช่วยกันครับ
1: เมื่อธันวานะรวมโดยช่วยกันถูกฝ่ายค่ะกระจัดยาเสพติดนั่นเองค่ะทีนี้จากเรื่องยาเสพติดไปแลในเรื่องห้องนอนมินิกันมั่งค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้นำตำรวจและการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบร้านอาหารที่อ่าวนางค่ะล่างพบว่าที่นี่มีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมชาบัตรและก็ส่งไส้หวาจากข้าวค่ายนอนมินิค่ะ นี่แหละค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุขเกษมนครวิไลเนี่ยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจฝ่ายปกครองพาณิชย์จังหวัดสำนักงานที่ดินสำนักงานสรรพากรสำนักงานจัดห้างงานสำนักงานประกันสังคมนะไปตรวจสอบร้านอาหารค่ะที่ชื่อว่าไบฮิลิเอลโคเซอร์ค่ะก็เป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นอยู่ที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ทุกเช้าโดยบริษัท Southern Road จำกัดและก็จดทะเบียนเป็นชื่อคนไทย 100% ค่ะพบว่าที่นี่เปิดเป็นร้านอาหารก็ให้บริการกับนักท่องเที่ยวต่างชาติทีนี้พอไปตรวจสอบ
0: ภายในร้านนะครับมีผู้จัดการร้านและพนักงานชายยิ่งนะสัญชาติไทยรวม7คนนะครับเป็นร้านจำหน่ายอาหารอิสลามทั่วไปมีโต๊ะรับรองลูกค้ามีห้องครัวประกอบอาหารแต่เมื่อตรวจสอบโดยละเอียดพบว่าอาหารเครื่องดื่มเนี่ยหลายรายการเป็นอาหารนำเข้าจากอิสราเอลส่วนใหญ่เลยส่งมาตามทูตนะครับชาบัตกรุงเทพไม่พบเอกสารสำแดงการผ่านทูตกาโกนนอกจากนี้เมื่อตรวจสอบพื้นที่ต่างๆของร้านเนี่ยขอบอีกว่าทูตดัดแปลงเป็นห้องประกอบพิธีทางศาสนาอยู่ได้นะครับหรือว่าทูตชาบัตจุคนได้ประมาณ20-25คนจากการตรวจสอบกับพนักงานของร้านที่เปิดเผยเนี่ยบอกว่าวันศุกร์และวันเสาร์กลุ่มชาวอิสราเอลจะมารวมกลุ่มกันทานอาหารและประกอบพิธีทางศาสนาโดยมีนายชิมมอนชาวอิสราเอลนะครับซึ่งอาศัยอยู่ในตัวเมืองกาบีเนี่ยเดินทางมาเป็นผู้ประกอบพิธีหลังจากนี้ภายในร้านนะมีการปิดป้ายรับบริจาคหลายจุดเลยในขณะที่ชั้นอื่นๆเนี่ยของร้านก็ถูกแบ่งเป็นห้องเล็กๆกันนะครับไว้เก็บของไม่มีคนพักอาศัยครับทางด้านของนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าการจังหวัดกาบีแกก็บอกว่าจากการตรวจสอบดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาธุรกิจโนมินีครับและการกระทำผิดของคนต่างชาติตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนะครับโดยได้ตรวจสอบใน3ประเด็นครับได้แก่ตรวจสอบโครงสร้างการถือหุ้นการประกอบกิจการของบริษัทการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการตรวจสอบเรื่องการถือครองหรือได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างดาวนั่นเองครับ
1: ทีนี้พ้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะก็ได้มีการตรวจยึดอาหารและก็เครื่องดื่มที่นำเข้ามาจากประเทศอิสราเอลที่ไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรขณะที่ประเด็นการรวมกลุ่มของชาวอิสราเอลเพื่อประกอบพิธีชาบัตของผู้ของคนที่ว่านับถือศาสนายูดานั้นกาทาวาไม่พบการกระทำต่อความมั่นคงและก็ความสงบสุขของประเทศกาสามารถกระทำได้แต่ว่าพันธุ์พืชก็ตามค่ะการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมหลักฐานและการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นค่ะโดยเฉพาะกรณีการตรวจพบหลักฐานการโอนเงินจากผู้จัดการร้านไปยังชาวต่างชาติที่ชื่อว่านายโซเกรฟเนี่ยโอนไปถึง600,000บาทค่ะเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะทำการสืบสวนสอบสวนว่ามันเชื่อมโยงกับร้านอาหารนี้พันธุ์พืชมั่งนะคะก็รอตรวจสอบกันอีกครั้งนึงค่ะ
0: ครับไปแล้วที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างครับในรวมประชุมคิกออฟโครงการประกันภัยเพื่อประชาชนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับกำชับภาคส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นท้องถิ่นศึกษารายละเอียดกลุ่มท่านให้ชัดเจนนะครับก่อนจะเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้ได้ประรับประโยชน์นะครับและคุ้มครองอย่างถูกต้องนั่นเองครับโดยที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจันทร์ศรีสารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกิจกรรมคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับจองประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครโดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนะครับนอกจากผู้ว่าคอนผู้ว่าสุราษฎร์เข้าร่วมกันประชุมนะโดยเป็นการประชุมพร้อมกันทั่วประเทศนะครับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเนี่ยเป็นกลไกเพื่อเพิ่มการดูแลประชาชนโดยภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศเพื่อรองรับนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุนอกเหนือจากการให้การช่วยเหลือภัยลั่งเกิดภัยครับ
1: สำหรับความคุ้มครองนะคะก็จะครอบคลุมภัยพิบัติภัยธรรมชาติเนี่ยสร้างประเภทด้วยกันค่ะก็จะมีอุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศแล้วก็จะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ไปจนถึง30กันยายน2570แล้วก็จะมีการต่อประกันภัยกันทุกปีค่ะ ทางนี้ด้านข้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ผู้นำท้องถิ่นเนี่ยให้ไปแร้งศึกษารายละเอียดเงื่อนไขและก็สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างถูกต้องจะได้นำข้อมูลตรงนี้ค่ะไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเพื่อจะให้ได้ประชาชนได้รับทราบสิทธิ์นะคะและก็ประโยชน์จากความคุ้มครองของโครงการได้อย่างถั่วถึงนั่นเองค่ะและการที่นี้เดี๋ยวพามาติดตามอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราเคยพูดคุยกับท่านพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปแล้วนะคะโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะลงพื้นที่ไปติดตามในเรื่องของการรับซื้อมะพร้าวนะคะจากเกษตรกรวันแรกตามโครงการดูดซับมะพร้าวพ่นแก่ปี2569ค่ะแรกตะวานีที่ตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะนายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็นำคณะทำงานไปลงพื้นที่ลงรุงรถคามะพร้าวค่ะที่นี่ก็เป็นหนึ่งในสี่ลงในหาที่เข้าร่วมโครงการดูดซับมะพร้าวพ่นแก่ปี2569การจะมีเกษตรกรเอาพร้าวนี่แหละมาค่ายที่ลงรุงรถเนี่ยสามรายตอนที่ไปอะนะแล้วก็มีลงสุธรรมอีกสองรายค่ะรวมยอดซื้อค่ายวันแรกเนี่ยเห็นว่าไม่น้อยว่า10,000ลูกเลยค่ะ โดยปัจจุบันนี้ราคาหน้าส้วนเนี่ยอยู่ที่ลูกละ5บาทนะพอมารวมกับตางที่ช่วยเลือกจากพาณิชย์อีก4บาทการทำให้เกษตรกรเนี่ยจะขายพร้าวได้ในราคาลูกละ9บาทค่ะก็ถือว่าเป็นราคาที่น่าพอใจและก็คุ้มต้นทุนนะคะอันนี้เขาบอกว่ามันมีขาขึ้นขาแก๊ปเฉลี่ยอยู่ลูกละบาทใช่มั้ยแล้วก็มีขาปองอีกลูกละ80ตาง
0: ครับนายวรพจน์จันเล็กครับเจ้าของลงรุงรุดขาพร้าวเกกบมีเกษตรกรลงทะเบียนเตรียมนำพร้าวมาขายให้กับถามลุงว่า100ไร่ครับซึ่งพร้อมร่วมมือกับภาครัฐเต็มทีทั้งนี้ราคาพร้าวตกต่ำต่อเนื่องกว่าครึ่งปีจากลูกละ18บาทเลือ3บาทอาทิตย์ก่อนจะขยับขึ้นมาเป็น5บาทเพราะผลผลิตเริ่มลดลงนะครับใช้มาจากผลผลิตหล่นตลาดครับและมีการนำข้าวพร้าวครับจึงย้ายภาครัฐชะลอการนำข้าวซึ่งพอการนำข้าวเริ่มลดเนี่ยราคาก็เริ่มขยับไปในทิศทางที่ดีขึ้นพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีระบุว่าน้องจะเป้าหมายในการรับซื้อพร้าวนะครับ 700,000 ลูกแล้วยังมีเนื้อพร้าวแห้งอีก35ตันครับในราคากิโลกรัมละไม่เกิน20บาทซึ่งทางคณะทำงานนะครับจะเร่งทำงานให้ได้มากที่สุดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์จนเกษตรกรขึ้นทะเบียนเพิ่มกว่า100ไร่รวมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้แล้วกว่า400ไร่แล้วนะครับนะก็เป็นเรื่องที่ดูดซับและก็ช่วยเหลือเกษตรกรครับไปเลยบรรยากาศวันแรกของเรตแต่ว่ากันบ้างครับนั่นก็คือการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัดนะครับที่สุราษฎร์ธานีเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์วันแรกกันแล้วนะว่างลดขาใช้จ่ายขณะที่ร้านค้าเนี่ยคาดว่าจะช่วยเพิ่มยอดการขายแล้วครับเมื่อแรกแต่ว่าที่บรรยากาศตลาดนัดซอยซ่องตำบลคุณทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับวันแรกของการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัด60/40นะครับรอบเพิ่มเติมนี่แหละก็เป็นไปอย่างคึกคักกันนะครับผู้สื่อข่าวเราก็ลงไปสำรวจความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าครบตามหนึ่งการใช้สิทธิ์เลยว่าความรู้สึกต่อมาตรการดังกล่าวซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสนใจและมองว่าเป็นมาตรการที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในระดับหนึ่งนะครับจากการพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดก็พบว่าหลายร้านนะครับเตรียมความพร้อมรองรับลูกค้าที่ต้องการใช้สิทธิ์โดยมองว่าการที่ประชาชนสามารถนำสิทธิ์มาใช้จ่ายซื้อสินค้าและในตลาดเนี่ยจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อและทำให้บรรยากาศการค้าขายคึกคักมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคของกินของใช้ขณะที่ผู้ค้าบางรายนะครับระบุว่าก่อนหน้านี้ลูกค้าเนี่ยอาจจะเลือกซื้อเฉพาะสินค้าจำเป็นแต่เมื่อมีมาตรการช่วยแบ่งภาระค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ทำให้ประชาชนตัดสินใจซื้อของหายขึ้นนะครับฝั่งเสี่ยงก้องแม่ค้าพ่อค้ากันเลยครับ
4: ค่ะวันนี้คนออกมาซื้อสินค้าค่อนข้างเยอะค่ะก็ตื่นเต้นแหละเดือนสุดท้ายแต่ก็ยังมาใช้ถือว่าระยะเวลาจะนานหน่อยแล้วว่าคนออกมาใช้เยอะค่ะวันนี้ค่ะยอดขายเยอะขึ้นค่ะยอดขายดีขึ้นเพราะว่าจากที่ว่าเขาซื้ออย่างละนิดอย่างละนิดพอมีไทยช่วยไทยก็ซื้อแบบตุนเลยค่ะตุนไว้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ถ้าใช้ได้อยู่คึกคักดีทำวันนี้ก่อนเช้าคึกคักครับปรับปกติ
6: อยากให้มีโครงการนี้อีกไหมคะ
5: ก็ดีนะมันคึกคักดี
6: มองว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไหมคะ
5: ได้ดีกว่านี้ดีกว่านี้ที่อันนี้
1: ทางด้านห้องประชาชนที่มาใช้บริการค่ะก็บอกว่าก็ได้ก๊อตรับซิทเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ช่วงเช้าของแรกว่านะเพราะว่าสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละวันโดยเฉพาะค่าอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องซื้อเป็นประจำพร้อมกับมองว่าการที่ภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนเนี่ยก็ทำให้ตังเนี่ยที่มีอยู่สามารถจะเอาไปจ่ายกับสิ่งอื่นที่จำเป็นได้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของประชาชนกันค่ะ
6: ระบบอะไรนี่ยากไหมคะ
7: ไม่ยาก
6: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยได้ใช้มาตลอดเนี่ยหรือว่ามันช่วยเรื่องของค่าครองชีพอะไรของเราได้บ้างเยอะบ้างน้อยแค่ไหนอะคะ
7: ก็เยอะอยู่ค่ะสามารถจะไปซื้อของทั่วไปแล้วก็ไปกินหมูกระทะอะไรดีค่ะ
6: อยากให้
7: มีอีก
1: ที่กลุ่มนักศึกษาที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ลาดนัดค่ะก็มองว่าโครงการนี้ก็มีส่วนช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่ะโดยเฉพาะในเรื่องค่าอาหารเครื่องดื่มซึ่งก็เป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของนักศึกษาลักษณะนี้ก็ช่วยให้เงินหมุนเวียนเนี่ยไปถึงร้านค้าย้อยในชุมชนโดยตรงเอาม
7: ันแอปมันล่มอะค่ะแบบมันหลุดเลย
8: เริ่มกี่โมงเราก็
7: อาจจะเป็นคนเข้ากันเยอะค่ะทำให้ระบบอาจจะล่ม
6: มานี่คือเป
7: ็
6: นยังไงบ
7: ้
6: างคะ
7: มอง
6: ว่าโคร
7: งการ
6: น
7: ี้
6: เป็นย
7: ัง
6: ไงบ้างที
7: ่
6: ผ่านมา
7: ก็ดีค่ะประหยัดตังค์ได้เยอะค่ะสำหรับเด็กหอ
8: เราซื้ออะไรกับคน
7: เป็นพวกกับข้าวค่ะมันเราสั่งข้าวกล่องอะค่ะเราก็ใช้ไทยช่วยไทยจ่ายอะค่ะมันก็ลดราคาได้เยอะค่ะ
0: นี่นะครับจากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวเราไม่ได้แต่ว่าก็เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับในการลดค่าใช้จ่ายขณะที่พ่อค้าแม่ค้าขาดว่างนะครับจะช่วยเพิ่มยอดขายกระตุ้นให้ตลาดมีความคึกคักมากขึ้นสะท้อนให้เห็นมาตรการการช่วยเหลือด้านการใช้จ่ายไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะผู้ที่รับสิทธิ์เท่านั้นย้อยได้อีกด้วยครับ
1: เหลืออีก 1,000 สุดท้ายจะใช้อะไรก็คิดกันดีๆนะ

0: เอาละครับจากราคาสินค้าเกษตรเรามาเลยลักษณะอากาศกันบ้างนะครับไปเลยภาคใต้ดาวเทียมครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังโอนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้นะครับในขณะที่มีลมใต้และก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยขอให้ประชาชนนะครับน่าระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงครับส่วนชาวเรือนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังรีบเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองครับ
1: ค่ะมาแลภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและกะยาลาเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสและก็ต่ําสุด23องศาเซลเซียสค่ะ
0: ถ้าไปเลยก้อยตกกันบ้างนะครับมีฝนฟ้าคะนองนะครับร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับในจังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับในจังหวัดภูเก็ตลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดนะครับ35องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสครับนี่คือลักษณะอากาศของเช้าวันนี้ครับ
1: และการในช่วงหน้าเมื่อที่บอค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับนั่งชื่อเรื่องว่าชั้นชั้นนะคะจากประเพณีสู้ภาพยนตร์ค่ะสืบทอดวัฒนธรรมผ่านนั่งสันเรืองชั้นเนี่ยค่ะจะมีแนวคิดเรื่องนี้พันพรื้นเราจะได้ชมกันมากมายนะคะเดี๋ยวพูดคุยกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ

ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

0: ครับสุริยก้าวชาวใต้ชงจับกระแสใต้นะครับวันนี้เรามาติดตามมาประเพณีชักพระทอดป้าๆและแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปีนี้กันบ้างนะครับเกิดขึ้น23-31ตุลาคมนี้แต่นอกจากกิจกรรมที่เราติดตามกันแล้วนะครับชักพระทอดป้าๆแล้วเนี่ยหนึ่งในนั้นก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมน่าสนใจนั่นก็คือนั่งสั้นเรืองชั้นครับที่ปีนี้มีการกำหนดว่าไทยทำภายใต้คอนเซปต์การมีชีวิตสำคัญกว่าการมีความสุขโอ้รายละเอียดเป็นผัดพื้นวันนี้เราได้เกียรติจะคุณเกลี้ยงนะครับคุณธีรวัฒน์สกุณาครับผู้ผลิตและกำกับนั่งเรืองชั้นเรืองชั้นนะครับมาพูดคุยกับสวัสดีครับพี่เก่งครับ
1: สวัสดีครับ
0: พ
1: ี่เ
0: ก่
1: งสวัสดีค่ะ
0: สู่แหล่งข่าวชาวใต้นะครับ
1: ค่ะภาพยนตร์เรื่องชั้น
0: ชั้นอันนี้ทำอะไรตอนนี
2: ้เดี๋ยวจะถ่ายในช่วงชักพระเนี่ย
0: จะถ่ายในช่วงชักพระนะครับอยากให้พูดเรื่องของแนะนำตัวเองก่อนว่ามาจากไหนเป็นผลงานที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง
2: ผมก็เป็นคนสุราษฎร์เนี่ยครับแล้วก็เรียนที่นี่โตที่นี่แล้วก็ทำงานที่นี่ครับแล้วก็ผมทำงานเกี่ยวกับการเกี่ยวกับเป็นช่างวิดีโอนะเขียนบทตัดต่ออะไรพวกนี้ครับแล้วก็อยู่ที่สุราษฎร์ทำงานที่สุราษฎร์มา10 กว่าปีแล้วแล้วก็เห็นงานช่างพระมาตลอดครับทุกทีที่ผ่านมาก็ถ่ายแค่เป็นสารคดีเป็นพรีเซนเทชันใช่ไหมปีนี้เลยแบบจริงๆทำมาเป็นหนังสั้นมาเป็นหลายเรื่องแล้วแหละแต่ปีนี้ก็ลองเล่าแบบนี้ดู
0: แบบ
2: ฉันดู
0: เล่าแบบฉันในงานประเพณี
2: ใช่คร
0: ับ ถ้าหลายคนติดตามพี่เกียงใน TikTok ก็จะเห็นว่าไปโรงเรียน
2: ใช
0: ่ครับตอนนี้นะครับหลายๆด้านของงานสื่อสารนะครับแต่เอาเรื่องของแรงบันดาลใจแล้วก็จุดเริ่มต้นของหนังเรื่องฉันครับ
2: ผมชอบดูหนังมาอยู่แล้วแล้วก็ดูมาเรื่อยๆเนี่ยมันชักอยากจะทำแล้วก็ทำไปเรื่องที่1ก็ติดใจเรื่อง2 3 4ก็สนุกดีแล้วก็พอมาปีนี้ก็ลองเปลี่ยนโจทย์แล้วก็ทำเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะก็เลยมาสนใจในครั้งล่าสุดที่เป็นงานชักพระของสุราษฎร์ธานีของเราคราวนี้อยากจะให้พี่เกรียงเล่าถึงวัตถุประสงค์นะคะที่มาทำหนังเรื่องฉันเนี่ยทั้งในมุมของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของเราค่ะพี่เกรียง
2: ครับก็จริงทำหนังเนี่ยตอบสนองตัวเองซะเยอะเหมือนกันว่าอยากจะเล่าเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เราตั้งโจทย์หนึ่งก็คือหนังน่าจะต้องเกิดขึ้นในงานชักพระ2-3 เรื่องที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นในงานชักพระเหมือนกันซึ่งเอางานเป็นฉากให้เรื่องของเรามันมีทั้งเรื่องของความรักเรื่องของการหลงทางของคนเมียนมาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาปีนี้ผมให้เป็นตัวเอกเป็นพระก็คือในงานจะมีพระมากับวัดเป็นร้อยวัดใช่ไหมแล้วก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวทีนี้พอ2กลุ่มนี้มาเจอกันเนี่ยอยากให้เห็นความแตกต่างของ2สถานะที่ถามหาความสุขซึ่งกันและกันทั้งฝั่งของพระแล้วก็ฝั่งของคฤหัสถ์อะไรเงี้ย
0: ท่องเที่ยว
2: ใช่ครับ
1: ค่ะแต่เดี๋ยวอยากจะให้พี่เกรียงเล่าถึงชื่อหนังได้ไหมคะฉันอันเนี้ยหมายถึงว่าเราจะสะท้อนถึงยังไงฉันแบบไหน
2: ฉันแรกก็เป็นตัวฉันนะฮะก็คือตัวของตัวเอกของเราที่เป็นพระเนี่ยครับฉันที่2ก็คือเรื่องกินนี่แหละครับ
1: อ๋อมีเรื่องฉันเรื่องกินด้วยนะ
2: เรื่องกินในงานในอาหาร
0: เป็นตัวพระเลย
2: ใช่ครับ
0: มันจะไปสืบสานว่าทำมันจะถ่ายทอดนอกจากเรื่องราวแล้วเนี่ยภาพที่มันออกมาเป็นยังไงบ้างครับ
2: คือฉากหลังทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของงานชักพระทั้งหมดเลยครับพี่แล้วก็ตั้งแต่ชักพุ่มไปจนถึงพุ่มพระราชทานแข่งเรือภาพต่างๆเหล่านี้จะถูกบรรจุอยู่ในหนังหมดเลย
0: สอดแทรกเข้าไป
2: ครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรานำเสนอไปหาคนดูว่าบรรยากาศงานชักพระมันเป็นอย่างนี้นะสำหรับบางคนที่ไม่รู้ว่าชักพระเป็นยังไงครับนอกนั้นก็คื

0: เอ้ยคนเป็นพระเขาหาความสุขกันยังไงไว้ในงานนี้แล้วคนธรรมดาเขาหาความสุขกันยังไงนะ
1: ใช่
2: ไหมใช่
1: แต่อันนี้คือการมีชีวิตสําคัญกว่าการมีความสุข
0: เพราะว่าชีวิตมันไม่ได้มีแต่ความสุขนะฮะชีวิตมันต้องมีความทุกข์ความหิวความคิดถึงความอยากต้องผสมกันถึงจะกลายเป็นการมีชีวิตถ้ามีชีวิตหาแต่ความสุขอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ชีวิต
1: แล้วก็นำเสนออีกมุมหนึ่งอะไรดีเก
2: ล
1: ีย
2: เห็นภาพเมื่อกี้ครับนั่นก็คือในพระเอกไหมครับภาพออกมาแล้วเริ่มมีโปสเตอร์หรืออะไรไหมครับ
0: โปสเตอร์นั้นโปสเตอร์นั้นเราทำขึ้นมาแต่ว่าภาพที่เห็นตอนนี้เป็นปีก่อนๆของการทำของเรา
1: อันนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้เราจะผลักดันให้หนังเราเนี่ยไปฉายในโรงภาพยนตร์แบบว่าเช่าเหมาโรงครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเข้ามาดูในวันนั้นคล้ายๆดูฟรี
2: ดูฟรีเข้าไปในโรงภาพยนตร์เลย
0: ใช่ครับสักรอบนึงนะฮะอันนี้ก็เป
2: ็
0: น
2: พระ
0: เอกนี่เราเจนมา
1: แล้วตอนนี้มีนักแสดงหรือยังคะพี่เกรียง
0: เรียกว่าครบเกือบ 100% แล้วครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่เรายังพอมีเวลาเนี่ยผมก็ยังตามหาพระเอกอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเนี่ยอันนี้เป็นพลาดนะฮะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการแคสติ้งค่อนข้างนักแสดงของเรานะฮ
1: ะแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เล่าแบบว่าเส้นเรื่องแล้วก็มิติของตัวละครอาจจะไม่ต้องสปอยอะไรมากค่ะพี่เกรียงคร่าวๆได้ไหม
0: ครับเรื่องราวก็มันจะเล่าผ่านพระรูปหนึ่งนี่แหละที่ว่าเข้ามาในงานทีนี้พระมาจากวัดบ้านนอกเนี่ยก็ถือว่างานนี้เป็นงานมาเที่ยวครับเขาก็มาแล้วก็พอเขาอยู่ในงานตลอด3-7วันเนี่ยมันก็มีการตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราเป็นพระเราทำอะไรไม่ได้หลายอย่างเนาะอะไรเงี้ยคนธรรมดาทำได้หลายอย่างเนาะดันไปเปรียบเทียบว่าชีวิตคนอื่นมีความสุขกว่าตัวเองอะไรเงี้ยแต่จริงตัวเองมองผิดเพราะตัวเองหาแต่ความสุขซึ่งมันไม่ใช่หาชีวิตที่ดีดีกว่า
1: อะไรอย่างเงี้ยเข้ากับคอนเซปต์ของหนังเราพอดีเนาะ
0: ใช่ครับ
2: คือพอหนังที่เป็นประเพณีอะไรอย่างเงี้ยเราจะนึกถึงอยู่เรื่องนึงคือเรื่องสิบแปดค่ำเดือนสิบเอ็ด
0: ครับคล้ายๆกัน
2: ทีมแบบแนว
0: ๆคล้ายๆกันครับคล้ายๆบรรยากาศของงานเป็นบรรยากาศที่นำเสนอให้คนดูแต่มันมีเกตการของมันอยู
1: ่โอ้โหน่าชมมากๆเลยค่ะ
2: จะช่วยถ่ายทอดประเพณีสำคัญของเราของสุราษฎร์
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วคราวนี้ค่ะพี่เกียงตั้งใจที่จะให้หนังเรื่องนี้ค่ะมาเชื่อมโยงกับประเพณีชักพระเหมือนที่ว่าเนี่ยยังไงกันบ้างรวมไปถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านดอนนะวัฒนธรรมต่างๆของเราจะสื่อยังไงบ้าง
0: มันเป็นภาพของกิจกรรมตั้งแต่เช้าของวันชักพระแล้วรันมาตามนั้นเลยว่าเช้านั้นเราชักพุ่มกันนะชักพุ่มเสร็จจะเริ่มที่จะมีเรือพระทยอยเข้ามาตัวละครเราก็จะไหลไปตามเวลาของมันไปดูการแข่งเรือนะฮะแล้วก็ตอนท้ายก็จะมีช่วงค่ำก็จะมีเหมือนกับแสงสีเสียงอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้ก็จะแทรกมาในหนังอยู่ตลอด
1: ค่ะ
0: คนดูนอกจากสนุกกับเรื่องเนี่ยก็สนุกกับบรรยากาศนี้ไปด้วยครับ
2: ครับนอกจากหนังแล้วเนี่ยครับพี่เก่งครับในตัวเองเลยความรู้สึกกับประเพณีชักพระทอดพระป่าของเราเป็นยังไงบ้างครับ
0: เราผูกพันนะเพราะเราคนสุราษฎร์ครับพี่แล้วก็เราเห็นความศรัทธาเห็นความอลังการของงานเห็นความตั้งใจของคนทําเรือมาแต่ละลําเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นความรักระหว่างคนกับศาสนาซึ่งที่อื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้มข้นเท่าที่นี่พอเป็นอย่างนี้แล้วเรารู้สึกก็อินกับสิ่งนี้ก็เลยแบบอยากจะนําเสนอตรงนี้อ่ะพี
1: ่
0: ครับเราอินกับมันฮะ
2: เคยเก็บภาพงานประเพณีมานานหรือยังฮะ
0: โอ้โหน่าจะ10ปีแล้วครับที่ผมจะต้องไปเก็บให้กับเทศบาลบ้างอบจบ้างหรือหน่วยงานต่างๆบ้างก็จะได้เห็นงานทุกๆปีทุกๆปีครับ
1: แต่ว่าหนังเรื่องนี้เราจะมาเริ่มถ่ายกันตอนงานเริ่มจริงๆ
0: ใช่ใ
1: ช่เราใช้เวลาในการถ่ายนานไหมคะโดยปกติแล้ว
0: เมื่อเรือพระมาวันที่27อย่างเงี้ยเราก็ถ่ายไปประมาณอีกสัก4วันก็เกือบงานเสร็จพอดี
2: ตอนนี้เรือพระไปจอดริมน้ำ
0: ใช่ใช่ครับใช
2: ่
0: คร
2: ับ
0: ก็จะถ่ายกันประมาณ4-5วันเสร็จ
1: ค่ะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราก็จะรอชมนะคะหนังสั้นเรื่องฉันแต่ว่าอยากจะให้พี่เกรียงเล่าถึงผลงานที่ผ่านมาของเราโดยเฉพาะผลงานที่แบบอาจจะเป็นชิ้นหลักๆที่ทำให้คนรู้จักเรามากขึ้น
0: ครับถ้าเป็นลักษณะนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกที่ผมทำเป็นหนังรักที่เกิดขึ้นในงานชักพระของคนสองคนที่มาเจอ
1: กัน
0: ใช่ฮะแล้วก็อันนั้นมีเสียงตอบรับค่อนข้างดี
2: ชื่อเรื่องอะไรกัน
0: รักนะเฟสติวัล
1: รักนะนี่คือนะยังไงฮะ
0: นออะนะ
1: เลย
2: ตอนนี้ในออนไลน์ยังหาดูได
0: ้ยังหาดูได้ครับคล้ายๆชักพระแต่นี่รักนะอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของคนทำกล้องหายคนนึงถ่ายกล้องฟิล์มคนนึงถ่ายดิจิตอลนะพอมันมาเจอกัน
1: อ
0: ่ะมันก็จะคุยกัน กันเรื่องนี้มันไม่เหมือนกันคนละยุคมาเจอก
2: ันอันนี้ไหมครับ
0: ใช่ใช่อันนี้ครับ

0: นะฮะ
1: พระเอก
2: อันนี้ตอนปีไหนนะคะพี่เกรียงจำได้ไหม
1: โอ้โหอันนี้ประมาณ10ปีนะฮะ
2: โอ้10ปีมา
1: อันนี้10ปีแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พม่าหลงทางฮะ
2: อันนี้ก็อีกหนึ่งเรื่องใช่ไหมคะอ
1: ีกหนึ่งเรื่องอ
2: ันนี้ชื่อเรื่องอะไรคะพี่เกรียง
1: หลงชักพระนะ
2: หลงชักพระ
1: หลงจากจะเขาจะพูดภาษาพม่า
2: เป็นพม่าจริงไหมคะเน
1: ี่ยเป็นพม่าจริงครับ
2: เพราะว่าใช้ภาษาพม่าจริ ง
1: ใช่ครับ
3: เรื่องเป็นยังไงคะเรื่องนี้น่าสนใจ
1: เขามาเที่ยวงานอย่างเงี้ยครับคือเรามักจะเห็นเรือพระบางลำเนี่ยพม่ามาด้วยผมจึงหยิบตรงนั้นมาแล้วก็ให้เขามาเที่ยวในงานแล้วเขาก็ดันทำโทรศัพท์เนี่ยตกน้ำไปเขาก็ต้องติดอยู่ในงานเนี้ยทีนี้เขา
3: ติดต่อใครไม่ได้
1: ใช่เขาทำอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่เขาทำได้คือเขาทำบุญเขาก็แลกเอาแบงค์ร้อยไปแลกเหรียญมาได้ร้อยเหรียญใช่ไหมเขาก็ไล่หยอดไปแล้วเขาก็อธิษฐานว่าขอให้เขาได้โชคดีบ้างอะไรเงี้ยสุดท้ายเวลาเราหยอดเราจะได้น้ำจากน้ำมนต
2: ์
1: ใช่ไหมมันมีคนขอแลกกับลอตเตอรี่เขาได้ลอตเตอรี่ทันมาแล้วเขาถูกหวยอะไรเงี้ย
2: ก็คือพรสำริดปูนในวันนี้ขอให้ฉันโชคด
1: ี
2: หนูดูว่าจะแบบขอให้ฉันเจอโทรศัพท์
1: โทรศัพท์ก็ตกน้ำไปแล้ว
2: แต่จริงๆพี่เกรียงทำหนังมาหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องที่มันจะมาเชื่อมโยงกับชักพระนี่ดูเหมือนจะมีหลายเรื่องเหมือนกันใช่ไหม
1: ประมาณ 4-5 เรื่องได้ครับ
3: ประมาณ 4-5 เรื่องงานชักพระ
1: เราจะทำกันทุกๆ2ปี
2: ค
1: ือบางทีมันคันไม้คันมืออยากทำอยากทำ
3: ทีมาเราเยอะเลย
1: สองสามคนนี่ครับครับ
2: หนังสั้นของเรานี่ประมาณกี่นาที
1: เรื่องที่จะทำเรื่องฉันเนี่ยจะยาวกว่าหน่อยที่ผ่านมามันแค่10นาที15นาทีใช่ไหมเรื่องนี้มันอาจจะ40นาทีเพราะเราตั้งเป้าว่าเราฉายในโรงหนังก็จะมีเวลาที่จะทำกิจกรรมโน่นนี่นั่นดูหนังแล้วก็คุยกัน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับ
2: คราวนี้เดี๋ยวพี่เกรียงเล่าถึงแพลนให้ฟังหน่อยว่าถ้าสมมติเรื่องฉันเนี่ยถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะไปฉายที่ไหนเรามีค่าเข้าชมไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่เกรียง
1: ครับเมื่อหนังเสร็จเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการตัดต่อลงเสียงอะไรใช่ไหมครับแล้วคิดว่าน่าจะฉายประมาณต้นปีสมมติว่าอาจจะวางไว้เป็นมกราหรือกุมภาอะไรช่วงนี้ครับเพราะว่าธันวานี่มีแต่หนังดีๆอยู่ในโรงทั้งนั้นเลย
2: แล้วก็ไปต้นปีซะเลย
1: ใช่ครับแล้วก็มีเวลาในการทำเขาเรียกว่าโพสต์โปรดักชันให้มันละเอียดแล้วก็ฉายแล้วก็ก่อนถึงวันนั้นเนี่ยผมจะประชาสัมพันธ์ในทุกๆช่องทางให้ทุกคนเนี่ยไปดูร่วมกันผมหวังว่าทุกคนที่รักงานชักพระเนี่ยก็จะมาด้วยกันในวันนั้นแล้วก็ไปดูกัน
2: แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นโรงภาพยนตร์ไหน
1: ใช่ครับอาจจะเป็นในเครือ EGV เนี่ย อาจจะเป็นสาไทยหรือว่าโลตัสอะไรก็เดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที
2: เราเก็บตังค์มั้ยคะพี่เกีย
1: รติกะดูฟรีครับผม
3: ดูฟรีแล้วคุยกันทำบุญกัน
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: แต่ว่าในเรื่องของโรงจะไปฉายที่ไหนจำนวนรอบอะไรเดี๋ยวว่ากันหลังจากที่ผลิตเสร็จอีกครั้ง
1: ใช่ครับอาจจะรอบเดียว
2: อาจจะรอบเดียว
1: ครับเพื่อว่าพวกเราหาทุนกันเองฮะหาทุนกันเองเพื่อมาเช่าลงหนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาศัยพี่ๆน้องๆที่เรารู้จักเนี่ยเดินเข้าไปขอสปอนเซอร์มา
2: ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นอีกถ้าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องแบบว่าผลงานอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นคนที่ทำงานสายงานนี้เยอะมากๆเลยที่แบบว่าตั้งใจผลิตผลงานดีๆสักชิ้นนึงนะคะพี่เกรียงส่งต่อกำลังใจดีๆหน่อยได้ไหมคะว่าบางคนกำลังพยายามทำแบบเนี้ยเพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆสักชิ้นนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ขอให้อยู่กับความชอบของตัวเองให้เยอะๆครับแล้วความชอบนั้นน่ะจะพาเราไปทำในสิ่งที่มันเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาแล้วก็เมื่อทำออกมาแล้วมันจะมีคนเห็นนะฮะคนเห็นเหล่านั้นแล้วครับที่จะมาสนับสนุนคุณอะไรอย่างเงี้ยครับขอให้ทำต่อไป
3: ครับ
1: ใช่ครับ
3: วันนี้เราได้ทีมันพร้อมหรือยังครบหรือยังครับดารงดารา
1: ตีว่าครบหมดแล้ว
3: ครบหมดแล้วครับ
2: แต่ว่าเวลาเหลือไงเวลายังพอมีก็เลยอาจจะหาแบบพระเอกอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: จะฝากเชิญชวนได้ติดตามใครอยากจะร่วมงานกับพี่เกียรติ
1: ครับผมข่าวสารทั้งหมดของเกี่ยวกับหนังสั้นเรื่องนี้เนี่ยจะอยู่ในเพจชื่อว่าสุราษฎร์ฟิล์มเฟสติวัลนะครับอันนี้ไปติดตามกันได้แล้วก็ผลงานของผมก็จะอยู่ในFacebook ของผมนะครับก็อาจจะใช้ชื่อว่าธีรวัฒน์สกุณาชื่อผมนะครับ
2: เป็นภาษาไทยไปเลย
1: ภาษาอังกฤษ
2: ธีรวัฒน์สกุณาฝากผลงานล่าสุดของเราที่จะเกิดขึ้นฉันให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชม
1: สุดท้ายเราจะฉายกันในโรงหนังนะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามข่าวว่าหนังเราฉายประมาณมกรานี้แหละนะครับแล้วก็ทำตัวให้ว่างไว้ ไปดูหนังกัน
3: เดี๋ยวเราจะอาสาเป็นช่องทางให้พี่เกรียงมา
1: เอ
3: าข่าวมาฝากเปิดวันไหนนะครับ
2: อาจจะไปติดตาม

0: ในช่องทางของพี่เกรียงที่บอกเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะคะจะได้รู้ว่าโอ้หนังมันฉายวันไหนฉันจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมชมฟรีด้วย
1: ชมฟรีครับ
2: ที่สำคัญนะครับก็คือคนสุราษฎร์นะครับผาโพสุราษฎร์ประเพณีของเราเนี่ยคนจะได้ชมกันแบบสวยๆนะครับท่านเล่นของพี่เกรียงนะครับวันนี้รายการชาวใต้นะครับต้องขอบคุณนะครับจากประเพณีสู้ภาพยนตร์สืบทอดวัฒนธรรมผ่านนางสั้นเหลืองชั่นนะครับเราคงจะได้ชมกันจริงๆต่อต้นปีหน้า2570นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณธีรวัฒน์สกุณานะครับพี่เกรียงนะครับคนทำนั่งอิสระนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณพี่เกรียงค่ะแล้ววันนี้ค่ะเวลาของรายการแล่นข่าวชาวใต้แม้ลงแล้วค่ะเราทั้ง3คนพร้อมโดยทีมงาน NVT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
0: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพี่ดับขับข่าวนะคะวันนี้พบกับส้มโอลลิตวดีแก้วซ่องเมืองค่ะ
0: และกันนัทธาแก้วกัน
1: ด้วยค่ะผ่านทางโทรทัศน์ช่อง10 NBT ภาคใต้ค่ะ
0: รวมไปถึงช่องทางอื่นๆให้ได้รับนี้ค่ะและก็อีกหนึ่งเพจนะคะทีวีส้มคล้าค่ะช่องทาง YouTube ค่ะ New NBT ส้มคล้าและก็ทีวีส้มคล้า TikTok ค่ะ New NBT ส้มคล้าและก็ทีวีส้มคล้า X NBT ส้มคล้าและก็อีกหนึ่งแอปพลิเคชัน NBT Plus นั่นเองค่ะนี้สามารถลงโทรศัพท์และก็ติดตามรายการต่างๆได้ผ่านแอปพลิเคชันนี้เลยนะคะ
1: ถูกต้องค่ะหลากหลายช่องทางกับการรับชมรายการพี่รับขับข่าวนะคะช่องทางลักช่อง10@NBT ภาคใต้ค่ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok รวมถึงแอปพลิเคชัน NBT Plus ที่จะสามารถแลรายการพี่รับขับข่าวของเรานะคะจะแลสดๆตอนนี้ก็ได้หรือว่าใครที่ไม่สะดวกตอนนี
0: ้
1: ไปแลย้อนหลังก็ได้
0: ย้อนหลังก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แลได้หลากหลายภาคนะ NBT ของเรามีทางภาคกลางภาคเหนืออีสานตายมีครบเลยนะคะ
1: แต่ถ้าเกิดแลไปด้วยอยากจะแลกับเราไปด้วยเนี่ยก็สามารถจ่ายช่องทาง Facebook แฟนเพจที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะพูดคุยทักทายระหว่างแลกับทยอยเข้ามาแล้วด้วยน้องนัทผ่านทางแฟนเพจ MBD ส่งคลาสน้องต้นน้ำมาเลยบอกสุดสัปดาห
0: ์ถูกต้องค่ะนี่คือความสุข
1: มันมาเป็นวันสุขสุดสัปดาห์วันสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์นั่นเองนะคะแต่บอกหลายคนบอกว่าสวัสดีก็ยังทำงานเหมือนเดิมจ้า
0: ค่ะนี่เหมือนเราเลย
1: จะแล้วแต่นะคะทีนี้ค่ะวันนี้พี่ราบขับข้าวของเรามีไลฟ์โดยเฉพาะในช่วงที่2ของพี่ราบขับข้าวค่ะเราจะมาแลเรื่องของการรวมด้วยช่วยกันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะต้องย้อนไปว่าเล็กช่วงที่หัดใหญ่ของเราประสบอุทกภัยเนี่ยก็จะมีหลากหลายหน่วยงานกู้ชีพกู้ภัยจากหลายพื้นที่เนี่ยเดินทางลงมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ของเรานะคะทีนี้ในยามที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเราชาวหัดใหญ่กู้ชีพกู้ภัยหัดใหญ่ก็ไม่ทิ้งกันนะคะก็ได้มีการระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเป็นเพื่อได้ติดตามกันในช่วงที่2ของพี่รับขับขาวค่ะช่วงแรกค่ะมาแลบรรยากาศของการแลกธนบัตรที่ระลึกกันก่อนนะคะหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสะสมกันทั่วประเทศค่ะโดยบรรยากาศวันแรกของการเปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวงคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะก็มีพี่น้องประชาชนนะคะตั้งใจจะเก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึกค่ะขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการกำหนดโควต้าไม่เกิน20ฉบับต่อคนต่อชนิดราคาเพื่อจะกระจายให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงอย่างถั่วถึงนั่นเองค่ะบรรยากาศการเปิดให้ประชาชนแลกธนบัตร

0: ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล้วงเป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยที่ธนาคารออมสินสาขายะลานะคะก็มีประชาชนทยอยเดินทางมารอแลกธนบัตรตั้งแต่ช่วงหัวเช้าเลยหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนสามารถแลกแล้วก็เก็บสะสมธนบัตรที่ระลึกได้ทั่วประเทศค่ะโดยประชาชนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาแลกธนบัตรเนี่ยก็บอกว่าต้องการจะเก็บไว้เป็นของที่ระลึกแล้วก็เป็นสิริมงคลรวมถึงเก็บไว้ให้ลูกหลานในอนาคตด้วยนะคะเพื่อจะเป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณค่ะโดยประชาชนชาวยะลารายนึงก็เปิดเผยนะคะว่าตั้งใจเดินทางมาแลกธนบัตรเพื่อจะเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ชมแล้วก็เก็บเป็นที่ระลึกแม้จะต้องการแลกปากว่าจำนวนที่ได้รับแต่ก็เข้าใจนะว่าทางธนาคารเนี่ยเขามีการกำหนดโควต้าเพื่อให้สามารถกระจายธนบัตรให้ประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมกับกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้ธนบัตรกลับไปเก็บไว้ตามความตั้งใจนั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: สำหรับธนบัตรที่เปิดให้ประชาชนแลกในหุ้นนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยธนบัตรที่ระลึก2ชนิดราคาด้วยกันชนิดแรกชนิดราคา100บาทอันนี้จัดทำขึ้นในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ12สิงหาคม2547และก็ชนิดราคา500บาทค่ะจะทำขึ้นในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559สำหรับธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา100บาทค่ะอันนี้สามารถแลกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่1ถึง3ตุลาคมนะคะและก็ทุกวันศุกร์ถึงอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคม2569ยกเว้นค่ะวันที่16และก็23ตุลาคมหรือว่าจนว่าธนบัตรจะหมดค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังเปิดให้แลกผ่านธนาคารออมสินทุกสาขาและก็ธนาคารกรุงไทยในสาขาที่กำหนดค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปหรือจนว่าจะหมดนั่นเองค่ะส่วนธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา500บาทอันนี้ก็เปิดให้แลกเฉพาะที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยกรุงเทพนครระหว่างวันที่1ถึง3ตุลาคมและก็ทุกวันศุกร์ถึงอาทิตย์ลอดเดือนตุลาคม69ค่ะโดยไม่มีการเปิดแลกผ่านธนาคารออมสินและก็ธนาคารกรุงไทยค่ะ
0: ท่านประชาชนก็สามารถเข้าถึงแล้วก็เก็บสะสมธนบัตรที่ระลึกได้อย่างทั่วถึงนะคะได้ไม่เกินคนละ20ฉบับต่อชนิดราคาค่ะขณะเดียวกันค่ะก็อยู่ระหว่างราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล้วงและธนบัตรที่ระลึกในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีกำหนดเปิดให้ประชาชนแลกในช่วงของปลายปี2569นี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครอยากจะมีธนบัตรประพันปีล้วงเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือว่าเก็บไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ลูกให้หลานเนี่ยได้เรียนรู้ต่อไปก็สามารถไปกันได้ที่ธนาคารออมสินก็ได้นะคะหรือว่าธนาคารที่อยู่เขตบาน
1: นั่นแหละนะคะหรือว่าธนาคารกรุงไทยแต่ว่า500นี่ก็จงไปที
0: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะทีนี้ต้องบอกก่อนเลยว่า1ตุลาคมไล่คนเฮเพราะว่าเดี๋ยวบรรยากาศแต่ละพื้นที่เอ็นวันพื้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปติดตามในช่วงของไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันค่ะ
2: ไทยทั้งไทยไทยหากไทยไม่ช่วยไทยก็แล้วใครจะมาช่วยเรา
1: ค่ะต้องบอกว่ารอเพิ่มเติมวันแรกร้านอาหารเนี่ยรับอานิสงส์ค่ะลูกค้าเนี่ยการใช้จ่าย60เศษ10รอเพิ่มเติมวันแรกนะคะที่ร้านต้นหมวงก๋วยเตี๋ยวต้มยำกระดูกหมูค่ะร้านดังที่เปิดให้บริการมานานว่า15ปีและก็ราคาที่2ค่ะผู้ประกอบการเขาเผยนะคะว่าโครงการนั้นช่วยเพิ่มกำลังสื่อลูกสื่อล็อบบานมากขึ้นค่ะบรรยากาศการใช้จ่ายในไตรสิทธิ์ของประชาชนกันย่างต่อเนื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาหารผ่านระบบและก็คือร้านต้นหมวงก๋วยเตี๋ยวต้นยำกระดูกหมูซึ่งจากการลงพื้นที่ช่วงก่อนเข้ามาใช้บริการย่างต่อเนื่องโดยช่วงเวลามื้อกลางวันนี่แหละค่ะก็จะเป็นช่วงที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้นทั้งกลุ่มคนทำงานและก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: โดยนายกฤษณะวงศ์สินเจ้าของร้านก็เปิดเผยนะคะว่าหลังมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยลูกค้ามีแนวโน้มเลือกสั่งเมนูเพิ่มขึ้นค่ะจากเดิมที่อาจจะสั่งแค่1ชามก็จะเปลี่ยนเป็นสั่งหรืออาจจะสื่อล็อบไปฝากคนในครอบครัวค่ะก็ทำให้ยอดการใช้จ่ายแต่ละครั้งเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้การวนเวียนเนี่ยล็อบไปสู่ร้านค้าในพื้นที่ค่ะส่วนการใช้ซิปในวันแรกของรอบเพิ่ม

0: ผู้ประกอบการก็ระบุว่าพบทั้งลูกค้าที่ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็กับมองว่าโครงการเนี่ยมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการใช้จ่ายโดยเฉพาะร้านอาหาร
1: ที่ขอเสนอถึงภาครัฐนะคะผู้ประกอบการก็เห็นค่ะว่าโครงการนั้นเป็นมาตรการที่ช่วยเพิ่มกำลังซื้อแล้วก็อยากให้สนับสนุนอย่างคงดำเนินต่อไปค่ะโดยส่วนตัวก็มองนะคะว่าการได้รับวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนในช่วงเวลานึงเนี่ยอาจจะช่วยให้ลูกค้ามีกำลังซื้อในแต่ละเดือนได้มากว่าการกระจายวงเงินออกไปใช้ในระยะเวลาที่ยาวขึ้นค่ะเดี๋ยวเราลองฟังเสียงแหละค
2: ่
1: ะ
2: มีแล้วก็คือมียอดเข้ามาทั้งในแอปและก็ที่ร้านลูกค้าก็ได้ใช้คนละครึ่งรอบใหม่ก็ดีครับก็คือลูกค้าเหมือนที่พี่บอกก็คือลูกค้าจ่ายเยอะขึ้นที่พี่การประสบการณ์ที่พี่ทำตั้ง4เดือนนี่นะก็คือลูกค้าเข้ามาจ่ายแล้วก็เหมือนที่พี่บอกก็คือลูกค้าจะจ่ายเพิ่มขึ้นจากสั่งถ้วยเดียวก็คือมันก็เพิ่มยอดตรงนั้นก็มันที่จริงอ่ะมันไผ่แต่ที่จริงแล้วแต่คือตามที่ผมบอกก็คืออยากให้จบต้องครับที่จริงตามในความใช่ไหมเราไม่ต้องไปต่อ2เดือน
0: กระดูกหมูก็เปิดให้บริการมานานว่า15ปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นร้านที่ได้รับของร้านอาหารท้องถิ่นที่สามารถรักษาฐานลูกค้าแล้วก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจอยากจะไปใช้ไทยสวยไทยพลัสหรือว่าอยากจะไปลองชิมก๋วยเตี๋ยวดกหมูนะคะก็ทราบก๋วยเตี๋ยวต้มยำกระดูกหมูเขามีทั้ง2สาขานะคะมีทั้งสาขาที่อยู่ละ
1: มาเราก็ไปกินอยู
0: ่ไม่นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ไปที่ร้านก็ใช้ไทยสวยไทยพลัสแบบเดลิเวอรี่ก็ได้นะคะเพราะทางร้านเขาก็เข้าร่วมโครงการด้วยเหมือนกันค่ะทีนี้นอกเหนือจากคัดย้ายไปแลบรรยากาศในชายแดนเห็นว่าชาวยะลาก็ออกมาทยอยฉายซาจนจำนวนมามีการกดยืนยันสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยเฟส2สำเร็จค่ะก็มีพี่น้องประชาชนแวะเวียนไปอุดหนุนทั้งกินที่ร้านแล้วก็ซื้อลบบานตลอดขยายโครงการไทยช่วยไทยพัดออกไปอีก2เดือน
1: แล้วค่ะตั้งแต่ช่วงตีแปดอ้วนชาวเลยเนื่องจากช่วงตีหกในราคาโค้กเล็กว่าซึ่งพฤศจิกาค่ะซึ่งต้นกบไบบอเพิ่มเติมนะคะว่าโครงการดังกล่าวนั้นช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประจำวันได้เงิน 1,000 บาทที่รัฐไฮก็ถือว่าไม่น้อยค่ะช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เยอะเลยท่านในแต่ละวันส่วนด้านคุณอัศรีนาสมะแอนะคะจะข้องร่างข่าวการในทยอยเดินทางมาใช้ซิปโครงการไทยช่วยไทยพลัดอย่างต่อเนื่องโดยมียอดเสิร์ฟคึกคักและก็ช่วยดึงดูดให้ประชาชนค่ะออกมาจับจ่ายใช้สร้อยได้เพิ่มมากติดตายนะคะที่ร้านข้าวแกงอัศรีนาค่ะกระตังอยู่ล่างโรงเรียนสตรีบริเวณซี่แยกรัชตานั่นเองค่ะภาคใต้ของเราก็ลืมรับมาเมื่อกันห้าภาคใต้ตอนล่างก็แนวหนุ่มลดลงนะคะแต่กันยังต่อเนื่องค่ะโดยสำนักงานเผยสถานการณ์ PM 2.5 ภาคที่คุณภาพอากาศโดยรวมก็อยู่ในระดับดีแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังหมอกจากสภาพอากาศที่ระบายตัวได้ไม่ดีค่ะ

0: ลพิธีสิพกนะคะได้รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ภาคใต้เดียวโหนมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ผ่านมาโดยสถานการณ์คุณภาพอากาศโดยรวมก็ยังคงอยู่ในระดับดีนะคะผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศณเวลา 9:00 นก็พบว่าปริมาณฝุ่นในก็อยู่ที่ 20-22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมงอยู่ที่ 17.6-23.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะ
1: สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองในพ้นกระทบจากฝุ่นควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะโดยมีกระแสลมตะวันค่ะข้อมูลจุดความร้อนบริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียก็พบว่าลดลง8จุดค่ะเมื่อก็ตามค่ะอัตราการระบายอากาศในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์สูงของฝุ่นละอองในพื้นที่ได้นะคะโดยทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษก็ลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละอองเป็นเวลานานค่ะทางนี้ค่ะทางสำนักงานซึ่งก็สามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศแล้วก็ค่าฝุ่น PM2.5 ได้ผ่านทาง
0: ที่ฝุ่นมันมาข้ามแดนมังการซาส่งมังเยอะแยะนะคะแล้วก็ส่งผลต่อ
1: มานุ่นถึงจะเห็นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นแล้วว่ามันอากาศมันแปลกๆนะคะคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มผู้ที่มีโรคทางเดินหายใจก็ต้องระมัดระวังค่ะแล้วนอกจากเรื่องของฝุ่นค่ะมาแล้วเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยทางปภ.สงขลาค่ะมีการเตรียมพร้อมปรับฤดูฝน6ด่านเสริมระบบแจ้งเตือนแห้งครอบคลุม16อำเภอค่ะแล้วก็ย้ำว่าให้ติดตามข่าวสารทางราชการมาก่อนค่ะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาภาคใต้ค่ะโดยนายโสพลทองไซหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณเนืองพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงรวมถึง
0: ทีมกู้ภัยค่ะส่วนถามที่3นะคะค่ะและก็เสียนะคะระบบท่าน
1: จนระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นค่ะตื่นตระหนกนะคะแต่ว่าต้องเตรียมความพร้อมอพยพเนี่ยก็ขอให้ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่สูญเสียจากสถานการณ์อุทกภัยนั่นเองค่ะ
0: นี่นะคะก็ต้องบอกว่าเราทอดบทเรียนกันตั้งแต่จนถึงปัจจุบันเพื่อที่จะรับมือที่ข้าวมาแล้วนะเลย
1: มา
0: น้าฝนที่กำลังจะถึงนี้
1: ถ้าเกิดทางการเนี่ยออกมาแจ้งเตือนว่าตรงนี้อาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะให้อพยพออกจากพื้นที่ก็ต้องขอความกรุณาแล้วก็ขอร้องนะให้ออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนะคะ
0: บ้าน
1: มาแต่ละคนเนี่ยแต่ละทีเนี่ยเขาก็ประเมินแล้วนะเออว่าอาจจะไม่ท่วมว่าจะท่วมไม่มากปนีนะบางทีเนี่ยเราไม่รู้สาธารณภัยภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยความรุนแรงจะมีมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือการเตรียมความพร้อมของตัวเองนั่นเอง
0: นี่นะคะเชื่อว่าหลายคนทอดบทเรียนในเรื่องของประชาชนเองก็ทอดกันมาแล้วและในการเชื่อว่าปีนี้หลายคนเตรียมพร้อมกันอย่างดีแน่นอนค่ะ
1: อ
0: าทีนี้มาแลกการทำงานของที่อำเภอเบตงกันสักนิดค่ะต้องบอกว่านายอำเภอเบตงเขาได้นำส่วนราชการนะรับนโยบายกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติจากนายกรัฐมนตรีค่ะโดยนายอำเภอเบตงก็ได้นำส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นรับชมการมอบนโยบายค่ะการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนถูกลังคาเรือนนะคะจากนายกรัฐมนตรีผ่านระบบทางไกลมุงหลอดพาราและก็สร้างหลักประกันความมั่นคงให้พี่น้องประชาชนค่ะที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะนายอิสมาเอลยาโกะนะ

0: ะนายอำเภอเบตงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายประคองผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันและก็แพทย์ประจำตำบลรวมรับชมการประชุมมอบนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนค่ะผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลและก็การถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์กรมการปกครองโดยการประชุมดังกล่าวนะคะก็มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานการมอบนโยบายณห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อที่จะสร้างหลักประกันและการลดภาระความเสียหายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ3ประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวค่ะ
1: โดยที่ประชุมค่ะนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการเน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนมาตรการคุ้มครองแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆค่ะได้แก่อุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวผ่านการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติครอบคลุมทุกหลังคาเรือนตามโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชน3ภัย1ความคุ้มครองเพื่อทุกบ้านของคนไทยค่ะมีการคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนค่ะโดยมีเงื่อนไขสำคัญก็คือต้องเป็นพื้นที่ประสบภัยที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดระยะเวลาคุ้มครองระหว่างวันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570เพื่อจะสร้างหลักประกันความมั่นคงให้ประชาชนเข้าถึงเงินชดเชยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในระดับท่านรากทั่วประเทศได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
0: ส่วนนะคะว่าจะนำแนวนโยบายดังกล่าวนี่แหละค่ะมาขับเคลื่อนรวมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นและก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อที่จะสื่อสารสร้างความเข้าใจและก็ประสานการปฏิบัติให้ความคุ้มครองเข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือนในอำเภอเบตงอย่างทั่วถึงและก็มีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ
1: ก็เลยต้องทำให้หน่วยงานตอนนี้เนี่ยต้องเตรียมความพร้อมนะคะทางการยกระดับการเตือนภัยการช่วยเหลือประชาชนรวมไปถึงกรมธรรม์ประกันภัยพิบัตินะคะเดี๋ยวจะช่วยคุ้มครองหลังเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่นั่นเองค่ะส่วนช่วงหน้าพลาดไม่ได้ค่ะจะไปติดตามท่องเสียเสี่ยงตึงกับภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฟ้าวิกฤตภัยพิบัตินั่นเองค่ะบรรยากาศการช่วยเหลือจากในพื้นแล้วก็การเดินทางไปช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากใครบ้างนะคะเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าช่วงนี้เรื่องของกฎหมายมีมาฝากเรื่องของเหตุใดคำพิพากษาติดตามได้ในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

านทราบหรือไม่คะว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาตัดสินให้จำเลยต้องรับโทษจำคุกการนับโทษจำคุกนั้นจะนับอย่างไรและเหตุใดนักโทษบางคนจึงได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำก่อนที่จะได้รับโทษเต็มตามคำพิพากษาวันนี้อัยการมีคำตอบค่ะการนับโทษจำคุกนะคะจะนับวันแรกเมื่อศาลมีคำพิพากษาซึ่งในวันที่ศาลมีคำพิพากษานั้นจะไม่สนใจว่าจำเลยถูกคุมขังกี่ชั่วโมงก็จะนับเป็น1วันทันทีค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้นะคะ 1. เมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วเราจะหักวันที่มีการคุมขังจำเลยก่อนมีคำพิพากษาออกจากวันรับโทษทั้งหมดค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวจำเลยเองนะคะข้อ2ค่ะการนับวันรับโทษนะคะหากจำเลยต้องคำพิพากษามีหน่วยเป็นเดือน1เดือนจะหมายถึง30วันแต่หากจำเลยต้องคำพิพากษามีหน่วยเป็นปี1ปีจะหมายถึง365วันหรือ366วันแล้วแต่ว่าในปีพ.ศ.นั้นมีวันกี่วันนะคะเพราะฉะนั้นจำเลยที่ต้องโทษจำคุก12เดือนจะมีวันรับโทษจริงน้อยกว่าจำเลยที่ต้องโทษจำคุก1ปีค่ะข้อ3วันปล่อยตัวจำเลยออกจากเรือนจำค่ะจะเป็นวันหลังจากวันที่ครบกำหนดรับโทษนะคะแล้วเหตุใดทำไมนักโทษบางคนถึงถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำก่อนที่จะได้รับโทษเต็มตามคำพิพากษาค่ะในเรื่องนี้นั้น

การให้โอกาสให้สามารถนักโทษสามารถกลับไปอยู่กับสังคมที่ทำให้พ้นโทษก่อน 1. คือการลดโทษค่ะหากนักโทษทำตัวดีก็จะได้รับการลดโทษเป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ค่ะ 2. การพักโทษซึ่งเป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์เช่นกันแต่การพักโทษจะต้องถูกคุมประพฤติไว้นะคะข้อ3ค่ะคือการได้รับพระราชทานอภัยโทษตามวาระสำคัญของประเทศซึ่งเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ค่ะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน1157ขอบคุณค่ะ

0: มาในช่วงสนทนาคือรับขับข่าวของเราในช่วงนี้นะคะจะได้มาติดตามภารกิจของทงเสียเซ็งตึงค่ะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฟ้าวิกฤตภัยพิบัตินะคะต้องย้อนไปวันในช่วงที่หัดใหญ่ภาคใต้ของเราได้รับผลกระทบค่ะเราก็มีหลายหน่วยงานโดยเฉพาะกู้ชีพกู้ภัยจากหลายพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือครั้งนี้ก็เหมือนกันค่ะในยามที่คนอื่นเดือดร้อนเราก็ไม่ทิ้งกันก็ไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของการช่วยเหลือกับภารกิจในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเพื่อจะได้รวมพูดคุยกับซ่องทันค่ะตอนนี้นั่งอยู่ในการกับเราแล้วที่มิตรภาพสามัคคีทงเสียเซิงตึงหัดใหญ่แล้วก็ท่านเนี่ยอย่างเป็นประธานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีทงเสียเซิงตึงหัดใหญ่ค่ะตอนนี้ทางช่องท่านนั่งอยู่กับเราในรายการแล้วด้วยต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็แน่นอนว่าการช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ปริมณฑลรวมถึงกรุงเทพมหานครเราต้องขออนุญาตเปลี่ยนภาษาแล้วก็พูดเป็นภาษากลางเพื่อจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในการส่งต่อทานน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยในครั้งนี้นะคะก็เรียนถามท่านประธานก่อนค่ะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้บทบาทภารกิจของมูลนิธิว่าทำอะไรยังไงบ้างมีการช่วยเหลือยังไงบทบาทภารกิจของเรามีอะไรบ้างคะ
2: ทางมูลนิธิทงเสียเซิงตึงหัดใหญ่เนี่ยเราก่อตั้งมาก็เรื่องเนี่ยอุทกภัยช่วยเหลือประชาชนนะครับที่เดือดร้อนหรือมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วพอวันที่25เนี่ยก็ได้ทราบข่าวนะครับข่าวด่วนจากกรุงเทพเลยนะครับภาคกลางก็บอกว่าเนี่ยมีน้ำหลากเยอะนะครับแล้วก็ปีนี้คงจะท่วมในตัวเมืองกรุงเทพด้วยแล้วก็ปริมณฑลนะครับพวกผมก็ตอนเย็นก็เรียกประชุมเลยประชุมด่วนเลยนะครับฉุกเฉินนะครับก็เชิญคุณวิเชียนนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกู้ภัยเนี่ยแล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่ประชุมด่วนว่าเราจะต้องติดตามยังไงอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะเตรียมพร้อมให้ทางกู้ภัยนี่จะได้ประสานตั้งแต่โกลกมาถึงชุมพรเลยทั้งหมดเรามี 5-60 องค์กรพร้อมไปขึ้นไปช่วยเนี่ยช่วยครับ
0: ค่ะก็เลยเป็นที่มาของการไปสนับสนุน
1: กิติชัยสักนิดนึงแล้วกันนะคะในส่วนของการที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือให้รวมไปถึงอุปกรณ์นะคะเรามีการส่งอุปกรณ์อะไรเป็นหลักบ้างกับภารกิจหลักๆเขื่อน
3: ที่นะฮะเรือท้องแบน2ลำพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่10อีกอย่างท่านประธานก็สั่งการลงมาให้มีเครื่องของข้าวสารอาหารแห้งให้ติดขึ้นไปด้วยเพราะในการเข้าช่วยเหลือพื้นที่นะครับส่วนใหญ่บางครั้งประชาชนเนี่ยค่อนข้างจะห่วงทรัพย์สินทั้งบ้านเท่าไหร
1: ่
3: คือถ้าจำเป็นเราเข้าไปคุยแล้วเขาส่วนที่อพยพนั้นพวกวิชาการที่คิดว่าอยากจะดูแลทรัพย์สินเราก็คงจะต้องทิ้งข้าวสารอาหารแห้งให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้นะครับท่านประธานก็ได้สั่งการให้เตรียมขึ้นไปให้เรียบร้อยนะครับก็ตรงนั้นเราคงต้องยึดหลักของความปลอดภัยมาอันดับแรกนะครับเครื่องชูชีพทั้งเสื้อชูชีพในการช่วยเหลือเบื้องต้นทั้งหมดเนี่ยลงไปในการเคลื่อนย้าย

0: พยพเนี่ยทุกคนที่ลงมาในเรือของกู้ภัยทั้งหมดจะต้องมีตัวนี้ติดอยู
1: ่
0: นะครับไม่ใช่เฉพาะแต่กำลังเจ้าหน้าที่เท่านั้นผู้อพยพจะต้องได้รับแจกเสื้อชูชีพตรงนี้ไปด้วยนะครับ
1: ก็หลักๆก็คือเรื่องของความปลอดภัย
0: เรื่องความปลอดภัยต้องมา
1: คือไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจะปลอดภัยอย่างเดียวเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยเหลือก็
0: ต
1: ้
0: องปลอดภัย
1: ด้วยเช่นเดียวกัน
2: แสดงว่าภารกิจหลักๆสำหรับทีมของเราที่เข้าไปช่วยหลักๆออกมาหรือแจกจ่ายอาหารหลักๆเป็นยังไงอ
0: ันดับแรกฮะอันดับแรกก็คือผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยที่ต้องจำเป็นต้องได้รับการอพยพเบื้องต้นอันดับแรก
1: อ
0: ันดับที่สองก็คือผู้อพยพนะครับที่ว่าทั้งหมดหรืออาจจะเป็นข้าวกล่องหรือว่าถุงยางชีพที่ว่าเขาสามารถดูแลตัวเองได้เบื้องต้น
1: ะ
0: นะครับเราก็ระวังสเต็ปความสำคัญไว้อยู่ตรงนั้นอยู่นะครับ
1: ไปช่วยเหลือเลยเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้เรารวมตัวกันยังไงแล้วเราประสาน
3: ครับอันดับแรกเนี่ยเราก็เตรียมตัวของเราก่อนนะครับอย่างที่ท่านลองกิจชัยได้พูดไปไว้ว่าเราเตรียมเจ้าหน้าที่15ท่านก่อนเรือ4ลำนะครับแล้วก็รถกี่คันแล้วก็ประสานไปจุดมูลนิธิต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายของเราเนี่ยเราพร้อมขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วก็ไปเจอที่กรุงเทพไปร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึงซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของเรานะครับแล้วก็ไปสอบถามว่าจุดไหนที่เราต้องรีบเข้าไปนะครับก็อย่างที่เราไปทำมาก็คือ1ย้ายผู้ติดเตียงนะครับไปที่สูงนะครับแล้วแจกจ่ายอาหารกล่องให้ชาวบ้านนะครับที่เดือดร้อนก็ขนย้ายอพยพคนทุกอย่างเลยนะครับแม้กระทั่งพวกไอ้หมาแมวอะไรพวกนี้
1: พาไปหมด
3: ทุกอย่างทุกอย่างก็เราทำหมดอ่ะที่บ่อตักตึงนะครับเขาจะรู้นะครับแล้วเราก็กระจายมูลนิธิของเราเนี่ยที่ไปจากทางใต้เนี่ยซึ่งมีตั้งภูเก็ตกุศลธรรมนะครับชุมพรนะครับแล้วก
0: ็ระนองสงเคราะห
3: ์ระนองสงเคราะห์
0: มูลนิธิน่าจะสตูล
3: สตูลก็มีแล้วก็โก
0: ลกหมู่โกลกนะครับทานน้ำใจเส้นหมู่สวยโกลก
3: ครับ
0: หลายองค์กรครับที่ไปร่วมก
3: ัน ที่เพบอ่ะก็คือเราสองปีที่แล้วที่หาดใหญ่น้ำก็ไม่เกี่ยงว่าตรงไหนท่วมบ่อมาไป
1: อยู่ที่ปราจีนตอนนี้ปราจีนกำลัง
3: เจ็ดวันแล้วแปดวันแล้วได้ตั้งแต่ไปถึงวันนี้
1: ก็คือเราจะอยู่ช่วยจนกว่าสถานการณ์
3: จะกลับมาโดยภารการนะทางนี้ต้องตั้งทางนี้ติดต่อเสร็จแล้วว่าโอเคแล้ว
1: ว่าพอเวลาเราไปเนี่ยพื้นที่มันก็ไม่ใช่พื้นที่ที่เราคุ้นเคยถ้าเกิดหัดใหญ่แล้วพอเราไปต่างพื้นที่ถามท่านรองกิติชัยดีกว่าว่าเรามีการสื่อสารกับเขตหรือว่ามีการบริหารจัดการความปลอดภัยของทีมยังไงบ้างคะ
0: แน่นอนในการเข้าพื้นที่อย่างน้อยเจ้าของพื้นที่นะครับเรามีการประสานเจ้าของพื้นที่ตัวหลักเลยก็คือหน่วยงานภาครัฐนะครับฝ่ายการปกครองของเราหรือไม่ก็ปป
1: ภ
0: นะครับเพราะปปภเขาจะเป็นคนรู้ข้อมูลทั้งหมดว่าพื้นที่ไหนจำเป็นต้องให้การช่วยเหลือพื้นที่ไหนซึ่งกำลังซึ่งเข้าไปช่วยเหลือผมไม่ได้เป็นเฉพาะเราอย่างเดียวอาจจะมาจากหน่วยอื่นด้วยนะครับเขาจะได้รู้เกลี่ยกันลงไปถูกเลยว่าพื้นที่ไหนต้องเข้าไปเสริ
1: ม
0: นะครับเหมือนกับในปัจจุบันนะฮะในตัวอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเองเนี่ย560หน่วยงานนะครับเราเมื่อวันแรกเราไปถึงก็คือวันที่27พื้นที่กทมเราไปถึงก่อนก็ช่วยเบื้องต้นที่คลองจันตรงนั้นน่ะนะฮะแล้วอารัญญประเทศวันต่อมา28ถึงจะ29ถึงจะเข้ามาที่ทางนายกอะไรทั้งหมดเนี่ยพวกนี้จะเป็นคนตั้งศูนย์ให้เราให้แล้วว่า
1: จากแบบโอ้โหชัดเจนเหมือนหาดใหญ่แต่อยากจะถามท่านประธานสักนิดนึงค่ะในประสบการณ์มาก่อนด้วยประสบการณ์ทั่วหาดใหญ่ปีที่แล้วค่ะเรามีการนำ
3: สำหรับจังหวัดสงขลา

0: ใหญ่เราเนี่ยเจอน้ำท่วมครั้งนั้น
1: ก่
0: เ
1: อ
0: ริน มต้นยังไงตอนน
1: ค
0: ี้เ
1: ่
0: ระ าก็มีเตรียมพร้อมนะครับว่าไปสำรวจบ้านที่อยู่ที่ต่ำๆหรือที่พื้นที่ต่ำเนี่ย
1: ค่ะ
0: มีเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเราก็เตรียมร่วมกับทางเทศบาลนะครับไปหาบ้านพี่เลี้ยงซึ่งเป็นอาคารสูงอ่ะนะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: แล้วก็จะพยายามอพยพคนเนี่ยถ้าทึกเกิดว่าเขาปักเขียวเหลืองแดงใช่ไหมพอเหลืองแล้วเราก็จะโยกแล้วยกคุณละ
1: ค่ะ
0: ยกคุณเนี่ยเพราะว่าชาวบ้านบางเรายังเราจะย้ายไปที่มาออกโซนขึ้นมั่งอะ
1: เ
0: ไ
1: ป
0: ร
1: ็น
0: เนี
1: ห
0: ่ย
1: ่วง
0: แล้วก็ของเราก็มีประชุมกับ
2: อ
0: กั
2: ะ
0: บ
2: ไร
0: ทหารด้วย
2: ชุมช
0: อะไ
2: น
0: รเ
2: ด
0: น
2: ี
0: ี่
2: ก
0: ย
2: ว่า
0: ประชุมเยอะใช่ไหมเราก็ต้องเนี่ยเรานะครับ
1: นี
0: แล้
1: ่
0: วเราก็เตรียมพร้อมเรื่องเรือเรื่องอะไรพวกนี้นะครับครับ
1: ค่ะก็คือพี่ชายดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมความพร้อมไว้ยังไงแล้วบ้างคะ
2: ส่วนที่สูญเสียไป
1: ครับก็จะมีการวางแผนจากที่คุยณตอนนั้นเขาบอกว่าทีมเขาจะมีการสลับทีมกัน
2: มาที่ลาดต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับถ้ายังไปเปลี่ยนนะครับลงมา
1: ทำการซัพพอร์ตหรือว่าการสนับสนุนจากทีมหลังบ้านก็คือทางมูลนิธิที่คอยมอนิเตอร์
0: เสียสละแล้วก็ไปช่วยทุกข์ภัยครั้งนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยขอไปช่วยงานในครั้งนี้ตั้งนับนับโดยเฉพาะที่ไปแล้วมีประมาณสัก7-8องค์กรนะครับแล้วที่เหลืออยู่ก็อีกหลายองค์กรนะฮะสะดวกสบายแล้วก็ทุกอย่างก็ประสบความสำเร็จแล้วก็สู้ๆนะครับทางมูลนิธิทงเสียเสียงตึงผมแนะนำประธานและกรรมการทุกท่านก็ทุกคนก็ส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสำหรับชาวบ้านที่อยู่ในจังหวัดสงขลาอำเภอใหญ่เนี่ยตอนนี้เราก็อย่าต้องระวังปังเขาตลอดนะครับถ้าเกิดว่าฝนตก2วันนะครับเราต้องขนย้ายของที่อยู่ชั้นล่างเนี่ยต้องขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับแล้วก็ถ้าอีกวันนึงเนี่ยนั่นน่ะต้องโยกย้ายแล้วนะครับต้องระวังและมันระวังของนี่เป็นของธรรมชาตินะครับเหตุการณ์อย่างนี้ไม่มีใครกล้าบอกว่าท่วมไม่ท่วมนะครับไอ้ภาคใต้เนี่ยเราหัดใหญ่ท่วมหนักงี้นะเราคิดว่าที่อื่นไม่มีแล้วกรุงเทพเที่ยวนี้ก็มาท่วมอย่างนี้นะครับทั้งนายกทั้งสองนายกหินอ่ะทุกคนก็เดือดร้อนหมดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภัยธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้นะฮะ
1: ไม่สามารถคาดการณ
0: ์
1: ได้
0: ใช่นะก็ขอให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เดินทางโดยไปไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ระวังตัวให้มากสุดๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะนะคะก็เป็นในส่วนของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมไปถึงผู้ที่ประสบอุทกภัยด้วยทีนี้ขออนุญาตข้อสุดท้ายอยากให้ท่านกิติชัยค่ะฝากช่องทางการติดต่อถ้าเกิดว่ากรณีอยากขอความช่วยเหลือไม่ใช่แค่อุทกภัยหรือว่าเหตุการณ์อื่นๆที่เสี่ยงต่อชีวิตแล้วอยากได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิเนี่ยค่ะสามารถติดต่อช่องทางไหน
2: ศูนย์วิทยุกู้ภัย1163เลยครับนะครับตัวเดียวเลยนะครับ
1: นี่อันนี้สามารถโทรได้24ชั่วโมง
2: 24ชั่วโมงฮะศูนย์วิทยุเราทำงาน24ชั่วโมงนะครับ
1: 1163
2: 1163ครับ
1: โทรได้เลยจะงูเข้าบ้านต้องการความช่วยเหลื
2: ออุบัติภัยอะไรทั้งหมดนะแม้แต่เรื่องของผู้ป่วยแพทย์นัดผู้ป่วยซึ่งเดินทางไปหาแพทย์ไม่สะดวกบ้านอยู่ลึกหรือว่าเคลื่อนย้ายไม่สะดวกนะโทรเข้าไปเลยฮะนะครับตรงนี้มูลนิธิรับอาสาในการไปรับถึงบ้านไปส่งนะครับ
1: ถึงเวล
2: าหาแพทย์เสร็จได้เวลากลับโทรมาไปรับส่งกลับบ้าน
1: นี่บริการถึงที
3: ่
1: นะคะบริการดีแน่นอน
3: มาจะไม่ขึ้นใจเลย1163แต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านที่มาบอกถึงภารกิจดีๆแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย

0: ื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: เอาละค่ะนี่ก็คือทางมอดของพี่หลับขับเขาในวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะสมโอ๊ตน้องนัดพร้อมด้วยทีมงานรวมถึงผู้ร่วมรายการต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: ขอได้กราบพระธาตุเมืองนครเชิญชวนลูกหลานชาวจังหวัดนครศรีแล้วกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชงานใหญ่ที่จะเป็นการรวมเอาลูกหลานชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชมาสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของบรรพบุรุษนั่นก็คืองานประเพณีเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569รายละเอียดกว่าการเตรียมความพร้อมของการจัดงานในปีนี้และไฮไลท์ของการจัดงานมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะนำคุณผู้ชมทางบ้านไปติดตามพร้อมๆกันค่ะศรัทธาส่งคุณค่ามรดกโลกค่ะวันนี้การเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีแต่ความพิเศษปีนี้ที่เรามีโอกาสได้สัมผัสกับแหล่งมรดกโลกด้วยความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนเมืองนครศรีธรรมราชในงานปีนี้ค่อนข้างที่จะมีความละเอียดอ่อนแล้วก็มีความพิเศษเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนและที่สำคัญค่ะเรามีภารกิจที่จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องอะไรภาพรวมของการจัดงานไฮไลท์ของการจัดงานในปีนี้และสิ่งที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนในงานเดือน10เมืองนครศรีธรรมราชปี2569ไม่นั่งอยู่กับท่านรองนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชดร.ภาวินณ พัทลุงพูดคุยถึงการเตรียมความพร้อมและการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวมาเยือนเมืองนครศรีธรรมราชขออนุญาตสวัสดีท่านรองค่ะ
1: สวัสดีครับท่าน
0: ค่ะวันนี้ก่อนที่จะลงลึกถึงการเตรียมความพร้อมต้องบอกว่าเราต้องพร้อม 100% แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าความพิเศษของปีนี้คือการที่เราเป็นเมืองมรดกโลกความภูมิใจในฐานะลูกหลานชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเราความรู้สึกในหัวใจวันนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านรอง
1: ครับในฐานะที่เป็นคนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มีความภาคภูมิบ้านเมืองของเรานี่ได้เป็นมรดกโลกทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาสักการะบูชานะครับซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับความเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรานะครับ
0: ค่ะการเตรียมพร้อมจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และนี้มาอยากจะให้ท่านรองได้เล่าเป็นไทม์ไลน์ถือว่าเป็นการจะเริ่มขึ้นว่าในสโคปของเทศบาลได้วางแผนเตรียมการไว้ยังไงบ้างคะ
1: ครับในส่วนของเทศบาลในงานเทศกาล2ตุลานะครับซึ่งเป็นระยะเวลาทั้งหมด15วันด้วยกันนะครับในส่วนของเทศบาลนะครับท่านนายกเทมตีได้ให้นโยบายให้กับรองนายกและก็ผู้บริหารของเทศบาลนะครับในฐานะที่เรามีพื้นที่โดยตรงในเขตเทศบาลที่ดูแลเรื่องของพื้นที่ของวัดป่าธาตุก็ดีพื้นที่ของสวนสมเด็จพระนักศรีนครินทร์ก็ดีหรือสิ่งต่างๆที่เป็นสักการบูชาของชาวจังหวัดนครราชนะครับท่านนายกก็ตอนนี้ก็ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลในส่วนที่เป็นสถานที่ของการจัดงานทุกสถานที่นะครับไม่ว่าส่วนเตรียมตัวก็ดีนะครับว่าการเรื่องของการประดับเตรียมพร้อมตกแต่งไฟของบ้านเมืองนะครับความสะอาดนะครับและความปลอดภัยก็ได้มอบของท่านรองก็ไปประสานท่านรองนายกอีกท่านหนึ่งก็ประสานร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรเพื่อจะวางมาตรการในเรื่องของความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในเทศกาลงานเดือน10ของเราในปีนี้ครับผม
0: ค่ะไฮไลท์สำคัญของการจัดงานงานนี้จะเริ่ม28กันยายน2569จนถึงวันที่12ตุลาคม2569กิจกรรมในภาพรวมจังหวัดร่วมกับเทศบาลร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนแต่ในฐานะที่ศูนย์กลางวันนี้พื้นที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนของเทศบาลนครศรีธรรมราชการจัดงานในแต่ละที่มีกิจกรรมไฮไลท์อะไรบ้างในส่วนของเทศบาลที่เตรียมไว้รองรับนักท่องเที่ยวคะ
1: ครับตอนนี้ต้องยอมรับว่าเรามีการจัดงานเทศกาลเดือน10กันหลายสถานที่ด้วยกันนะครับก็ที่ทุ่งท่าลาดนะครับก็เป็นเรื่องของจังหวัดนะครับเรื่องของการจัด

0: งานเทศกาลเดือน10นะครับส่วนของเทศบาลนั้นก็จะในส่วนของส่วนเทียนมโศกนะครับแล้วก็ในส่วนของที่สารกลางก็ดีที่วัดพระธาตุก็ดีหรือหน้าวัดพระธาตุก็ดีก็มีกิจกรรมการจัดงานด้วยนะครับก็นำเรียนว่าปีนี้เราจัดงานกันหลายสถานที่นะครับก็ทำให้นักท่องเที่ยวนะสามารถที่จะไปเยี่ยมชมบรรยากาศของงานซึ่งแต่ละที่นี่ผมคิดว่าคงจะมีบรรยากาศความแตกต่างกันถ้าเรื่องว่าทำประเพณีนะครับปีนี้เทศบาลโดยกองสวัสดิการสังคมนี้ก็จะไปจัดกิจกรรมที่ส่วนเทียนมโศกนะครับแต่ว่าเรานั้นจัดน้อยหน่อยคือแค่วันที่8ถึง12ตุลานะครับปีนี้เทศบาลก็จะได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวนะครับเข้ามาจัดเรื่องไฟประดับต่างๆแล้วจุดเช็คอินแล้วก็ทราบข่าวว่าพัฒนาเหมือนกับว่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองได้ในส่วนกลางเมืองนะครับก็เป็นส่วนของเทศบาลในวันที่8ถึง12ตุลานะครับ5วันส่วนของส่วนที่สมเด็จนั้นก็จะเป็นเรื่องของชาวจังหวัดนครปฐมราชของท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับส่วนที่ของวัดก็ดีส่วนของสารกลางก็ดีก็จะเป็นสัดส่วนของหลายส่วนราชการที่เข้าไปมีบูรณาการร่วมกันผมเชื่อว่าอย่างเช่นวันที่28นะผมขออนุญาตนำเสนอเลยว่าเพื่อ
1: วันแรกของงาน
0: วันแรกของงานนะครับเทศบาลก็มีหน้าที่ในการจัดแข่งขันสามล้อโบราณนะครับซึ่งท่านอาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วในปัจจุบันถ้าย้อนในอดีตท่านเห็นว่าสามล้อที่เราบรรทุกคุณพ่อคุณแม่เวลาไปจ่ายตลาดนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มันจะค่อนข้างหายแล้วแต่เทศบาลอนุรักษ์ไว้ก็คือไปให้เป็นกิจกรรมและจัดข้าวแทนมาที่ทุ่งท่าลาดนะครับเลยก็มาเป็นการแข่งขัน3ล้อนะครับโดยปัจจุบันนี้ที่สำรวจล่าสุดนะครับก็จะมีประมาณ30กว่าคันแล้วครับที่เหลืออยู่นะครับก็เป็นชุมลม3ล้อโบราณนะครับก็จะวันที่8นั้นก็จะมีการแข่งขัน3ล้อประเภททั่วไปเลยครับเมื่อก่อนมีผู้สูงอายุด้วยผู้สูงอายุก็เรากำหนดว่าต้อง65ขึ้นแรงต่างปัจจุบันนี้คนกลุ่มนี้มันก็เสียชีวิตไปบ้างก็เหลือแบบทั่วไปซึ่งก็น่าจะมาสัก30กว่าคันนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางเพื่อให้ไปสอดรับกับความเป็นมรดกโลกของวัดธาตุด้วยนะครับเมื่อก่อนนี้โทรทัศน์ที่หน้าเทศบาลเราก็เคลื่อนตัวไปที่ทุ่งท่าลาดกับที่งานเลย
1: อันนี้หมายถึงปีก่อนๆ
0: ใช่ครับ
1: นะคะปีนี้มีความพิเศษในการเตรียมไหมคะ
0: ครับก็เปลี่ยนฐานที่ที่ไปจุดเช่นชัยก็ไปอยู่ที่วัดพระมหาธาตุนะครับก็จะได้ทำรั้วก็ได้ผ่านบรรยากาศของเมืองไปแล้วโรงเรียนนะครับพอทราบข่าวก็จะมีนักเรียนที่อยู่โรงเรียนสังกัดเทศบาลที่อยู่ใกล้เคียงเส้นทางที่สามล้อผ่านก็จะมาออกให้กำลังใจที่นั่งเรียนให้กับคุณลุงต่างๆที่ร่วมปั่นก็จะเป็นบรรยากาศของเมืองอีกแบบนึงมีลูกๆนักเรียนมาเข้าแถวนั่งเรียนคอยเชียร์คุณลุงกันอยู่ก็โรงเรียนเทศบาลก็มีตั้งแต่โรงเรียนวัดเมยงนะครับซึ่งสามล้อต้องผ่านโรงเรียนเสียงเมืองนะครับแต่นั้นก็จะผ่านเหมือนกันโรงเรียนนาชาตินะครับสามล้อก็จะผ่านนะครับก็จะมาให้กำลังใจคุณลุงของเราก็อาจจะเป็นบรรยากาศคึกคืนอีกแบบหนึ่งนะครับว่าข้างถนนก็จะมีนักเรียนมาร่วมกันส่งเสียงเชียร์คุณลุงนะครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่ท่านรองบอกว่าวันแรกกิจกรรมไฮไลท์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลนครศรีธรรมราชก็คือการแข่งขันการปล่อยตัวนักกีฬาปั่นจักรยาน3ล้อโบราณ
0: ครับ
1: 3ล้อโบราณเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนในตัวเมืองนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการส่งเสริมหรือว่าการต่อยอด3ล้อโบราณให้คงอยู่คู่กับสีสันความเป็นเมืองนครศรีธรรมราชตรงนี้ค่ะเราได้มีการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมภารกิจการท่องเที่ยวต่อยอดให้กับกลุ่มนี้ยังไงบ้างคะ
0: ครับเทศบาลก็ได้จัดโครงการที่จะให้บริการ3ล้อโบราณให้บริการประชาชนนะครับซึ่งตอนนี้โครงการก็จะมีที่ทุ่งท่าลาดในช่วงของเทศกาลวันหยุดนะครับสวัสดิ์ทิศและกำลังเคลื่อนมาที่ศาลหลักเมืองนะครับซึ่งทางเทศบาลเราก็จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายซึ่งนักท่องเที่ยวบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับแต่ขอโปรโมทว่าขึ้นใช้บริการนั่งได้เลยนะครับเพื่อจะให้เขาได้มีความต่อเนื่องว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบ้านเมืองและความเป็นโบราณของเขานี่ก็จะเสริมเสน่ห์ของเมืองของเราด้วยนะครับเทศบาลตั้งประมาณไว้ดูแลในส่วนนี้ครับ
1: ค่ะการแข่งขัน3ล้อโบราณในปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างสีสันมีนักท่องเที่ยวมาให้ความสนใจร่วมชมกิจกรรมนี้เยอะไหมคะ
0: ครับก็จะเป็นนักเที่ยวที่มาให้กำลังใจก็เป็นลายทางแต่ว่ามันถ้าเปรียบไปเข้าไปในทุ่งท่าลาดมันอาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มว่าเข้าไปสู่บริเวณนานแต่ปีนี้พอมรดกโลกเกิดขึ้นนี่ ก็เลี้ยวไปหาหมอดกโลก
1: เพื่อให้สอดรับกัน
0: สอดรับกันว่าจะได้ไปสอดรับว่ากิจกรรมเหล่านี้ไปเสริมรับนักท่องเที่ยวที่มาก็จะให้กำลังใจได้ว่าร่วมกันแล้วปีนี้ลูกๆนักเรียนที่อยู่ใกล้เคียงก็ตั้งกระบวนที่จะมาให้กำลังใจคุณลุงด้วยก็จะทำให้เมืองทั้งสองข้างนี่มันก็จะคึกคักเป็นกรณีพิเศษที่เส้นทาง3ล้อผ่านนะครับ
1: ล้อโบราณเนี่ยที่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยทั้งหมดทราบว่ามีรางวัลติดปลายนวมด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เตรียมไว้ยังไงบ้าง
0: ประเภทรางวัลนะครับก็ทางเทศบาลก็ได้กำหนดรางวัลว่ารางวัลที่1นั้น 5,000 นะครับรางวัลที่2ก็ 4,000 รางวัลที่3ก็ 3,000 ที่เหลือเป็นของที่ระลึกซึ่งทุกปีเราจะแจกเป็นข้าวสารบ้างต่างๆให้กับให้กับ3ล้อที่แข่งขันพร้อมด้วยรางวัลทุกประเภทนะครับก็ถือว่าก็เป็นเหมือนกับรางวัลเล็กๆน้อยๆแต่ว่ากำลังใจของผู้ที่มาปั่นจักรยาน3ล้อนี่เขาจะรู้ว่าเขายังมีความสำคัญตลอดในห้วงของความสำคัญของงานประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นหลักของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
1: ค่ะเอาล่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะวันที่28กันยายน2569สัญลักษณ์ที่เริ่มต้นของการจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเป็นทุกๆปีเลยนั่นก็คือการที่เรามีโอกาสได้ชื่นชมแล้วก็ได้ให้กำลังใจนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน3ล้อโบราณปีนี้ค่ะเน้นย้ำจุดกันอีกสักนิดนึงว่านักท่องเที่ยวสามารถที่จะมารอขบวนได้จากจุดไหนไปถึงจุดไหนนะคะ
0: ครับก็เราสตาร์ทจากหน้าเทศบาลนะครับก็ประมาณ 8:00 น.เราสตาร์ทนะครับถ้านักท่องเที่ยวอยากให้กำลังใจแต่ว่าเส้นทางก็จะผ่านไปทางสี่แยกตลาดแขกแล้วก็ผ่านถนนลำเนินไปสิ้นสุดที่บริเวณหน้าวัดพระมหาธาตุนะครับ
1: เส้นหลักเลย
0: ครับก็จะมีกองเชียร์คอยมาให้กำลังใจคุณลุงอยู่ข้างๆทางครับเป็นหนูเล็กๆของเรียนสังกัดเทศบาลนะครับ
1: ตลอดเส้นถนนราชดำเนินนะคะเรารวมพลกันก่อนเวลา 8:00 น.อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็จุดสตาร์ทก็คือหน้าสำนักงานเทศบาลนครศรีธรรมราชมุ่งหน้าไปยังถนนราชดำเนินไปสิ้นสุดที่เส้นชัยก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเกิดมา1ชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครวันนี้กิจกรรมไฮไลท์ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะเรื่องราวของการได้ชมขบวนแห่รับถือว่าเป็นภารกิจหลักของเทศบาลนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันเราเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างคะ
0: ครับในวันที่แห่รับก็วันที่10ตุลานะครับซึ่งขบวนแห่รับนี่เทศบาลที่รับผิดชอบหนึ่งได้ทำเวทีนะครับในการที่จะให้คณะเขตน้ำมือเกียรติที่จะให้ขบวนแห่รับผ่านและก็มีหนึ่งก็คือรถแห่รับซึ่งจะมีถ้วยรางวัลพระราชทานนะครับนั้นเทศบาลก็จะตกแต่งรถมับพระราชทานก็จะเน้นสิ่งของที่จำเป็นกับเทศกาลนะครับของบ้านเมืองของเราว่าในเดือนสิบนี้เขาให้ถ่ายรักความสำคัญเรื่องอะไรนะครับก็จะมีรถมับของเทศบาลนี่พร้อมกับวางถ้วยพระราชทานไว้ที่บนรถมับนะครับ
1: ค่ะสีสันปีที่แล้วค่อนข้างจะมีนักท่องเที่ยวเยอะพอสมควร
0: ครับ
1: ค่ะการเตรียมความพร้อมในปีนี้เราได้เตรียมความพร้อมดูแลผู้ที่เดินทางมาเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าคนต่างพื้นที่ยังไงบ้างคะ
0: ครับโดยส่วนตัวของเทศบาลนะครับในหน่วยงานเทศบาลนี่ก็ได้เป็นพันขอความร่วมมือไปตามฐานประกอบการคือโรงแรมว่าในฐานะที่เป็นฐานประกอบการที่จะได้รายได้เข้ามาสู่เมืองครับก็ฝากช่วยดูแลหรือมีส่วนลดแรงต่างว่ามาเที่ยวเทศกาลนะครับในเทศกาลเดือนสิบของเรานะครับก็คิดว่าขบวนหมับนี้มีทั้งขบวนของอำเภอนะครับลุ่มน้ำนะครับและก็ของฐานศึกษาและของทั่วไปซึ่งผมเชื่อว่าขบวนเหล่านี้ก็จะลงทุนในเรื่องของการตกแต่งให้เป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลเดือนสิบก็มีสิ่งสวยงามซึ่งคณะกรรมการประกวดอีกครับประกวดก็จะมีคณะกรรมการที่จากผู้ทรงคุณวุฒิอีกประกวดว่าหมับตรงไหนที่ได้รับรางวัลนะครับก็จะทำให้มีความคึกคักในเรื่องของการตกแต่งขบวนหมับต่างๆนะครับทั้ง3ประเภทครับ
1: ค่ะปีนี้ขบวนหมับจะเริ่มต้นจากไหนไปไหนนะคะ
0: จากที่3หน้าเมืองเหมือนเดิมครับ
1: เหมือนเดิมครับ
0: ก็จะไปสู่บริเวณวัดพระมหาธาตุของเราที่จอดที่เหมือนเดิมนะครับปีนี้เราจะจัดกัน5วันนะครับโดยมีกิจกรรมของชุมชนซึ่งมีการแสดงและปีนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงว่าทททนะครับมาร่วมกับเราแล้วก็ได้จัดกิจกรรมประเภทแสงนะครับเหมือนกับบรรยากาศของเมืองตกแต่งแสงและจุดเช็คอินครับไม่ว่ากำแพงเมืองเก่าพระเจ้าศรีธรรมสุขราช ลานไซซึ่งวันนั้นผมเห็นแล้วมันมีความสวยงามนะครับต้องเชิญชวนสามารถที่พาครอบครัวมาเที่ยวได้เลยเพราะว่าเขาครีเอทีฟก็ออกแบบอย่างหรูมากผมทำให้เข้ามาแล้วเหมือนกับว่าเราเข้ามาสู่บรรยากาศของการท่องเที่ยวเลยนะครับแล้วจะมีร้านอาหารของชุมชนนี้ซึ่งเรามี67ชุมชนท่านยกก็ให้นโยบายว่าเพื่อให้เศรษฐกิจกระตุ้นก็ให้ขึ้นมา67ชุมชนนะครับโดยแยกประเภทอาหารการขายก็จะมีรอบๆก็จะมีร้านอาหารมาขายตรงกลางข้างหลังนะครับเป็นการแสดงของชุมชนทั้งหมดข้างหน้าในการเที่ยวรับไปเลยก็จะมีการตกแต่งไฟต่างๆตั้งแต่ซุ้มทางเข้าการสเต็มตาแล้วให้ของรางวัลปีนี้ทราบข่าวว่าการเที่ยวก็จะแจกเสื้อด้วยนะครับแต่ว่าหลักเกณฑ์ของการเที่ยวนี่ไม่รู้ว่าจะหมุนกันในจุดเช็คอินทั้งหมดหรือไม่นะครับและปีนี้ก็พิเศษอีกทกส.ซึ่งมีสินค้าแบรนด์ประเภทของชุมชนที่เป็นลูกค้าของทกส.นี่เขาจะมาร่วมกันออกร้านด้วยซึ่งเราจะเห็นว่าสินค้าของทกส.นี่ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์ของเขาว่าเขาจะเรื่องของการดูแลแพ็คกิ้งของการตลาดนี่เขาจะมาขอมาร่วมด้วยนั้นก็จะมี3หน่วยงานด้วยกันเข้ามาร่วมจะวันนั้นตั้งแต่วันที่8ถึง12ตุลานะครับในส่วนเทศบาลบรรยากาศของสวนทีธรรมโศกนั้นจะได้มาท่องเที่ยวในเรื่องของการมาถ่ายกับการไลน์อัพของไฟต่างๆของตตท.และพออยากจับจ่ายซื้อหาอาหารทั้ง70ชุ้มและของที่ระลึกจากทกส.แล้วดูการแสดงของน้องๆในเขตชุมชนและโรงเรียนต่างๆเทศบาลก็ในเวทีใหญ่ด้วยก็จะทำให้ตรงนั้นก็จะเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองที่เป็นเรื่องของงานวัฒนธรรมนะครับก็จะทำให้เกิดส่วนหนึ่งว่าครอบครัวจะได้มาท่องเที่ยวแล้วก็มาถ่ายรูปที่มีสเต็มตามจุดต่างๆนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะเพิ่มสีสันของเมืองในเรื่องของการวัฒนธรรมได้อีกจุดหนึ่งครับ
1: โซนตรงนั้นที่ท่านรองให้รายละเอียดมาตั้งแต่ช่วงต้นก็คือบริเวณในส่วนของตลาดกำแพงเมือง
0: ตลาดกำแพงเมืองเขาก็ขายของเขาอยู่ครับแต่ว่าของอ
1: ันนี้คือเป็นกิจกรรมที่ผนวกกันในช่วงของงานเดือนสิ
0: ก็จะเป็นในเอเรียทั้งหมดในส่วนที่ประดวกเลยก็จะการเที่ยวก็จะไล่
1: มาแล้วได้เที่ยว2พื้นที่ไปเลย
0: ได้เลยแล้วก็ไฟนั้นสวยมากเขาแบบถึงขั้นขนมโบราณนะแต่ว่าเขาใช้ไฟทั้งหมดเลยไลท์อัพขึ้นมาแล้วทำแล้วก็ผมมองว่าเห็นการนำเสนอวันนั้นที่ทำงานร่วมกันโอ้มันน่าจะเป็นจุดที่เราจะได้พาครอบครัวมาถ่ายรูปนะครับว่าเทศกาลเดือนสิบนี่เขาท่านผู้บริการทท.ท่านน่ารักมากท่านก็บอกว่าได้ก็ประมาณส่วนกลางมาสมทบด้วยจะทำให้กลางเมืองนี่เป็นเรื่องของงานว่าทำได้เต็มตัวนะครับ
1: ค่ะห่วงเวลาก็คือวันที่เท่าไหร่นะคะที่จะสามารถไปร่วม
0: แปดถึงสิบสองตุลานะครับเราทำแค่วันนะครับเพราะว่าเทศกาลสิบนี้ของจังหวัดนี้เขาทำ15วันแต่ของเรานี่สัก5วันพอเพราะว่าเมืองในชุมชนที่อยู่กลางเมืองนะครับร้านอาหารก็เยอะสินค้าอาหารก็จะมีความหลากหลายแล้วก็ของที่ลึกต่างๆแล้วก็มาเที่ยวชมการไลท์อัพแสงหรือของทท.แล้วก็มีของที่ลึกทท.แจกด้วยซึ่งเราก็ทราบว่าถ้าการท่องเที่ยวจัดนี่ค่อนข้างได้ยาหรูหราเลยครับแล้วก็คิดว่าเป็นบรรยากาศกลางเมืองอีกจุดหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับ
1: งานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชใจกลางเมืองนครศรีธรรมราชค่ะโดยภาพรวมก็คือวันที่28กันยายนถึงวันที่12ตุลาคม15วัน15คืนแต่กิจกรรมไฮไลท์ของทางเทศบาลนครศรีธรรมราชสัญลักษณ์วันแรก28กันยายนเป็นการปล่อยรถสามล้อพ่วงท้ายสีสันจากบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครศรีธรรมราชมุ่งหน้าไปยังเมืองมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแล้วก็กิจกรรมในภาพรวมเรื่องของการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมในพื้นที่ร่วมกับทท.นะคะ8ถึง12ตุลาคมที่บริเวณ
0: สวน
1: ศรีธรรมโศกราชมาแล้วก็ได้เที่ยว2ที่เพราะพื้นที่ติดกันตลาดกำแพงเมืองหลายท่านบอกว่ามาแล้วไม่ควรพลาดเลยสีสันเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาตั้งแต่การตั้งตลาดยุคแรกๆจนถึงทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับก็เป็นความโชคดีว่าทางยกนี่บริหารแบบให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมมีคำการตลาดแล้วก็มีส่วนตัวแทนของเทศบาลนั้นเวลาวิธีคิดเขาก็จะคิดแบบเอกชนผนวกด้วยนั้นก็จะใช้กลยุทธ์เหมือนการตลาดว่าอะไรที่มันเป็นของที่ดีของอะไรที่เด่นเขาก็คัดเลือกกันมาคำการตลาดทำให้ตลาดเราก็จะได้สินค้าที่มันมีค่อนข้างเป็นยอดนิยมสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็การมีการหมุนเวียนนะการจัดเวลาการแผงร้านค้าต่างเพื่อไม่ให้ร้านค้านี่มีการผูกขาดกันนั่นก็จะเป็นที่มาว่าร้านทุกร้านนี่จะมีการตื่นตัวตลอดเวลาว่าคุณภาพก็ดีหรืออะไรก็ดีถ้า ไม่เข้าหลักเกณฑ์ของข้าราชการเนี่ยก็ต้องหลุด

0: ก็เอกลักษณ์เป็นเสน่ห์ของตลาดริมกำแพงบางกอกที่ทำให้สามารถอยู่แบบยั่งยืนและก็ณปัจจุบันนี้ทราบข่าวว่าแข็งแรงมากมีกองทุนของเขาอย่างต่างด้วยนะครับ
1: และที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะไฮไลท์ของการจัดงานก็คือวันที่แห่ปรับหมายเน้นย้ำนิดนึงตามที่ท่านรองได้ให้ข้อมูลไปก็คือวันที่10ตุลาคม2569ก็จะมีกิจกรรมแห่ปรับขบวนปรับเริ่มต้นจากสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชตรงข้ามศาลาประดู6นะคะมุ่งหน้าไปยังถนนราชดำเนินไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแล้วก็จะมีพิธีสมโภชปรับในค่ำคืนวันเดียวกันนะคะวันนี้ค่ะกิจกรรมอื่นที่หลากหลายหน่วยงานภาคราชการภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ได้จัดขึ้นเราไปดูไทม์ไลน์การจัดงานภาพรวมทั้ง15วัน15คืนพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ภายใต้แนวคิดที่ว่าบุญศาสตร์เดือน10มรดกแห่งศรัทธาส่งคุณค่ามรดกโลกสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยใต้เชื่อมซอฟต์พาวเวอร์สู่การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ประเพณีสำคัญของชาวนครศรีธรรมราชพร้อมนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าและคุณค่าเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์และเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชในภาพรวมด้วยค่ะสำหรับงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นั้นถือเป็นประเพณีสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงรากเหง้าวิถีชีวิตและความศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราชที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องความกตัญญูกตเวทีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษและการรวมพลังของคนในชุมชนซึ่งเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ควรได้รับการอนุรักษ์และถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และภาคภูมิใจการจัดงานในปีนี้ค่ะจึงไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่การจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีเท่านั้นแต่ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการนำอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมของนครศรีธรรมราชมาสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนชุมชนศิลปินผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอวิถีชีวิตภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งสามารถต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของงานคือการประกวดมรับและขบวนแห่มรับชิงมรับทองคำพระราชทานซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569โดยขบวนจะเริ่มต้นเวลา7นาฬิกาณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชก่อนที่จะเคลื่อนไปตามถนนราชดำเนินเพื่อมุ่งหน้าไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งการประกวดจะแบ่งเป็นประเภทกลุ่มอำเภอกลุ่มสถานศึกษากลุ่มทั่วไปภายใต้การนำเสนอที่เชื่อมโยงใน4มิติประกอบด้วยมิติของความศรัทธามรดกวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของพื้นที่และการก้าวสู่มรดกโลกภายใต้ภาคส่วนที่ร่วมกันเตรียมความพร้อมเพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้เกิดความประทับใจมากที่สุดค่ะคุณผู้ชมคะช่วงท้ายรายการวันนี้ต้องบอกว่าตั้งรับอย่างเต็มที่กับทางเทศบาลนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนในงานบุญศาสตร์เดือน10ประจำปี2569การเป็นเจ้าบ้านที่ดีถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเรามีการบูรณาการการเตรียมความพร้อมกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวช่วงท้ายเชิญชวนมาเยือนเมืองมรดกโลกกันสักนิดหนึ่งในงานเดือน10ค่ะ
0: ครับก็ต้องเชิญชวนประชาชนนะครับไม่ว่าทั้งในประเทศหรืออาจจะมีลูกหลานที่อยู่ต่างประเทศก็ตามนะครับซึ่งเป็นความเชื่อของคนโบราณว่าเทศกาลเดือน10นี่ทุกคนต้องกลับบ้านมาทำบุญให้ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วนะครับก็เชิญชวนและก็ขอความร่วมมือยังไปยังสถานประกอบการทุกที่นะครับไม่ว่าโรงแรมที่พักสถานประกอบการที่เป็นร้านอาหารต่างๆนะครับค่อยช่วยกันอำนวยความสะดวกช่วยกันมีส่วนลดเป็นแรงจูงใจให้เห็นว่าในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยมีต้อนรับนักท่องเที่ยวและเทศบาลเองนั้นก็จะอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่ากลางวันนี้ก็จะมาติดต่อเรื่องรถลิโกจะใช้ในนั่งชมเมืองอะไรต่างนะครับท่านยกก็บอกว่าให้อำนวยความสะดวกทุกเรื่องนะครับเวทีเป็นคณะที่มีความเป็นไม่อยากจะไปส่วนตัวมาลักกี้พลมีรถลิโกซึ่งจะนั่งพ่วงไปแล้วก็มีไกด์ให้เรียบร้อยมาติดต่อได้เลยครับซึ่งนายกบอกว่าในช่วงเทศกาลทริปนี้เปิดทุกวันนะครับเพื่อให้คนมาใช้นั่งได้เที่ยวบรรยากาศของเมืองนะครับก็ถือว่าเชิญชวนนะครับรถลิโกนี้ ทั้ง10วัน

0: ครับมาจับจองเป็นเวลาได้เลยนะครับถือว่าได้เวียนเที่ยวในบรรยากาศของเมืองของเราด้วยนะครับ
1: นี่ก็เป็นสีสันการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในส่วนของทางเทศบาลนครศรีธรรมราชกับการเตรียมจัดงานประเพณีเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569อย่าลืมมาเยือนเมืองนครศรีธรรมราชมาร่วมกันชื่นชมบรรยากาศแห่งเมืองมรดกโลกค่ะ28กันยายนถึง12ตุลาคม2569แล้วพบกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ต้องขอบคุณมากๆค่ะสำหรับท่านรองนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชดร.ภาวินณ พัทลุงพูดคุยกันในรายการรอบภูมิภาคขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดไหมพร้อมด้วยรองแล้วก็ทีมงานต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: เดือน10ประเพณีแดนดินถิ่นนี้ที่เมืองนคร

หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมกลมบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองฝนหนักบางแห่งย้ำให้ประชาชนติดตามแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดธงเสียเสียงตึงหาดใหญ่ระดมกู้ภัยภาคใต้ช่วยน้ำท่วมภาคกลางเผยเตรียมพร้อมถอดบทเรียนและรับมือน้ำท่วมช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดสงขลาเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องรถพ่วงข้างหน้าปั๊มพีทีตากใบตำรวจเร่งปิดกั้นพื้นที่ล่าตัวดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีติดตามทุกประเด็นข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจใน14จังหวัดภาคใต้กับสุภาวดีบุญมีและพันภัทรเพชรรัตน์ในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะคะมีข้อมูลข่าวสารในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ให้ได้ติดตามกันค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันพนภัทรเพชรรัตน์และคุณสุภาวดีบุญมีค่ะ
0: และเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารของเราได้ในหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทางกล่องดิจิตอลช่อง11นะคะทาง Facebook ที่ NBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง YouTube ที่ News MBTสงขลาทีวี MBT สงขลาช่องทาง TikTok ค่ะที่ News MBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง X นะคะ MBT สงขลาและอีกหนึ่งช่องทางค่ะ MBT Plus นะคะซึ่งช่องทางนี้ค่ะจะได้มีการรวบรวมข่าวสารและรายการต่างๆทั้งสดและก็ย้อนหลังนะคะในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเนื้อกลางอีสานใต้นะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ Android และ iOS ค่ะมาเริ่มต้นกันด้วยการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยนะคะในการเตรียมในการประชุม IMF ค่ะประเทศไทยนะคะได้เตรียมในการเปิดบ้านต้อนรับการประชุม IMF นะคะและ World Bank Group Annual Meeting 2026อีกครั้งนะคะในรอบ35ปีหลังเคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเมื่อปี2534สะท้อนการพัฒนาการทางเศรษฐกิจจากประเทศนะคะเกษตรกรรมสู่เมืองในเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคค่ะรายงานของกลุ่มธนาคารโลกนะคะระบุว่าตลอดกว่า3ทศวรรษไทยสร้างงานที่ได้รับค่าจ้างในระบบที่เพิ่มขึ้นราว11ล้านตำแหน่งรายได้เฉลี่ยต่อหัวนะคะเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าและความยากจนลดลงอย่างมากพัฒนาการสำคัญเริ่มจากยุคการลงทุนและการผลิตเพื่อส่งออกในปี2534ก่อนเผชิญวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ซึ่งนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจากนั้นไทยได้ก้าวสู่นะคะฐานการผลิตยานยนต์และปิโตรเคมีพร้อมลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในช่วงปี2553ถึง2562และในช่วงโควิด -19 ไทยได้มีการเร่งพัฒนาระบบสาธารณสุขและการเงินดิจิทัลทั้งกระเป๋าตังค์พร้อมเพย์นาวและ QR Code ข้ามพรมแดนค่ะ
1: ในปี2569นะคะไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งค่ะภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizon หรือขอบฟ้าใหม่ของไทยมุ่งสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตผ่าน 4T นะคะได้แก่ Target Transition Transform และ Together นะคะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและความร่วมมือสู่การเติบโตที่ทั่วถึงและยั่งยืน35ปีจากการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในปี2534ถึงการกลับมาเปิดบ้านอีกครั้งในปี2569ค่ะจึงเป็นภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยจากฐานการผลิตและการเกษตรสู่เศรษฐกิจที่มุ่งใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการเติบโตในอนาคตค่ะมาดูการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาขององคมนตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะทุกช่วงวัยค่ะองคมนตรีลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะคะติดตามการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2569มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาทักษะคนทุกช่วงวัยและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและรับฟังผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษจันทวีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับค่ะ
0: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะคะดำเนินงานภายใต้4โปรแกรมหลักได้แก่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นการสร้างชุมชนรักโลกเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยได้รับงบประมาณดำเนินงานรวมประมาณ 37.49 ล้านบาทสามารถพัฒนาประเทศและประชาชนนะคะ อยู่ที่ 4,811 คนพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่า168ผลิตภัณฑ์และการจัดตั้งชุมชนหรือศูนย์กลางการเรียนรู้ต้นแบบ23แห่งค่ะ
1: โดยผลการดำเนินงานสำคัญนะคะยังพบว่ามีนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทพื้นที่74นวัตกรรมสูงกว่าเป้าหมาย33นวัตกรรมและมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนครัวเรือนและประชาชนได้รับการยกระดับ77กลุ่ม172ครัวเรือนคนจากเป้าหมาย40กลุ่มต่อ145ครัวเรือนนอกจากนี้ค่ะมหาวิทยาลัยยังได้นำกระบวนการวิศวกรสังคมมาใช้พัฒนาทักษะและคุณลักษณะของนักศึกษาให้สามารถทำงานร่วมกับชุมชนวิเคราะห์ปัญหาและนำองค์ความรู้ไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่โดยปีงบประมาณ2569นะคะได้ดำเนินกิจกรรม6กิจกรรมครอบคลุม10อำเภอ13ตำบลและ15ชุมชนค่ะ
0: สำหรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะมหาวิทยาลัยได้มีการขับเคลื่อนระบบเครดิตแบงค์และการเรียนออนไลน์ SKRU MOOCเปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะได้สะสมและมีการเทียบโอนผลการเรียนพัฒนาทักษะเฉพาะทางและเข้าถึงการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่นโดยในปี2568ค่ะมีการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มขึ้น72หลักสูตรสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเชื่อมชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องค่ะช่วงนี้มาติดตามนะคะในการเฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 นะคะภาคใต้ตอนล่างค่ะหลังพบจุดความร้อนที่เกาะสุมาตราเพิ่มขึ้นค่ะสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16นะคะได้รายงานสถานการณ์ PM 2.5 ภาคใต้ตอนล่างในวันที่2ตุลาคม2569พบค่าฝุ่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากวันก่อนแต่คุณภาพอากาศโดยรวมยังคงอยู่ในระดับดีขณะที่ฝุ่นควันข้ามแดนและอัตราการระบายอากาศต่ำยังเป็นปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังค่ะสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ได้รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างพบว่าค่าฝุ่นมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามภาพรวมของคุณภาพอากาศในพื้นที่ยังคงอยู่ในระดับดีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงอยู่ที่ 21.2ถึง 23.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมงอยู่ที่ 23.6 ถึง 26.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ยังคงมาจากผลกระทบของฝุ่นควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านโดยมีกระแสลมทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกพัดพาฝุ่นควันเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยค่ะ
1: ขณะเดียวกันค่ะข้อมูลจุดความร้อนบริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่1ตุลาคม2569นะคะพบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น128จุดจาก47จุดซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ค่ะนอกจากนี้ค่ะอัตราการระบายอากาศของภาคใต้อยู่ในระดับต่ำส่งผลให้ฝุ่นละอองมีโอกาสสะสมในบรรยากาศโดยข้อมูลดังกล่าวนะคะอ้างอิงจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะด้านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ขอให้ประชาชนนั้นเตรียมรับมือกับสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนอย่างใกล้ชิดโดยสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นก่อนออกจากบ้านและประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะคะควรสังเกตอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจหากพบอาการผิดปกติค่ะควรลดการสัมผัสกับฝุ่นละอองค่ะ
0: ทางนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ยังคงติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดประชาชนนะคะสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศและค่าฝุ่น PM 2.5ได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน Air for Thai ค่ะ
1: มาติดตามสถานการณ์เรื่องของฝนตกในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะกรมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะเตือนภาคใต้ยังมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนนะคะเฝ้าระวังขณะที่ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังโดยบริเวณฝนฟ้าคะนองนะคะมีคลื่นสูงกว่า2เมตรค่ะ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีปัจจัยสำคัญจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ส่งผลให้หลายพื้นที่นะคะยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ควรระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
0: ด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมทิศตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับจังหวัดสงขลามีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังได้แก่คาบสมุทรสทิ้งพระอำเภอเมืองสงขลาอำเภอจันนะ

0: อำเภอรัตภูมิอำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งอำเภอสะเดาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยพื้นที่จังหวัดสงขลามีลมทิศตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: ทางนี้ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดขณะที่ผู้ที่อยู่บริเวณชายฝั่งและชาวเรือนะคะควรเพิ่มความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองเพื่อป้องกันอันตรายจากลมแรงและคลื่นสูงค่ะ
0: ด้านชลประทานที่15นะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนค่ะชลประทานที่15นะคะได้เตรียมความพร้อมในการรับมือฤดูมรสุมระดมเครื่องจักรเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยค่ะนายสุรพงษ์เจริญการโยนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่15เปิดเผยว่าจากการคาดหมายลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประกอบกับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมจึงมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนกรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่15ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจึงได้มีการสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดได้เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
1: สำนักงานชลประทานที่15นั้นมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม5จังหวัดนะคะได้แก่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาและภูเก็ตโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งมีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยได้แก่พื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชเทศบาลเมืองทุ่งสงพื้นที่โดยรอบสนามบินนครศรีธรรมราชและพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำปากพนังสำหรับการเตรียมความพร้อมนะคะทางสำนักงานชลประทานที่15ค่ะได้เตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือรวมทั้งสิ้น155หน่วยประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำ62เครื่องเครื่องผลักดันน้ำ20เครื่องรถขุดและรถดัก15คันรถและเรือกำจัดวัชพืช8หน่วยและรถบรรทุกขนาดต่างๆ50คันพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำนวน70คนค่ะโดยทั้งหมดนะคะสามารถเคลื่อนย้ายเข้าประจำจุดตามแผนการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่รับผิดชอบได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ค่ะ
0: ทางนี้สำนักงานชลประทานที่15นะคะจะได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเตรียมมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้มากที่สุดตลอดจนให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะ
1: สืบเนื่องจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศและภัยพิบัตินะคะไปติดตามโครงการดีๆกันกับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะร่วมประชุมคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อพร้อมกำชับส่วนราชการและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ให้ชัดเจนก่อนเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อให้ได้รับประโยชน์และคุ้มครองอย่างทั่วถึงค่ะที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น4ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมค่ะ
0: โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะคะเป็นกลไกเพิ่มเติมในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐได้มีการจัดซื้อประกันภัยให้ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศเพื่อเป็นการรองรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยและก่อนเกิดเหตุนอกเหนือจากการให้การช่วยเหลือภายหลังเกิดภัยสำหรับการคุ้มครองครอบคลุมภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570และมีการต่อประกันภัยทุกปีค่ะ

0: ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งศึกษารายละเอียดเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างถูกต้องก่อนนำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงสิทธิและสามารถใช้ประโยชน์จากการคุ้มครองตามโครงการได้อย่างทั่วถึงค่ะ
1: มูลนิธิท่งเสเซียงตึงหัดใหญ่นะคะช่วงนี้ก็ได้ให้การระดมกู้ภัยค่ะในการช่วยเหลือน้ำท่วมภาคกลางนะคะรวมไปถึงวางแผนในการรับมือในเรื่องของอุทกภัยที่จะอาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่หัดใหญ่ค่ะมูลนิธิท่งเสเซียงตึงนะคะได้มีการระดมกู้ภัยภาคใต้ในการช่วยน้ำท่วมภาคกลางเผยในการเตรียมความพร้อมนะคะถอดบทเรียนและรับมือน้ำท่วมในสงขลาต่อไปค่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลางนะคะในขณะนี้มูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเสเซียงตึงหาดใหญ่ได้มีการระดมเครือข่ายกู้ภัยจากหลายจังหวัดภาคใต้ร่วมภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่นายอรุณชัยสิริมหาชัยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเสเซียงตึงหาดใหญ่เปิดเผยว่ามูลนิธิได้มีการประสานเครือข่ายกู้ภัยในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยมีทีมจากจังหวัดภูเก็ตจังหวัดชุมพรสุไหงโกลกนราธิวาสนะคะและจังหวัดสตูลร่วมในการเดินทางขึ้นไปสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยในวันแรกของการปฏิบัติงานได้มีการส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัย15นายพร้อมรถและเรือท้องแบน2ลำครบชุดนะคะในการเข้าร่วมภารกิจภายใต้การประสานงานของมูลนิธิป่อเต็กตึงเพื่อกระจายกำลังไปยังจุดที่ได้รับผลกระทบค่ะ
0: โดยภารกิจสำคัญนะคะคือการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมรวมถึงช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะนี้นะคะสถานการณ์ในบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายระดับน้ำลดลงนะคะแต่เจ้าหน้าที่ยังคงปักหลักปฏิบัติภารกิจในจังหวัดปราจีนบุรีโดยเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงในการเข้าช่วยเหลือค่ะส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลาและพื้นที่หาดใหญ่ทางมูลนิธินะคะระบุว่าได้ถอดบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาและเตรียมแผนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทหารและฝ่ายปกครองอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดเตรียมเรือจุดอพยพจุดพักรถและพื้นที่สำหรับประกอบอาหารเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้เตรียมพื้นที่จอดรถในที่สูงโดยอาคารจอดรถของมูลนิธิที่ก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ160คันเพื่อช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วมค่ะ
1: ขณะเดียวกันทางมูลนิธินะคะได้ฝากเตือนประชาชนในพื้นที่หาดใหญ่ให้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหากมีฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานควรเริ่มเตรียมความพร้อมทันทีทั้งการยกสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยและสำรองอาหารและน้ำไว้ได้อย่างน้อย 2-3 วันเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินประชาชนสามารถประสานขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1163หรือหน่วยงานในพื้นที่ได้ค่ะ
2: ของเราเตรียมพร้อมเป็นปีมาแล้วอะนะครับประชุมบ่อยกับหน่วยและภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิต่างๆซึ่งดูแลเรื่องน้ำท่วมนะครับมีองค์กรเยอะแยะนะครับก็คุยกันว่าจะต้องดูแลยังไงเพราะปีที่แล้วที่มันเป็นบทเรียนของเรานะครับเราไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยรถลาเนี่ยต้นท่วมไปตั้งเป็นหมื่นๆคันนะปีนี้เนี่ยเราก็มีเตรียมพร้อมจุดที่พักรถจุดที่อพยพคนนะครับครัวจะตั้งตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเรือต้องมีกี่ลำไปทางไหนมั่งทางเขต8เราต้องไปช่วยยังไงอย่างเงี้ยที่จอดรถไม่ใช่เหมือนกับปีที่แล้วเนี่ยจอดเต็มสะพานเลยไอเราจะข้ามไปก็ช่วยข้ามไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับตอนนี้เราก็มีหลายๆจุดก็ร่วมกับภาครัฐนะครับทางทหารทางจังหวัดทางฝ่ายปกครองนะทุกหน่วยว่าเราแบ่งแยกกันฮะแล้วก็เกิดมีฉุกเฉินขึ้นมาของเราก็1163บอกว่าให้ชาวบ้านเนี่ยอย่าชะล่าใจนะครับเพราะไม่มีใครกล้ารับรองว่าท่วมไม่ท่วมไอ้ท่วมมันท่วมทุกปีอยู่แล้วท่วมเล็กๆท่วมน้อยๆไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าฝนตก2วันนะหาดใหญ่เนี่ย2วันเราต้องเตรียมแล้วไอ้ชั้นล่างสุดเนี่ยถ้าของที่มีค่าต้องโยกย้ายก่อนนะครับ แล้วก็เตรียมอาหารไว้ที่บ้านบ้างนะแล้วก็ถ้าธงแดงเมื่อไหร่ก็ตอนนี้ก็ต้องรู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงนะครับ
0: ไปดูการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนนี้ที่จังหวัดยะลากันบ้างนะคะโดยทางองค์การบริหารจังหวัดยะลาค่ะร่วมกับเทศบาลนครยะลาและองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำระดมกำลังลงพื้นที่บริเวณทางเข้าวัดถ้ำเพื่อเร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเปิดเส้นทางการไหลของน้ำให้ระบายได้ดียิ่งขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงฤดูฝนเพื่อลดความเสี่ยงและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนค่ะนายประสาทวงรวยดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำเปิดเผยว่าตำบลหน้าถ้ำเป็นพื้นที่รับน้ำจากหลายอำเภอทั้งอำเภอยะหาอำเภอบันนังสตาและบางส่วนจากบายโงยซีแนทำให้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงโครงการขุดลอกและเปิดทางน้ำในครั้งนี้จะช่วยให้ระบายน้ำผ่านไปยังพื้นที่ตำบลท่าสาบและออกสู่ทางน้ำเก่าได้อย่างคล่องตัวลดระยะเวลาการท่วมขังลงจากเดิม 3-4 วันให้เหลือเพียงประมาณ2วันซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างตรงจุดตลอดจนช่วยกระจายน้ำเชื่อมโยงไปยังลุ่มน้ำใกล้เคียงเช่นลิโดนและลำพญา
1: ด้านนายมุกตามัทธานายกอบจ.ยะลากล่าวว่ากิจกรรมวันนี้เป็นการดำเนินงานเชิงป้องกันภายใต้บันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือของกว่า20หน่วยงานในจังหวัดยะลาการขุดลอกทางระบายน้ำณตำบลหน้าถ้ำจะช่วยให้น้ำจากตำบลละแอและตำบลป้อเส้งไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวทางนี้อบจ.ยะลาได้มีการประสานการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีความเสี่ยงเพื่อนำศักยภาพของแต่ละพื้นที่มาบูรณาการร่วมกันทำให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพและช่วยคลี่คลายปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เคยเผชิญกับอุทกภัยหนักในช่วง2ปีที่ผ่านมาได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
0: ขณะที่นายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาระบุว่าการทำงานร่วมกันภายใต้การประสานงานของอบจ.ยะลาทำให้สามารถมองภาพรวมการบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นระบบเมื่อพื้นที่ต้นน้ำระบายน้ำได้ดีน้ำจะไม่สะสมตัวและช่วยลดภาระในพื้นที่ปลายน้ำประกอบกับประตูน้ำซีที่บ้านจารูสามารถเปิดระบายน้ำได้ตลอดเวลาจะช่วยให้น้ำในเขตเทศบาลนครยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงลดระดับลงอย่างรวดเร็วเหมือนเช่นปีที่ผ่านมาค่ะ
1: สำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือในระยะ3เดือนข้างหน้านะคะในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการปริมาณฝนที่ยังคงเหลืออีกราว 1,600 มิลลิเมตรเทศบาลนครยะลาได้มีการเตรียมมาตรการเชิงรุกรอบด้านทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงพร้อมรองรับกลุ่มเปราะบางเช่นผู้ป่วยติดเตียงที่มีที่อาคารพระสเวทและพื้นที่รองรับสำหรับผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะรวมถึงเพิ่มศูนย์พักพิงบริเวณตลาดเก่าเช่นมัสยิดกลางมัสยิดดายาดิสมัสยิดจารูนอกและมัสยิดดารุนฮูดาการบริหารจัดการเสบียงและเตรียมพร้อมในเรื่องของระบบผลิตอาหารรวมไปถึงการประสานร้านค้านอกพื้นที่นะคะเพื่อสนับสนุนข้าวกล่องได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: การช่วยเหลือประชาชนนั้นก็ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือกลุ่มเปราะบางในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงก่อนน้ำมาระบบเตือนภัยและเทคโนโลยีติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนและอัตราการไหลของน้ำเพิ่มเติมที่ตำบลบุดีเชื่อมต่อแพลตฟอร์มให้ผู้บริหารท้องถิ่นติดตามร่วมกันพร้อมติดตั้งไซเรนเตือนภัย30จุดในเขตเทศบาลและเร่งขยายการเข้าถึงผ่าน LINE Official เตือนภัยรายครัวเรือนให้ครอบคลุมกว่า 10,000 ครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่แม่นยำและทันท่วงทีค่ะ
1: ช่วงหน้านะคะไปติดตามบรรยากาศของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะคะในอีก2เดือนนะคะก็จะมีความคึกคักมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะช่วงนี้พักสักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
3: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่ ถาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่า

0: ่ะลูก
1: นะคะบรรยากาศวันแรกค่ะของโครงการไทยช่วยไพร์พลัสนะคะเพิ่มเติมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าจะมีความคึกคักแค่ไหนนะคะในส่วนของบรรยากาศวันแรกค่ะของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะเพิ่มเติมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะประชาชนได้แห่ใช้สิทธิ์นะคะหวังที่จะลดค่าใช้จ่ายขณะที่ร้านค้านะคะก็คาดการว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายค่ะวันนี้นะคะบรรยากาศที่ตลาดนัดซอย2ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันแรกของการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมนะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงกลุ่มนักศึกษาเพื่อสอบถามถึงการใช้สิทธิ์และความรู้สึกต่อมาตรการดังกล่าวซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ให้ความสนใจและมองว่าเป็นมาตรการที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่งค่ะ
2: จากการพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะคะพบว่าหลายร้านนั้นเตรียมความพร้อมรองรับลูกค้าที่ต้องการใช้สิทธิ์ค่ะโดยมองว่าการที่ประชาชนนั้นสามารถนำสิทธิ์มาใช้จ่ายซื้อสินค้าและอาหารในตลาดจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อและทำให้บรรยากาศการค้าขายนั้นคึกคักมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคของกินของใช้ขณะที่ผู้ค้าบางรายนะคะก็บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกค้าอาจจะเลือกซื้อเฉพาะสินค้าที่จำเป็นแต่เมื่อมีมาตรการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายนะคะก็ทำให้ประชาชนนั้นตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นค่ะ
3: วันนี้คนออกมาซื้อสินค้าค่อนข้างเยอะค่ะก็ตื่นเต้นแหละเดือนสุดท้ายแต่ก็ยังมาใช้ถือว่าระยะเวลาจะนานหน่อยแต่ว่าทุกคนออกมาใช้เยอะค่ะวันนี้ค่ะยอดขายเยอะขึ้นค่ะยอดขายดีขึ้นเพราะว่าจากที่ว่าเขาซื้ออย่างละนิดอย่างละนิดพอมีใครช่วยใครก็ซื้อแบบตุนเลยค่ะตุนไว้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ก็ใช้ได้อยู่คึกคักดีครับวันนี้ก่อนเช้าคึกคักครับปกติ
5: อยากให้มีโครงการนี้อีกไหมคะ
4: ก็ดีนะมันคือชัดดิ
5: มองว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไหมคะ
4: ได้ดีกว่าเดิมดีกว่า
1: ด้านประชาชนที่มาใช้บริการตลาดนัดกล่าวว่าได้กดรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละวันโดยเฉพาะค่าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องซื้อกันเป็นประจำพร้อมมองว่าการที่ภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนทำให้เงินที่มีอยู่สามารถนำไปใช้จ่ายกับสิ่งจำเป็นอื่นๆได้มากขึ้นค่ะ
6: ไม่ยากแล้วที่ผ่านมาเนี่ยได้ใช้มาตลอดเนี่ยหรือว่ามันช่วยเรื่องของค่าครองชีพอะไรของเราได้บ้างเยอะมากน้อยแค่ไหนคะ
7: ก็เยอะอยู่ค่ะส่วนมากจะไปซื้อของทั่วไปแล้วก็ไปกินหมูกระทะอะไรดีค่ะ
6: อยากให้
7: มีอีก
2: ขณะที่กลุ่มนักศึกษาที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดนัดนะคะก็มองว่าโครงการนี้มีส่วนช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำในแต่ละวันค่ะซึ่งเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของนักศึกษาได้อีกทางหนึ่งเพราะมองว่ามาตรการลักษณะนี้นะคะยังช่วยให้เงินหมุนเวียนไปถึงร้านค้ารายย่อยในชุมชนโดยตรงค่ะ
7: เหมือนแอปมันล่มอะค่ะแบบมันโหลดเลย
8: เริ่มกี่โมงเราเข้าไหน
7: หกโมงตรงไป

0: การลงพื้นที่ตลาดนัดซอย2พบว่ามาตรการดังกล่าวได้รับความสนใจจากขึ้นสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างการหมุนเวียนของเงินในระดับชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยอีกด้วยค่ะ
1: ช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามงานเทศกาลบอลลูนไฟล้านดวงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจและรับไทยช่วยไทยพลัสค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจัดมหกรรมบอลลูนไฟล้านดวง2026ชวนเที่ยวชวนชิมกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมรับกระแสไทยช่วยไทยพลัสค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นได้เพิ่มสีสันให้กับช่วงเดือนตุลาคมชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะมาสัมผัสกับความสวยงามของมหกรรมบอลลูนไฟล้านดวง2026ณสหกรณ์โคออฟสุราษฎร์ธานีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง13ตุลาคม2569ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยแสงไฟและสีสันสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เดินทางมาเที่ยวชมในงานช่วงค่ำคืนค่ะ
0: โดยไฮไลท์สำคัญของงานนะคะอยู่ที่การเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นดินแดนแห่งแสงสีด้วยบอลลูนยักษ์หลากสีสันที่นำมาจัดแสดงอย่างโดดเด่นพร้อมการประดับไฟแสงสีและเสียงอย่างตระการตาโดยเฉพาะในช่วงค่ำที่มีแสงไฟจากทั่วบริเวณช่วยสร้างบรรยากาศให้มีชีวิตชีวาเหมาะสำหรับการเดินชมถ่ายภาพและเก็บความประทับใจร่วมกับครอบครัวเพื่อนหรือคนรู้ใจค่ะ
1: ภายในงานนะคะยังได้ยกขบวนร้านเด็ดร้านดังและคาราวานอาหารอร่อยๆมาให้ผู้ร่วมงานได้เลือกชิมกันอย่างหลากหลายค่ะทั้งอาหารคาวอาหารหวานและเมนูที่น่าสนใจนะคะรวมไปถึงโซนสินค้าและกิจกรรมความบันเทิงให้ได้เลือกชมเลือกซื้อกันอย่างจุใจค่ะขณะเดียวกันนะคะการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นช่วงที่อยู่ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเริ่มเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ซึ่งถือเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนควบคู่กับการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยให้มีรายได้และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
0: การจัดงานครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการสร้างบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่โดยเฉพาะร้านค้าร้านอาหารผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่เข้าร่วมงานซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนในท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มความคึกคักให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาใช้เวลาในพื้นที่มากขึ้นพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้นำสินค้าและอาหารมานำเสนอแก่ผู้มาเยือนเป็นการสร้างช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าในพื้นที่ไปพร้อมกันค่ะตรงนี้มาติดตามความคึกคักที่เบตงนะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ออกมาจับจ่ายใช้สอยนะคะหลังรัฐบาลโอนเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทค่ะเบตงคึกคักนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะได้ออกมาจับจ่ายนะคะหลังรัฐได้มีการโอนเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทเรียบร้อยแล้วค่ะที่ร้านเบตงมินิมาร์ทนะคะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาบรรยากาศการใช้จ่ายของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักหลังรัฐบาลได้มีการโอนวงเงินนะคะในการช่วยเหลือในเรื่องของการอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนประกอบกับด้วยวงเงินปกตินะคะ300บาทและการเพิ่มบวกเพิ่มมานะคะ700บาทซึ่งประชาชนนะคะที่เดินทางมาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกับร้านค้านะคะที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมีสินค้าให้เลือกสรรอย่างครบครันซึ่งพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวบางส่วนโดยเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนใหม่มักประสบปัญหาไม่สามารถใช้จ่ายได้เนื่องจากยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะซึ่งพนักงานประจำร้านค้าก็ได้ให้คำแนะนำว่าให้ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือเดินทางไปยังธนาคารกรุงไทยโดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่12มกราคม2570ส่วนธนาคารออมสินธกส.ธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่14ตุลาคม2569และเมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นอกจากนี้รัฐบาลได้ออกมาชี้แจงถึงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยมีข้อเน้นย้ำสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้นะคะประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังให้อัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นเวอร์ชันล่าสุด ก่อนเปิดใช้งาน G Wallet และกดแบนเนอร์

ของการเพื่อกดยอมรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขพร้อมยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2569นะคะโดยกดเพียงครั้งเดียวนะคะไม่ต้องกดซ้ำทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์จากนั้นค่ะสามารถจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นะคะช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาโดยต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ใช้จ่ายตามประเภทและเงื่อนไขของวงเงินที่ได้รับทันทีค่ะ

0: ช่วงนี้ไปดูการจับกุมผู้ต้องหาเรื่องของยาเสพติดในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะได้ขยายผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้จับกุมผู้ต้องหา5รายพร้อมของกลางยาบ้า 5,400 เม็ดไอซ์กว่า2กิโลกรัมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนรวมทั้งตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดมูลค่ากว่า3ล้านบาทค่ะพลตำรวจตรีสุขเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชแถลงข่าวการขยายผลปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดหลังตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้า 500,000 เม็ดในพื้นที่จังหวัดกระบี่ก่อนสืบสวนขยายผลจนพบความเชื่อมโยงมายังเครือข่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลาปฏิบัติการครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหารวม5รายจาก2คดีคดีแรกค่ะเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมผู้ต้องหา3รายในพื้นที่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมของกลางยาบ้า 5,400 เม็ดไอซ์ 9.36 กรัมอาวุธปืน1กระบอกพร้อมเครื่องกระสุน28นัดรวมถึงรถยนต์รถจักรยานยนต์และโทรศัพท์มือถือค่ะ
1: ส่วนคดีที่2นะคะเจ้าหน้าที่ขยายผลต่อเนื่องไปยังพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลาจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมของกลางไอซ์2กิโลกรัมรถยนต์2คันและโทรศัพท์มือถือ3เครื่องรวมถึงของกลางทั้ง2คดีเป็นยาบ้า 5,400 เม็ดไอซ์กว่า2กิโลกรัมอาวุธปืน1กระบอกกระสุน28นัดรถยนต์3คันรถจักรยานยนต์1คันและโทรศัพท์มือถือ7เครื่องนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้มีการตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมูลค่าประมาณ 3,415,000 บาทนะคะเพื่อดำเนินการตามกฎหมายค่ะมาติดตามเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่จังหวัดนราธิวาสค่ะคนร้ายลอบบอมนะคะรถพ่วงข้างซุกหน้าปั๊มพีทีตากใบค่ะตำรวจนั้นเร่งปิดกั้นพื้นที่ล่าตัวค่ะได้เกิดเหตุคนร้ายนะคะลอบวางระเบิดแสวงเครื่องที่มีการซุกซ่อนในรถจักรยานยนต์พ่วงข้างบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข4327หน้าสถานีบริการน้ำมันพีทีบ้านบูปูลานิบงหมู่ที่2ตำบลเจ้เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสแรงระเบิดสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: เหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ21นาฬิกาของวันที่1ตุลาคม2569ที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุศูนย์วิทยุสภ.ตากใบได้รับแจ้งเหตุเสียงระเบิดบริเวณจุดดังกล่าวจึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองพร้อมชุดเก็บกู้และตรวจวัตถุพยานรุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีค่ะพร้อมทั้งเข้าควบคุมการปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการเกิดเหตุแทรกซ้อนค่ะ
1: ขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยและกฎหมายเพื่อคลี่คลายสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: เช่นเดียวกันกับที่จังหวัดปัตตานีนะคะที่ได้มีการเกิดเหตุวางรอบระเบิดรอบวางระเบิดขึ้นนะคะโดยล่าสุดค่ะทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.นะคะได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ประกอบการร้านค้าส่งในอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีที่รับผลกระทบจากเหตุรอบวางระเบิดพร้อมเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหาย

0: เพื่อเข้าสู่กระบวนการเยียวยาโดยเร็วค่ะจากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิดภายในร้านสีสมัยค้าส่งบริเวณดอนยางซูเปอร์สโตร์ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข43ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมื่อเวลาเที่ยงคืน10นาทีของวันที่30กันยายน2569ที่ผ่านมาแรงระเบิดส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างประกอบด้วยรถบรรทุก10ล้อจำนวน2คันรถยนต์กระบะจำนวน2คันอาคารโครงสร้างโกดังสินค้า1หลังรวมถึงสินค้าภายในโกดังซึ่งขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างขั้นตอนการประมูลค่าความเสียหายอย่างละเอียดค่ะ
1: ล่าสุดนายจรัสบำรุงเสนาผู้ช่วยเลขาธิการสอปตกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางปิยะวรรณจึ้งสกุลผู้ช่วยเลขาธิการสอปตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเยียวยาได้ลงพื้นที่บริษัทสีสมัยค้าส่งจำกัดเพื่อเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนายธีรพงษ์พรหมมณีเจ้าของกิจการพร้อมมอบกระเช้าในนามสอปตเพื่อแสดงความห่วงใยและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวในส่วนของการให้การช่วยเหลือเยียวยานั้นทางสอปตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งรัดในการสำรวจและประเมินความเสียหายของทรัพย์สินอย่างรอบด้านเพื่อนำไปสู่กระบวนการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของทางราชการต่อไปค่ะและจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะจังหวัดสงขลาก็ได้มีการคุมเข้มความปลอดภัยของ4อำเภอชายแดนค่ะจังหวัดสงขลาได้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย4อำเภอชายแดนบูรณาการกำลังความมั่นคงและฝ่ายปกครองหลังเกิดเหตุการณ์ก่อกวนเผายางรถยนต์ในพื้นที่อำเภอเทพามุ่งเร่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะวันนี้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการรักษาความสงบเรียบร้อยที่ห้องประชุมหมออนามัยนะคะชั้น2สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทวีโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอาทิตำรวจตระเวนชายแดนที่43หน่วยเฉพาะกิจสงขลาตัวแทนฝ่ายปกครองตำรวจทหาร3ฝ่ายจากพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอเทพาอำเภอนาทวีอำเภอจะนะและอำเภอสะบ้าย้อยเข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการการทำงานทบทวนแผนและยกระดับมาตรการความมั่นคงนะคะในการรับมือเหตุก่อกวนเชิงสัญลักษณ์อย่างเข้มงวดจากกรณีที่มีการเหตุก่อกวนเผายางรถยนต์ริมทางหลวงหมายเลข43หมู่ที่4ตำบลเกาะสะบ้าอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมโยงจังหวัดสงขลากับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่30กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะ
0: โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยนะคะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานวางแนวทางเฝ้าระวังเส้นทางคมนาคมสายหลักอย่างเข้มงวดพร้อมเร่งรัดตรวจสอบกล้องวงจรปิดและพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแต่นโยบายหลักนะคะยังคงเน้นย้ำการสร้างความมั่นใจและรักษาความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะคะสถานีตำรวจภูธรเทพาได้มีการบูรณาการกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอาสารักษาดินแดนและกำลังทหารจากหน่วยเฉพาะกิจสงขลาเพิ่มในการลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยตามเส้นทางคมนาคมและสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมากพร้อมดึงภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในการแจ้งเบาะแสและเฝ้าระวังเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกมิติค่ะ
0: ทั้งนี้จังหวัดสงขลาและหน่วยงานความมั่นคงจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการป้องกันเหตุเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้เส้นทางและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่องค่ะด้านฝ่ายความมั่นคงจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้มีการขยายผลยึดอาวุธสงครามหลายรายจากบ้านพักที่ได้รับเบาะแสค่ะฝ่ายความมั่นคงนราธิวาสสนที่กำลังตรวจค้นบ้านพักยี่งอของนายมาสุกรีขอสงวนนามสกุลนะคะยึดอาวุธสงครามกระสุนปืนระเบิดจำนวนมากลุยขยายผลกวาดล้างเครือข่ายค่ะ เมื่อวันที่1ตุลาคม2569นะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงส่วนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสหลังได้รับเบาะแสจากประชาชนพร้อมตรวจยึดอาวุธสงครามเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดซุกซ่อนอยู่เป็นจำนวนมากมุ่งเดินหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความสงบสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่นะคะได้รับแจ้งเบาะแสสำคัญจากประชาชนจึงนำกำลังเข้าตรวจสอบบ้านพักของนายมัสุกรีสงวนนามสกุลซึ่งตั้งอยู่บริเวณโรงขายไม้ยางเลขที่93/2หมู่ที่3ตำบลลุบโบบายะอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสค่ะ
1: ผลการตรวจค้นภายในพื้นที่ดังกล่าวนะคะเจ้าหน้าที่พบสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่เป็นจำนวนมากประกอบด้วยอาวุธปืนยาว M16 จำนวน1กระบอกพร้อมแมกกาซีน2อันอาวุธปืนลูกซองยาวจำนวน3กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนขนาด12เก็ตจำนวน33นัดอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม.จำนวน1กระบอกพร้อมแมกกาซีน2อันอาวุธปืนพกสั้นลูกโม่ขนาด .38 จำนวน1กระบอกลูกระเบิดคว้างนะคะชนิดลูกเกลี้ยงจำนวน1ลูกเครื่องกระสุนปืนขนาด 5.56 มม.จำนวน66นัดค่ะ
0: โดยเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งเร่งสืบสวนขยายผลหาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและที่มาของอาวุธปืนและวัตถุระเบิดล็อตดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ก่อเหตุสร้างความสูญเสียในพื้นที่ต่อไปค่ะ
1: และวันนี้นะคะคนร้ายก็ได้มีการลอบยิงอส.ลูโบยินไรนะคะเสียชีวิตในขณะกรีดยางค่ะเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตามเพื่อที่จะนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะคนร้ายได้ลอบยิงสมาชิกอส.ชุดคุ้มครองตำบลลูโบยีไรเสียชีวิตคาสวนยางพาราในพื้นที่ของอำเภอมายอขณะใช้เวลาว่างในช่วงพักนะคะในช่วงราพักนั้นในการเดินทางไปกรีดยางเจ้าหน้าที่ได้มีการสนที่กำลังในการเข้าตรวจสอบพื้นที่และได้มีการเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะเมื่อวันนี้นะคะในเวลาประมาณ 7:30 นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.มายอได้มีการรับแจ้งเหตุมีผู้ถูกอาวุธปืนยิงเสียชีวิตบริเวณสวนยางพาราบ้านโคกรักกรรมหมู่ที่8ตำบลลูโบยีไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีจึงได้นำกำลังรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในที่เกิดเหตุพบร่างนายมักกอเซงโลมะสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลลูโบยีไรนอนเสียชีวิตอยู่ภายในสวนยางพาราค่ะ
0: จากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะทราบว่าผู้เสียชีวิตอยู่ในระหว่างช่วงลาพักโดยเมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกาได้ขับรถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักเพื่อไปกรีดยางพาราในสวนส่วนตัวจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ 7:30 นาทีขณะกำลังปฏิบัติงานตามปกติได้มีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนซุ่มตัวอยู่บริเวณป่ารกทึบข้างสวนยางใช้อาวุธปืนลอบยิงใส่จนเสียชีวิตคาที่ค่ะ
1: ซึ่งหลังเกิดเหตุนะคะนายรูซามันมะโรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลดูโบยีไรได้มีการประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าตรึงกำลังและเคลียร์พื้นที่ทันทีเพื่อเป็นการป้องกันเหตุซ้ำซ้อนและการลอบโจมตีของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจากนั้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและชุดสืบสวนได้เข้าเก็บวัตถุพยานคราบขม่าวดินปืนและร่องรอยวิถีกระสุนในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อขยายผลสืบหาตัวคนร้ายค่ะ
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดพร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้จุดเกิดเหตุปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและขอความร่วมมือให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเท่านั้นหากมีความคืบหน้าทางคดีนะคะจะมีการแถลงให้ทราบต่อไปค่ะส่วนที่จังหวัดกระบี่นะคะก็ได้มีการแถลงยึดยาบ้า 500,000 เม็ดขยายผลเครือข่ายค้ายาข้ามชาติผ่านขนส่งเอกชนค่ะจังหวัดกระบี่นะคะได้จับมือ3ผู้การแถลงผลยึดยาบ้า 500,000 เม็ดขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติลักลอบส่งผ่านขนส่งเอกชนค่ะ เมื่อวานนี้ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ร่วมแถลงข่าวผลการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่สามารถตรวจยึดยาบ้าได้รวม 500,000 เม็ดจากการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดกระบี่และจังหวัดชุมพรเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
1: การแถลงข่าวครั้งนี้นะคะมีพลตำรวจตรีสุกเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชพลตำรวจตรีพฤษณุอาชนะพรกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่และพลตำรวจตรีชวลิตเพชรศรีเปียผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงซึ่งทั้ง3นายเคยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ร่วมแถลงผลการปฏิบัติงานก่อนเดินทางไปรับตำแหน่งใหม
0: ่พลตำรวจตรีพิษณุอัชนะพรกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้เกิดจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดซึ่งพบข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติโดยมีการลักลอบนำยาบ้าล็อตใหญ่เข้ามากระจายยังพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดชุมพรผ่านระบบขนส่งเอกชนเจ้าหน้าที่จึงเร่งสืบสวนและขยายผลจนสามารถตรวจยึดของกลางได้จำนวนมากค่ะ
1: จากการตรวจค้นเมื่อเวลาประมาณ 13 นาฬิกาของวันที่30กันยายน2569เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่พบยาบ้าจำนวน 200,000 เม็ดบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีเหลืองจากการสอบสวนและขยายผลเจ้าหน้าที่ทราบว่ายังมียาบ้าอีกส่วนหนึ่งถูกส่งผ่านระบบขนส่งเอกชนไปยังโกดังคัดแยกสินค้าในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลลำทับอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่จึงได้เข้าตรวจค้นและพบยาบ้าเพิ่มเติมอีก 50,000 เม็ดปะปนมากับสินค้าอื่น
0: นอกจากนี้จากการสืบสวนขยายผลพบว่ามีการจัดส่งพัสดุในลักษณะเดียวกันไปยังจังหวัดชุมพรเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่จึงประสานตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรเข้าตรวจสอบและดำเนินการค่ะโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายบริเวณริมถนนสาธารณะตำบลบ้านวังไผ่อำเภอเมืองชุมพรพร้อมของกลางยาบ้า 200,000 เม็ดและขยายผลตรวจยึดยาบ้าเพิ่มเติมได้อีก 50,000 เม็ดภายในพื้นที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะ
1: รวมผลการปฏิบัติการครั้งนี้นะคะสามารถตรวจยึดยาบ้าได้ทั้งสิ้น 500,000 เม็ดโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนค่ะ
0: ช่วงนี้นะคะก็ถือว่าอยู่ในช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจนะคะเดี๋ยวพาไปดูเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งจัดขึ้น 10-18 ตุลาคมนี้นะคะโดยเทศบาลนครภูเก็ตค่ะพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักปี2569อย่างยิ่งใหญ่อิ่มบุญสุขใจได้สุขภาพ 10-18 ตุลาคมนี้โดยชูจุดเด่นด้านวัฒนธรรมอาหารเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกและมาตรการความปลอดภัยแบบครบวงจรเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยถึงความพร้อมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ค่ะโดยเทศบาลนครภูเก็ตนะคะได้ผลิตกำลังร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมสมาคมภูเก็ตมูลนิธิและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นในชุมช
1: นนี้นะคะได้จัดกิจกรรมและมาตรการในการขับเคลื่อนอย่างครอบคลุมทั้งด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับไฮไลท์สำคัญเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่9ตุลาคมในช่วงเวลา 17:00 น.ณศาลเจ้าต่างๆทั่วจังหวัดภูเก็ตกับพิธียกเสาโกเต็งและการจุดเทียนจุดตะเกียงนะคะศักดิ์สิทธิ์9ดวงสัญลักษณ์การเริ่มประเพณีถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการและพิธีเปิดกิจกรรมภูเก็ตวีแกนสตรีทฟู้ดบริเวณหน้าตลาดสาธารณะ1ถนนระนองพร้อมยกระดับเมืองด้วยการประดับโคมไฟตามเส้นทางหลักอย่างวงเวียนสุรินทร์และสี่แยก

0: คาชาเตอร์และหน้าลานนวมินทร์72ถนนภูเก็ตค่ะ
1: นอกจากนี้ยังมีการรวมใจล้างอ้ามทำความสะอาดศาลเจ้า9แห่งในเขตเทศบาลการตั้งโต๊ะรับขบวนแห่พระรอบเมืองที่ลานนวมินทร์72กิจกรรมเทิดพระเกียรติในวันที่11ตุลาคมที่เวทีกลางสะพานหินรวมถึงการเข้มงวดตรวจสุขาภิบาลอาหารสารปนเปื้อนและการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางค่ะขณะเดียวกันนะคะด้านการอำนวยความสะดวกก็ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่อพปรและประสานงานร่วมกับตำรวจจราจรเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดการจัดงานค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวงดเล่นหรือจุดดอกไม้เพลิงชนิดร้ายแรงเพื่อป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะโดยเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าและร่วมไหว้พระขอพรในพิธีแห่รอบเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดช่วงเทศกาลค่ะ
0: และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวเด่นประเด็นต้าประจำวันนี้นะคะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ว่าช่วยจุดให้ไหม
1: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าก
2: ลับบ้านกันนะครับ
1: มาจะไปรถไฟฟ้าบ้าบ้า
3: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
4: ที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

ตรังจังหวัดที่หลายคนนึกถึงคงหนีไม่พ้นทะเลน้ำสีฟ้าเกาะสวยๆหาดทรายลิฟต์แต่วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสโลกใต้ทะเลเหมือนกันโดยไม่ต้องลงทะเลถ้าโลกใต้ทะเลถูกยกมาไว้บนบกจะเป็นอย่างไรและถ้าอยากใกล้ชิดกับสัตว์ทะเลแบบไม่ต้องออกเรือตรังจะพาเราไปเจอคำตอบแบบไหน

และจุดแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมมาเช็คอินในพื้นที่ของจังหวัดตรังนะคะต้องบอกว่าเราจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลโดยที่ไม่ต้องลงทะเลจริงๆค่ะนั่นก็คือเขาไม้แก้วพิสดารนะคะที่นี่ต้องบอกว่านอกเหนือจะได้เห็นโลกใต้ท้องทะเลแล้วค่ะทุกคนจะได้รูปกลับไปแบบหนำใจโดนใจสำหรับคนที่เป็นสายถ่ายรูปนะคะนอกเหนือจากสายถ่ายรูปค่ะก็ต้องบอกว่าที่นี่เหมาะสำหรับเที่ยวฉบับครอบครัวใครที่มีน้องๆหนูๆลูกๆหลานๆพามาได้เลยค่ะพาเขามาเปิดหูเปิดตาเปิดโลกกับโลกใต้ท้องทะเลด้านในจะตระการตาแค่ไหนไปดูพร้อมๆกันค่ะ

0: เข้ามาด้านในแล้วนะคะเราก็จะมาถึงจุดลงทะเบียนค่ะก่อนอื่นเราจะต้องมีการถอดรองเท้าก่อนแล้วก็เดินไปลงทะเบียนด้านในนี้นะคะเดี๋ยวตามมาพร้อมๆกันค่ะ
1: เดินเข้ามาแล้วอย่าลืมแวะซื้อตั๋วกันก่อนนะคะจุดจำหน่ายตั๋วก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าเลยค่ะจากนั้นเมื่อเข้ามาด้านในก็จะมีพี่ๆคอยต้อนรับและก็ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวเพราะมีโบชัวร์แนะนำรายละเอียดต่างๆของสถานที่ทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษในโบชัวร์ก็จะบอกไว้ด้วยนะคะว่าที่นี่มีโซนไหนบ้างแต่ละโซนนั้นมีอะไรให้ชมและมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจเรียกได้ว่าหยิบติดมือไว้สักฉบับก็ช่วยให้เราเดินเที่ยวได้ง่ายขึ้นแล้วล่ะค่ะ
0: ตอนนี้เราเข้ามาด้านในแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าด้านในน่าสนใจแค่ไหนแน่นอนวันนี้เราจะต้องมี1คนที่พาเราไปทัวร์นั่นก็คือพี่B1สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่พี่B1วันนี้พร้อมมั้ยฮะ
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมพาทัวร์
2: ใช่ค่ะ
0: อยากรู้ก่อนค่ะว่าด้านในนี้มีพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะแนะนำ
2: เดี๋ยวดูแผนผังก่อนนะคะ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น1นะคะในอาคารนี้จะมี2ชั้นค่ะชั้น1ก็จะมีโซน A โซน B โซน C แล้วก็โซน D ค่ะแล้วก็ส่วนชั้น2ก็จะเป็นโซน E ค่ะจุดนี้ที่เรายืนเรียกว่าโซน A ค่ะ
0: โซน A ใช่เริ่มต้นจะอยู่ตรงน
2: ี้
0: ต้องบอกว่าเมื่อกี้เข้ามาด้านหน้าเนี่ยหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะด้านในจะเป็นยังไงเข้ามาด้านในเย็นสบายมีแอร์พร้อมด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: มีแอร์พร้อมด้วยเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นจุดถ่ายรูปเลย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้คือ
2: ตรงนี้เรียกว่าเขานุ้ยค่ะ
0: เขานุ้ย
2: ใช่ค่ะเขานุ้ยเดี๋ยวก่อนที่จะถ่ายรูปอะค่ะก็คืออยากจะแนะนำที่จุดสติกเกอร์บนพื้นนิดนึงนะคะก็คือเวลาถ่ายรูปมันจะได้เป็น3มิติ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ตากล้องก็คือต้องยืนตามสติกเกอร์เนี้ยค่ะมันจะได้เป็นภาพของ3มิติค่ะ
0: แสดงว่าไอ้สติกเกอร์ที่ติดอยู่บนพื้นนั่นคือพิกัดของช่างภาพ
2: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่คนถ่าย
2: ใช่ค่ะ
0: คนถ่ายอาจจะต้องอยู่ในภาพ
2: ใช่ค่ะคนถ่ายก็คือโพสต์ด้านนอกได้เลยค่ะ
0: ทีนี้ดูจากตาเปล่าเนี่ยเราอาจจะนึกไม่ออกเนา
2: ะ
0: ว่าภาพมันจะออกยังไงเพรา
2: ะ
0: ฉะนั้นเทคนิคการถ่ายรูปเป็นยังไงบ้างคะอยากให้แนะนำสักนิดนึงค่ะ
2: เดี๋ยวก็คือนำโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ตากล้องนะคะจะยืนตามจุดสติกเกอร์ค่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างฝั่งนี้ได้เลยค่ะ
0: สติกเกอร์เต็มพื้นเลย
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะมันมีหลายมุมให้ถ
2: ่
0: าย
2: อย่างอันเนี้ยค่ะเราจะถ่ายภาพตรงนี้เราก็ต้องดูผ่านสติกเกอร์ค่ะเนี่ยค่ะตากล้องต้องยืนตรงสติกเกอร์
0: แล้วคนถ่ายต้องอยู่ตรงไหนคะ
2: ยืนที่บนไม้นั้นได้เลยค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าในหน้าจอมือถือเราจะรู้แล้วว่าคนที่จะถ่ายรูปจะต้องยืนตรงไหน
2: ใช่ค่ะ
0: นั้นเราเทสสักรูปดีกว่า
1: โซน A เรียกได้ว่าเป็นการรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆของจังหวัดตรังมาไว้ในที่เดียวผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวด้วยลวดลายและงานศิลปะในรูปแบบภาพ3มิติให้เราได้สนุกกับการถ่ายภาพและเหมือนได้เข้าไปสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นด้วยตัวเองเลยค่ะและสำหรับใครนะคะที่กังวลว่าถ้ามาถ่ายภาพแล้วจะออกมาเป็น3มิติหรือเปล่าไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะที่นี่ค่ะเขามีจุดมาร์กไว้ให้เรียบร้อยแล้วจุดที่มาร์กไว้จะเป็นตำแหน่งสำหรับตากล้องส่วนคนที่เป็นนายแบบหรือนางแบบจะยืนตรงไหนนั้นตากล้องสามารถดูผ่านหน้าจอโทรศัพท์ได้เลยค่ะว่าจะต้องขยับไปตรงไหนหรือจะจัดท่าอย่างไรถึงจะได้ภาพที่สวยและดูสมจริงที่สุดส่วนภาพไฮไลท์ที่มาแล้วไม่ควรพลาดค่ะนั่นก็คือภาพเกาะกระดานค่ะเพราะเกาะกระดานจังหวัดตรังนั้นก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลกมาเที่ยวที่นี่ทั้งทีได้มีโอกาสมาอยู่ใกล้ๆกับเกาะกระดานแบบนี้แล้วจะไม่แชร์ภาพเก็บไว้สักหน่อยก็คงจะไม่ได้แล้วล่ะค่ะ
0: เข้ามาในโซน B ต้องบอกว่าความรู้สึกที่อยู่โซน A กับโซน B นี่จะมีความต่างเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่งเลยจริงๆอันนี้ก็จะอยู่ในใต้ท้องทะเลเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: โซน A เราจะเห็นเป็นรูปภาพซะส่วนใหญ
2: ่ใช่ค่ะ
0: แต่ตรงนี้จะเป็นเหมือนรูปปั้น
2: เป็นรูปปั้นประติมากรรมขึ้นมาค่ะ
1: ผ่านกันมาแล้วนะคะสำหรับโซน B ค่ะจากตรงนี้เราจะพาทุกคนเข้าสู่โซน C กันต่อซึ่งบรรยากาศของโซน C ก็ยังคงพาเราไปสัมผัสกับโลกใต้ท้องทะเลอันดามันผ่านงานประติมากรรมทั้งแบบนูนต่ำและนูนสูงที่มีการไล่สีสันอย่างสวยงามและมีมิติ เมื่อเดินเข้ามาแล้วค่ะจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้ดำดิ่งลงไปอยู่ใต้ท้องทะเลจริงๆเพราะทั้งแสงสีและรายละเอียดของงานประติมากรรมทำให้บรรยากาศดูมีชีวิตชีวาและชวนให้เราเพลิดเพลินไปกับการสำรวจโลกใต้ท้องทะเลแห่งนี้ค่ะส่วนไฮไลท์เด็ดของโซนนี้นะคะต้องยกให้กับถ้ำมรกตเลยค่ะเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยรู้สึกเหมือนกับกำลังดำน้ำสำรวจถ้ำมรกตของจริงเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมุมที่ทั้งสวยและถ่ายรูปได้สนุกมากๆและถ้าถามว่าโซนไหนถูกใจเด็กๆมากที่สุดโซนนี้ก็น่าจะติดอันดับต้นๆเลยค่ะเพราะมีทั้งสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดให้ได้ชมโดยเฉพาะพี่ปลาหมึกยักษ์พระเอกของโซนนี้ค่ะที่บอกเลยนะคะว่าเห็นแล้วเนี่ยต้องรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแชะภาพกันสักหน่อยเดินต่อมาอีกนิดค่ะก็จะเข้าสู่โซนดีซึ่งเป็นโซนถ้ำจำลองค่ะเพียงก้าวเข้าไปด้านในก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังเดินสำรวจอยู่ในถ้ำจริงๆทั้งบรรยากาศและการจัดองค์ประกอบต่างๆทำให้เราได้สัมผัสประสบการณ์เหมือนกำลังผชนภัยอยู่ในถ้ำเลยแหละค่ะและเดินทางมาถึงโซนสุดท้ายกันแล้วนะคะโซน E ค่ะซึ่งโซนนี้เนี่ยก็จะอยู่บริเวณชั้นบนจากตรงนี้เราจะค่อยๆเดินขึ้นบันไดกันไปเรื่อยๆและบอกเลยนะคะว่าแค่โซนนี้โซนเดียวเนี่ยเหมือนได้เที่ยวครบทั้ง6จังหวัดฝั่งอันดามันเพราะว่าที่นี่ค่ะเขาได้รวบรวมแลนด์มาร์คแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของทั้ง6จังหวัดฝั่งอันดามันมามัดรวมกันไว้แล้วเรียกได้ว่าเดินชมโซนนี้โซนเดียวก็เหมือนได้ออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของอันดามันครบทั้ง6จังหวัดเลยแหละค่ะแต่ละจุดนะคะก็จะมีเอกลักษณ์และเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปใครที่กำลังวางแผนเที่ยวภาคใต้บอกเลยค่ะว่าโซนนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยคุณได้เห็นว่าฝั่งอันดามันยังมีอีกหลายมุมที่รอให้เราออกไปค้นพบค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือบรรยากาศของเขาไม้แก้วพิสดารที่เราได้พาทุกคนเดินชมกันมาตั้งแต่ชั้นล่างจนมาถึงชั้นบนเรียกได้ว่าแต่ละโซนก็จะมีเรื่องราวและความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าหากพูดถึงจุดเริ่มต้นของสถานที่แห่งนี้แนวคิดหรือวัตถุประสงค์เกิดจากอะไรมีเรื่องราวอย่างไรบ้างเพื่อพาทุกคนย้อนไปฟังถึงจุดเริ่มต้นของสถานที่แห่งนี้ไปฟังคำตอบกันค่ะ
3: ที่นี่คือแลนด์มาร์คสุดอลังการเขาไม้แก้วพิสดารนะคะสำหรับจุดเริ่มต้นของการสร้างแลนด์มาร์คที่นี่นะคะเนื่องจากว่าเขาไม้แก้วของเรานะคะเป็นจุดแข็งก็คือเป็นทางผ่านสู่จังหวัดอันดามันนะคะก็ท่านผู้บริหารนะคะท่านเห็นว่าที่นี่ควรจะมีจุดเช็คอินเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตรังค่ะก็เลยสร้างแลนด์มาร์คเขาไม้แก้วพิสดารขึ้นมานะคะสำหรับจุดเด่นของแลนด์มาร์คเขาไม้แก้วพิสดารนะคะก็เป็นการจำลองสถานที่ท่องเที่ยวของ6จังหวัดอันดามันนะคะมาไว้ในรูปแบบภาพ3มิตินะคะก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่เด่นๆของ6จังหวัดอันดามันนะคะเราจะมาจำลองไว้ในรูปแบบ3มิติคือมาที่นี่เที่ยวที่เดียวหมายความว่าเราไปครบ6จังหวัดนะคะ
1: ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวค่ะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะที่จะได้ทั้งความสนุกและเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้ไปพร้อมกันใครนะคะที่กำลังมองหาสถานที่เที่ยวที่ได้ทั้งความสนุกได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆและยังมีมุมสวยๆให้เก็บภาพที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่น่าสนใจค่ะเปิดให้เข้าชมทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกาและถ้าเกิดว่าโลกใต้ท้องทะเลที่เราได้สัมผัสกันเมื่อสักครู่อย่างไม่จุใจทริปนี้ค่ะเราจะพาไปเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ใกล้ชิดกับเหล่าสัตว์ทะเลกันมากยิ่งขึ้นจากภาพ3มิติที่ได้ชมสู่การเรียนรู้โลกใต้ท้องทะเลของจริงจะเป็นที่ไหนนั้นไปติดตามกันค่ะ
2: ผ่านกันมาอีกหนึ่งวันค่ะต้องบอกว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเราพาทุกคนไปที่เขาไม้แก้วพิสดารไปดูโลกใต้ท้องทะเลมีภาพสวยๆภาพ3มิติให้ทุกคนได้ถ่ายรูปกันแต่วันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนมาสัมผัสสัตว์น้ำสัตว์
4: ใต้ทะเลค่ะต้องบอกว่าเห็นตัวเป็นๆแล้วก็สวยงามมากๆเราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังค่ะเดี๋ยววันนี้ทุกคนจะได้เห็นทั้งสัตว์น้ำเค็มนะคะปลาน้ำเค็มปลาน้ำจืดรวมไปถึงการแสดงอย่างแมวน้ำด้วยด้านในน่าสนใจแค่ไหนตามมาดูกันค่ะ
1: เข้ามาถึงจุดแรกนะคะรับรองว่าโดนใจน้องๆหนูๆแน่นอนค่ะกับวิดีโอโลกใต้ท้องทะเลที่ฉายให้ได้ชมพร้อมเสียงคลื่นและบรรยากาศของท้องทะเลช่วยสร้างความรู้สึกเหมือนได้ดำดิ่งลงไปสัมผัสโลกใต้ท้องทะเลกันจริงๆและนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังค่ะแหล่งเรียนรู้ทางทะเลที่รวบรวมเรื่องราวและความหลากหลายของสัตว์น้ำให้ผู้ที่มาเยือนได้ทั้งความเพลิดเพลินและความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลไปพร้อมกันแล้วที่นี่มีสัตว์น้ำอะไรให้เราได้ชมกันบ้างแต่ละชนิดมีความน่าสนใจอย่างไรวันนี้ค่ะเราจะพาไปพูดคุยกับผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: และตอนนี้ค่ะเราอยู่กับผอ.ประเสริฐนะคะ
5: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยววันนี้ก็จะให้ผอ.แนะนำแล้วกันเดี๋ยวเราเดินไปพูดคุยไป
5: ได้ครับ
0: นะคะจะพูดถึงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะปลาส่วนใหญ่แล้วจะมีทั้งน้ำเค็มน้ำจืดใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับก็มีส่วนของที่เป็นส่วนของน้ำจืดนะครับแล้วก็น้ำเค็มนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าเป็นน้ำจืดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปันปลาไทยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าปลาไทยไม่น่าสนใจแต่จริงๆมันหลายๆชนิดกำลังจะสูญพันธุ์นะครับแล้วก็เป็นปลาที่หายากแล้วปัจจุบันครับ
0: แสดงว่าเข้ามาพิพิธภัณฑ์โซนแรกก็จะเจอกับปลาน้ำจืดก่อน
5: ใช่ๆครับก็คล้ายๆว่าเหมือนเราไปจากบกลงสู่ทะเลนะครับบนบกเราก็จะเจอแหล่งน้ำจืดก่อนนะครับจากนั้นน้ำจืดก็ไหลลงสู่ทะเลเราก็จะเจอปันปลาที่จากน้ำจืดสู่ทะเลครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วค่ะนักท่องเที่ยวที่มาจะเป็นประเภทไหนคะมาเป็นกรุ๊ปทัวร์หรือว่าเป็นครอบครัวซะส่วนใหญ
5: ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรุ๊ปของนักเรียนนักศึกษานะครับซึ่งอาจจะมีปริมาณค่อนข้างมากนะครับส่วนก็จะเป็นส่วนกรุ๊ปครอบครัวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับเข้ามากันตั้งแต่หมายถึงว่าก็จะประกอบไปด้วยตั้งแต่ปู่ย่าพ่อแม่และก็ลูกหลานอันนี้คือกรุ๊ปครอบครัวนะครับถ้าต่างชาติเขาส่วนใหญ่เขาจะเป็นกลุ่มครอบครัวมาจากมาเลเซียครับ
1: ปลาน้ำจืดที่จัดแสดงที่นี่ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะเพราะเป็นสายพันธุ์ปลาไทยที่บางชนิดนั้นหาชมได้ยากบางชนิดก็ใกล้สูญพันธุ์และหลายตัวอาจเป็นปลาที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเรียกได้ว่าได้ชมทั้งความสวยงามและเรียนรู้คุณค่าของพันธุ์ปลาท้องถิ่นไปพร้อมกันค่ะ
4: เดินมาถึงตรงนี้ค่ะจะบอกว่าน่าสนใจนะคะเขามีการจัดสถานที่คล้ายๆกับอยู่ในถ้ำซึ่งปลาที่อยู่ในนี้ค่ะก็คือปลาพวงชมพูนะคะจะพบเฉพาะภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่แม่น้ำตาปีไปจนถึงมาเลเซียเลยแล้วก็จะพบได้มากสุดนั่นก็คือในน้ำตกคาราบาลานั่นเองค่ะ

ูในส่วนของปลาน้ำจืดไปแล้วค่ะมาถึงตรงนี้นี่ตรงนี้น่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าเราจะเห็นโครงของสัตว์น้ำหลายๆชนิดนะคะจากการสอบถามมาเขาบอกว่าเป็นสัตว์จริงๆนั่นแหละที่เขาเสียชีวิตแล้วก็เอามาสตาร์ฟไว้ไม่ว่าจะเป็นปลาวาฬนี่ตัวใหญ่มากอันนี้ของจริงนะคะไม่ได้จัดขึ้นมาก็จะมีข้อมูลต่างๆนะคะสำหรับใครที่มาก็จะมีข้อมูลว่านี่คือปลาลายเป็นปลาชนิดแบบไหนลักษณะเป็นอย่างไรอันนี้ของจริงๆเลยนะคะน่าสนใจมากๆ

0: ทีนี้ถ้าพูดถึงปลาน้ำเค็มถ้าน้องๆหนูๆดูอยู่ตอนนี้สัตว์ตัวไหนที่เป็นเด่นเลยที่น้องๆมาแล้วตื่นเต้นแน่นอน
1: ส่วนใหญ่เขาก็จะเรียกหาปลาการ์ตูนหรือปลาเนโมกัน
0: นะครับเด็กๆอาจจะต้องมาดูก่อน
1: ส่วนปลาฉลามหรือว่าไม่ใช่ปลาแต่เป็นพวกสัตว์เล็กๆก็คือพวกเต่าทะเล
0: อ
1: ันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกหากันในส่วนของส่วนที่แสดงสัตว์น้ำนะครับ
0: ค่ะถ้าพูดถึงพิพิธภัณฑ์นะคะแน่นอนเราเข้ามาเราจะได้ความรู้ในเรื่องของสัตว์น้ำต่างๆแน่นอนเด็กๆที่จะได้รู้ค่ะนอกเหนือจากความรู้เรื่องสัตว์น้ำแล้วเขาจะได้อะไรกลับไปนอกเหนือกว่านี้ไหมคะ
1: คือเขาก็จะเห็นอย่างน้อยๆเขาจะจดจำนะครับจดจำในเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์น้ำนะครับแล้วก็พฤติกรรมการอยู่อาศัยนะครับรูปร่างของปลาที่แตกต่างกันอันนี้คือเป็นส่วนที่เขาจะเห็นความหลากหลายของที่นี่นะครับส่วนเรื่องงานจัดแสดงข้างหลังพวกแมวน้ำ
0: จะมี
1: แมวน้ำอยู่โซนหลังนะครับเป็นการแสดงความสามารถของแมวน้ำมันก็เขาจะจำท่าทางนะครับของการแสดงนะครับแล้วบางคนก็จะไปพูดถึงลักษณะการแสดงนะครับอาจจะไปแสดงบทบาทสมมุติกันที่บ้านนะครับพ่อก็อาจจะเป็นครูฝึกลูกก็จะเป็นแมวน้ำอันนี้เห็นที่เขาเล่าให้ฟังหรือว่าเหมือนลูกเราเวลามาเที่ยวเขาก่อนนอนเขาจะแสดงเป็นแมวน้ำมันก็คล้ายๆกันนะครับผมว่าก็จะเป็นบทบาทสมมุติ
0: ที่นี่ครบเลยเดี๋ยวเราจะได้เห็นทั้งปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มแล้วก็จะได้เห็นการแสดงของแมวน้ำด้วยแล้วก็อยากจะให้ติดตามกันไปจนจบรายการแต่ว่าตอนนี้ค่ะอยากให้ผอฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้เชิญชวนมาที่นี่หน่อยค
1: ่
0: ะ
1: สำหรับสถานแสดงปันสัตว์น้ำหรือว่าพิพิธภัณฑ์น้ำราชมงคลตรังนะครับเราก็เปิดบริการทุกวันนะครับและก็มีการแสดงความสามารถของแมวน้ำหรือว่าสิงโตทะเลนะครับจริงๆมันคือสิงโตทะเลแต่ว่าเนื่องจากว่าชื่อทางการค้ามันเป็นแมวน้ำนะครับก็เราก็เลยใช้ชื่อแมวน้ำไปนะครับก็มีการแสดงทุกวันนะครับรอบเช้าและก็รอบบ่ายนะครับสำหรับวันหยุดหรือว่าวันสำคัญต่างๆก็จะเพิ่มรอบของการแสดงเนื่องจากว่ามีผู้ชมเข้ามาจำนวนมากนะครับและก็ในแต่ละรอบเนี่ยถ้าเป็นวันที่มีผู้ชมเยอะๆเราก็จะมีการจำกัดการเข้านะครับหมายถึงว่ารอบละประมาณ100คนหรือว่า200คนนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับอันนี้ก็แต่ว่าเราจะเพิ่มรอบให้แค่นั้นเอง
0: ครับก็แวะเวียนมาได้นะคะ
1: แวะเวียนมาได้ครับ
0: โลกใต้ท้องทะเลนะคะหลายเด็กๆอาจจะเห็นแค่ในการ์ตูนแต่ถ้ามาที่นี่ปุ๊บเราจะเห็นตัวเป็นๆแล้ว
1: ครับ
0: ก็ฝากมาได้ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ในโซนอันดามันตอนล่างก็อยู่ที่นี่นะครับถ้าตอนบนอยู่ที่ภูเก็ตนะครับก็มาเยี่ยมชมได้

เมื่อกี้เราได้ดูทั้งปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มไปแล้วนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นเวลาที่รอคอยเราจะพาทุกคนค่ะไปดูการแสดงของสัตว์น้ำอย่างแมวน้ำกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะน่ารักแค่ไหนตามกันไปดูค่ะต้องบอกว่าทางเข้านะคะก็จะต้องผ่านจุดนี้ก่อนนี่นะคะตรังอควาเรียมมันก็จะมีภาพน้องๆแมวน้ำน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวตามไปดูด้านในกันค่ะ

0: การแสดงแมวน้ำครั้งนี้พิเศษมากๆค่ะเพราะเราได้พบกับน้องอันดาแมวน้ำน้องใหม่ที่เพิ่งฝึกได้เพียง5เดือนเท่านั้นมาพร้อมกับรุ่นพี่อย่างพี่เปรี้ยวและพี่ตัวเล็กค่ะที่สร้างความประทับใจและก็เรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่ผสมผสานทั้งความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมเข้ากับกิจกรรมที่สร้างความสนุกและประสบการณ์ให้กับผู้เข้าชมได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับการมาเรียนรู้ได้ทั้งเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปค่ะนอกจากเสน่ห์และจุดเด่นของแต่ละสถานที่ที่เราได้พาไปสัมผัสกันแล้วอีกหนึ่งส่วนสำคัญค่ะที่ช่วยขับเคลื่อนให้สถานที่เหล่านี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นก็คือการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่ที่เข้ามาส่งเสริมและต่อยอดให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพแล้วในมุมของจังหวัดตรังมีแนวทางในการสนับสนุนและผลักดันสถานที่อย่างเขาไม้แก้วพิสดารและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังให้เป็นที่รู้จักและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างไรไปฟังมุมมองจากผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกันค่ะ
1: สองส่วนนี้นะครับบางทีเนี่ยหลายๆท่านมากับครอบครัวมีเด็กนะครับพาไปเที่ยวทะเลอะไรตรงนี้ก็เป็นประสบการณ์ร่วมนะครับแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะมีพื้นที่ที่รองรับเด็กๆได้อย่างโดยตรงเลยนะครับตามธรรมชาติของเด็กเนี่ยครับเราจะชอบก็มีเขาไม่แก้พิสดารเขาไม่แก้พิสดารเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการจำลองนะครับท่านจะเห็นว่าท่านเคยไปเที่ยวที่พัทยานะครับอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นแกลเลอรี่ที่มีการใช้สีน้ำมันวาดรูปสามมิติเราสามารถถ่ายรูปได้ผมเคยทำงานที่ราชบุรีที่สวนพึ่งก็จะมีแลนด์มาร์คตรงนี้เหมือนกันในส่วนของเขาไม่แก้พิสดารนะครับนอกจากจะมีรูปปูนปั้นหรืออะไรที่เป็นแสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ของทะเลแล้วเนี่ยนะครับรูปภาพที่เป็นรูปสามมิติที่เราสามารถไปถ่ายรูปได้เนี่ยก็จะสะท้อนถึงชีวิตของชาวทะเลโดยตรงซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่ทุกวัยนะครับโดยเฉพาะท่านที่พาลูกเด็กเล็กแดงมาเนี่ยก็สามารถไปเที่ยวได้ในส่วนของเขาไม้แก้วเนี่ยนะครับก็ล่าสุดจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณนะครับในการที่จะทำแลนด์มาร์คอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นนะครับถึงอาจจะอยู่ไกลเมืองไปหน่อยนะครับแต่ก็คุ้มค่านะครับเพราะว่าพื้นที่นะครับที่จะเราให้เราชมความงามแล้วก็ถ่ายรูปนะมีพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับในส่วนของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับแมวน้ำหรือสิงโตทะเลนะครับผมก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับในพื้นที่ของจังหวัดตรังเนี่ยเขาก็จะมีการเปิดสอนอยู่2คณะนะครับแล้วก็อาคารเรียนหรือพื้นที่นะครับก็อยู่ติดชายทะเลนะครับซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่ดีในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีคณะประมงด้วยนะครับคณะประมงมีโรงพยาบาลสัตว์นะครับจังหวัดรอบๆข้างเนี่ยนะครับถ้าเจอสัตว์ทะเลที่บาดเจ็บนะครับก็จะมีแหล่งอนุบาลอยู่ที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเต่ากระดองเก่าขาขาดเนื่องจากโดนแหโดนอวนหรือกระดองเกิดจากเพลียงเจาะหลังนะครับก็มาอนุบาลที่นี่นะครับในพื้นที่3จังหวัดรอบๆเนี่ยก็จะมาส่งที่นี่ที่นี่มีทั้งห้องเอ็กซเรย์นะครับห้องผ่าตัดนะครับให้เลือดอะไรเนี่ยนะครับมีหมดนะครับ
0: และทั้งหมดนี้ก็คืออีกหนึ่งมุมของตรังค่ะที่เราอยากจะชวนทุกคนมาเปิดประสบการณ์ด้วยตัวเองตั้งแต่ความมหัศจรรย์ของงานศิลปะ3มิติที่เขาไม้แก้วพิสดารไปจนถึงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังที่พาเราไปเรียนรู้โลกใต้ท้องทะเลและสัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิดแต่เสน่ห์ของตรังไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะเพราะที่นี่เนี่ยยังมีทะเลสวยๆธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และอากาศบริสุทธิ์ให้เราได้ออกไปสูดให้เต็มปอดปล่อยใจไปกับเสียงคลื่นและใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติอย่างเต็มที่ตรังจึงเป็นเมืองที่มีทั้งธรรมชาติการเรียนรู้และวิถีชีวิตซ่อนอยู่ในทุกการเดินทางและยังมีอีกหลายมุมค่ะให้เราได้ค้นพบอีกมากมายถ้ามีโอกาสลองออกมาเปิดมุมใหม่ๆของตรังแล้วคุณอาจจะพบว่าตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิด

หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมกลมบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุม

0: จำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอะไปไหนดีอะเราอยากเที่ยวอะ
8: ไปห้วยย่ากันปะ
7: ไ

วันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินนะคะพี่ซ่อนค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะเดินทางบุกขึ้นเขาใต้ตงค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภูเขานะคะที่มีความเชื่อมโยงกับเขตป่าฮาลาบาลาค่ะเรียกได้ว่าป่าฮาลาบาลานี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะพื้นที่ที่พี่ซ่อนกำลังพาคุณผู้ชมมาอยู่ณขณะนี้นะคะก็คือภูเขาติดรอยต่อของภูเขาใต้ตงแล้วก็ป่าฮาลาบาลานค่ะแล้วก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูการใช้สอยกับความ

ก็มีความพิเศษจุดเด่นที่แตกต่างไปจากที่อื่นนั่นก็คือตัวชันโลงนะคะเขาจะไปหาเกสรบริเวณไม่ว่าจะเป็นพืชต่างๆค่ะที่อยู่ในป่าฮาลาบาลาทำให้น้ำผึ้งที่เลี้ยงที่นี่นะคะมีสรรพคุณทางยาก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของการเลี้ยงผึ้งชันโลงที่ใต้ตงแห่งนี้ค่ะ

0: สวัส
1: คร
0: ดี
1: ับ
0: ค่ะ
1: ส
0: น
1: ว
0: ี
1: ั
0: ่
1: สด
0: เ
1: ี
0: ลย
1: ครับ
0: เป็นเจ้าของที่เห็นอยู่นี่เลยค่ะเลี้ยงผึ้งค่ะ
1: ป่าฮาราบาลาอยู่ฝั่งนี้ก็เห็นไหมต้นไม้ใหญ่ๆ
0: ใช่สังเกตว่าเราจะเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมากๆและจุดเริ่มต้นเลยค่ะทำไมถึงมีการเลี้ยงผึ้งที่นี่เพราะว่าอยากจะขึ้นมาคุณผู้ชมก็เห็นแล้วใช่ไหมคะกว่าพี่ซ้อนจะเดินทางมาได้เนี่ยโอ้โหทางก็แบบทั้งชันทั้งโอ้โหถ้าแบบใจไม่รักจริงๆเนี่ยไม่สามารถที่จะมาแบบเลี้ยงผึ้งบนยอดเขาขนาดนี้ได้อะค่ะ
1: ครับ
0: เหตุผลที่เลี้ยงแบบที่นี่ก็เพราะว่าอะไรคะคิดว่ามันจะ
1: คือทำไมผมต้องเอาผึ้งชนเริงลงมาเลี้ยงที่นี้นะ
0: ค่ะ
1: สาเหตุหลักๆก็คือว่าที่นี้อุดมสมบูรณ์มากเพราะว่าสวนผมเนี่ยมันอยู่ติดป่าฮาราบาลา
0: ค่ะ
1: ซึ่งป่าฮาราบาลานี้ถือว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยซึ่งในป่านี้มันจะมีดอกไม้ป่าแล้วดอกไม้ในป่านี้มันจะมีดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรอยู่เยอะทำให้น้ำผึ้งของผมเนี่ยได้คุณภาพทางยาสูง
0: อ
1: ันนี้คือจุดเด่น
0: เพราะว่า
1: น้ำผึ้งของผมเนี่ยจะขายไปที่เมืองจีนซึ่งคนจีนเนี่ยเขาจะชอบน้ำผึ้งที่มีคุณค่าทางยาสูงเพื่อไปบำรุงร่างกายของเขาฉะนั้นผมจะต้องหาสถานที่ที่เหมาะสำหรับในการเลี้ยงผึ้งชนรง
0: ค
1: ์แล้วที่นี่เป็นจุดที่ดี
0: ที
1: ่สุด
0: แล้ว
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วเลี้ยงนี่คือมาระยะเวลากี่ปีแล้วคะ
1: อันนี้ประมาณผมเอามาเลี้ยงประมาณ2ปีนะ
0: เพิ่ง2ปีเองมีสายพันธุ์อะไรบ้างคะเฮียคะ
1: ทั้งหมด5
0: ขนาดเราสัมภาษณ์กันอยู่แล้วดูสิ
1: ทั้งหมดประมาณ5-6สายพันธุ์ครับ
0: ค่ะอุ้ย5-6สายพันธุ์เลยมีอะไรบ้างคะ
1: มีปากหมูปากแต่อิตามาบิงฮามี่ปีกปลายปีกขาวหน้าดำ
0: อะไรที่แบบว่าได้รับแบบความสนใจแล้วก็นิยมสำหรับผู้ซื้อเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือผู้ซื้อนะส่วนใหญ่ก็อิตามา
0: อ
1: ิตามามันจะมีความ
0: เยอะมาก
1: คือมันจะมีความอร่อยมีความกลมกล่อม
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็ลองลงมาก็อาจจะเป็นปากแต อาจจะเป็นปากแต่หรือว่าปากหมูประมาณนั้นนะฮะ
0: ค่ะแล้วระยะเวลาที่เราแบบเลี้ยงเนี่ยค่ะกับการที่เราจะเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งเนี่ยค่ะระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ได้คะ
1: เราเริ่มเลี้ยงเนาะคือโดยทั่วไปนี้ประมาณปีนึงฮะ
0: ค่ะ
1: ประมาณปีนึงก็คือหมายความว่าเอาขอนผึ้งมาวาง
0: แล้วก็ทิ้งเลย
1: แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณปีนึงแล้วเข้ามาเก็บน้ำผึ้งแต่ที่นี้ประมาณ 6-7 เดือน
0: ก็เก็บ
1: ได้แล้ว
0: แล้วเหมือนเวลาที่เราเก็บก็คือเรายกทั้งลังไปเลยอย่างน
1: ั้
0: น
1: ไม่ไม่ไม่ฮะ
0: ก็คือ
1: เราเปิดแล้วก็ดูดได้เลย
0: แล้วพอดูดไปคราวนี้เขาก็มาทำลังต่อเรื่อยๆ
1: ใช่ใช่ใช่ก็คือหลังจากเราดูดเสร็จแล้วผึ้งก็จะทำงานของ
0: เขาต
1: ่
0: อทั้งหมดเท่าไหร่คะที่นี่
1: ก็ประมาณ
0: รวม
1: กันแล้วประมาณ400กว่าลังครับ
0: 400กว่าลัง
1: ครับ
0: แล้วเวลาเราเก็บแต่ละรอบนี้ได้ปริมาณน้ำผึ้งอยู่ที่เท่าไหร่คะ
1: มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเก็บเร็วแค่ไหนฮะก็ลังนึง
0: ผ
1: มลังนึงผมเก็บเนี่ยประมาณ2กิโลกว่าๆ
0: โอ้โหเรียกได้ว่ามัน
1: เต็มลังอ่ะ
0: สมบูรณ์จริงๆค่ะ
1: ปกติแล้ว
0: นิดเดียว
1: นิดเดียวประมาณครึ่งกิโลหรือว่าอย่างเก่งก็กิโลนึงแต่นี่ได้เยอะมาก
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าคือป่าฮาราบาลาเนี่ยมันก็เป็นทุนที่ทำให้พี่น้องเรียกได้ว่าก็เป็นเกษตรกรท่านนึง

0: ว่าที่นี่อร่อยแล้วความแตกต่างก็คือมีสรรพคุณทางยา
1: สรรพคุณทางยาสูง
0: ใช่
1: เพราะว่าจุดเด่น
0: จุดเด่นเลยเพราะว่าเราเลี้ยงอยู่ในพื้นที่ป่าฮาลาบาลาแน่นอนเลยว่า
1: ดอกไม้ป่า
0: ขึ้นชื่ออยู่แล้วใช่ไหมคะว
1: ่
0: าป่าฮาลาบาลานี่สมบูรณ์ของที่นี่มากๆว
1: ่
0: าแล้วคุณผู้ชมมาขนาดนี้แล้วค่ะเดี๋ยวพี่ส้นนะคะต้องให้เฮียนี่แหละพาพี่ส้นไปดูในแต่ละสายพันธุ์แล้วก็มาถึงที่แล้วเดินทางแบบโอ้โหทุรักทุเลมากเพราะฉะนั้นต้องแบบขออนุญาตเฮียเลยนะคะกับการชิมของแต่ละสายพันธุ์ว่ารสชาติไม่ว่าจะเป็นอิสตามาปากหมูหรือว่า
1: ปาก
0: แต่อามานี่ฮามาน
1: ี่
0: บิงฮามี่รสชาติจะแตกต่างกันยังไงแล้วหน้าตาพอออกเปิดออกมาค่ะตัวของลังน้ำผึ้งอ่ะจะมีหน้าตายังไงเดี๋ยวให้เฮียพาพี่ซ่อนไปดูแต่ละที่กันเลยค่ะ

0: อนนี้นะคะพี่ซ่อนอยู่เรียกได้ว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดุหน่อยไหมคะ
1: ดุที่สุด
0: ดุที่สุดเพราะเมื่อกี้เราเปิดนี่ต้องรีบวิ่งกระจายเลยต
1: ้
0: องแนะนำว่าถ้าสายพันธุ์นี้ก็คือต้องเปิดแล้วทิ้งไว้ก่อนใช่ไหมคะ
1: ทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีให้มันสงบแล้วเราค่อยมาดูด
0: เพราะเมื่อกี้นี่แบบโอ้โหแบบเหมือน
1: ไม่งั้นเราต้องใส่ชุด
0: ใช่ค่ะเราต้องใส่ชุด
1: อย่างนี้ไม่ต้องใส่ละ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามันแบบเราโดนกัดจริงๆมันก็ไม่เป็นอะไรใช่
1: ไหมไม่เป็นไรฮะกัดเหมือนกับมดกัด
0: ค่ะแล้วคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งค่ะเมื่อกี้เฮียบอกพี่ซ่อนก็คือว่าอย่าไปยืนปิดทางเข้า
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าถ้าเรายืนปิดทางเข้าเพราะว่า
1: จะมาตอมเราดิน
0: ี่ไงตอนนี้อยากจะบอกว่าคือทั้งหัวทั้งตัวนี่คือใช่หมดเลยได้เวลาที่จะชิมแล้วล่ะรสชาตินี้แต่ว่าเอาจริงอ่ะไออิสตามาเนี่ยเราจะเห็นบ่อยละแล้วความแตกต่างก็คือมันชัดเจนเลยนะคะว่าอันนี้จะสีดำ
1: ใช่
0: ลามมาตรงมุมสีขาว
1: เหนียวเหนียว
0: ค่ะ
1: เหนียวเหนียว
0: ลองนะคะ
1: ลองฮะอันไหนก็ได้อ
0: ันไหนก็ได้ที่มันเห็นอยู่แล้วนะ
1: เนี่ยที่มันแตกอยู่แล้ว
0: นี่นะคะนี่นะ
1: อันนี้ก็ได้
0: ลองแล้วนะ
1: ดูดแรงๆเลยอร่อยไหม
0: อันนู้มันจะเปรี้ยว
1: อันนี้จะหวานกว่าหน่อย
0: อันนี้จะนำหวานนำมาเลยค่ะ
1: ใช่แต่ก็อร่อย
0: แต่ก็อร่อยเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าความเหนียวของน้ำผึ้งอ่ะตัวนี้มันเหมือนจะเหนียวกว่าใช่ไหมคะอันนู้นมันจะแบบเหมือนกับเราแบบดื่มน้ำชงจริงๆค่ะ
1: ความหนืดอันนี้จะหนืดกว่า
0: อันนี้หนืดกว่าใช่
1: อันนี้จะเหลวกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: อร่อยอ่ะ

0: ู้ชมคะสังเกตไหมอ่ะด้านหลังของพี่ซ้อนแล้วก็เฮียนะคะเราจะเห็นว่าปกติเวลาที่เราไปแบบดูผึ้งชนโรงใช่ไหมคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะเสาขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งหรือไม่ก็บางทีก็คือจะอยู่แบบออกจากพื้นดินนิดเดียวเองแต่อันเนี้ยแปลกมากเพราะพี่ซ้อนเอาจริงๆเฮียค่ะพี่ซ้อนก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนะที่แบบอยู่บนต้นไม้แบบนี้เลยอ่ะอันนี้ก็คือแนวคิดยังไงอะคะที่เป็นอย่างนี้ขึ้นมา
1: คือทำไมผมถึงทำแบบนี้
0: ใช่ค่ะ
1: คือธรรมชาติของผึ้งชนรงค์มันจะอยู่ตามต้นไม้ที่สูงประมาณนี
0: ้
1: คือต้นไม้ที่มีโพรง
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วผึ้งชนรงค์นี้ก็จะเข้าไปทำรังซึ่งเป็นธรรมชาติของผึ้งชนรงค์อยู่แล้วซึ่งความสูงระดับนี้เป็นความสูงที่ผึ้งชนรงค์ชอบที่สุด มันจะความชื้นอะไรหลายๆอย่างนี้จะเหมาะไม่สูงเกินและไม่ต่ำเกิน
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็เหมือนกับว่าอยากจะแบบว่าจำลองป่าจริงๆแล้วก็บ้านที่เราสร้างให้อยู่จริงๆอ่ะก็อยากจะให้คงเดิมก็เลยมาเป็นอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: และความแตกต่างของน้ำผึ้งมันแตกต่างกันไหมคะกับอยู่บนต้นไม้สูงๆกับอยู่ตามเตี้ยๆอย่างเงี้ยนะคะ
1: คือน้ำผึ้งเนี่ยก็คือตามที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยจะมากกว่าจะคือจะขึ้นน้ำผึ้งได้เร็วกว่าเพราะว่าผมเข้าใจว่าอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นต่างๆนี้มันได
0: ้
1: ดีกว่าที่อยู่ต่ำๆต่ำๆนี่มันมีข้อเสียหลายอย่างบางทีมดบางทีปลวกมันจะขึ้นคือถ้าเราไม่มีเวลาดูแลเราพวกปลวกพวกมดเนี่ยจะมาทำร้ายผึ้งชนรงค์ของเรา
0: แล้วเหมือนกับว่าข้อควรที่จะต้องระวังพวกศัตรูอะไรอย่างนี้มีไหม
1: มีฮะก็คืออย่างพวกจิ้งจกพวกมดพวก
0: หนูอะไรอย่างนี้
1: หนูไม่เป็นไร
0: หนูไม่เป็นไร
1: หนูไม่เป็นไรก็คืออย่างแต่ที่นี้มันมีแมลงสาบเนา
0: ะ
1: แต่ถ้าอยู่ในเมืองนี้จะมีแมลงสาบ
0: แต่ว่าถ้าในป่านี่ก็คือที่เราจะต้องระวังเลย
1: พวกปลวก
0: มดแล้วเรามีวิธีแบบแก้ตรงนี้ยังไงอะคะ
1: เราต้องไว้ในที่สูงหน่อย
0: อ๋อแค่ยกให้มันสูง
1: ยกให้สูงหน่อย
0: แล้วสภาพอากาศแบบอย่างเช่นฝนตกหนักหรือว่าร้อนมันมีผลกระทบไหม
1: อันนี้ไม่เป็นไรถ้าเราวางในที่ที่เราไม่โดนแดดนะ
0: ค่ะ
1: อย่างที่ผมวางเนี้ยฝนตกนี้เราไม่กลัวเรามีหลังคา
0: ให้เรามีหลังคาเรียบร้อย
1: ใช่แล้วฝนสาดนิดหน่อยไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไร
1: อย่าให้โดนฝนเยอะอะไรเงี้ย
0: เพราะจริงๆอ่ะมันก็ปิดเป็น2ชั้นเลยนะคือหลังคาแล้วก็

0: กล่องมันด้วย
1: คือ
0: ค่ะ
1: ถาดที่อยู่ในที่ในป่าเนี้ยไม่โดนแดดอยู่ละฉะนั้นที่เราป้องกันนี้ก็คือป้องกันเฉพาะน้ำฝน
0: น้ำฝน
1: ครับเพราะว่าอากาศที่นี้มันเย็นสบาย
0: ค่ะ
1: อยู่ในป่าครับ

0: ายพันธุ์ค่ะแค่ดูรูปร่างก็น่าจะเดาได้ใช่ไหมคะยายขาว่าน่าจะเป็นพันธ
1: ุ์ปากหมู
0: ปากหมูเป็นปากแบบหมู
1: เหมือนกับปากหมู
0: ใช่เหมือนเลยอันนี้ก็คือว่าจุดเด่นของสายพันธุ์นี้คือยังไงนะคะ
1: ก็คือสายพันธุ์นี้นะจะมีน้ำผึ้งเยอะ
0: เยอะ
1: เยอะกว่าอิตาม่า 2-3 เท่าต่อลัง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตัวผึ้งเนี้ยมันจะตัวใหญ่กว่าอิตาม่าประมาณเกือบ2เท่าเหมือนกัน
0: แล้วเหมือนกับก็คือเขาจะมาของเขาเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ก
0: ็คือแต่ละลัง
1: คือปากหมูเนี้ยจะเหมาะกับในป่านี้เลยเพราะว่า
0: เป็นพื้นที่นี้เลย
1: เป็นสายพันธุ์ที่ดั้งเดิมของในป่าฮาราบาเลย
0: แสดงว่า
1: ในธรรมชาติจะมีเยอะ
0: เป็นเหมือนกับว่าเจ้าถิ่นเลย
1: เจ้าถิ่นเลย
0: อันนี้
1: ครับผม
0: แล้วสายพันธุ์ที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยค่ะเฮียไปซื้อมาจากที่ไหนรู้ว่า
1: ซื้อมาจากหลายที่ฮะซื้อจากนราธิวาสยะลาปัตตานีแต่ส่วนใหญ่มาจากนราธิวาสมากกว่าที่ยะลาก็มีบ้าง
0: แล้วมีแบบธรรมชาติไหม
1: ธรรมชาติมีเยอะด้
0: วย
1: ธรรมชาติในปีตงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปากแตจะเยอ
0: ะ
1: ลองลงมาก็น่าจะเป็นปากหมูแล้วก็บิงฮามี่นางฟ้าเดี๋ยวเราไปชิมนางฟ้าเน
0: า
1: ะ
0: นางฟ้าด้วย
1: สำหรับอิตาม่าในเบตงไม่ค่อยจะมี
0: เพราะว่าม
1: ันอาจจะเป็นภูมิอากาศเนาะ
0: มันไม่ชอบเหรอคะ
1: มันไม่รู้เหมือนกันนะแล้วตอนนี้ผมซื้อมาเลี้ยงส่วนใหญ่ก็เป็น อิตาม่าแต่ก็โอเคนะก็โอเคคือน้ำผึ้งของอิตาม่าเนี่ยทำไมเขานิยมเลี้ยงเพราะว่าต่อรังเนี่ยจะได้น้ำผึ้งมากกว่าพวกปากแต่พวกอะไรเนี่ยเพราะว่าเขาขยันหาน้ำหวานฉะนั้นไอ้คนที่เลี้ยงผึ้งชนรงค์เนี่ยก็เลยต้องไปเอาอิตาม่ามาเลี้ยงให้มากที่สุดเพื่อว่าเราจะได้น้ำผึ้งเยอะที่สุด

0: น้ำผึ้งนี
1: ้
0: คือปากแต่เป็นน้ำผึ้งที่ค่อนข้างดีแต่ว่าที่ไปตรงเนา
1: ะ
0: ที่ไปตรงนี้จะมีเยอะที่สุด
1: มาแต
0: ่
1: ปาก
0: แต
1: ่ทำไมถึงมีเยอะที่สุดอะคะ
0: ธรรมชาติ
1: อ๋อเป็นพึ่งชะโลงสายธรรมชาติของที่นี่
0: ที่นี่เลยดั้งเดิมเลย
1: โอ้ต้องพูดแล้วแหละหยิบไมค์พี่ด้วยดีกว่า
0: แล้วมันดูสวยอะแล้วน้ำผึ้งมันอร่อยอะ
2: ชิมแล้ว
0: อร่อยใช่ไหม
2: อร่อย
3: โอ้ชิมยากง่าย
4: ในปากเดินเขาบอกมันสวย
1: สวยจริงสวยจริงดูดินี่เหมือนแก้วอะ
0: ใช่
1: แล้วมันจะแบบอันเล็กๆนะตะมุตะมิน่ารักใช่ค่ะกลิ่นหอมมาก
0: หอมยางไม้ไอ้หอมไอ้ชันหอมไอ้แกสอนชันคือยางไม
1: ้
0: ยางไม้ก็คือมีสารพอพลิตสารพอพลิตเนี่ยมันอยู่ในกระป๋อนี้เนาะมันไม่ได้อยู่น้ำผึ้ง
1: เนี่ยมันอยู่ในตัวนี้ใช่ไหมคะ
0: เนี่ยกระป๋อนี้ทีนี้ถ้าเราเก็บเร็วสารตัวนี้จะซึมเข้าไปในน้ำผึ้งเนี้ยได้น้
1: อ
0: ยคุณค่าทางยาก็จะน้อยของผมเนี่ยดูของผมจะไม่ค่อยเก็บเลยผมนานๆปีหนึ่งเก็บครั้งหนึ่ง
1: ใช่ค่ะแล้วปกติเหมือนที่เราไปเห็นนะคือหนึ่งมันไม่ได้เต็มขนาดนี
0: ้
1: แล้วเขาก็จะเก็บเร็ว
0: เร็วเก็บเร็ว
1: เร็ว
0: ใช่ใช่
1: อ๋อแล้วนี่คือสังเกตมาที่เปิดเกือบทุกอันอ่ะจะเกือบเต็มทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: คือผมแทบจะไม่ได้เปิดมันเลยอ่ะ
1: นี่แหละเขาเรียกว่า

0: มีทั้งรายได้อยู่ในบ้านและเป็นยาอยู่ในบ้านด้วย
1: ใช่ๆ
0: ปลอดโรคแน่นอนและที่สำคัญคือสุขทางใจ
1: ครับผมเนี่ยเคลียร
0: ์เก็บ
1: เคลียร์แล้วก็เอาอันนี้จิ้มลงไปแล้วก็จะดูดเนี่ย
0: แ
1: นมขึ้นละ
0: นี่ไงขึ้นไปละ
1: ขึ้นละ
0: ปุ๊บ
1: แต่มันไม่แรงเพราะว่าไอ
0: ้ขึ้นละ
1: เฮ้ย
0: ถ้ามันหกนี้มันเป็นอะไรไหมคะ
1: ไม่เป็นไรได้
0: หรือมันจะต้องมีผลกระทบกับไอ้ตัวชันโลงตัวอื่นหรือเปล่าไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็มากิน
0: อันนี้สมมติว่าถ้าเราแบบไม่เก็บอะค่ะให้มันตั้งอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรเลย
1: ใช่ไม่เป็นไร
0: มันก็แค
1: ่
0: จะเพ
1: ิ่
0: ม
1: ใช่มันก็จะเพิ่มเรื่อยๆเพิ่มเรื่อย
0: อันนี้ตัวอะไรนะสายพันธุ์
1: ปากแต่
0: นี่จะบอกว่ามัน
1: ไ
0: ม่ค่อยนะ
1: มัน
0: ไม่อันตราย
1: ใช่
0: ไม่เหมือนเมื่อกี้มันไม่กัดนี่ดุ
1: มันไม่ดุอิตาม่าดุสุด
0: ต้องหนีอันนั้นต้อง
1: หนีไม่หนีไม่ได้มันโอ้กัดตอม

0: ังจากที่เรานะคะเดินชมสวนตั้งแต่ใต้ตรงแล้วก็จนถึงบริเวณในส่วนของตรงนี้พื้นที่ของตรงนี้เรียกว่าอะไรนะคะ
1: กม7
0: กม7จากบนเขาจนถึงพื้นราบก็มาเห็นของการเลี้ยงผึ้งเรียบร้อยแล้วก็เก็บแล้วก็นี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์
1: ผลิตภัณฑ์
0: ที่ผ่านการเก็บเกี่ยวอันนี้ก็คือพอเก็บปุ๊บก็มาใส่เป็นบรรจุภ
1: ัณฑ์ได้ใช่ไหมคะคือเก็บเสร็จแล้วเราต้องบ่ม
0: บ่ม
1: ไว้ประมาณ1ปี
0: ถ้าไม่บ่ม
1: จะมีแก๊สคือเราต้องทำให้แก๊สสลายให้หมด
0: อันนี้ก็คือจะเป็นอย่างนี้ของการที่
1: คือถ้าเราเก
0: ็บจุใช่ไหมคะ
1: เก็บเสร็จแล้วเราบ่มเนี่ยไม่นานพอเนี่ยเราใส่ขวดเนี่ยขวดจะระเบิดแตกฉะนั้นเราต้องบ่มให้ได้ที
0: ่ค่ะแล้วเราจะสามารถดูยังไงคะว่าอันไหนที่มันแบบบ่มได้ที่อ่ะมันจะมีการ
1: มันจะไม่มีแก๊ส
0: อ๋อมันจะ
1: จะรู้เลย
0: อ๋อมันจะรู้เลยก็สามารถที่จะมา
1: เอามาบรรจุได้ครับผม
0: แล้วอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของสรรพคุณก็อย่างที่บอกว่าแก้โรคต่างๆ
1: ใช่
0: ไหมคะเพราะว่าที่นี่ก็คือมันจะจุดเด่น
1: ครับผม
0: ก็คือ มัน
1: เป็นสารทางยาสูงเพราะว่าผมเลี้ยงจากป่าฮาราบาลาซึ่งที่โน้นมันจะมีพืชสมุนไพรเยอะ
0: ค่ะ
1: เป็นจุดเด่นครับผม
0: ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้ค่ะในส่วนของตลาดเองเราส่งที่ไหนบ้างคะ
1: ตลาดนี้เราพูดถึงตลาดต่างประเทศก่อนนะตลาดต่างประเทศนี้ผมเอาไปขายที่เมืองจีนโดยเฉพาะนครเซี่ยงไฮ้เป็นหลักตอนนี้กำลังว่าจะขยายไปเมืองอื่นๆครับก็คงปีหน้าครับผมส่วนในเมืองไทยนี้ที่เบตงนี้ผมก็จะขายที่ร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมก็วางขายเป็นจุดๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนี้ผมจะออกบูธที่กรุงเทพที่กรุงเทพนี้ปีหนึ่งผมจะออกบูธประมาณ 7-8 ครั้งซึ่งแต่ละครั้งนี้ก็ได้ลูกค้าจำนวนมากพอสมควรนะฮะครับผมผลิตภัณฑ์ที่ผมทำเนี่ยก็คือทีแรกนี้ก็คือทำแบบนี้ก่อนแบบนี้ก็คือมีจอกแก้วน
0: ะ
1: มีจอกแก้วแล้วก็มีขวดแก้วขวดแก้วเนี่ยขวดแบบนี
0: ้
1: คือทำเป็นแพ็คกิ้งแบบนี
0: ้สวยงาม
1: แพ็คกิ้งแบบนี้เพื่อให้ขายกับเป็นของฝากเน
0: า
1: ะ
0: ทีนี้
1: ใช่ก็คือตอนออกแบบอันนี้คิดว่าโอเคดีที่สุดแล้วเนา
0: ะ
1: แต่ว่าหลังจากที่ผมเอาไปขายที่เมืองจีนเนี่ย
0: ทีนี
1: ้ตอบรับดีเขาบอกว่าแพ็คกิ้งไม่ดีขนาดแบบนี้ดีแล้วเน
0: า
1: ะเขาบอกไม่ดี
0: พ
1: อไม่ดีปั๊บเนี่ยผมก็เลยทำต่
0: อ
1: เพื่อให้ได้ตามที่คนจีนเขาชอบเนา
0: ะ
1: ก็เลยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้เนี่ยน
0: ะ
1: แพ็คกิ้งนี้ไอ้แบบนี้ตอบโจทย์เขาบอกว่าโอเคสวยเนี่ยข้างในก็เหมือนกันข้างในเหมือนกันน
0: ะ
1: ก็ตัวนี้ก็ขายได้ดีที่เมืองจีนโดยเฉพาะที่เซี่ยงไฮ้อ่ะนะฮ
0: ะ
1: หลังจากที่เราทำตัวนี้ออกมาปั๊บเนี่ยก็มีการพัฒนาต่อยอดทีนี้เขาบอกของฝากแบบนี้ยังมันไม่พอเน
0: า
1: ะก็เลยออกแบบแบบนี้
0: มีหลากหลายให้เลือกนะคะ
1: แบบนี้ข้างในจะมี6ขวดนะมีขวดเนี้ยคล้ายๆกับขวดอะไรนะแบรนด์เนา
0: ะ
1: ก็คือแบบนี้ทำให้รู้ว่าเออนี่เป็นของฝากที่มีคุณค่าน ะมีลูกเล่นอีกเดี๋ยวทำให้ดูมีลูกเล่น
0: น
1: ะนะดูตัวผึ้งน
0: ะ
1: ตัวผึ้งเนี้ยผมดึงออกมาปั๊บ
0: ผ
1: ึ้งบินผึ้งบินใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ขอบคุณ
0: ซึ่ง
1: ทำให้เป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะว่าผลิตภัณฑ์เป็นของฝากเนาะก็คือลูกค้าซื้อไปแล้วเออดูแล้วมันดีอะไรเงี้ย
0: ไ
1: อ้นี้ขายดีที่เมืองจีนนะฮะ
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเรียกได้ว่าใช้ทรัพยากรที่ธรรมชาติได้มอบไว้ให้ก็อย่างในพื้นที่ของอำเภอเบตงของเรานะคะ1เป็นธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์
1: มาก
0: ติดพื้นที่เขตป่า
1: ฮาราบาลา
0: อากาศก็หนาวตลอดทั้งป
1: ีใช่ๆอากาศดี
0: ค่ะใช้พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นแปลงของสวนยางพาราแล้วก็แปลงของไม้ผลมาต่อยอดโดยการเลี้ยงผึ้งชนโรงเพื่อเป็นวัฏจักรของการหมุนเวียนก็เอาตัวผึ้งนี่แหละไปสามารถที่จะผสมเกสรในส่วนของผลไม้ได้
1: ก็คือหลังจากที่เราเลี้ยงผึ้งเนี่ยเราก็มีการเพิ่มการปลูกพืชสมุนไพรแล้วก็ไม้ดอกไม้ผลให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นป่าผสมผสานเพื่อให้ได้น้ำผึ้งที่ดีที่สุด
0: ค่ะต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับไม่ว่าใครก็ตามนะคะอยากจะมีโอกาสใช่ไหมคะอยากจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงผึ้งหรือแม้แต่องค์ความรู้ในการปลูกพืชแบบผสมผสานทั้งในส่วนของสวนยางเองหรือว่าสวนผลไม้หรือแม้แต่การเลี้ยงผึ้งชนโรงก็สามารถมาได้เลยค่ะที่ไหนคะ
1: ก็ที่อำเภอเปตงจังหวัดยะลาที่กม7
0: นี่ค่ะก็ต้องใครมาเบตงก็อย่าแวะอย่าลืมนะคะแวะเวียนมาชิม
1: ได้ที่นี้เขาเรียกว่าทานไม้แก้วเน
0: า
1: ะ
0: ทานไม้แก้วใช่ไหม
1: ทานไม้แก้วแก้ว
0: ทานไม้แก้วกม7ค่ะก็สามารถมากันได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่พา
1: เจนนี่ฟาร์ม
0: เจนนี่ฟาร์มได้เลยใช
1: ่
0: ไหมคะมาเที่ยวแล้วแบบบรรยากาศดีมากค่ะต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่พาไปแบบโอ้โหเห็นตั้งแต่เขาใต้ตงแบบเหนือสุดเลยนะคะถือว่าไปขึ้นไปแบบบนสุดเลยบนภูเขาแล้วก็เป็นพื้นที่ราบที่นี่ที่กม7ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ครับ
2: จากพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์สู่รังผึ้งของเกษตรกรในพื้นที่เขาใต้ตงการเลี้ยงผึ้งที่สามารถผลิตน้ำผึ้งสร้างรายได้อีกหนึ่งทางเลือกในการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่รายได้หลักค่ะด้วยศักยภาพของพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับพื้นป่าฮัลบาลาทำให้น้ำผึ้งจากที่นี่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่สร้างชื่อให้กับอำเภอเบตงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศการเลี้ยงอย่างถูกวิธีและพัฒนาช่องทางการตลาดจึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การเลี้ยงผึ้งก้าวจากอาชีพเสริมสู่การเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงพร้อมกับสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและนำทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งสร้างอัตลักษณ์ให้กับน้ำผึ้งเบตงเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชายแดนภาคใต้และพื้นป่าฮัลลาบาลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสาการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
0: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย

0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขจงมีแด่ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกับรายการวิถีมุสลิมตอนการสำนึกผิดในอิสลามกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและก็อาจารย์มีผลงานทางวิชาการซึ่งอาจารย์ท่านนั้นชื่อนายอักตัรซาเมนเองจากโรงเรียนบ้านวังกว้างสพป.ปัตตานีเขต2วันนี้เราจะฟังเรื่องราวดีๆและก็ในการสำนึกผิดเราจะทำตัวอย่างไรและก็เราจะเตาบัตอย่างไรเชิญรับชมได้เลยนะครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh สำหรับหัวข้อในการพูดคุยในวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการสำนึกผิดในอิสลามกับคืนสู่อัลลอฮ์ก่อนที่โอกาสจะหมดลงพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับชีวิตของมุสลิมทุกคนนะครับนั่นคือการสำนึกผิดการกลับตัวสู่อัลลอฮ์หรือการเตาบัตนั่นเองมุสลิมทุกคนนะครับย่อมมีความผิดไม่มีใครสามารถพูดได้ว่าฉันเนี่ยนะไม่เคยทำบาปเลยเพราะมนุษย์เป็นสิ่งที่ถูกสร้างที่มีความอ่อนแอความหลงลืมบางครั้งก็พ่ายแพ้ต่ออารมณ์และชัยฏอนแต่สิ่งที่สำคัญไม่ใช่เพียงว่าเราเคยทำผิดหรือไม่สิ่งสำคัญนะครับคือเมื่อเราทำผิดแล้วนะครับเรากลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์ทุกคนมีโอกาสทำผิดครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ากุลลุบานีอาดะมะขอฏออุลวะค็อยรุลขอฏออีนัตตาวาบูนลูกหลานของอาดัมทุกคนล้วนเป็นผู้ที่ทำผิดและผู้ที่ดีที่สุดในบรรดาผู้ทำผิดคือบรรดาผู้ที่สำนึกผิดและกลับตัวดังนั้นการเป็นคนดีไม่ได้หมายความว่าเราไม่เคยทำผิดเลยแต่คนดีคือคนที่เมื่อทำผิดแล้วรู้จักยอมรับผิดรู้สึกเสียใจและกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอย่าให้ชัยฏอนมาหลอกพวกเราว่าฉันเนี่ยนะโอ้โหทำบาปมากเหลือเกินอัลลอฮ์คงไม่ให้อภัยฉันหรอกนี่คือความคิดที่ถือว่าอันตรายที่สุดนะครับพี่น้องเพราะความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยิ่งใหญ่กว่าความผิดของเราอีกอัลลอฮ์ทรงเปิดประตูแห่งการอภัยโทษเสมอครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมกุลยาอิบาดิยัลลซีนอัสรฟ

ความว่าจงกล่าวเถิดโอ้บ่าวของข้าที่ได้ละเมิดต่อชีวิตของพวกเขาเองจงอย่าสิ้นหวังต่อความเมตตาของอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษทั้งหลายทั้งมวลแท้จริงพระองค์คือผู้ที่ให้อภัยผู้ทรงเมตตานะครับนี่คือหนึ่งอายัดที่ให้ความหวังมากที่สุดแก่ผู้ที่ทำบาปอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้จัดว่าโอ้ผู้ที่ไม่เคยทำบาปแต่พระองค์ทรงจัดว่าโอ้บ่าวของข้าที่ได้ละเมิดต่อชีวิตของพวกเขาเองหมายถึงแม้เราจะทำผิดมากมายเราก็ยังเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และพระองค์ทรงเรียกร้องให้เรากลับมาหาอัลลอฮ์อย่าสิ้นหวังกับความเมตตาของอัลลอฮ์ครับบางคนอาจพูดว่าฉันเนี่ยนะโอ้ยไม่ละหมาดของฉันเนี่ยไม่โอเคเลยไม่ดีเลยเคยทำบาปเยอะแยะมากมายฉันเคยทำสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่พอพระทัยด้วยแล้วก็เยอะด้วยนะครับพี่น้องครับตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ประตูแห่งการตอบัตเปิดอยู่ครับอย่ารอให้ตัวเองเป็นคนดีก่อนแล้วจึงกลับไปหาอัลลอฮ์แต่ให้กลับไปหาอัลลอฮ์เพื่อให้อัลลอฮ์จะทำจะช่วยให้เราเป็นคนดีนะครับการตอบัตที่แท้จริงนะครับจะต้องทำอย่างไรบ้างครับการสำนึกผิดที่สมบูรณ์ควรประกอบด้วยสิ่งสำคัญหลายประการนะครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอนะครับ4ประการด้วยกันนะครับประการที่1นะครับเมื่อเรารู้ว่าเราทำบาปนะครับเราก็หยุดการทำบาปหากเรารู้ว่าสิ่งใดที่เป็นบาปเราก็พยายามหยุดสิ่งนั้นทันทีถ้าเรารู้ว่าการโกหกเป็นสิ่งที่ผิดก็ต้องหยุดโกหกถ้ารู้ว่าการนินทาเป็นสิ่งที่ผิดก็หยุดการนินทาพี่น้องครับถ้าหากว่าเรารู้ว่าการละหมาดการที่เราทิ้งละหมาดนั้นเป็นสิ่งที่ผิดก็ต้องกลับไปรักษาละหมาดนะครับประการที่2รู้สึกเสียใจต่อความผิดหัวใจของผู้ศรัทธาจะต้องรู้สึกเจ็บปวดเมื่อทำสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พอพระทัยหรือว่าไม่พอใจหรือว่าทำผิดนั่นเองนะครับเราต้องยอมรับกับตัวเองว่าฉันเนี่ยนะทำผิดจริงๆไม่ใช่เพราะคนอื่นไม่ใช่เพราะสังคมไม่ใช่เพราะเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่เราต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าวันนี้ฉันได้ทำผิดด้วยตัวเองนะครับประการที่3นะครับประการที่3ตั้งใจว่าเราจะไม่กลับไปทำมันอีกเราต้องมีความตั้งใจอย่างจริงจังว่าอย่าอัลลอฮ์ฉันจะพยายามไม่กลับไปทำความผิดนั้นอีกแม้ว่าภายหลังนะครับเราอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ความหวังนะครับห้ามเด็ดขาดที่เราหมดความหวังกับอัลลอฮ์แต่ให้เรากลับไปตอบัตอีกครั้งหนึ่งอินชาอัลลอฮ์ด้วยความรักของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้อภัยกับเรานะครับประการสุดท้ายนะครับประการที่4นะครับหากทำผิดต่อมนุษย์เราจะต้องคืนสิทธินั้นให้กับมนุษย์เช่นเราไปเอาเงินของเขาต้องคืนเงินให้กับเขาเราไปยืมเงินเขาแล้วก็อาจจะมีช้าบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องขอมาอัฟกับพี่น้องของเรานะครับแล้วก็คืนเงินทุกบาททุกสตางค์ให้กับเขานะครับหากเกิดว่าเราไปทำร้ายเขาต้องไปขอโทษขอมาอัฟแล้วก็แก้ไขสิ่งนั้นเราไปกล่าวหาเขาต้องแก้ไขในสิ่งที่เราพูดให้มันถูกต้องนะครับเพราะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของมนุษย์นั้นไม่ใช่เพียงการขออภัยโทษจากอัลลอฮ์เท่านั้นนะครับแต่ต้องแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักคนที่กลับตัวสิ่งที่น่าประทับใจอย่างหนึ่งคื
อัลลอฮ์ไม่ได้เพียงแค่ให้อภัยกับผู้ที่เตาบัตเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงรักพวกเขานะครับอัลลอฮ์ได้จัดว่า

0: ويحب المتطهرين
1: ความว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ที่สำนึกผิดและทรงรักบรรดาผู้ที่ชำระล้างตนให้บริสุทธิ์พี่น้องครับลองคิดดูสิครับว่าคนที่เคยทำผิดแต่เขากลับตัวกลับใจสามารถกลายเป็นคนที่รักของอัลลอฮ์ดังนั้นเราอย่าดูถูกคนที่กำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองและที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าดูถูกตัวเองเพราะวันที่เรายังทำผิดอยู่อาจเป็นวันที่เรากลายเป็นคนดีนะครับอาจเป็นคนที่วันหนึ่งกลับตัวกลับกลายเป็นคนดียิ่งกว่าตัวเราหรือว่าใครก็แล้วแต่ก็เป็นไปได้ครับอันนี้อยู่ที่ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราลองมาดูเรื่องราวนะครับเรื่องราวหนึ่งนะครับผู้ที่ฆ่านะครับฆ่าคน100คนด้วยกันนะครับในหะดีษของบุคอรีและก็มุสลิมนะครับมีเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เขานั้นได้ฆ่าคนนะครับถึง100คนด้วยกันถือว่าเยอะมากนะครับน่าจะไม่มีใครนะครับที่ฆ่าถึง100คนนะครับเป็นเรื่องราวที่กล่าวในหะดีษบุคอรีและก็มุสลิมนะครับผู้ชายคนนี้นะครับเขาได้ไปถามผู้รู้นะครับว่าเขาเนี่ยนะยังมีโอกาสกลับตัวหรือไม่นะครับเขามีความตั้งใจที่จะกลับตัวแล้วก็ผู้รู้คนนั้นได้แนะนำให้เขาออกจากสังคมที่ไม่ดีที่เขาอยู่เนี่ยให้เดินทางไปอีกสถานที่ที่หนึ่งที่มีคนดีนะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับแต่พี่น้องครับระหว่างการเดินทางของเขานั้นนะครับเขาได้เสียชีวิตลงด้วยความตั้งใจแล้วก็สำนึกผิดของเขาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังให้อภัยกับเขานะครับจากเรื่องนี้นะครับเราเห็นบทเรียนสำคัญนะครับว่าแม้มนุษย์จะทำผิดมากเพียงใดแต่แม้มนุษย์จะทำผิดมากเพียงใดก็อย่าปิดประตูแห่งความหวังนะครับสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วเริ่มการเปลี่ยนแปลงทันทีนะครับอย่าเป็นคนที่แบบผัดวันประกันพรุ่งในการตอบัตปัญหาของมนุษย์ก็คือเรามักจะพูดว่าเดี๋ยวค่อยตอบัตเอาไว้ก่อนตอนนี้ยังมีเวลาแต่เราไม่รู้เลยว่าชีวิตของเราจะเหลืออีกกี่วันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะตูบูอิลัลลอฮิญะมีอันอัยยูฮัลมุมินูนะลัลลัคุมตุฟลิฮูน
2: ความว่าและพวกเจ้าทั้งหลายจงสำนึกผิดกลับไปหาอัลลอฮ์โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จเราลองสังเกตครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกตัดกับเราว่าจงกลับไปหาอัลลอฮ์ไม่ใช่วันพรุ่งนี้ไม่ใช่เดือนหน้าแต่ให้เราเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับหากวันนี้นะครับชีวิตเรายังมีชีวิตอยู่อีกนะครับนั่นคือโอกาสของพวกเราพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรายังมีลมหายใจเรายังมีโอกาสถ้าเรายังสามารถกล่าวคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษจากอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าเรายังมีโอกาสกลับตัวกลับใจบางครั้งนะครับอาจคิดว่าฉันเนี่ยทำผิดมากเกินไปแต่จงจำไว้ว่าครับพี่น้องความผิดของเราจะมากมายเพียงใดแต่ความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใหญ่กว่านะครับพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการสำนึกผิดนะครับไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นคนที่ไม่เคยทำผิดแต่หมายความว่าเมื่อเราทำผิดเรากลับมาเมื่อเราล้มเราลุกขึ้นเมื่อเราห่างไกลจากอัลลอฮ์ เรากลับไปหาอัลลอฮ์เมื่อเราทำบาปเรากล่าวคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบูอิลัยฉันขออภัยโทษจากอัลลอฮ์และฉันกลับตัวต่อพระองค์นะครับดังนั้นก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปนะครับจงรีบเตาบัตก่อนที่ความตายจะมาถึงจงรีบละหมาดก่อนที่หัวใจของเราจะแข็งกระด้างจงกลับมาอ่านอัลกุรอานก่อนที่ความสัมพันธ์ของเรากับอัลลอฮ์จะห่างไกลจงยกมือขึ้นครับขอดุอาก่อนที่โอกาสจะหมดลงนะครับจงกลับไปหาอัลลอฮ์เถอะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีวันพรุ่งนี้อีกหรือไม่นะครับเรามาดุอาพร้อมๆกันนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะฆฟิรลานาซุนูบานาวะตุบอะลัยนาวะรฮัมนาวะฮดินาอิลาศิรอติกัลมุสตะกีมโอ้อัลลอฮ์โปรดอภัยบาปของพวกเราโปรดรับเตาบัตของพวกเราโปรดเมตตาพวกเราและโปรดชี้นำพวกเราไปสู่ทางที่เที่ยงตรงของพระองค์ขอให้อัลลอฮ์ทำให้พวกเราทุกคนเป็นผู้ที่สำนึกผิดด้วยใจจริงๆเป็นผู้ที่กลับตัวกลับใจเป็นผู้ที่พระองค์ทรงรักด้วยเถิดยาอัลลอฮ์อามีนยาร็อบบัลอาลามีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลา วะบะเราะกาตุ ขอความสุขจงมีแด่ทุกท่านนะครับ วันนี้เรากลับมาช่วงที่2กับอาจารย์อักตัรที่ในตอนชื่อว่าตอนสำนึกผิดในอิสลามมนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีผิดพลาดทุกประการไม่มีหรอกมนุษย์ท่านใดที่เกิดมาโดยบริสุทธิ์ใจวันนี้ผมได้อยู่กับอาจารย์อักตัรเป็นครูผู้สอนจากโรงเรียนบ้านวังกว้างที่มีความรู้ด้านวิชาการและก็ด้านบรรยายในด้านศาสนาต่างๆนะครับวันนี้ผมมีคำถามที่จะโยงกับอาจารย์เกี่ยวกับการเตาบัตในอิสลามนั้นคืออะไรแล้วก็เราจะกลับใจนั้นต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างครับตรงนั้นครับ
2: ครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับสำหรับคำถามนะครับก็คือการสำนึกผิดหรือว่าการตอบัตนะครับในอิสลามนี่หมายถึงอะไรและจะต้องเป็นอย่างไรบ้างถึงจะเรียกว่าตอบัตนะครับการตอบัตนี้ก็คืออันดับแรกที่สุดนะครับเมื่อถึงการตอบัตแสดงว่าเราเนี่ยต้องฝ่าฝืนเราต้องฝ่าฝืนเราจะต้องทำผิดกับสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามมาก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะต้องกลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความจริงใจโดยการที่เรารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เราทำนั้นนะครับแล้วก็ตั้งใจจะกลับไปไม่ทำอีกแล้วนะครับไม่ทำอีกแล้วคือเราพูดง่ายๆเลยว่าก็คือผิดแล้วรู้ตัวเสียใจแล้วก็กลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผม
0: อันนี้คือการเตาบัตในอิสลามก็มีการละหมาดเตาบัตมีการขอดุอาจากอัลลอฮ์ทีนี้ในการที่เราจะละหมาดเตาบัตนี้เป็นช่วงไหนครับอาจารย
2: ์การละหมาดเตาบัตนะครับจริงๆแล้วนะครับจะเป็นช่วงไหนก็ได
0: ้ครับ
2: ก็คือพอรู้สึกว่าผิด
0: ครับ
2: ถ้าให้ดีที่สุดเตาบัตทันทีเตาบัตเลยนะครับเตาบัตทันทีณตอนนั้นเลยนะครับเราก็อาจจะเตรียมสถานที่นิดนึงเอาน้ำละหมาดแล้วก็ทำสถานที่ให้สะอาดนะครับ เราอาจจะก่อนที่จะตอบัตอาจจะกล่าวก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อินนัลลอฮุกอฟูรุรเราะฮีมแต่จริงๆแล้วการตอบัตนี้อยู่ที่หัวใจของเราเราต้องจิตนาก่อนว่าฉันทำผิดจริงและจะไม่ทำอีกแล้วครับประมาณนี
0: ้ก็คือเราต้องบริสุทธิ์ใจแล้วก็ครั้งต่อไปก็จะไม่มีตรงนั้น
2: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: และถ้าสมมุติว่าครั้งที่2ยังมีอีก3ยังมีอีกนั้นเราจะต้องทำอย่างไรบ้างตรงนั้น
2: สำหรับนะครับเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเรามีอารมณ์มีนับซูมมีความต้องการบางทีเราทำในสิ่งที่แบบผิดอีกผิดแล้วผิดอีกนะครับเชื่อเหลือเกินว่านะครับการทำนี้นะครับบางทีด้วยอารมณ์ของเราชั่ววูบนะครับชัยฏอนมาหลอกเราให้เราทำสิ่งนั้นนะครับเราก็เลยทำอีก นะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเราอย่าหมดหวังกับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากับความเมตตาของอัลลอฮ์เราต้องเชื่อมั่นว่าอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะให้อภัยเราอีกครั้งหนึ่งแต่เราอย่าคิดว่าทำเป็นเรื่องเล่นอันนี้ไม่ได้นะครับเรื่องเล่นไม่ได้ครับประมาณนั้น
0: แสดงว่าการทำผิดไม่ใช่จุดจบแต่สิ่งสำคัญคือเราจะจัดการกับความผิดนั้นอย่างไรครับอาจารย์
2: ใช่ครับก็คือการทำผิดนี้ไม่ใช่จุดจบของชีวิตว่าเรียบร้อยแล้วฉันเนี่ยทำผิดนู่นนี่นั่นทำผิดเยอะแยะมากมายเลยมันไม่ใช่จุดจบของเรามันคือจริงๆแล้วนะครับตรงนี้นะครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยซ้ำไปอาจจะเราเริ่มต้นตัวเองว่าหลังจากนี้สิ่งที่ฉันเคยผ่านมาจะไม่ทำอีกต่อไปฉันจะเป็นคนดีจะทำตามสิ่งที่บทบัญญัติของอิสลามอันนี้คือสิ่งสำคัญก็คือความอิคลาสในหัวใจนั่นเองนะครับความอิคลาส
0: คร
2: ับ ครับผม
0: นี่คือการคืออิคลาสก็คือความบริสุทธิ์ใจความจริงใจในการที่เราจะเตาบะจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นความผิดที่ไม่มีใครรู้แต่เรารู้เองทำผิดตรงนี้เราจะทำอย่างไรตรงนั้น
2: สำหรับความผิดที่ไม่มีใครรู้นะครับ ถ้าพูดกันแบบตรงๆเลยอันนี้ไม่มีจริงเพราะว่าทุกครั้งนะครับที่เราทำผิด
0: อ
2: ัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาย่อมรู
0: ้ครับ
2: ถ้าหากว่าใจของเรานะครับใจของเรามีอัลลอฮ์นะครับเราก็จะไม่ทำสิ่งนั้นนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอัลลอฮ์รู้หมดแม้กระทั่งความคิดของเราที่เราคิดผิดนะครับเราก็อัลลอฮ์ก็รู้แต่อัลลอฮ์ยังไม่ให้มาลาอิกะฮ์มาจดบันทึกนะครับเราอาจจะเปลี่ยนความคิดเมื่อเรารู้สึกว่าตัวเองทำผิดไม่มีใครเห็นแล้วนะเราก็จำไว้เลยครับนึกถึงอัลลอฮ
0: ์
2: อันนี้คือได้ผลบุญอันยิ่งใหญ่นะครับ
0: อันนี้คือนึกถึงอัลลอฮ์องเดียว
2: ใช่ครับ
0: อิสติกฟาร์เหมือนกับที่อาจารย์ที่เก่าดุอาเมื่อช่วงที่หน
2: ึ่งใช่ครับ
0: คือดุอาตลอดทุกการละหมาดคนเราเกิดมาก็ต้องมีผิดพลาดประการใดทุกวินาทีทุกนาทีทีนี้ครับอาจารย์บางคนอาจรู้สึกว่าฉันทำผิดมากเกินไปแล้วอัลลอฮ์คงไม่ให้อภัยฉันแล้วสำหรับคนที่กำลังคิดแบบนี้อยากฝากอะไรถึงเขาครับ
2: นะครับสำหรับนะครับคนที่รู้สึกว่าตัวเองเขาเรียกว่าตัวเองหมดหวังใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: โอ้ทำผิดเยอะเหลือเกินชีวิตของฉันเนี่ยมีแต่ความผิดนะครับลำดับแรกนะครับ เราต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าฉันนี่ทำผิดจริงเป็นคนที่ทำผิดนะครับแล้วก็ให้เราแก้ไขสิ่งนั้นนะครับเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับยกโทษให้แน่นอนนะครับยกโทษให้กับเราแน่นอนนะครับอัสตัฟิรุลลอฮฺวะตูบูอิไลนะครับฉันขออภัยโทษจากอัลลอฮฺและฉันก็จะกลับตัวนะครับหยุดสิ่งนั้นนะครับหยุดสิ่งนั้นทันทีนะครับกลับตัวกลับใจเพื่ออัลลอฮฺนะครับเราะห์มัตของอัลลอฮ์ความเมตตาของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่กว่าความผิดของเราแน่นอนครับ
0: อันนี้คือเราต้องนึกถึงอัลลอฮ์และก็ต
2: ้
0: องกลับมากลับใจน
2: ะครับ
0: ในที่นี้คืออีกอดีตเราแก้ไม่ได้แต่วันนี้เราเลือกที่จะเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับอาจารย
2: ์
0: ทีน
2: ี้
0: เราจะคอนโทรลตรงนั้นยังไงครับตรงนั้นที่คำว่าอดีตนั้นแก้ไม่ได้แล้วแต่ปัจจุบันนั้นเรายังอยู่ฝั่งกับอดีตอีกจะแก้ตรงนั้นยังไงครับ
2: นะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับอดีตผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนที่รับฟังในวันนี้นะครับมีอดีตกันทั้งนั้นแหละ
0: ครับ
2: มีความผิดกันทั้งแหละเราต้องยอมรับตรงนี้ก่อนว่าเราเนี่ยมีความผิดแต่ความผิดที่ผ่านมาความผิดของพวกเรามันไม่สามารถย้อนเวลาไปได้แต่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันเราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได
0: ้
2: นะครับสิ่งไหนที่อดีตเคยผิดเราก็หยุดไม่ต้องทำสิ่งไหนที่จะทำดีอยู่แล้วให้เราทำต่อไปผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนรู้ว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกสิ่งไหนที่อัลลอฮ์พอใจหรือว่าสิ่งไหนที่อัลลอฮ์ไม่พอใจครับผม
0: นี่คืออดีตอดีตก็บางคนก็ยังลบล้างไม่ได้บางคนก็อดีตก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลย
2: ใช่ครับ
0: นั่นคืออุปสรรคของเราทีนี้ก็ถ้าความผิดของเราไม่ได้กระทบเพียงตัวเราคนเดียวแต่ทำให้จิตใจของคนที่เราทำผิดนั้นเขาจะยังไงตรงนั้นครับอาจารย
2: ์คือถ้าเราทำผิดกับผู้อื่นหรือว่าเราอาจจะเคยพูดไม่ดีกับเขาอาจจะไปนินทาเขานะครับอันนี้ก็คือเป็นสิทธิ์ของเขานะต ่อให้เราขอดุอากับอัลลอฮ์มากแค่ไหนเรายังไม่ไปมาอัฟไม่ขออภัยกับเขานะครับบาปนี้ก็จะไม่ลบล้างนะครับสิ่งนี้นะครับการชดใช้สิ่งนี้อันดับแรกเราต้องไปหาเขาก่อนต้องไปหาเขาก่อนว่าวันนั้นนะฉันทำสิ่งนี้กับคุณนะฉันยืมเงินคุณนะแล้วก็ให้คืนแค่นี้เองให้คืนแล้วก็ขอมาอัฟกับเขาแล้วก็เราไปขออิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์นะครับนี่คือความหวังของผู้ศรัทธานะครับ
0: ก็คือความผิดพลาดทุกอย่างมีผิดพลาดโดยเฉพาะการนินทาคนนี่แหละ
2: ใช่อันนี้โอ้โห
0: ทุกวันทุกนาทีม
2: ี
0: หมด
2: ครับ
0: ไม่ว่าจะองค์กรไหนอยู่ในสถาบันครอบครัวการนินทานี่แหละอยู่ดีๆก็หลุดปากว่านินทาคนโน้นคนนี้ทีนี้เราก็ต้องอิสติกฟาร์ใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับผม
0: อันนี้คือสำคัญที่สุดในการนินทา
2: เราอย่าทำเรื่องกับเรื่องของนินทานะครับเพราะว่าในอัลกุรอานก็บอกว่าไวลุลลิกุลลิฮูมาซาตินเอ้ยอะครับไม่ใช่ไวลุลลิกุลลิฮูมาซาตินลูมาซาจงหายนะแด่ผู้ที่นินทาและผู้ที่ใส่ร้ายผู้อื่นอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานอันนี้นะครับอย่าทำเล่นนะครับเรื่องนินทานี่เรามาตอนเช้าอ๋อมาแล้วพูดคนนั้นพูดคนนี้นะครับอันนี้ไม่ได้นะครับเป็นบาปใหญ่นะครับทำเล่นไม่ได้ครับ
0: นินทานี่คือแม้กระทั่งเราอยู่สองคนก็เกิดการนินทาแล้วอยู่ตั้งวงเสวนาวงกาแฟวงน้ำชาต่างๆก็เกิดการนินทาตรงนี้
2: ใช่ครับ
0: ต่อไปนี้ครับหลังจากสำนึกผิดแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้กลับไปอยู่ในวงจรเดิมๆนะครับอาจารย
2: ์หลังจากการสำนึกผิดนะครับเราก็ไม่อยากจะกลับไปแล้วถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: ใครก็ตามผมเชื่อเลยกันว่าทุกคนนะครับที่ชื่อว่ามนุษย์นะครับเมื่อเราสำนึกผิดแล้วว่าฉันนะครับสำนึกแล้วด้วยใจที่อิคลาสด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเขาเรียกว่าไม่อยากกลับไปในวงจรนั้นนะครับสิ่งแวดล้อมสิ่งสำคัญนะ
0: เ
2: ราก็อย่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยู่ในวงที่เมื่อกี้พูดว่าเรื่องนินทาใช่ไหมบางทีเราก็ห่างไกลนิดนึงไม่ต้องเข้าหาเรื่องนั้นแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ยินเรื่องที่แบบมีมือที่สามแล้วเราก็อาจจะปลีกตัวออกจากสิ่งนั้นนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องเข้าใกล้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็เข้าหาอะไรประมาณนี้ครับผม
0: ครับครับสุดท้ายครับอาจารย
2: ์
0: อาจารย์มีจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านว่าการสำนึกผิดในอิสลามนี้เราต้องทำอย่างไรแล้วก็เราจะวางกรอบยังไงที่จะไม่เข้าในเครือข่ายนั้นนะครับอาจารย
2: ์นะครับสำหรับการสำนึกผิดในอิสลามนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับมุสลิมทุกๆคนนะครับเพราะว่านะครับทุกคนนะครับต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าตัวเองอ่ะมีความผิดแน่ๆ
0: ครับ
2: ต้องยอมรับอย่างที่ทุกคนอ่ะมีอดีตถูกไหมครับมีอดีตมีความผิดนะครับเมื่อเรามีความผิดแล้วนะครับเราต้องเตาบัตตนขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็รีบหยุดสิ่งนั้นด้วยใจที่อิคลาสด้วยใจที่บริสุทธิ์นะครับหากเป็นไปได้เราอาจจะเปลี่ยนสถานที่นิดนึงในการที่เราเมื่อก่อนเราเคยอยู่สถานที่ที่แบบว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็พูดแต่เรื่องคนอื่นเนาะอาจจะพูดเราก็อาจจะเปลี่ยนที่นิดนึงหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ยินเรื่องนั้นเราอาจจะเงีย
0: บ
2: เราไม่ต้องตอบอะไรประมาณนี้ให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในที่ดีอะไรประมาณนี้อินชาอัลลอฮ์ด้วยความตั้งเนียดของเราผมเชื่อในความเมตตาของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ทรงให้อภัยถึงแม้ว่าจะพลาดแล้วพลาดอีกแต่ต้องด้วยใจที่บริสุทธิ์นะครับอัลลอฮ์ก็จะให้อภัยอีกครับ
0: โอเคครับก็คำตอบกับคำถามนี้หลายๆข้อที่เรายังค้างใจของอาจารย์แต่วันนี้รายการของเราแล้วรายการของ

0: แล้วก็ได้หมดลงแล้วครับต้องขอขอบคุณอาจารย์อัครทัศน์ที่ให้ความรู้และให้แง่คิดต่างๆที่มีคุณค่าสำหรับวันนี้นะครับ
1: ครับผม
0: มนุษย์ทุกคนอาจเกิดผิดพลาดได้
1: ใช่
0: แต่ความผิดพลาดไม่จำเป็นต้องมีจุดจบและอย่าหนีจากอัลลอฮ์แต่จงกลับไปหาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์เราพบกันใหม่ในรายการวิถีมุสลิมตอนสำนึกการสำนึกในการเตาบัตในอิสลามอย่างไรนั้นอินชาอัลลอฮ์เราพบกันใหม่ในตอนต่อไปสุดท้ายก็ต้องขออภัยถ้าผิดพลาดประการใดก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ

0: ัสดีค่ะชุมชนเล่าเรื่องในวันนี้นะคะได้เดินทางมาที่ชุมชนตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดล้อมด้วยธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และวันนี้นะคะได้พาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งสถานที่ประวัติศาสตร์ที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจและก็เป็นพื้นที่เก็บน้ำไว้ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชนนบรังเขื่อนโบราณที่มีเรื่องราวเล่าขานต่อๆกันมาว่ามีการสร้างขึ้นประมาณ200ถึง300ปีก่อนโดยชาวต่างชาติเพื่อใช้เป็นระบบส่งน้ำสำหรับการทำเหมืองแร่ดีบุกที่เชื่อมโยงทั้งประวัติศาสตร์น้ำธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ปัจจุบันนะคะชุมชนลำพญาก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวให้นักเดินทางได้เข้ามาสัมผัสเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนสัมผัสธรรมชาติและทำความรู้จักวิถีชีวิตของคนในพื้นที่
1: รายการชุมชนเล่าเรื่องค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักอีกหนึ่งพื้นที่ในพื้นที่ของตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะเรียกได้ว่าชุมชนแห่งนี้ค่ะมีความอุดมสมบูรณ์มากๆและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมพี่ซ่อนก็อยู่กับพี่ทีนะคะสวัสดีค่ะพี่ทีเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องในพื้นที่ของลำพญาเลยนะคะแน่นอนเลยค่ะว่าลำพญานี้พี่ทีค่ะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยอยากจะให้พี่ทีได้เล่าประวัติความเป็นมาของชุมชนลำพญาก่อนค่ะ
2: ครับตำบลลำพญานี่ครับเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองยะลานะครับแล้วก็เป็นชุมชนที่ว่าเป็นพหุวัฒนธรรมนะครับมีทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมนะครับอยู่ด้วยกันครับก็มีความหลากหลายทางชีวภาพนะครับมีป่าไม้รวมสมบูรณ์แล้วก็มีชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ทำเกษตรเป็นเกษตรนะครับทำสวน
1: ลำพญานะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เลยของพื้นที่ที่อยู่ใกล้เมืองมากๆแล้วก็ยังคงความอุดมสมบูรณ์ก็อย่างที่เรายืนอยู่เนี่ยสังเกตได้เลยว่าต้นไม้แบบเขียวขจีแล้วก็สัมผัสได้ถึงความอากาศเย็นแน่นอนว่าเหมือนพี่ทีบอกพี่ซ่อนก็คือส่วนใหญ่แล้วพี่น้องในพื้นที่ประกอบอาชีพในเรื่องของการเกษตรและในส่วนตรงนี้ค่ะเรามีการแบบในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำยังไงบ้างคะแล้วก็เหมือนกับที่เรายืนอยู่เนี่ยคืออะไรของที่นี่คะ
2: ตรงนี้เป็นลบรังนะครับเป็นเขื่อนสมัยก่อนนะครับที่ฝรั่งเขามาสร้างไว้นะครับ200ปีที่แล้วนะครับเพื่อเอาน้ำไปทำเหมืองแร่ดีบุกที่บ้านทองล้นนะครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าที่นี่นะคะนอกจากจะมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแล้วก็ยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์สำหรับใครที่แบบว่าต้องการอยากจะมาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเชิงธรรมชาติเที่ยวเกษตรเที่ยวเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ก็สามารถมาได้ในพื้นที่แห่งนี้อดีตนั้นร้อยกว่าปีเป็นร้อยปีใช่ไหมคะที่นี่นบรังก็จะเป็นที่
2: เก็บน้ำ
1: คุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเราขึ้นมาน่ะพี่ต้นว่าตรงนี้มันน่าจะอยู่สูง

0: คือจะเปิดทั้งปีแต่ว่าปัญหามันมีอยู่ว่านักท่องเที่ยวที
1: ่หรือมากกว่านั้นและที่สำคัญถ้าทิ้งใกล้แบบบริเวณแหล่งน้ำแหล่งน้ำคือมันลงไปน้ำมันก็จะเน่าจะเสียนะคะเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปใช้ต่อในของหมู่บ้านได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะพี่ซ่อนฝากไว้เลยว่าสิ่งสำคัญก็คือจะต้องดูแลในเรื่องของขยะถือขยะมาก็ต้องถือขยะกลับไปด้วยแล้วก็ช่วยกันแบบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ที่เราไปเที่ยวด้วยนอกจากจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูนบหลังที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่คุณผู้ชมพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูในส่วนของการสร้างเขื่อนอ่างเก็
0: บน้ำ
1: ขนาดใหญ่ค่ะของพื้นที่ของตำบลลำพญาเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก็คือน้ำจากที่นี่แหละใช่ไหมคะก็จะไปต่อในส่วนของถ้าเกิดว่าอ่างเสร็จก็จะเป็นส่วนหนึ่งของที่นู่นด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่าพี่ส้นแอบดูมาแล้วสวยมากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ในส่วนของกำลังก่อสร้างที่อ่างเก็บน้ำของลำพญากันค่ะ
2: และที่กำลังก่อสร้างอยู่นี้นะคะก็คือโครงการอ่างเก็บน้ำลำพญาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านรอคอยมาอย่างยาวนานและก็ยังคงมีเรื่องราวของความผูกพันกับชาวลำพญาค่ะที่เกิดจากแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2523ครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ตำบลลำพญาและทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อให้ชาวบ้านได้มีแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรและใช้ประโยชน์ในพื้นที่หากมีการก่อสร้างเสร็จสิ้นอ่างเก็บน้ำลำพญาแห่งนี้ก็จะเป็นน้ำที่ใช้ในหมู่บ้านและรวมไปถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและอาจต่อยอดให้เป็นอาชีพในการสร้างรายได้ของคนในชุมชนลำพญาค่ะ
1: และที่เห็นอยู่ด้านหลังของพี่ซ่อนนี้นะคะตอนนี้ค่ะพี่นกนะคะก็ได้พาพี่ซ่อนค่ะมาดูโครงการอ่างเก็บน้ำลำพญานะคะตรงนี้ค่ะประวัติความเป็นมาก่อนที่จะมีการสร้างตรงนี้มันเป็นอะไรแต่เดิมก่อนนะคะพี่นกคะ
3: คือตรงนี้จริงๆแล้วอ่ะก็เป็นหุบเขาแล้วก็เป็นสวนของชาวบ้านนะคะแล้วก็มีที่ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นที่ของกรมธนารักษ
1: ์ค่ะ
3: ค่ะประกอบด้วยที่สองส่วนแล้วก็ตอนที่ทำมาเนี่ยก็เวนคืนจากทั้งพื้นที่ส่วนของชาวบ้านแล้วก็จากพื้นที่ของธนารักษ์ด้วยอีกส่วนหนึ่งประมาณ100กว่าไร่ค่ะของธนารักษ์
1: ที่เห็นอยู่ด้านหลังของเรานี่เลย
3: ทั้งหมดน
1: ี่
3: เลยค่ะ
1: แล้วขนาดของเขื่อนพอสร้างเสร็จอยู่ประมาณเท่าไหร
3: ่สันเขื่อนกว้าง8เมตรยาว 1.4 กิโลเมตรค่ะแล้วก็มีถนนรอบเขื่อนนะคะเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทำถนนรอบเขื่อนเราจะสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ขับรถชมวิวได้รอบๆเขื่อนเลยค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะอยากจะให้ดูความอุดมสมบูรณ์ของลำพญานะคะว่าเนี่ยเราแบบอบล้อมไปด้วยแบบหุบเขาแล้วอย่างที่พี่นกบอกว่าถ้าเขื่อนนี้สร้างเสร็จเมื่อไหร่นะคะก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากๆอีกหนึ่งแห่งของลำพญาเลยค่ะเพราะว่าถ้ามาตอนเช้านี่ขนาดแบบเรามาในช่วงสายแล้วนะคะเมื่อกี้ยังมีหมอกแบบจางๆอยู่เลยแต่คิดดูว่าถ้าเกิดเรามาแบบเช้ามืดเนี่ยพี่ส้นว่ามันได้ฟิลบรรยากาศของแบบธรรมชาติมากๆเลยนะคะที่สำคัญตรงนี้ถ้าสร้างเสร็จมันก็จะเป็นในส่วนของการช่วยดูแลในเรื่องเก็บน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะคือคิดว่าจะเป็นแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ของอำเภอเมืองยะลาค่ะแล้วก็น้ำส่วนหนึ่งเนี่ยจะถูกส่งไปใช้ที่จังหวัดยะลาด้วยนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำหมายถึงว่าเลือกสวนไร่นาบริเวณนี้ก็จะชุ่มน้ำแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือคิดว่าจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบ้านได้ด้วยเนื่องจากว่าพอมีอ่างเก็บน้ำเกิดขึ้นก็จะมีกิจกรรมต่างๆแล้วก็เกิดจะปรับเป็นชุมชนท่องเที่ยวได้ก็จะสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้อีกช่องทางหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามีคนเข้ามาเที่ยวที่ลำพญาเนี่ยค่ะของเล็กๆน้อยๆพืชผลทางการเกษตรชาวบ้านจะขายได้หมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็จะช่วยชาวบ้านได้เป็นอย่างมากค่ะ
1: ได้มาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยค่ะอยากจะให้พี่นกได้พูดประวัติแล้วก็เล่าในเรื่องราวตรงนี้นิดนึงอะค่ะ
3: เมื่อปี2523ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9อะค่ะท่านเสด็จมาเยี่ยมชาวลำพญาค่ะซึ่งในวันนั้นเนี่ยท่านก็ถือแผนที่นะคะแล้วก็ดูพื้นที่ทั้งหมดในตำบลค่ะแล้วก็

0: มีพระราชดำริว่าน่าจะมีการสร้างอ่างเก็บน้ำที่นี่เพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้ทำการเกษตรแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีน้ำใช้สำหรับการเกษตรก็จากวันนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านก็รอค่ะชาวบ้านก็รอจนถึงวันนี้ค่ะใช้เวลานานมากกว่าเราจะได้อ่างเก็บน้ำนี้นะคะแล้วก็อ่างเก็บน้ำนี้ค่ะก็คาดว่าจะเสร็จภายใน 1-2 ปีนี้ค่ะซึ่งตัวสันเขื่อนนี้ค่ะพอสันเขื่อนนี้ชนนี้เสร็จเขาก็จะเริ่มกักเก็บน้ำระยะเวลาในการกักน้ำคาดว่าประมาณปีหนึ่งคือน้ำจะค่อยๆขึ้นจนถึงเต็มซึ่งคิดว่าชาวบ้านที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกับอ่างใกล้เคียงกับริมน้ำเนี่ยค่ะก็จะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรอย่างเดียวเป็นเกษตรท่องเที่ยวแล้วก็อาจจะเป็นรายได้ที่เข้ามาอีกช่องทางหนึ่งทีเดียวค
1: ่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะเรียกได้ว่าสิ้นสุดของการรอคอยแล้วนะคะที่พี่นกได้บอกว่าชาวบ้านก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่ที่ในพื้นที่ของลำพญาได้มีอ่างเก็บน้ำตอนนี้ค่ะก็อยากจะบอกว่าที่เห็นอยู่นี้เป็นกำลังในเรื่องของการก่อสร้างแล้วก็คาดว่าน่าจะเสร็จในปี2ปีข้างหน้าและเมื่อเสร็จเมื่อไหร่นะคะนอกจากจะเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่เก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งของพื้นที่ของจังหวัดยะลาแล้วนะคะก็ยังเป็นในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมด้วยและที่สำคัญอย่างที่พี่นกพูดเลยก็คือเพิ่มอาชีพอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต่อไปในอนาคตใช่ไหมคะอาจจะเกิดรีสอร์ทขึ้นมามันสามารถแบบชูแหล่งท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ที่นี่ได้เลยทีเดียวค่ะถ้ามาเที่ยวในพื้นที่ของตำบลลำพญาอยากจะบอกว่าไม่ต้องไปพักในเมืองแล้วเพราะที่นี่นะคะเขาก็มีที่พักแบบธรรมชาติอยู่ด้วยอย่างที่เราเห็นอยู่นี่นะคะเรินไม้โฮมสเตย์ค่ะไอเดียตรงนี้ก็คือ
0: คิดว่าเนื่องจากว่าที่ลำพญานี้เรามีการสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วก็อีก2ปีไม่เกิน2ปีอ่างเก็บน้ำก็จะเสร็จตำบลลำพญานี้ก็จะถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นชุมชนท่องเที่ยวค่ะการที่เราเปิดเป็นโฮมสเตย์นี้อยากจะให้คนที่มาเที่ยวที่นี่ค่ะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็อาหารท้องถิ่นของที่นี่ค่ะว่าเรามีอาหารที่อร่อยแล้วก็บรรยากาศก็ดีก็เลยอยากจะให้ผู้ที่มาเที่ยวจังหวัดยะลาเนี่ยได้มาสัมผัสวิถีชีวิตในชุมชนอย่างแท้จริงโดยที่ว่ามานอนอยู่กับเราที่เป็นชาวลำพญาค่ะ
1: นี่แหละคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าคือได้มาสัมผัสถึงพื้นที่จริงๆเลยได้ไปชมธรรมชาติถ้ามาช่วงหน้าผลไม้นะพี่ซ่อนบอกเลยว่าที่นี่ก็ไม่แพ้ใครเลยค่ะเพราะที่นี่ก็ขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทุเรียน
0: มังคุดลังแขมีหมดค่ะเรามีผลไม้ที่นี่เป็นแหล่งผลไม้ค่ะ
1: ค่ะแล้วเหมือนบ้านที่เราเห็นอยู่เนี้ยจะเป็นบ้านเก่าเลยเหรอคะ
0: ที่นี่เป็นโฮมสเตย์เล็กๆค่ะเป็นบ้านหลังเก่าบ้านเก่าค่ะมีห้องนอนอยู่2ห้องค่ะฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ซึ่งรับกรุ๊ปเล็กๆได้ประมาณ10ท่านค่ะ
1: แสดงว่าถ้าเกิดว่าใครจะมาก็เป็นคล้ายๆกับอยู่แบบเป็นหนึ่งครอบครัวเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเราไม่ได้รับเยอะ
0: ใช่ค่ะเป็นบรรยากาศโฮมสเตย์ก็คือมาอยู่กับเจ้าของบ้านกินด้วยกันทำอาหารด้วยกันแล้วก็นอนได้ใช่ค่ะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน
1: แสดงว่าบ้านที่พี่ต้นเห็นอยู่ด้านหลังที่เป็นเรือนไม้ก็คืออันนี้ก็คือบ้านแต่แรก
0: ใช่ค่ะบ้านเดิม
1: บ้านเดิมเลยมีทั้งหมดด้านหลังตรงนี
0: ้ด้านหลังนี้กับบ้านไม
1: ้บ้านไม้อีกหนึ่งหลัง
0: กับเรือนไม้
1: คุณผู้ชมพูดขนาดนี้แล้วอยากจะเห็นบรรยากาศข้างในไหมคะว่าจะแบบฟินขนาดไหนใครที่แบบว่าชอบแบบสไตล์แบบกึ่งแบบโบราณโบราณหน่อยนะพี่ส้นว่าน่าจะตอบโจทย
0: ์ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเดี๋ยวให้พี่นกพาทัวร
0: ์ค่ะ
1: ก็มีกิจกรรมไม่ทำด้วยใช่ไหมคะพี่นกอย่างเช่นที่เราเห็นไปข้างหลังนี้อันนี้ก็เป็นกิจกรรมอะไรบ้างคะ
0: กิจกรรมที่เราใช้เศษไม้นะคะเศษวัสดุไม้ที่ไม่ใช้แล้วนะคะมาทำให้เกิดมูลค่าขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของกลุ่มตรงนี้นะคะเราอยากเป็นกลุ่มเสน่ห์ไม้เป็นกลุ่มของชาวบ้านที่มารวมกลุ่มหลังจากที่เราได้รับงบสนับสนุนจากสกลเมืองยะลาแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยค่ะที่มาร่วมอบรมอะค่ะเขาอยากจะเดินต่อเขามองเห็นว่าการทำกิจกรรมนี้มันไม่ซ้ำซ้อนกับใครแล้วก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับพวกเขาได้จึงอยากจะทำกลุ่มขึ้นนะคะเราก็เลยทำเป็นกลุ่มขึ้นมีวัตถุประสงค์สองสามอย่างค่ะอย่างที่หนึ่งก็คือคนที่มาเที่ยวที่พักที่เรือนไม้โฮมสเตย์แล้วไม่อยากไปไหนอะอยากอยู่พักผ่
1: อน
0: ก็สามารถมาร่วมทำกิจกรรมโดยการเพ้นท์การออกแบบการดีไซน์อะไรก็ได้ที่ใช้ไม้
1: ค่ะ
0: ได้ที่นี่

0: จะทำผลิตภัณฑ์ขึ้นออกจำหน่ายเป็นของที่ระลึกของชุมชนค่ะของตำบลลำพญาเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้ที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะที่ชาวบ้านเนี่ยได้มาเรียนรู้แล้วก็ทำพัฒนาตนเองแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพวกเขาวัตถุประสงค์ที่3ก็คือเราเป็นเหมือนกับแหล่งเรียนรู้ที่จะสร้างให้กับคนอื่นๆเนี่ยได้มีความรู้ในการใช้ทักษะในการฝึกสมาธิรวมถึงนักเรียนนะคะทางกลุ่มเนี่ยมีก็คือได้ประชุมกลุ่มกันแล้วนะคะว่าเราจะเชิญผอ.ทุกโรงเรียนในตำบลลำพญามาคุยกันว่าเราจะให้ศูนย์แห่งนี้เนี่ยสร้างประโยชน์กับชุมชนได้อย่างไรหมายถึงว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายเราอาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเราอาจจะใช้วัสดุที่ทางสกลสนับสนุนเนี่ยค่ะให้นักเรียนได้มาเรียนรู้มาฝึกมาหัดเพราะฉะนั้นเขาจะได้หลายทักษะค่ะเช่นการทฤษฎีสีการใช้สีกระบวนการคิดการพัฒนาจากเศษวัสดุที่มองไม่ออกว่าจะทำอะไรให้เขาครีเอทได้เอง
1: ค่ะก็แสดงว่านอกจากจะเป็นแหล่งที่พักแล้วก็ยังเป็นแบบศูนย์เรียนรู
0: ้
1: ให้กับน้องๆที่อยู่ในระแวกนี้แล้วก็รวมไปถึงใครที่สนใจก็ตามก็สามารถที่จะมารวมกลุ่มแล้วก็ทำอาชีพได
0: ้
1: กิจมันจะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะอย่างเช่น
0: ตอนนี้ผลิตภัณฑ์มีหลายผลิตภัณฑ์ค่ะ1เรามีพวงกุญแจง่าย
1: ๆ
0: อันนี้ทำสำหรับซื้อกลับเป็นของที่ลึกแจกจ่ายให้ใครราคาไม่แพงนะคะพวงกุญแจ
1: แล้วก็จะเป็น
0: ค่ะนี่อันที่2ก็คือเราใช้คำว่าเรินกล่อง
1: เรินกล่องใส่ของ
0: เรินกล่อง
1: ประสงค์
0: ค่ะมันจะเป็นกล่องสำหรับใส่ของอเนกประสงค์แต่ว่าเรามีตัวเหมือนกับตัวบ้านนะคะเป็นส่วนประกอบเพื่อให้ดูสวยงามอันที่3อันนี้เรียกว่าบ้านจิ๋ว
1: บ้านจิ๋ว
0: บ้านจิ๋วค่ะ
1: เป็นแบบของโชว์
0: ค่ะเป็นของโชว์ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของโชว์แล้วก็มีที่แขวนพวงกุญแจค่ะที่แขวนกุญแจซึ่งจะมีหลายไซส์อันนี้มันจะท้อนแสงอันนี้เป็นที่แขวนกุญแจค่ะซึ่งจะมีหลายไซส์นะคะหลายขนาดมีขนาดเล็กสำหรับเหมือนกับว่าซื้อเป็นของฝากง่ายๆนะคะแล้วก็อันนี้ขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาอีกอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นที่แขวนกุญแจค่ะแล้วเรามีบ้านที่เป็นของตกแต่งบ้านนะคะเป็นเหมือนกับหมู่บ้านเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของเราที่นี่เนื่องจากเราเป็นเรือนไม้โฮมสเตย์เราใช้คำว่าเรือนหรือเรือนเนี่ยค่ะมาออกแบบเป็นกิจกรรม
1: ภาษาใต้นะเรือนก็คือบ้าน
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็จะเห็นว่ามีพวก
0: เศษไม้ต่างๆ
1: ใครที่อยากเป็นบ้านก็ประกอบเองได้เลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากๆเลยนอกจากจะได้ความรู้กลับไปแล้วก็เป็นการพบปะสังสรรค์ด้วยและที่สำคัญได้มาพักผ่อนในบรรยากาศที่แบบเยือกสบายมากเพราะว่าในพื้นที่ของตำบลลำพญาอย่างที่พี่ส้มบอกก็คือมันจะเป็นแบบอบล้อมไปด้วยขุนเขาบรรยากาศดีมากๆแนะนำเลยมาได้ทั้งปีแต่ว่าถ้าจะมาให้ดีต้องมาในช่วงหน้าผลไม้เพราะที่นี้ผลไม้แบบเยอะมากเลยค่ะ
2: เรื่องของการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ของตำบลลำพญาด้วยความที่สกร.เราเป็นคนในพื้นที่นะคะเรื่องของความต้องการของประชาชนเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ทางสกร.ให้ความสำคัญด้วยผลว่าตรงนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชนของตำบลลำพญานะคะแล้วตัวเจ้าของบ้านทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นคนที่มีจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นพิธีนะจนวียอดรักแล้วก็พี่มอญยอดรักสองคนนี้ก็มีจิตอาสาและพร้อมจะช่วยเหลือพัฒนาของหมู่บ้านสกร.เราเล็งเห็นว่าตรงนี้น่าจะสร้างศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้เป็นอย่างดีเราก็เลยลงมาการสนับสนุนในส่วนของกลุ่มช่างไม้ชื่อกลุ่มเสน่ห์ไม้นะคะทุนที่เขามีอยู่ก็เป็นทุนทางสังคมก็คือพวกเศษไม้เศษวัสดุที่มีอยู่แล้วก็เรื่องของความต้องการของกลุ่มตรงนี้เป้าหมายของตรงนี้ก็จะมีหลากหลายเท่าที่เห็นนะน้องนะมีทั้งชุมกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นวัยทำงานนะคะวัยผู้สูงอายุนะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่หรือเป็นที่ที่รวมคนของลำพญาที่ก็มีความตั้งใจนะคะทีนี้แต่ละคนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีความรู้ในส่วนตรงนี้หรอกนะแต่ก็มาเริ่มนับหนึ่งพร้อมๆกันนะคะโดยที่พี่ทั้งสองเจ้าของบ้านทั้งสองเนี่ยเป็นคนช่วยดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุเรื่องของความรู้เรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยตรงนี้นะคะ จังหวัดยะลาเราพ่อเมืองของเราคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านรองผู้ว่าเนี่ยได้ดําริได้คิดกันนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ตําบลละพยาของเราเนี่ยอ่างเก็บน้ําโครงการพระดําริตรงนี้เสร็จเรียบร้อยตรงนี้ก็จะสร้างเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดยะลาที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองมาเมืองยะลาพักที่เมืองยะลาสักคืนแล้วก็ตรงไปที่เบตงนะคะก็เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวตำบลลำพญานี่เรามีครบเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหลวงปู่ไกรวัดลำพญานะคะเรื่องของ ผลไม้นะฤดูผลไม้พื้นที่การเกษตรที่รวมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้หลากหลายนะคะถ้าใครเข้ามาก็คือมีช่วงทุกเทศกาลนะเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะคะมีน้ำตกบูตงนะคะมีเรื่องของ อาชีพที่เป็นกลุ่มย่อยๆตรงนี้นะคะที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจหรือสร้างให้คนที่เข้ามาเนี่ยประทับใจ
3: และนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้นำทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่มาต่อยอดจนเกิดเป็นการสร้างอาชีพและกระจายรายได้กลับคืนสู่พี่น้องในชุมชนและก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างภาพลักษณ์ของลำพญาให้เป็นจุดท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ของพื้นที่จังหวัดยะลาที่ประสานธรรมชาติวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนในชุมชนไว้ได้อย่างลงตัวค่ะ
1: ขอบคุณพี่นกมากๆเลยค่ะที่พาแบบทัวร์ของตำบลลำพญาแต่ว่าอยากจะบอกว่าที่พามาวันนี้นะคะแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะวันนี้นะคะพี่นกค่ะได้พาพี่ซ่อนไปในส่วนของในเรื่องของการบริหารการน้ำที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะยังมีท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายแล้วก็รวมไปถึงมีสวนผลไม้อีกเยอะเลยแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะที่ได้พาไปชมแล้วก็มาดูอีกหนึ่งที่พักที่ใครที่แบบอยากจะแบบพักแบบสโลไลท์อยู่กับธรรมชาติได้สัมผัสถึงแบบเหมือนอยู่บ้านไม่ได้แบบว่าไปพักแบบที่โรงแรมก็ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ให้คุณผู้ชมนะคะได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะพี่นกขาฝากเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดยะลาอย่าลืมแวะมาเลยในพื้นที่ของตำบลลำพญาค่ะ
4: ค่ะอยากจะให้ทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมแล้วก็สัมผัสธรรมชาติใน3จังหวัดชายแดนใต้นะคะที่ตำบลลำพญาค่ะซึ่งที่นี่อากาศดีมากอาหารอร่อยและที่พักก็สะดวกสบายนะคะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะเลยให้ท่านได้สัมผัสนะคะท่านจะมาแล้วประทับใจแน่นอนค่ะ
1: นี่คุณผู้ชมมิซอนการันตีเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เลยค่ะถ้าเกิดว่ามาแล้วเราจะได้สัมผัสทั้งธรรมชาติประวัติศาสตร์แล้วก็รวมไปถึงอากาศที่ดีมากๆถ้าใครที่แบบว่าหนีเมืองนะคะอย่าลืมเลยต้องมาที่นี่ค่ะที่นี่เลยนะคะที่ตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่นกมากๆเลยที่แบบเป็นไกด์พาทัวร์ในตำบลแห่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะบ้างค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่พี่ซ่อนค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักอีกหนึ่งชุมชนค่ะในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลเลยค่ะกับเมืองยะลาในพื้นที่ของตำบลลำพญาแห่งนี้ค่ะอย่างที่พี่ซ่อนนะคะได้พาคุณผู้ชมไปดูค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติแล้วค่ะที่นี่นะคะก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นเหมาะมากเลยสำหรับใครที่อยากจะมาพักผ่อนนะคะอย่างที่พี่ซ่อนบอกทุกครั้งเลยค่ะผู้ชมค่ะว่าชุมชนไหนมีเรื่องราวดีๆก็อยากเก็บกับตัวนะคะออกมาบอกมาเล่ากับพี่ซ่อนกันได้ในรายการชุมชนเล่าเรื่องค่ะพี่ซ่อนนะคะขอฝากไปด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ของตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแห่งนี้กลับมาพบเรื่องราวสิ่งดีที่เกิดขึ้นได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
2: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
1: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetingsระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
3: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสาการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
4: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
3: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
4: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย
5: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ุกท่วงทำนองมีเรื่องราวทุกจังหวะมีลมหายใจและทุกการเคลื่อนไหวมีความหมาย

0: ศิลปะที่หลอมรวมเสียงดนตรีการขับร้องและลีลาการร่ายรำถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่น
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมปักหมุดปักใต้วันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะวันนี้เรามาในสายของบันเทิงนะคะเพราะว่าเราจะพาทุกคนเนี่ยไปติดตามในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ดนตรีของคณะลิเกฮูรูอีกหนึ่งลิเกค่ะต้องบอกว่าโอ้โหน่าสนใจมากๆวันนี้เนี่ยน่าจะเจาะด้วยตัวเองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไปร่วมกิจกรรมไปแสดงลีลาท่าทางต่างๆสนุกแค่ไหนและที่สำคัญต้องบอกว่าคณะนี้ค่ะเขาดึงเยาวชนในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะห่างไกลยาเสพติดมาร่วมเล่นดนตรีในเรื่องของการกำจัดยาเสพติดในพื้นที่ด้วยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายการปักหมุดปักใต้ในวันนี้ค่ะ
0: เสียงดนตรีอาจเป็นสิ่งแรกที่เราได้ยินแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในทุกจังหวะของเสียงร้องกลับเป็นเรื่องราวที่ยาวนานกว่าหลายร้อยปีเรื่องราวของผู้คนของวัฒนธรรมและของแผ่นดินผืนนี้บนพื้นแผ่นดินชายแดนใต้ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของผู้คนภาษาและวัฒนธรรมมีศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวบ้านมาอย่างยาวนานศิลปะการแสดงที่รู้จักกันในชื่อดิเกฮูลูดิเกฮูลูหรือที่หลายคนเรียกว่าลิเกฮูลูเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและบางพื้นที่ของจังหวัดสงขลามีรากฐานมาจากวัฒนธรรมมลายูที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนในระยะแรกลิเกฮูลูเกิดจากการรวมกลุ่มขับร้องบทสวดและบทเพลงพื้นบ้านก่อนจะค่อยๆพัฒนาเป็นการแสดงที่มีทั้งต้นเสียงลูกคู่จังหวะรำมนาและลีลาการเคลื่อนไหวอันเป็นเอกลักษณ์จนกลายเป็นศิลปะที่สะท้อนทั้งความเชื่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของผู้คนในพื้นที่เมื่อเวลาผ่านไปลิเกฮูลูกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลงานประเพณีและงานสำคัญของชุมชนทุกครั้งที่เสียงรำมนาดังขึ้นผู้คนต่างมารวมตัวกันเพื่อรับชมการแสดงที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่นไม่อยู่เพียงจังหวะดนตรีหรือการขับร้องที่พร้อมเพรียงแต่ยังอยู่ที่เนื้อหาของบทเพลงซึ่งในอดีตเปรียบเสมือนสื่อของชุมชนที่ใช้ถ่ายทอดคำสอนทางศาสนาคุณธรรมจริยธรรมข่าวสารและเรื่องราวต่างๆให้ผู้คนได้เรียนรู้ผ่านถ้อยคำที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงทุกวัยจึงอาจกล่าวได้ว่าลิเกฮูลูไม่ใช่เพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงหากแต่เป็นภาพสะท้อนของอัตลักษณ์ความเชื่อและวิถีชีวิตของชุมชนชายแดนใต้ที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแม้ปัจจุบันโลกจะเปลี่ยนแปลงไปความบันเทิงสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่เสียงลิเกฮูลูก็ยังคงดังอยู่ในหลายชุมชนเพราะยังมีผู้คนที่เชื่อว่าศิลปะพื้นบ้านไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของอดีตหากแต่คือรากเหง้าที่บอกเล่าตัวตนของผู้คนในพื้นที่เช่นเดียวกับคณะลิเกฮูลูสีอนอแวร์ที่ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรับช่วงต่อเติบโตมาท่ามกลางเสียงรำมนาและบทขับร้องจนวันนี้เลือกสานต่อสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างไว้ด้วยความตั้งใจที่จะอนุรักษ์พร้อมทั้งพัฒนาให้ลิเกฮูลูเข้าถึงคนรุ่นใหม่โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจากศิลปะที่ถือกำเนิดขึ้นในอดีตสู่ภารกิจแห่งการสืบสานในปัจจุบันอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เลือกเดินบนเส้นทางสายนี้ และจะพาลิเกฮูลูก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างไร
2: ก่อนแรกที่ก่อตั้งคณะลิเกฮูลูมาคือตั้งแต่สมัยก่อนคุณปู่คุณปู่ได้เล่นลิเกฮูลูแล้วก็สักพักนึงแล้วก็คุณปู่ก็หยุดมาชอบกับผมเป็นหลานลิเกฮูลูสวัสดีครับผมชื่อนายมะไฟยุริมะหลีหัวหน้าคณะลิเกฮูลูศรีอานะแวเป็นหัวหน้ากลุ่มเยาวชนแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมลิเกฮูลูของอำเภอโคกโพนะครับวันนี้รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้พึ่งพาคณะลิเกฮูลูมาถึงจุดๆนี้ก็ตั้งแต่ปี2549คือช่วงนั้นน่ะผมได้ไปแข่งขันลิเกฮูลูราชพัฒยาลาอยู่ในคณะพออยุนุตุยงนะครับช่วงนั้นแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศที่1ทางสอบตก็ได้จัดเรื่องส่งไปแสดงโชว์ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเมืองเหยิงฉวนช่วงนั้นแล้วก็กลับจากประเทศจีนมาได้สัญจรใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั่ว3จังหวัดหลังจากทัวร์3จังหวัดผมก็นึกมาอีกทีนึงจะให้มีดีเกลฮูลูในพื้นที่อำเภอโคกโพเพราะว่าอำเภอโคกโพมีแต่ศิละมโนราและก็หนังตะลุงดีเกลฮูลูไม่มีช่วงนั้นมีแต่ของแม่ลานผมก็เลยก่อตั้งนัดกับเด็กเยาวชนในพื้นที่เพื่อจะให้หันไกลกับยาเสพติดมาหันสนใจกับการเล่นการแสดงพื้นบ้านของบ้านเรานะครับ
0: หลังจากได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นลิเกฮูลูจึงไม่ได้เป็นเพียงศิลปะการแสดงที่คงอยู่ตามกาลเวลาแต่ยังคงพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับผู้ชมในแต่ละยุคสมัยโดยยังรักษาแก่นแท้ของอัตลักษณ์ที่สืบทอดกันมาไว้อย่างครบถ้วนสิ่งแรกที่ผู้ชมสัมผัสได้เมื่อการแสดงเริ่มต้นคือเสียงดนตรีที่ค่อยๆปลุกบรรยากาศให้มีชีวิตชีวาจังหวะของกลองที่หนักแน่นสลับกับเสียงเครื่องดนตรีพื้นบ้านและเสียงขับร้องที่กังวานเป็นเอกลักษณ์ทุกองค์ประกอบทำหน้าที่ประสานกันอย่างลงตัวก่อนจะนำพาผู้แสดงทุกคนก้าวเข้าสู่เวทีด้วยจังหวะเดียวกันความงดงามของลิเกฮูลูไม่ได้อยู่ที่การเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนหากแต่อยู่ที่ความพร้อมเพรียงของผู้แสดงทุกย่างก้าวทุกการยกมือการเอนลำตัวหรือแม้แต่การหันสายตาล้วนต้องเคลื่อนไหวไปในจังหวะเดียวกันอย่างแม่นยำเพราะเมื่อผู้แสดงหลายสิบชีวิตสามารถขยับร่างกายได้อย่างพร้อมเพรียงภาพที่เกิดขึ้นจึงเปรียบเสมือนภาษาทางศิลปะที่ถ่ายทอดความสามัคคีความมีระเบียบวินัยและความตั้งใจของผู้สืบทอดศิลปะการแสดงแห่งนี้ขณะเดียวกันลีลาของลิเกฮูลูก็สะท้อนถึงความอ่อนช้อยควบคู่ไปกับความแข็งแรงทุกจังหวะมีทั้งความหนักแน่นและความผิวไหวสอดประสานกันอย่างกลมกลืนผู้แสดงต้องใช้ทั้งสมาธิความจำและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกการเคลื่อนไหวสัมผัสกับจังหวะของดนตรีและเสียงขับร้องโดยไม่คลาดเคลื่อนอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทำให้ลิเกฮูลูแตกต่างจากการแสดงศิลปะแขนงอื่นคือบรรยากาศแห่งความสนุกสนานที่ส่งผ่านจากเวทีไปสู่ผู้ชมเสียงร้องที่ตอบโต้กันกับจังหวะที่เร้าใจรอยยิ้มของผู้แสดงและพลังของการแสดงที่ถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นธรรมชาติทำให้ผู้ชมไม่เพียงเป็นผู้เฝ้ามองแต่ยังรู้สึกเหมือนได้ร่วมอยู่ในจังหวะเดียวกันตลอดการแสดง

0: แดงนั่นจึงทำให้ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงแต่เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตความสัมพันธ์ของผู้คนและความภาคภูมิใจในรากเหง้าของชุมชนทุกบทเพลงทุกจังหวะและทุกลีลาล้วนเป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้และการสืบทอดที่ใช้เวลายาวนานจนกลายเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นที่ไม่มีศิลปะการแสดงรูปแบบใดสามารถเรียนแบบได้แล้วอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ลิเกฮูลูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในด้านจังหวะดนตรีลีลาการแสดงและความพร้อมเพรียงที่ผู้ชมจดจำได้ตั้งแต่แรกเห็นรวมถึงเสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงนี้ยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้ทุกครั้งที่เสียงดนตรีเริ่มบรรเลง
1: ครับดิเกฮูลูเป็นการแสดงหรือว่าเป็นศิลปะพื้นบ้านของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเริ่มต้นดิเกฮูลูก่อกำเนิดมาจากจังหวัดยะลาอำเภอรามันบ้านกายูบอกโกคนก่อตั้งดิเกฮูลูชื่อเปาะมะครับสมัยนั้นแล้วก็ได้เผยแพร่ไปอยู่ในประเทศมาเลเซียคนบ้านเราชื่อเปาะมะตาแปะเปาะมะตาแปะคนได้พาดิเกฮูลูจากภาคใต้ของเราเข้าสู่ในมาเลเซียได้เรียกจากดิเกฮูลูเป็นดิเกบาระเพราะว่าประเทศมาเลเซียก็จะเรียกว่าบาระทางบ้านเราคือการแสดงพื้นบ้านของดิเกฮูลูบางคนเข้าไปดูการปรบมือไร่รำขับกลอนสดมั่งวาบูเลมั่งก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงดิเกฮูลูดิเกฮูลูเสน่ห์ของดิเกฮูลูคือจะบอกว่าเขาจะมีการร่ายรำท่าทางการปรบมือดึงดูดท่านผู้ชมอันนั้นเป็นเสน่ห์ของดิเกฮูลูถ้าไม่มีไร่รำเขาจะไม่เรียกดิเกฮูลูนะครับแล้วก็มีเครื่องดนตรีพื้นบ้านมีรำมานามีโค้งมีลูกชิงมีโมงครับดิเกฮูลูกับการแสดงอื่นๆเขาก็แตกต่างกันตรงที่ว่าเนื้อหาบางทีเนื้อหาของเราก็จะผสมผสานมลายูมั่งปะปนกับภาษาไทยมั่งแล้วก็การแสดงก็ต่างกันดิเกฮูลูนี่เขาจะตีเขาก็มีจังหวะของมันนะครับก็ต่างกันตรงนั้นครับ
0: นอกเหนือจากต้นเสียงที่ทำหน้าที่ขับร้องดำเนินบทเพลงอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ของการแสดงลิเกฮูลูก็คือลูกคู่แต่ลูกคู่ในความหมายของลิเกฮูลูไม่ได้หมายถึงเพียงผู้ที่ขับร้องรับกับต้นเสียงหรือพ่อเพลงแม่เพลงเหมือนศิลปะการแสดงพื้นบ้านหลายแขนงแต่หมายถึงกลุ่มผู้แสดงที่ร่วมกันร่ายรำถ่ายทอดดีลาและสร้างสีสันให้กับการแสดงตลอดทั้งบทเพลงทุกการยกมือทุกจังหวะการเคลื่อนไหวของลูกคู่ล้วนต้องสอดประสานกับเสียงดนตรีและเสียงขับร้องอย่างแม่นยำความพร้อมเพรียงจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การแสดงมีความงดงามมีพลังและสะกดสายตาผู้ชมได้ตั้งแต่ต้นจนจบเบื้องหลังลีลาที่ดูสนุกสนานนั้นคือการฝึกฝนอย่างหนักทั้งการจดจำจังหวะการควบคุมการเคลื่อนไหวและการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมคณะเพื่อให้ทุกคนสามารถเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งเดียวราวกับว่าทุกจังหวะของเสียงดนตรีกำลังบังคับให้ร่างกายของทุกคนขยับไปพร้อมกันแล้วสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ลูกคู่การร่ายรำบนเวทีลิเกฮูลูมีความหมายอย่างไรต้องอาศัยทักษะและการฝึกฝนแบบไหนกว่าจะก้าวขึ้นมายืนอยู่ในตำแหน่งนี้ไปฟังเรื่องราวจากหนึ่งในลูกคู่ของคณะกันค่ะ
2: ส สวัสดีครับผมชื่อนายอัมรีเยเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในตำแหน่ง

0: ลูกคู่ของคณะเสียอนอแวนะครับซึ่งในปัจจุบันลูกคู่เนี่ยมีความหลากหลายโดยแต่ละคณะเนี่ยมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะการลีลาไร่รำเนี่ยส่วนใหญ่เขามักอาจจะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่อย่างเช่นเนี่ยถ้าประมาณนี้ก็คือถ้าเป็นความคิดก็คือมาจากการพายเรือบางอีกการก็จะเป็นท่านี้คือจะเป็นท่าปัจจศิละคือเอาเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยคือมาประยุกต์ในการไร่รำโดยการคิดค้นโดยขึ้นมาเองนะครับเริ่มแรกก็จะเป็นกาห่มโรมกาห่มโรมนี่ก็คือลีลาอย่างเดียวโดยแต่ละคณะว่าคณะของคณะอนอเวนเนี่ยก็คือลีลาจะคิดค้นโดยอัตโนมัติโดยเฉพาะการฟื้นฟูกิจกรรมของท่าเมื่อว่าบำบัดมืออะไรประมาณนี้ครับในเรื่องลีลาไร่รำของลูกคู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมีความคิดจินตนาการเองโดยเฉพาะคือบางครั้งเราอาจจะไม่ซ้อมทุกสัปดาห์แต่ว่าการฟื้นฟูในเรื่องลีลาไร่รำเนี่ยคือจะเมื่อว่าพี่บอกว่าเป็นเซนส์คืออัตโนมัติก็คือคือจังหวะของเขามันมีอยู่แล้วเพราะว่าไม่ให้กระทบกระเทือนเกี่ยวกับของอุปกรณ์อยู่ที่อยู่ด้านหลังเพราะว่าการไร่รำเนี่ยมันมีจังหวะของมันอยู่ในตัวครับทักษะพิเศษในเรื่องของการไร่รำก็คือฟังจังหวะการจังหวะและก็บางคณะก็คืออาจจะอยู่แบบตรงก็ได้บางคณะก็อาจจะมีการหมุนด้วยมุนเพราะว่าในเรื่องของประมาณว่าการประสานในเรื่องของไร่รำเนี่ยคือต้องเป๊ะๆอยู่แล้วถ้าพลาดนิดเดียวก็คืออุปกรณ์มันเพี้ยนไปหมด
1: ลิเกฮูลูนอกจากจะเป็นศิลปะการแสดงที่สร้างความสนุกสนานและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเสียงดนตรีและรอยยิ้มบนเวทีคือการเป็นพื้นที่สร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนการฝึกซ้อมและการแสดงไม่เพียงสอนให้พวกเขาเรียนรู้เรื่องจังหวะและลีลาแต่ยังหล่อล้อมให้มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งยังช่วยให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งยั่วยุต่างๆพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เดินทางได้เรียนรู้โลกกว้างได้พบผู้คนในสังคมที่หลากหลายและจุดประกายความคิดที่จะก้าวเดินบนเส้นทางชีวิตที่ดี
2: ทำไมตัดสินใจมาเล่นดิเกฮูลูคือเรามาเล่นดิเกฮูลูเราก็มีเพื่อนเยอะได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆที่เราไม่เคยไปสมมุติที่กรุงเทพเชียงใหม่ก็เคยไปเล่นมาแล้วทุกรายการก็เคยไปมาแล้วคือรายได้ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเดือนนึงมันจะมีประมาณ 4-5 งานก็ได้อยู่ผมเล่นดิเกฮูลูตั้งแต่เรียนอยู่ป.5ตอนนี้ผมก็อายุ24ปีแล้วเล่นมานานพอสมควรแล้วแล้วการที่เราได้เล่นดิเกฮูลูคือห่างไกลจากยาเสพติดไม่อยากให้เพื่อนๆไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทีนี้ที่เรามาเล่นดิเกเราก็มีเพื่อนเยอะได้รู้จักที่นู่นที่นี่ที่เราไม่เคยไปก็รู้จักดิเกฮูลูนี้ถ้าเป็นจริงก็ไม่อยากให้สูญหายไปใน3จังหวัดชายแดนใต้เราอยากให้มีตลอดไปเลยมันกับนางตะลุงอะไรแบบนี้คือใน3จังหวัดชายแดนใต้เราตอนนี้ศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่เป็นหลักก็คือนันตลุงดิเกฮูลูปัญจศิลักษ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนไปลิเกฮูลูก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการอนุรักษ์แต่ยังเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงนี้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นแม้ภาษามลายูจะยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการขับร้องแต่ลิเกฮูลูในปัจจุบันสามารถประยุกต์เนื้อร้องให้สอดคล้องกับสถานที่โอกาสและผู้ชมในแต่ละงานไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือแม้แต่ภาษาจีนก็สามารถนำมาร้อยเรียงเป็นบทเพลงได้อย่างกลมกลืนโดยยังคงจังหวะท่วงทำนองและอัตลักษณ์ของลิเกฮูลูไว้อย่างครบถ้วน นี่จึงเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงมรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถสื่อสารเรื่องราวของท้องถิ่นเชื่อมโยงผู้คนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมและนำอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่สายตาผู้คนในระดับประเทศและนานาชาติ
3: ในส่วนเนื้อเพลงในส่วนเนื้อเพลงดิเกฮูลูเขาไม่ได้จำกัดอยู่ที่แต่ละการแสดงสถานที่สถานที่บุคคลเหตุผลเวลานะครับก็เหมือนกับว่าวันนี้เราลงงานงานนี้เกี่ยวกับงานอะไรงานมอเตอร์โชว์ผู้ชมก็มาจากต่างประเทศเราก็แสดงเป็นภาษาอังกฤษเลยถ้าเราถนัดด้านอังกฤษคือเราไม่ได้เน้นเหมือนกับว่าดิเกฮูลูนี่ส่วนมากเขาจะว่าเน้นภาษามลายูมั่งไม่ใช่เราไม่ได้เน้นเราดูกับสถานที่บางคนเขามาปุ๊บฟังมลายูไม่เป็นดูแค่การปรบมือเนื้อหาเขากลับไปเขาไม่รู้ฟังเนื้อหานะครับก็ดิเกฮูลูไม่ได้มีภาษามลายูอย่างเดียวภาษามาเลก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ครับผม
1: ลิเกฮูลูอาจเป็นเพียงการแสดงพื้นบ้านในสายตาของใครหลายคนแต่สำหรับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่คือเสียงที่บันทึกเรื่องราวของผู้คนเป็นภาษาของวิถีชีวิตเป็นความภาคภูมิใจที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทุกจังหวะของกลองทุกถ้อยคำที่ขับร้องและทุกลีลาการแสดงล้วนสะท้อนรากเหง้าอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงามลิเกฮูลูไม่เคยหยุดนิ่งแต่พร้อมปรับตัวไปตามการเวลาทั้งการผสมผสานภาษารวมถึงการแต่งเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้ชมและสถานที่จึงทำให้ศิลปะการแสดงแขนงนี้ยังคงมีชีวิตและเข้าถึงผู้คนในทุกยุคสมัยและนี่เองคือคุณค่าของซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงเพราะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่เพียงการนำวัฒนธรรมไปแสดงให้คนดูแต่คือการทำให้ผู้คนรู้จักเข้าใจและหลงรักอัตลักษณ์ของเราจนเกิดความสนใจที่จะเดินทางมาสัมผัสเรียนรู้และต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนลิเกฮูลูจึงไม่ใช่แค่การอนุรักษ์อดีตแต่คือการพาวัฒนธรรมก้าวเดินสู่อนาคตเป็นพลังที่เชื่อมโยงผู้คนต่างภาษาต่างเชื้อชาติและต่างวัฒนธรรมผ่านบทเพลงและรอยยิ้มที่ทุกคนเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีคำแปลเพราะเมื่อวัฒนธรรมยังมีคนสืบสารอัตลักษณ์ก็จะไม่มีวันเลือนหายและเมื่ออัตลักษณ์กลายเป็นคุณค่าที่โลกมองเห็นนั่นคือวันที่ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงศิลปะของชายแดนใต้แต่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่พร้อมก้าวสู่สายตาของผู้คนทั่วโลก
0: ปักใต้บ้านเราโอ้โอ้ปักใต้บ้านเราแม่น้ำภูเขาทะเลกว้างไกลอย่าไปไหนกลับใต้บ้านเราอย่าไปไหนกลับใต้บ้าน

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์
1: ศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

0: สู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก
1: ในคลิปเราอาจกดหยุดภาพไว้ได้ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแต่ในชีวิตจริงเรากดหยุดไม่ได้ร่วมกันหยุดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดเพราะคนที่รักรอคุณอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่าย

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ข่าวเช้าสุดสัปดาห์นะคะวันนี้พบกันวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะเช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอารีย์นันท์สัทธรรมสกุลค่ะ
0: ดิฉันกัณณัฐภาธรสืบนุกูลนะคะพร้อมล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะคุณผู้ชมติดตามเราทางช่อง2 NBT นะคะและทางแพลตฟอร์มออนไลน์ NBT ภาษาอังกฤษคิดด้วย NBT ภาษาไทยเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะเผื่อว่าอยากจะมีการพูดคุยว่าพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะแน่นอนค่ะว่าในสัปดาห์นี้เรายังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนกันอย่างต่อเนื่องทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศเตือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะมีรายละเอียดเรื่องต่างๆเหล่านี้ใ